0: ญาก็ต้องรู้อีกว่าขณะที่คิดคำว่าเสียงก็ไม่ใช่ขณะที่รู้เสียง
1: เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเริ่มจากการไตร่ตรองการฟังและการเข้าใจขึ้นไม่ใช่เป็นการจำก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยแค่ไหนอีกไกลไหมกว่าจะถึงลักษณะของเห็นที่ไม่ใช่เราอีกไกลไหมในขณะนี้มีได้ยินสภาพรู้เสียงถ้าจะเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นรู้ยากไหมรู้ยากใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้าไตร่ตรองก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลและตรงขึ้นเห็นแล้วก็เห็นกำลังเห็นทำไมรู้ยากถ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างคนในครั้งพุทธกาลเหมือนเปิดของที่ปิดแปลว่าปิดแน่นแค่ไหนแค่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถูกปิดไว้แน่นแค่ไหนด้วยอวิชชาไม่รู้จริงๆไม่รู้มานานแสนนานเพียงแต่กำลังเห็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับถูกปิดแน่นมากด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องและด้วยอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นกิเลส ที่ทับถมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่คำว่าเปิดของที่ปิดของไหนล่ะเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละคิดนี่แหละจำเนี่ยทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดค่ะถูกปกปิดไว้แน่นมากด้วยอวิชชาและความติดข้องไม่ใช่ไปที่อื่นแล้วก็คิดเรื่องอื่นแต่ฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกปิดไว้แน่นมากทุกอย่างที่มีต้องหมดความสงสัยหมดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราด้วยปัญญาที่เริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วละคลายความเป็นเราที่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าฟังธรรมะแล้วเป็นเราก็คือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการได้ยินคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำนี้จะต้องเข้าใจมั่นคงมากแค่ไหนที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งหมายความถึงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้สิ่งนั้นต้องเกิดแล้วดับเป็นของธรรมดาแน่นอนคำนี้ไม่เปลี่ยนคำนี้แหละค่ะที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆมั่นคงจนถึงเมื่อไหร่ก็ตามแต่ท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงความไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทั้งหมดความรู้จนหมดไม่สงสัยเลยก็ต้องรู้ในสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีความสงสัยเลยจนกระทั่งละการยึดถือว่าเป็นเราเปิดบ้างยังคะหรือยังคงปิดแน่นมากแน่นจริงๆค่ะถ้าคิดถึงในสังสารวัฏที่ยาวนานมามากจะแน่นสักแค่ไหนและไม่ใช่แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมดเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะ

0: ปสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในวัตถุเลิศ4ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือประสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในวัตถุเลิศ4ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการนี้ความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการเป็นไฉนคือ 1. สัตว์ทั้งหลายเป็นอบถคือไม่มีเท้าก็ดีพระวิบถคือ2เท้าก็ดีจตุรบถ4เท้าก็ดีพหุบถเท้ามากกว่า4ก็ดีเป็นผู้มีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นสัตว์ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสัตว์นั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศข้อ2ธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังคตะมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8ปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมะทั้งปวงนั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์8สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศข้อ3ธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะทั้งที่เป็นอสังคตะมีประมาณเท่าไหร่วิราคะปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมะทั้งปวงนั้นวิราคะคืออะไรคือธรรมะเป็นที่ยังความเมาให้สางเป็นที่ระงับเสียสิ้นซึ่งความกระหายเป็นที่ถอนขึ้นหมดซึ่งอะไรเป็นที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่ปราศจากกำหนัดเป็นที่ดับทุกข์คือนิพพานสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในวิราคะธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศข้อ4สงฆ์ทั้งหลายก็ดีคณะทั้งหลายก็ดีมีประมาณเท่าใดสงฆ์สาวกของตถาคตปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสงฆ์แห่งคณะทั้งปวงนั้นสงฆ์สาวกของตถาคตคือใครคือคู่แห่งบุรุษ4คู่บุรุษบุคคล8นี่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรของคำนับผู้ควรของต้อนรับผู้ควรของทำบุญผู้ควรทำอัญชลีผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศภิกษุทั้งหลายนี้แหละความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการเมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยความเป็นวัตถุเลิศรู้ซึ่งธรรมะอันเลิศเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขิไนไม่มีใครยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศอันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์อันเลิศผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าให้ทานในท่านผู้เลิศบุญอันเลิศย่อมเจริญมากอายุวรรณะยศเกียรติสุขะและพละอันเลิศก็ย่อมเจริญมากผู้มีปัญญาเป็นผู้ให้ของที่เลิศมั่นคงอยู่ในธรรมะอันเลิศแล้วผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ย่อมได้รับฐานะอันเลิศบันเทิงใจจบประสาทสูตรที่4อรรถกถาประสาทสูตรพึงทราบวินิจฉัยในประสาทสูตรที่4ดังต่อไปนี้ชื่ออัคคัปปสาทะเพราะอรรถว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ หรือความเลื่อมใสอันเลิศบทว่ายาวตาคือประมาณเท่าใดบทว่าอัปปทาได้แก่พวกสัตว์ไม่มีเท้ามีงูและปลาเป็นต้นบทว่าทวิปทาได้แก่พวกสัตว์สองเท้ามีมนุษย์และนกเป็นต้นบทว่าจตุปทาได้แก่สัตว์สี่เท้ามีช้างและม้าเป็นต้นบทว่าพหุปทาได้แก่พวกสัตว์เท้ามากมีตะขาบเป็นต้นบทว่าเนวสันยีนาสันยิโนได้แก่พวกสัตว์ที่เกิดในภวัคคภูมิบทว่าอัคคมัคคายติความว่าพระตถาคตปราศกล่าวว่าเป็นยอดคือประเสริฐสูงสุดโดยคุณทั้งหลายบทว่าอสังขตาความว่าท่านถือเอาพระนิพพานเท่านั้นบทเป็นอาทิตย์ว่าวิราโคเป็นชื่อของพระนิพพานนั่นเทียวเพราะว่ามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วกิเลสทั้งหลายก็คลายไปหมดความเมาทั้งหลายมีความเมาเพราะราคะเป็นต้นก็หายเมาไปหมดคือไม่มีความกระหายทั้งหลายก็หายไปหมดอะไรทั้งหลายก็เพิกถอนไปหมดวัตตะทั้งหลายก็ขาดตัณหาก็สิ้นวัตตทุกข์ก็ดับความเร่าร้อนทั้งปวงก็ดับไปเพราะฉะนั้นนิพพานจึงได้ชื่อเหล่านั้นบทที่เหลือในสูตรนี้ง่ายทั้งนั้นแหละจบอรรถกถาภาษาทสูตรที่4เชิญคุณอนุภา
2: ครับครับกรรมนะฮะก็วิจิตรมากที่จะให้เกิดเป็นบุคคลต่างๆแม้สัตว์เนี่ยนะครับที่เฉพาะที่เรามองเห็นเนี่ยไม่มีเท้าเลยก็มีฮะพวกงูพวกอะไรเงี้ยหรือว่ามีสองเท้านะมีเท้ามากนะครับอันนี้ที่เราเห็นได้ภพภูมิที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีที่เป็นอบายภูมิและสุคติภูมิสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับก็วิจิตไปตามกรรมจนถึงขั้นพรหมโลกเนี่ยนะครับทั้งที่มีรูปอย่างเดียวไม่มีจิตเจตสิกแล้วก็ที่มีจิตเจตสิกรูปและมีเพียงจิตเจตสิกแต่ไม่มีรูปใดนะครับตามกำลังวิจิตของกรรมต่างๆแต่กรรมที่จะวิจิตที่จะให้มีการบังเกิดเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต้องเป็นผลของกุศลกรรมที่วิจิตและสะสมอบรมมานานมากพอเพียงที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีการสะสมความเข้าใจนะครับก็จะมีความเลื่อมใสเพราะว่าเข้าใจในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรและแสดงธรรมะอะไรและพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะครับแนวทางของการที่จะประจักษ์ซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยครับก็มีทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระในบรรดาโลกิยะธรรมนะครับกุศลขั้นทานขั้นศีลแม้เป็นกุศลแต่ไม่เป็นหนทางที่จะทำให้พ้นจากกิเลสได้ไม่ว่าทานศีลหรือความสงบของจิตที่จะเกิดเป็นพรหมบุคคลที่มีแต่จิตเจตสิกสูงที่สุดเลยนะครับมีอายุยืนนานมากมีจิตที่ละเอียดนะครับเรียกว่าจะมีความจำเนี่ยจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แต่ก็ยังดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่มีเป็นโลกิยธรรมเนี่ยครับแนวทางของการอบรมเจริญคืออริยมรรคเนี่ยเป็นธรรมะที่สูงสุดเพื่อที่จะถึงพระธรรมนะที่สูงสุดที่จะดับกิเลสได้จริงๆก็คือพระนิพพานนะฮะเป็นโลกุตระธรรมที่เมื่อประจักษ์เมื่อไหร่แล้วนะครับกิเลสที่สะสมมาเนิ่นนานที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์ในภพภูมิต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปทีละขั้นทีละขั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วก็อบรมเจริญตามพระองค์เนี่ยคือพระอริยสงฆ์ต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจแนวทางแล้วเห็นในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในภาษาทสูตรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นความเลื่อมใสของบุคคลทั่วไปที่จะมั่นคงไม่หวั่นไหวนะครับก็คือเป็นพระญาติบุคคลจึงจะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จริง อย่างเราเนี่ยนะครับถ้าเราถามตัวเราเองว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในแนวทางในข้อที่สองเนี่ยยังไม่ต้องถึงพระนิพพานนะในแนวทางของการอบรมเจริญปัญญาคือแม้เป็นโลกิยธรรมนะครับคือแนวทางทั้ง8คืออริยมรรคมีองค์8คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้นมั่นคงไม่หวั่นไหวจริงๆหรือเปล่าหรือฟังแล้วมีความเคลือบแคลงคิดว่ามีหนทางอื่นที่ตรงลัดเร็วกว่าหรือเปล่าถ้ายังมีอย่างนั้นอยู่นะครับก็แสดงว่ายังต้องอาศัยการฟังธรรมะอีกมากและแม้ว่าจะมีความค่อยๆเข้าใจและมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ยังไม่พอนะครับตราบใดที่ยังไม่ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทคือประจักษ์ซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นก็คือในขณะนี้ฮะเป็นการเริ่มต้นเป็นการสะสมที่จะให้มีภาษาทะความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าจะเลื่อมใสได้ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจหนทางไม่เข้าใจแนวทางไม่มั่นคงตรงนี้ไม่มีการอบรมคือการฟัง

0: ไม่เป็นความจริงนะคะเราอาจจะเข้าใจว่าขณะนั้นเรามีศรัทธาแต่นี่คือความหมายในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นความหมายตรงของสภาพธรรมะก็คือสภาวะธรรมที่ผ่องใสในขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะ
1: คือโดยมากคนเนี่ยมันจะพูดว่าเลื่อมใสศรัทธาไปด้วยกันเสมอสองคำเนี่ยก็เลยอยากจะทราบตัวสภาวะธรรมเนี่ยมันใกล้กันแค่ไหนหรือว่าไม่เหมือนกันเลย
0: เรื่องของภาษานะคะและภาษาไทยก็มีคำที่ซ้อนๆกันมากเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าเลื่อมใสก็เป็นคำที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าพอได้ยินคำว่าภาษาธะเนี่ยมีใครเคยได้ยินได้ฟังบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ความหมายเดียวกันค่ะต่อไปนี้จะพูดภาษาธะหรือจะพูดเลื่อมใสหรือจะพูดว่าศรัทธาภาษาธะเห็นไหมคะก็เป็นเรื่องภาษาเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าให้ทราบว่าไม่ว่าจะใช้ภาษาใดก็ตามนะคะกำลังฟังให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและมีในขณะนี้ค่ะใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพของความเลื่อมใสบ้างพูดถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเจตสิกที่ผ่องใสไม่มีโลภะโทสะโมหะหรืออกุศลใดๆเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จริงก็ต้องหมายความว่าฟังเรื่องของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนค่ะการศึกษาธรรมะที่ผิดพลาดเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นเราที่กำลังศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำอะไรก็คือเรากำลังมีสภาพธรรมะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจธรรมะนั้นแต่ต้องไม่ลืมนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดธรรมะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดแล้วปรากฏแต่ไม่รู้จึงต้องอาศัยการฟังพระธรรมนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งมีจริงถ้าเป็นบุคคลที่สะสมความเลื่อมใสมามากนะคะย่อมรอที่จะได้ยินพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนเด็กๆเคยคิดไหมคะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ยังไม่พอก็ยังคอยนะคะรอที่จะได้ฟังต่อไปอีกในสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะได้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะที่ทรงแสดงพระไม่ใช่เพียงแสดงให้เราเข้าใจความหมายของคำแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะเข้าใจจริงๆได้ว่าเป็นธรรมะที่จะมีความเลื่อมใสในคำจริงเพราะว่าไม่ได้พูดเรื่องอื่นแต่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเข้าใจนะคะขณะนั้นผ่องใสมีศรัทธาไม่ได้มีความต้องการอย่างอื่นเลยนอกจากต้องการที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะถูกต้องขึ้นจนกระทั่งหมดความสงสัยแม้ในคำว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่จะต้องเห็นตัวเองเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกับตนนะคะตามความเป็นจริงว่ามีการสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังคำจริงเพราะรู้ว่าคำจริงนั้นแสดงถึงสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องขึ้นหรือว่าฟังเพื่อต้องการอย่างอื่นคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏฟังคำจริงคือคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะเข้าใจโดยท่องแท้ว่าเป็นธรรมะ
1: เลื่อมใสหรือศรัทธาเนี่ยโดยไม่มีปัญญานี่ก็ไม่ใช่เลื่อมใสหรือศรัทธาคือหมายความว่างมงายอ่ะเชื่ออย่างงมงายอันนี้คือความต่างกันหรือเปล่า
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าศรัทธาเป็นโสภณเจตสิกเกิดกับโสภณจิตทั้งหมดขณะที่ให้ทานขณะนั้นต้องมีศรัทธาในทานมิฉะนั้นไม่ให้ถ้ามีความยึดมั่นในเราสมบัติของเราของเรายังเป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปก็ไม่ให้แต่ว่าขณะใดที่กุศลจิตเกิดนะคะขณะนั้นก็เป็นความเลื่อมใสหรือว่าเป็นความผ่องใสของจิตในระดับนั้นเช่นคนที่ให้ทานเนี่ยนะคะเขาก็มีความเลื่อมใสสภาพของจิตที่ผ่องใสจากความติดข้องจากความที่ยังคงผูกพันในวัตถุที่ให้จึงสามารถสละให้ได้แต่ในภาษาทัศน์สูตรเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงขั้นนั้นแต่หมายความว่าศรัทธาความที่เป็นจิตที่พ้นจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยก็จะต้องมากกว่านั้นคือสามารถที่จะถึงการดับอกุศลทั้งหลายได้เป็นสมุ

0: ไม่เกิดอีกเลยเพราะว่าถ้าเป็นเพียงกุศลขั้นทานขั้นศีลหรือขั้นอื่นนะคะก็เป็นแต่เพียงนำมาซึ่งผลตามควรแต่ผลนั้นก็หมดไปหมดไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนตายที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจิตที่ดีงามที่เป็นกุศลก็หมดไปผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะที่ทำให้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็หมดไปก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ก็ยังมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแล้วไม่รู้จนกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงนั่นคือสาระในสังสารวัฏเพราะว่าสังสารวัฏที่จะพ้นจากการเกิดแล้วก็มีการเห็นการได้ยินเหล่านี้ไม่ได้เลยนี่เป็นเหตุที่ทรงแสดงเรื่องจริยาสามนะคะวิญญาณจริยากำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นความเป็นไปของจิตเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้ยินนะคะต้องคิดนึกต้องเป็นไปต่างๆแต่ว่าเป็นความไม่รู้ในความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากุศลใดๆจะเกิดนะคะแล้วก็ผลของกุศลใดๆก็เกิดแล้วก็หมดไปแล้วสั้นมากชั่วคราวเล็กน้อยแล้วก็เป็นไปตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏอันนั้นก็ยังไม่ใช่สาระจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเน้นเรื่องของอวิชชาเรื่องของอกุศลนะคะและเรื่องของปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแสวงหาอะไรคะนานมาแล้วหลายกับแสวงหาอะไรแสวงหาเหมือนเดิมแสวงหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะหาลาภหายศหาสรรเสริญหาสักการะก็หมดไปหมดนะคะไม่มีทางที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยไม่มีทางที่จะพ้นไปได้ก็จะต้องวนเวียนไปสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ผู้ที่แสวงหาความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏต่างกันแล้วใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้เข้าใจกับผู้ที่ไม่แสวงหาและยังไม่ยอมแสวงหาก็มีเยอะใช่ไหมคะก็เพียงแต่มีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แสวงหาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏก็เช่นแต่ละคนก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะยังแสวงหาต่อไปหรือเปล่าที่จะรู้ความจริงรู้หรือยังข้อสำคัญนะคะยังไม่รู้ยังไม่พอค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์ท่านคณะวิทยากรนะคะท่านอาจารย์คะแล้วอย่างที่ว่าเราเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยถ้าตามฟังอาจารย์ก็คือเมื่อเรารู้แล้วเราศึกษาตรงนี้ก็ให้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏสภาพธรรมที่กำลังปรากฏให้เห็นถูกเข้าใจถูกทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์นกอ้างถึงว่าเราถามตัวเองว่าและยังว่ารู้หรือเปล่าว่าเราเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยจริงหรือเปล่าทีนี้แล้วเราอย่างที่เรามาฟังแล้วก็รู้สภาพธรรมที่ปรากฏว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็คิดว่าเราเริ่มใส่แล้วเนี่ยแล้วตัวที่วัดเนี่ยก็คือรู้ว่าเราเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยก็แปลว่าเราเริ่มต้นเริ่มใส่ในพระพุทธธรรมประสงค์นี้หรือเปล่า
0: ค่ะโดยมากก็จะมีเราวัดอีกนะคะคือลืมไปเลยว่ากำลังฟังธรรมะเป็นเรื่องธรรมะไม่ใช่เราหรือใครทั้งสิ้นและขณะนี้ก็มีธรรมะกำลังปรากฏค่ะฟังแล้วก็เข้าใจขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่กำลังเข้าใจด้วยกว่าจะหมดความเป็นเราให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่ายากหรือง่ายถ้าเป็นสิ่งที่จริงจะง่ายไหมในการที่จะแม้ขณะนี้หรือขณะไหนๆก็ตามนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งสติเกิดโสภณะเจตสิกอื่นเกิดแล้วก็มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะตามลำดับขั้นจริงๆข้ามขั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราไม่มีการที่จะไปวัดไม่มีการที่จะคิดว่าได้ผลแค่ไหนแต่ฟังธรรมะเพื่อสะสมความเห็นถูกนะคะว่าไม่มีเราค่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นเป็นธรรมะทั้งหมด
1: คือถ้าอาจารย์ก็จะเน้นย้ำมากเรื่องไม่มีเราแต่ว่ามันก็ความอนัตตาก็มีเราเยอะมากๆ
0: ค่ะเพราะเหตุว่ายังมีการยึดถือสภาพธรรมะนี่คือการที่จะต้องเข้าใจให้ถูกว่าทำไมจึงเป็นเราเพราะไม่รู้ยังเห็นเนี่ยค่ะเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงของเห็นความไม่รู้ค่ะก็คือว่าขณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จริงตามที่ได้ฟังจนกว่าจะเป็นความจริงตามที่ได้ฟัง ราะฉะนั้นสัจจะนะคะอริยสัจจะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะเห็นถูกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่เราเพราะอะไรค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงด้วย
1: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นจะเรียนถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้นิดหนึ่งคือในฟังธรรมะมากๆเนี่ยก็จะมีว่าบ่อยครั้งก็บอกว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าก็ไปขัดแย้งหรือสับสนว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเมื่อได้เหตุปัจจัยเส้นปัญญาเข้าใจว่าเขาจะรู้ถูกเข้าใจถูกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญญาที่เป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้เราเข้าใจแล้วบางครั้งก็เอ๊ะต้องประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่เราฟังมันเหมือนกับสับสนแล้วก็ขัดแย้งนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นเราหรือว่าเป็นสังขารขันธ์ที่เข้าใจขึ้น
1: ต้องเป็นสังขารขันธ์ที่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นขณะใดนะคะที่ยังไม่ได้น้อมไปสู่การที่จะเข้าใจขณะนั้นจะเป็นเราตลอดที่พยายามที่จะทำแต่ว่าไม่ใช่การเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะมั่นคงชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยค่ะฟังเพื่อที่จะมีความมั่นคงในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะอย่างบางคนก็บอกว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็ปล่อยใช่ไหมคะขณะนั้นนะคะเพราะยึดถือว่าเป็นเราปล่อยแต่ถ้าเป็นผู้ที่ฉลาดนะคะสภาพธรรมะเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแสดงว่าปัญญายังไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นจึงอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่ไปคิดว่าจะปล่อยแต่ว่าเมื่อปัญญายังไม่พอก็คือว่าอบรมเจริญปัญญามีความเห็นถูกต้องในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ฟังนะคะเป็นสาวกขาดการฟังไม่ได้เลยค่ะเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ฟังเมื่อนั้นก็ไม่ได้เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ฟังคำจริงที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนั้นให้ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมายความว่าเผลอๆนะคะเมื่อเป็นอนัตตาก็ปล่อยไปนั่นคือไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นปัญญาก็รู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะยังไม่ได้เข้าถึงความเป็นอนัตตาไม่มีปัญญาพอที่จะละความเป็นตัวตนจึงต้องอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เป็นตัวตนที่ปล่อยแต่ต้องอบรมเจริญปัญญานี่คือความเห็นถูก
1: เพราะฉะนั้นคือเราก็ฟังแล้วก็พิจารณาไต่ตรองว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วต้องมั่นคงว่าสังขารขันธ์ก็จะปรุงแต่งให้เรารู้ธรรมะจริงๆค่ะเอง
0: ขณะฟังนะคะตั้งใจฟังเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เห็นประโยชน์จึงตั้งใจฟัง
1: เป็นสภาพธรรมะ
0: ค่ะถ้าไม่ตั้งใจฟังผ่านหูไปละเมื่อกี้พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงแสดงถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่ากว่าจะเข้าใจจริงๆนะคะก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เราต้องการโดยรวดเร็วเป็นความอดทนอย่างยิ่งค่ะไม่มีอะไรที่จะอดทนเท่ากับการที่จะละโลภะความติดข้องและการยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริง
1: ถ้าอย่างนั้นกลับมาหาพระสูตรที่ในข้อหนึ่งที่ว่ามีสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าหรือว่าสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์หลายเท้าแล้วก็มีความเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยในความคิดก็คิดว่าสงสัยว่าต้องเป็นชาติหรือภพภูมิที่สามารถรู้และมีปัญญาได้หรืออบรมเจริญปัญญาได้เนี่ยถึงจะมีโอกาสเข้าใจแล้วทำไมในนี้มีสัตว์อะไรที่เลื่อมใสเนี่ยไม่เข้าใจว่ายังไง
0: ค่ะต้นไม้เป็นสัตว์หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่
0: นกเป็นสัตว์หรือเปล่าน
1: กเป็นสัตว
0: ์มีกี่เท้า
1: สองเท้าค่ะ
0: งูเป็นสัตว์หรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะมีกี่เท้า
1: ไม่มีเท้าค
0: ่ะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาสัตว์ทั้งปวงในสากลจักรวาลในจักรวาลทั้งหมดผู้ใดเป็นเลิศนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าควรเลื่อมใสในบุคคลใดเลื่อมใสในเทวดาหรือเปล่าเลื่อมใสในพรหมหรือเปล่าหรือว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศซึ่งไม่มีใครเลิศกว่านี่แสดงถึงความเป็นเลิศค่ะในบรรดาสัตว์ทั้งหมดสัตว์โลกทั้งหมดนี่นะคะผู้ใดเป็นเลิศพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นเลิศแล้วก็ไม่ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างนั้นจะเข้าถึงความเป็นเลิศของพระผู้มีพระภาคไหมคะว่าไม่มีบุคคลใดที่จะ เทียมเท่าพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะเทียบได้เลยถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะก็ต้องเป็นคำจริงที่ควรที่จะได้รู้จริงด้วยไม่ใช่ปล่อยให้คำจริงเป็นคำที่ไม่ได้รู้จริงตามคำจริงนั้นต้องเป็นผู้ที่จริงนะคะสัจจะด้วยค่ะเป็นผู้ที่แสวงหาความจริงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเข้าที่เคยเห็นมานะคะหรือว่าได้ยินมาเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่ากำลังได้ยินคำจริงที่จะทำให้รู้จริงในสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการแสวงหาก็มีสองอย่างนะคะผู้ที่แสวงหาความจริงความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงกับผู้ที่ยังคงแสวงหาสิ่งอื่นรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปค่ะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เหลือเลย
1: เพราะฉะนั้นตัวที่จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้หลงทางแล้วเราจะรู้ในความจริงก็คือว่าให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็คือต้องไม่ใช่
0: ค่ะก็มีสิ่งที่ปรากฏและเข้าใจบ้างหรือยังและไปฟังอะไรและเมื่อฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจจะชื่อว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเข้าใจอะไรที่ไม่จริงในขณะที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยก็กำลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับด้วยไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลได้เลยในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏข้ามไปแล้วค่ะนิดหนึ่งจะไปทำอะไรก็ตามแต่ขณะนั้นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉันเริ่มเข้าใจถูกใช่ไหมคะว่าปัญญารู้จริงนั่นน่ะรู้อะไรที่จริงรู้สิ่งที่ไม่มีใครสร้างเลยบันดาลไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นที่กำลังปรากฏในขณะนี้จนกว่าจะรู้ว่าไม่มีใครทำเห็นความเป็นอนัตตารู้ว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้กำลังปรากฏให้เห็นเพราะเกิดแล้วด้วย
1: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่มีคนที่มาทำให้เราเข้าใจธรรมะมันก็จะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ
0: นานไปแล้วเท่าไหร่เลยคะนับไม่ได้เลยค่ะและต่อไปอีกเท่าไหร่ก็นับไม่ได้เกินแสนโกฏกับ
2: เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บอกว่าเลื่อมใสในพุทธเจ้าเนี่ยแต่ไม่ฟังธรรมเนี่ยขยายความด้วย
0: และเลื่อมใสยังไง
2: คือคนส่วนมากเขาไม่ค่อยฟังธรรม
0: นะคะขอประทานโทษนะคะคงไม่ต้องพูดถึงใครอื่นเลยค่ะ
2: คือท่านจะมองให้เห็นครับว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสฟังธรรมหรือเขาไม่มีการสะสมในการที่จะฟังธรรมแต่เขาก็เลื่อมใสอันนั้นจะใช้คำว่าเลื่อมใสได้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ใช้คำค่ะต้องรู้ว่าจิตขณะนั้นเป็นจิตที่ดีงามหรือไม่ถ้าเป็นอกุศลจิตจะไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือไม่ใช่เราไปตัดสินนะคะว่ามีหรือไม่มีแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะและรู้ยิ่งขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆเพิ่มขึ้นเลิกที่จะตัดสินอะไรทั้งหมดแต่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนั้น
2: คือเขาก็ไม่ได้สะสมที่จะฟัง
0: เข้าอ
2: ี
0: กแล้วนะคะ
2: เ
0: ข้าอีกแล้วค่ะเลื่อมใสเป็นโสภณะเจตสิกนะคะเป็นศรัทธาเจตสิกเกิดกับโสภณะจิตทั้งหมดนี่คือความเข้าใจถูกเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วเราก็ไปเรียกชื่อต่างๆกันเป็นเข้าเป็นคนโน้นเป็นคนนี้แต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อไหร่ที่จะรู้จักธรรมะก็คือรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะข้อสำคัญที่สุดขณะนี้นะคะมีศรัทธาหรือเปล่าไม่รู้แต่กำลังคิดถึงเรื่องคนอื่นมีหรือไม่มีศรัทธาแต่ว่าตัวศรัทธาจริงๆขณะนี้มีไหมแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักธรรมะคะในเมื่อธรรมะกำลังมีแต่ว่าการรู้การเข้าใจเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับจะรู้ได้เลยว่าสะสมความไม่รู้มานานแสนนานแค่ไหนเรื่องที่จะพิสูจน์ก็คือว่าแม้ขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้แต่ฟังบ่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะนั่นคือหนทางเดียวค่ะที่จะอบรมเจริญปัญญาเป็นความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครจะพูดเรื่องความเห็นถูกนะคะแล้วไปทำความเห็นถูกก็หมายความว่าไม่มีการเข้าใจถูก ในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงจะเป็นความเห็นถูกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะสะสมมาที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เมื่อปัญญามีความเห็นถูกนะคะก็จะต้องสามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ในวันหนึ่งเมื่อปัญญาเจริญขึ้นเพราะว่าเป็นสัจจะเป็นความจริง
1: ท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ปรากฏเมื่อมีเห็นก็จะเป็นสภาพคิดนึกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากการศึกษาก็รู้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยการเข้าถึงลักษณะสภาพธรรมะที่แท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าเมื่ออาจารย์เตือนว่านั่นน่ะเลยไปแล้วค่ะเป็นขั้นคิดนึกแล้วปัจจุบันนี้ก็เลย
0: ขอประทานโทษนะคะคิดนึกก็จริงยับยั้งไม่ได้อย่ามีตัวตนที่พยายามจะไปเปลี่ยนแปลง
1: แต่ว่าในชีวิตประจำวันก็เลยไม่เจอแม้กระทั่งสภาพความเป็นจริงแม้เพียงเล็กน้อยเจอแต่ลักษณะของความคิดนึกปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอะค่ะ
0: จริงทุกขณะจิตค่ะคิดจริงหรือเปล่า
1: คิดจริงค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจริงเห็นจริงหรือเปล่า
1: เห็นจริงค่ะ
0: ก็ยังไม่รู้ว่าจริงใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไปเข้าใจว่าขณะที่คิดไม่ได้รู้เห็นจริงๆแต่ความจริงเห็นจริงคิดจริงทุกอย่างจริงเกิดขึ้นจริงทั้งหมดแต่ไม่รู้ความจริงของแต่ละสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดจริงทั้งหมดไม่ให้เลือกไม่ใช่ไปเลือกว่าจะรู้อย่างนี้หรือไม่รู้อย่างนี
1: ้ท่านอาจารย์คะในวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะสภาพที่เกิดเนี่ยคือความคิดนึกซึ่งเกิด
0: เปล่า
1: จริงค่ะแล้วก็เกิดบ่อยมาก
0: เป็นคุณสุกัญญาคิดหรือเปล่า
1: เป็นสภาพธรรมที่เกิดที่คิด
0: แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: คือรู้ว่าเป็นสภาพธรรมที่เกิดคิด
0: ฟ
1: ัง
0: เข้าใจแต่ไม่รู้ขณะที่คิดเกิดว่าเป็นธรรมะที่คิดกำลังศึกษาธรรมะนะคะให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่คิดไม่ได้ค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะรู้ตัวว่าคิด
0: เป็นตัวเราที่รู้ว่าคิด คือพยายามที่จะไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะมีความเป็นตัวเราพยายามอย่างนั้นพยายามอย่างนี้พยายามที่จะรู้สึกตัวฟังธรรมะแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะเข้าใจคำว่าธรรมะมีจริงๆนะคะแต่ที่ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะไม่เคยรู้มานานแสนนานเคยชินต่อการที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะคือเราเป็นเราถูกต้องไหมคะเมื่อกี้นี้ที่รู้สึกตัว
1: คืออยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์อย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าคิดใช่ไหมไม่รู้จริงๆเลยว่าอันนั้นมันเป็นความคิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเราคิดแต่พอศึกษามาศึกษามาก็เริ่มเข้าใจลักษณะว่าความคิดนึกเนี่ยมันเป็นยังไงก็เริ่มเข้าใจอะค่ะว่าลักษณะคิดเนี่ยเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวันนะคะแต่เมื่อคิดเนี่ยก็มาพิจารณาคือมันพิจารณาเองโดยสภาพธรรมะที่พิจารณาว่าสิ่งที่คิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงหมายถึงกราบเรียนถามท่านอาจารย์อยู่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็กราบเรียนถามถึงอารมณ์ของจิตกับจิตคิดนึกที่รู้ก็เลยทำให้ไม่เข้าใจในลักษณะสภาวะที่เกิดในขณะคิดนึกเนี่ยค่ะ
0: ค่ะคุณสุกัญญาบอกว่าเข้าใจว่าสภาพคิดเป็นธรรมะใช่ไหมคะขั้นฟังเข้าใจค่ะว่าแม้คิดก็ไม่ใช่เราบังคับความคิดไม่ได้เลยแต่ละคนเนี่ยค่ะหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็คิดต่างๆกันไปตามการสะสมแต่ที่จะรู้ว่าคิดไม่ใช่เราก็ต้องเป็นการที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะที่จะรู้ว่าขณะที่ฟังเข้าใจเรื่องราวของคิดกับขณะที่กำลังรู้ลักษณะที่คิดเราใช้คำว่าวิเศษลักษณะนะคะ ถ้าแปลจากภาษาบาลีก็ลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างอย่างโลภะเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะของโลภะจะไม่เป็นอื่นโทสะก็มีลักษณะเฉพาะของโทสะไม่เป็นอื่นแต่เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏนะคะไปคิดคำว่าวิเศษลักษณะคิดทำไมในเมื่อลักษณะของโลภะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะแสดงตามความเป็นจริงโดยใช้คำให้รู้ว่าลักษณะของโลภะเป็นอย่างนี้ลักษณะของโทสะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อลักษณะนั้นกำลังปรากฏให้รู้นะคะแต่ไปคิดถึงคำหรือว่าไปเกิดความสงสัยว่านี่เป็นวิเศษลักษณะหรือเปล่าไปติดที่คำค่ะและภาษาเนี่ยเราจะใช้ภาษาอะไรคะเราเป็นคนไทยถ้าจะไปใช้ภาษาบาลีทั้งที่ลักษณะนั้นก็ปรากฏว่าเฉพาะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยก็ไม่พอใจในลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ไปติดคำว่าวิเศษลักษณะแสดงว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าใจว่าเรากำลังศึกษาอะไรหรือเปล่าเราศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะใช้ภาษาอะไรก็ได้ตรงกันที่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งภาษาหนึ่งก็ใช้คำหนึ่งอีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำหนึ่งแต่ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้ภาษาบาลีนะคะก็เข้าใจอรรถะด้วยความหมายของวิเศษลักษณะแปลออกมาได้แต่ว่าเวลาลักษณะของโลภะกำลังเกิดอาจจะไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าใจแต่เพียงคำว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ลักษณะของสภาพอย่างหนึ่งปรากฏนะคะต้องตรงกับที่ทรงแสดงไว้โลภะเกิดเนี่ยค่ะใช้คำอะไรหรือเปล่าโลภะเกิดแล้วนะคะมีคำอะไรติดมากับโลภะหรือเปล่าคะไม่มีแต่มันนึกถึงลักษณะโดยชื่อโดยคำเพราะฉะนั้นลักษณะจริงๆมีจริงๆนะคะไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปแต่การที่ต้องใช้คำแต่ละภาษาก็เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปติดที่คำที่ต้องไปนั่งทบทวนนะคะพอรู้สึกเจ็บลักษณะเฉพาะวิเศษลักษณะในภาษาบาลีเนี่ยเปลี่ยนเจ็บให้เป็นสุขได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยก็มีแล้วค่ะแต่ว่าทรงแสดงความต่างของแต่ละลักษณะเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันความโกรธก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความสุขก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นลักษณะของทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าพอสภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก็ถามว่านี่เป็นเวทนาใช่ไหมถามอะไรคะเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วถามอะไรว่านี่เป็นเวทนาใช่ไหมความรู้สึกเจ็บนั่นเองค่ะภาษาไทยเป็นความรู้สึกเจ็บแต่ภาษาบาลีก็เป็นทุกขเวทนาแล้วทำไมจะต้องไปถามว่าเวทนาใช่ไหมในเมื่อลักษณะเจ็บกำลังปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงนี่เป็นเหตุที่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างโดยไม่ต้องไปใช้คำอะไรแต่ที่ใช้เพื่อให้รู้ว่ามุ่งหมายถึงสภาพธรรมะอะไร
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนี้แสดงว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถึงแม้จะรู้ว่ามีสภาพธรรมะของโลภะเกิดหรือว่าสภาพธรรมะของโทสะเกิดแต่การที่จะเข้าใจว่าลักษณะนั้นๆเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวเราที่โกรธหรือว่าตัวเราที่จะอยากได้ใครมีมันคือไม่ใช่ใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีความคิดว่าลักษณะโกรธเนี่ยเป็นโทสะเป็นอกุศลจิตเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าลักษณะอย่างเงี้ยใช่แต่เมื่อศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจผิดยังไม่ใช่มันจะต้องมีลักษณะเฉพาะซึ่งเราจะไม่รู้เลยยกเว้นจะมีความเข้าใจในลักษณะสภาพนั้นจริงๆ
0: ค่ะคือการฟังธรรมะเนี่ยเราไม่ได้ฟังให้เข้าใจนะคะเราไปฟังคำและเรื่องราวเราก็เลยสับสนเช่นในขณะนี้ค่ะมีอะไรบ้างลองบอกมาสิคะ
1: มีเห็นมีได้ยิน
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเห็นมีใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะ
1: เป็นธรรมะ
0: ต้องเรียกว่าเห็นหรือว่าต้องเรียกว่าจักขุวิญญาณหรือเปล่า
1: ไม่ต้องเรียกก็เป็นค่ะ
0: เป็นรู้จักไหมว่าไม่ใช่เรานี่คือจุด ที่จะต้องฟังธรรมะทุกอย่างมีจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้ค่ะทั้งวันเนี่ยมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏจะกล่าวว่าไม่มีลักษณะของธรรมะไม่ได้
1: รู้จักไหมว่าเป็นธรรมะอาจารย์ขยายนิดได้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วถ้าจะถามว่ารู้จักเห็นไหมเนี่ยทุกคนจะตอบได้เลยว่ารู้จักแล้วก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่า
0: แน่ใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นต้องฟังพระธรรมไหมในเมื่อรู้จักแล้วเป็นธรรมะแล้ว
1: ก็ในลักษณะของปัญญาน้อยๆอะค่ะท่านอาจารย
0: ์เรื่องราวเข้าใจเรื่องราวต้องรู้ด้วยค่ะกำลังเข้าใจเรื่องของเห็นไม่ว่าจะกล่าวถึงเห็นอีกสักเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้รู้จักธาตุรู้กำลังเห็นขณะนั้นจะไม่ชื่อว่ารู้จักเห็นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะด้วย
1: ถ้ารู้จักเห็นจริงๆแล้วรู้ว่าเห็นเป็นสภาพธรรมะแสดงว่ามีสติสัมปชัญญะก็ไม่ต้องกราบเรียนถามท่านอาจารย์แล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วแต่ค่ะเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะบ่อยๆการเข้าใจธรรมะขึ้นจะเกื้อกูลให้เห็นความเป็นธรรมะยิ่งขึ้นเพราะว่าขณะนี้มีเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นธรรมะพอไหมไม่พอค่ะจนกว่าจะรู้จริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆในธาตุซึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับไป
1: และที่มากราบเรียนถามท่านอาจารย์อย่างเงี้ยบ่อยๆแสดงถึงความเป็นตัวตนที่อยากจะรู้ใช่ไหมคะ
0: ถามคนอื่นแล้วจิตของใครคะเนี่ยคะข้อสำคัญที่สุดใครรู้ค่ะถ้าตัวเองยังไม่รู้นี่ก็ไม่ทราบจะไปให้ใครรู้ได้ในเมื่อตัวเองยังไม่รู้แต่การฟังธรรมะเนี่ยเพื่อรู้นะคะใครกำลังสงสัยใครกำลังไม่รู้ใครกำลังฟังไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดเป็นไปตามการสะสมทุกๆขณะเรื่อยไปความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือพิสูจน์ว่าความจริงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าจริงปัญญารู้หรือยังยังไม่รู้ก็ฟังไปเข้าใจไปอบรมไปเพื่อละความไม่รู้ค่ะอย่าไปคิดหวังว่าจะไปหมดกิเลสโดยไม่รู้สิ่งที่ปรากฏ
3: ท่านอาจารย์คะในเรื่องใส่วัตถุอันเลิศ4อย่างเนี่ยในข้อ2ที่เป็นอริยมรรคมีองค์8กับข้อ3วิราคธรรมที่เป็นพระนิพพานเนี่ยถ้าไปคิดถึงอริยสัจธรรมก็คือมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสงสัยว่าเลิศธรรมอันเลิศที่เป็นทุกข์กับสมุทัยนี่ทำไมไม่เป็นธรรมะเลย
0: ค่ะมีหนทางที่จะรู้ไหมเวลานี้ทุกคนรู้นะคะจิตเจตสิกเกิดดับจากการฟังทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีหนทางที่จะประจักษ์แจ้งจะทำยังไงไปทางไหนไปทางไม่รู้ต่อไปทางผิดต่อไป
3: เพราะฉะนั้นก็คือต้องมาเน้นตรงที่เป็นทางถูกคือสอง
0: ค่ะ
3: คือความจริงมีอยู่แล้วแต่ว่าทางที่เราจะรู้ก็คือว่าอริยมรรคมีองค์8
0: กิเลสมีใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ดับกิเลสได้ไหม
3: ถ้าอบรมปัญญาถึงก็ได้ค่ะ
0: มีหนทางที่จะดับกิเลสหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
0: ถ้าไม่มีหนทางไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้หนทางที่จะดับกิเลสแต่พระหนทางที่จะดับกิเลสเนี่ยมีค่ะแต่ไม่ใช่เราค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของปัญญานะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกเข้าใจอะไรเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขั้นฟังขั้นค่อยๆรู้ลักษณะนั้นทีละลักษณะจนกว่าทุกขณะไม่ใช่เรา
4: เชิญคุณบุษกรค่ะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะขณะที่ฟังอยู่นะเข้าใจแต่ช่วงที่ว่างระหว่างที่ทำอะไรต่ออะไรอยู่เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยฮะก็สังเกตลักษณะทีละลักษณะจะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการที่จะไปรู้สภาวะทำตามความเป็นจริงเนี่ยจะต้องฝึกอบรมจากรู้ตรงที่ว่าลักษณะที่เหมือนกับว่าเด็กก็รู้ได้จะเริ่มต้นจากตรงนั้นนะถูกต้องไหมคะ
0: ขณะนี้คุณบุษกรกำลังเข้าใจอะไรบ้างคะ
5: ก็กำลังฟังท่านอาจารย์อยู่นะคะ
0: กำลังเข้าใจอะไรบ้าง
5: เข้าใจขณะที่ฟังค่ะ
0: เข้าใจอะไร
5: เข้าใจขณะที่ฟังว่ามีสภาพธรรม
0: เข้าใจธรรมะอะไร
5: เข้าใจ
0: ที่มี
5: แต่ว่าเข้าใจก็ยังไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปเลยค่ะจะไปสังเกตอะไรนั้นไม่สำคัญเพราะเป็นเราสังเกตอาศัยปัญญาอย่างเดียวที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือหนทางที่จะละโลภะนะคะลองคิดดูค่ะโลภะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: มากๆเลย
5: ค่ะ
0: ทุกภพทุกชาติ
5: ค่ะ
0: ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ค่ะ
0: พอกพูนขึ้นมากเท่าไหร่แล้วจะดับโลภะคิดดูนะคะโดยไม่มีปัญญาเลยมีความเป็นตัวตนที่สังเกตไปสังเกตไปสังเกตไปด้วยความเป็นเรากับการที่ฟังนะคะแม้ขณะนี้ค่ะเพื่อละโลภะให้เข้าใจว่านะคะเรื่องจริงก็คือว่าไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปส่งเสริมให้ไปสังเกตต่อไปแต่ให้ปัญญารู้ว่าขณะใดเป็นโลภะเพราะว่าการละโลภะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะโลภะจะติดตามอยู่ตลอดเวลา
5: ค่ะ
0: ขณะใดที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังสังเกตเนี่ยนะคะโลภะอยู่ที่ไหนเห็นหรือเปล่าหรือไม่มีโลภะ
5: รู้ค่ะว่ามีโลภะ
0: ค่ะแล้วจะละโลภะตรงนั้นได้อย่างไร
5: ก็ตรงที่ละก็ยังละไม่ได้
0: ค่ะละไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอค่ะด้วยเหตุนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องละด้วยความเป็นตัวตนจะละนะคะแต่ว่าปัญญาพอหรือยังถ้าปัญญายังไม่พอก็สะสมปัญญาไปและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาที่ไหนมีปัญญาที่นั่นไม่มีโลภะแต่ที่ไหนไม่มีปัญญาที่นั่นมีโลภะเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่พอที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏและสังเกตอะไร
5: คือชีวิตประจำวันน่ะนะคะก็สังเกตขณะที่บางครั้งก็มีโทรศัพท์
0: เดี๋ยวนี้สังเกตไหมคะ
5: เดี๋ยวนี้ก็กำลังฟังนะคะกำลังฟัง
0: ค่ะ
5: แต่ก็สังเกตไม่ทันนะคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็เป็นเราไม่ทันไงคะ
5: ใช่ค่ะ
0: คือไม่รู้ว่าแม้สติก็เป็นธรรมะค่ะเรื่องละโลภะอย่าลืมนะคะเรื่องยากที่สุดเพราะว่าเกี่ยวข้องคุ้นเคยเพื่อนสนิทนานแสนนานขณะเกิดนะคะแล้วก็ไม่นานเลยโลภะก็เกิดแล้วขณะจะหลับโลภะหายไปหรือว่ามีอยู่และทันทีที่ตื่นขึ้นเนี่ยอะไรมาก่อนก็แทบจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่เห็นโลภะละโลภะไม่ได้อกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะแม้มีนะคะแต่ว่าจะดับได้ก็ต่อเมื่อปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าไม่มีปัญญาอย่าคิดว่าอะไรจะละได
5: ้ท่านอาจารย์คะแล้วคำว่าอบรมเจริญปัญญานี่นะคะ
0: กำลังฟังเข้าใจนี่แหละค่ะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอบรมคือให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดแล้วกับเจริญขึ้นค่
5: ะ
0: วันนี้เข้าใจเท่ากับวันแรกที่มาฟังหรือเปล่าคะ
5: มากกว่าค่ะ
0: นี่แหละค่ะคืออบรม
5: อ๋อตรงขั้นฟังนี่ก็เรียกว่าอบรมเจริญปัญญาเลยใช่ไหมคะ
0: ปัญญาเจริญขึ้นหรือเปล่าคะ
5: เจริญขึ้นค่ะ
0: ถ้าไม่อบรมแล้วเจริญได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่เจริญนั่นคืออบรมเจริญปัญญาปัญญาจึงเจริญได้ค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าทำก็เป็นตัวตนค่ะโลภะก็พาไปก็ไม่รู
5: ้ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ทีนี้ความพยายามอยากก็มีอยู่เรื่อยนะคะคืออย่างชีวิตประจำวันเนี่ยว่างๆเนี่ย
0: คุณบุษกรคิดว่าความอยากน่าจะหมดไปเพราะอะไรคะ
5: ก็ต้อง
0: ให้หมดก็หมดหรือยังไงคะ
5: คืออยากให้หมดก็ไม่หมดค่ะถ้าค
0: ือต้องเลิกพูดเลยหมดได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีปัญญา
5: ค่ะ
0: ค่ะ
5: อย่างนี้ก็ต้องฟังไปเรื่อยๆนะคะ
0: รู้ตัวเองว่าเข้าใจขึ้นหรือเปล่าร
5: ู้ตัวเองค่ะว่าเข้าใจขึ้นทีละ
0: พอหรือยัง
5: ก็ยังไม่พอ
0: ยังไม่พอก็ฟังต่อไปอย่าคิดว่าโลภะจะไปหมดโดยที่ว่าปัญญาไม่เกิด
5: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะโลภะหมดจริงๆไม่เกิดอีกเลยเมื่อไหร่คะทราบไหม
5: ไม่ทราบไม่ทราบค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปถึงโลภะจะหมดเพราะยังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะ
6: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่า ฟังให้เข้าใจและจะเข้าใจแค่ไหนก็เท่านั้นก็ดูเหมือนสบายๆเป็นปกติไปเรื่อยๆ
0: ขอโทษนะคะตอนเข้าใจแล้วละโลภะหรือเปล่า
6: ก็ละ
0: ค่ะดีไหมล่ะคะเริ่มแล้วที่จะละโลภะจากการที่ไม่มีทางจะละโลภะได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแต่เพราะฟังเข้าใจระดับไหนก็ละโลภะระดับนั้นไม่ใช่ไปละจนกระทั่งไม่เหลือเลยหรือว่าไม่ใช่ไปละอย่างพระอริยะบุคคลแต่ขณะใดที่ไม่เข้าใจแล้วเข้าใจขึ้นขณะก็ละนะคะความไม่รู้และโลภะที่เกิดร่วมด้วยที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะแต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้น
6: ค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าด้วยความมีโลภะที่อยากจะละก็พยายามซักถามอะไรๆไปเรื่อยๆด้วยความมีตัวตนแล้วจริงๆแล้วมันก็จะให้เข้าใจไม่ได้ถ้ามันยังไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไปจนเข้าใจเท่านั้นเองอ่ะท่านอาจารย
0: ์ตัวตนนี่มากเหลือเกินนะคะมากจนไม่รู้จะบอกว่ายังไงฟังไปก็จะละไปตัวตนไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะแต่ความจริงก็คือว่ารู้ว่านะคะไม่รู้แล้วฟังแล้วก็รู้ขึ้นและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญานี่เป็นหนทางเดียวที่จะละโลภะเมื่อปัญญาเกิดแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดโลภะก็พาไปเรื่อย
6: ๆตรงนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะเพราะว่าได้เข้าใจจริงๆแบบเราจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วเขาก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้ละโลภะไปเอง
0: ถ้าทำได้อยากให้บอกไหมคะผิดแล้วเห็นไหมคะไม่ได้เข้าใจธรรมะเลย
6: ตรงนี
0: ้เพียงแค่ถามว่าถ้าทำได้เนี่ยอยากจะให้บอกวิธีทำไหมและตอบว่าอยากนั่นก็คือไม่เข้าใจธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดว่าธรรมะเป็นอนัตตา
6: เข้าใจอาจารย์ท่านอาจารย์ก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปรมัตถธรรมก็มีจิตเจตสิกรูปนะคะแล้วก็นิพพานเนี่ยค่ะทีนี้พอมาถึงบัญญัติเนี่ยก็ไม่มีชาติใช่ไหมคะบัญญัติก็นี่พูดถึงบัญญัติไม่มีชาติไม่เป็นกุศลอกุศลแต่ขณะที่โทสะมีบัญญัติเป็นอารมณ์นะคะเราจะกล่าวได้ไหมว่าบัญญัติขณะนั้นอ่ะเป็นอกุศลด้วย
0: บัญญัติมีหรือเปล่า
6: บัญญัติไม่มี
0: แล้วแต่เป็นอกุศลได้ยังไงเป็นเรื่องราวเท่านั้นเองค่ะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นก็บอกเรื่อง
0: ที่คิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
6: ก็ได้ทั้งสองอย่างใช่ไหม
0: เรื่องราวมีเพราะจิตขณะนั้นกำลังคิดเรื่องนั้นเพียงแค่ในขณะที่คิดค่ะ
6: ค่ะก็จะกล่าวได้ว่าเรื่องราวมีทั้งกุศลและอกุศล
0: ไม่ได้เลย
6: เนี่ยจิตเนี่ยคิดจะสาม
0: เป็นจิตที่คิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
6: โอ้โหค่ะเรื่องราวนี่จะมาบอกเป็นกุศลอกุศลไม่ได
0: ้ก็ไม่มีจริงแต่จิตคิดต่างหากว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้และจิตที่คิดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะเป็นจิตประเภทไหน
6: เข้าใจนะคะท่านอาจารย์กราบขอพระคุณค่ะ
0: พาราณสีจิตคิดหรือเปล่าคะพาราณสีเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นไม่ได้เลยแต่จิตที่คิดถึงคำนั้นนะคะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิตของพระอรหันต
6: ์ค่ะเพราะตรงนี้ก็เลยมั่นคงเลยว่าบัญญัติไม่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ไม่เกิดด้วยเป็นเพราะจิตที่คิดถึงกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าจากที่ข้อหนึ่งเป็นผู้มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร
0: คุณอดิศักดิ์จะพูดถึงเรื่องนี้ไหม
7: เชิญมาค่ะเชิญคุณอดิศักดิ์ค่ะ
8: คุณอรวรรณถามว่ามีผัสมีสัญญาผัสมีสัญญาก็พวกเราเนี่ยแหละนะไม่มีสัญญาก็อสัญญาสัตตาพรหมที่อสัญญาสัตตาพรหมนี่ไม่มีสัญญา
1: ซึ่งมีแต่รูป
8: มีแต่รูปอย่างเดียว
1: ไม่มี
8: จิตไม่มีจิตไม่มีเจตสิก
0: ข้อสัญญาขอสนทนาด้วยนะคะคุณอรวรรณคะสัญญาคืออะไร
1: สัญญาก็เป็นสัญญาเจตสิกที่มีสภาพจำจารมณ์ที่จิตรู
0: ้ค่ะสัญญาเกิดเมื่อไหร่คะ
1: ทุกขจิตทุกขณะ
0: ค่ะจิตที่ไม่มีสัญญาเจตสิกมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีกำลังหลับจำอะไรหรือเปล่า
1: ก็จำอารมณ์ที่จิตรู้ขณะนั้น
0: ลักษณะของอารมณ์ไม่ปรากฏแต่มีจิตที่ไหนขณะไหนเมื่อไหร่ก็ต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าอย่างนี้จะสงสัยไหมคะว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาเนี่ยพูดถึงจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นหมายความถึงสัตว์ประเภทที่มีแต่รูปธรรมไม่มีนามธรรมเลย จึงใช้คำว่าไม่มีสัญญาหมายความถึงไม่มีจิตไม่มีเจตสิกใดๆจะมีได้ไหมคะมีได้หรือมีไม่ได
3: ้ก็เป็นพวกที่มีแต่รูปแล้วก็ไม่มีจิตกับเจตสิกอ
0: ยู่ดีๆก็มีสัตว์หนึ่งประเภทที่ไม่มีนามธรรมเลยมีแต่รูปเนี่ยเป็นไปได้ไหม
3: ถ้าเขาเกิดเป็นอสัญญาสัตว์ภูมิ
0: ถ้าไม่มีการแสดงว่าภพภูมินั้นมีเนี่ยเราจะคิดเองได้ไหมคะว่ามีหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นใช่ไหมคะแสดงว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยแค่ไหนไปรู้ทั่วจักรวาลทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะเหตุที่จะให้มีปฏิสนธิต่างกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาของเรานะคะไม่ใช่ไปตัดสินแต่ฟังเพื่อให้เข้าใจความเป็นธรรมะว่าสัตว์โลกเนี่ยนะคะก็มีทั้งที่มีจิตเจตสิกรูปและที่มีแต่จิตเจตสิกไม่มีรูปและที่มีแต่รูปไม่มีจิตเจตสิกตามเหตุ
3: นั้นการที่รู้ว่ามี31ภพภูมิที่เป็นที่เกิดเนี่ยก็เป็นปัญญาของพระพุทธพระอรหันตสัมมาทัพพุทธเจ้าที่รู้ใช่ไหม
0: บุคคลอื่นที่มีปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ก็รู้ค่ะ
3: เพราะจริงๆพอศึกษาไปมากๆก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือแค่เห็นแค่อะไรก็รู้ได้ยากมากแล้วแล้วยังไปรู้อะไรที่มัน
0: ค่ะยากนั้นเทียบยุคสมัยของคนในครั้งโน้นกับครั้งนี้ไม่ได้เลยครั้งโน้นนะคะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลคิดดูกว่าจะคลายความไม่รู้คลายการติดข้องเพียงฟังก็สามารถที่จะมีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะธรรมะก็ปรากฏเพราะไม่มีความติดข้องขณะนี้ที่สภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะความไม่รู้และการติดข้องกั้นไว้โดยตลอดไม่รู้ขณะไหนก็คือว่าเพราะขณะนั้นไม่ได้อบรมเจริญปัญญาพอที่จะรู้แต่ถ้าอบรมเจริญปัญญาพอที่จะรู้นะคะจะเกิดที่ไหนไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นเลยสามารถที่จะถึงกาละของปัญญาที่แทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะว่าไม่ใช่รอนะคะเมื่อไหร่จะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะไม่มีการรอเพราะว่าเป็นเรื่องละเมื่อรู้ก็ละความต้องการความติดข้องการรอคอยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ว่ารอแล้วจะได้แต่ต้องเป็นการสามารถที่จะรู้แล้วละความติดข้องที่เคยมี
8: กลับมาที่คุณสุกัญญานิดหนึ่งคุณสุกัญญาบอกว่าเห็นเป็นธรรมะ
9: คือเข้าใจแล้วค่ะว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะ
8: เป็นธรรมะยังไงอ่ะทำไมถึงเป็นธรรมะล่ะ
9: ก็มันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยแล้วมันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนด้วย
0: คุณสุกัญญาค่ะได้ยินคำว่าธรรมะนะคะและรู้ว่าขณะนี้ก็เป็นธรรมะแล้วก็ฟังเรื่องราวของธรรมะแต่ตัวจริงๆของธรรมะแม้มีก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะค่ะรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความจำในเรื่องอื่นเนี่ยมากมายตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณสุกัญญาจำหรือเปล่าว่าที่เห็นเนี่ยเป็นธรรมะลืมละใช่ไหมคะแต่จำเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับการจำเรื่องราวต่างๆในสังสารวัฏเนี่ยมานานแสนนานเรื่องราวของสัตว์บุคคลต่างๆธุรกิจการงานต่างๆเพราะฉะนั้นที่จะให้เกิดระลึกได้นะคะว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็อาศัยการที่ฟังอีกมากจนกว่าเมื่อไหร่นะคะคุ้นเคยจนกระทั่งเกิดขณะที่เห็นเนี่ยค่ะแม้แต่เพียงจะคิดเป็นคำว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่ได้เกิดนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการอบรมว่าก่อนๆเนี่ยค่ะเรามีความจำในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากแม้ว่าสภาพธรรมะก็ปรากฏพร้อมที่จะให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ระลึกมัวแต่จำเรื่องอื่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่สิ่งนี้กำลังปรากฏนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นธรรมะก็เป็นได้ไม่มีใครห้ามความคิดได้แต่ขณะนั้นก็รู้ว่าเป็นแค่คิดจากการที่ได้ฟังมานานแล้วก็ไม่ลืมคำนั้นใช่ไหมคะและต่อไปเนี่ยเมื่อฟังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะในเรื่องลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยก็จะมีการรู้ลักษณะที่ได้ฟังมานะคะว่าเนี่ยเป็นลักษณะของธรรมะเป็นธาตุเป็นนามธรรมค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีใครจะไปบังคับนะคะ ว่าอยากจะให้สติปัฏฐานเกิดเร็วๆเกิดบ่อยๆเกิดมากๆนั่นคือไม่มีการที่จะเกิดอีกเพราะอะไรคะปิดกั้นด้วยความเป็นเราแล้วก็จะมีตัวตนที่จะไปทำอย่างอื่นอีกนะคะก็ปิดกั้นอีกไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆในความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วก็จะมีความเข้าใจไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรู้ที่แข็งขณะนั้นก็เพราะเหตุว่าสัญญาความจำจากการฟังเนี่ยมั่นคงพอที่จะรู้ลักษณะที่แข็งนะคะแล้วก็มีลักษณะที่คิดไม่ใช่มีแข็งอยู่ตลอดเวลาก็จะได้รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าแม้คิดก็เป็นธรรมะและทุกอย่างในชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจนกระทั่งหมดความสงสัยถ้ายังไม่มีการละคลายการยึดถือสภาพธรรมะเลยนะคะจะประจักษ์ได้ไหมว่าสภาพธรรมะนี้เกิดแล้วก็ดับและสภาพธรรมะอื่นก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาจริงๆนะคะซึ่งจากการฟังเข้าใจนะคะก็จะทำให้ไม่มีการที่ไปประเมินไปคาดหวังหรือว่าไปคิดว่าเรารู้แค่ไหนแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทันทีที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยจากที่ไม่เคยเข้าใจเลยเข้าใจได้ว่านามธรรมต่างกับรูปธรรมอย่างไรและขณะนี้ก็กำลังเป็นสภาพธรรมะเพียงแต่ว่าจะมีการรู้ลักษณะหรือไม่รู้ลักษณะทั้งที่ลักษณะก็ปรากฏ
6: กราบท่านอาจารย์นะคะลึกแค่ไหนฮะที่ว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะถ้าเท่าที่ทราบขั้นสติปัฏฐานเกิดก็ยังไม่รู้ชัดว่าเป็นรูปหรือนามอะไรต่างๆแล้วความเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆน่ะจะอยู่ในระดับไหนกัน
0: ถ้าความเข้าใจยังไม่เจริญขึ้นเราสามารถที่จะรู้สภาวะธรรมที่เข้าใจยิ่งขึ้นหรือเปล่า
6: ก็คงไม่ได
0: ้ก็อบรมไปก็จะเห็นความจริงว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยค่ะหนทางละโลภะก็ทางนี้ทางเดียวนะคะ
6: ค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ที่บอกว่าเราเนี่ยแสวงหาในสิ่งที่เป็นอกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้สอยหรืออะไรต่างๆที่ชอบดิฉันยังไม่เข้าใจว่าก็การที่จะได้มามันจะเป็นผลของกรรมไม่ใช่หรือว่ามันต้องแยกกันแต่ละขณะ
0: ค่ะแสดงความเป็นธรรมะแม้ในขณะที่แสวงหาหรือแม้ขณะที่ได้มาถ้ามีสิ่งที่ดีนะคะปรากฏให้เห็นให้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสสามารถที่จะรู้เหตุไหมว่าถ้าเหตุไม่ดีจะมีการเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีได้ไหมเพราะว่าคำว่ากรรมไม่ใช่เลื่อนลอยและผลของกรรมก็ไม่ใช่เลื่อนลอยนะคะแต่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะไหนเป็นวิปากะหรือภาษาไทยใช้คำว่าวิบากเป็นผลของกรรมก็คือจิตประเภทซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเห็นทำให้เกิดขึ้นได้ยินไม่มีใครอยากได้รับสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าต้องเป็นไปตามกรรมและกรรมก็สามารถที่จะกระทำความวิจิตของวิบากให้เป็นไปตามกำลังของกรรมที่ได้กระทำแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลือกไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนในจักรวาล นะคะกรรมก็สามารถที่จะทำให้วิบากเกิดได้
6: ท่านอาจารย์คะถ้ามาพูดถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าการที่จะเข้าใจธรรมะนั่นต้องเป็นการเข้าใจแต่ละขณะจิตเลยเพราะมันเป็นจิตคนละประเภทกัน
0: ค่ะเพราะทุกขณะเป็นธรรมะ
10: ส่วนคุณวรภาค่ะท่านอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะท่านอาจารย์คะโลภะเนี่ยมันมีมากมายก่ายกองมากมายเลยค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บอกว่าแล้วจะมีไหมคะโลภะอะไรที่ต้องละก่อนอย่างเงี้ยค
0: ่ะเราพระที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดเข้าใจผิดว่าธรรมะเป็นตัวตนเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
10: เช่นอะไรอะคะท่านอาจารย์
0: เกิดมาเนี่ยเป็นคุณตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงณบัดนี้หรือว่าเกิดดับสืบต่อมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้ดับหรือเปล่า
10: ดับค
0: ่ะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
10: เห็นเป็นธรรมะค่ะ
0: ถ้าเข้าใจถูกก็คือว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะคิดเป็นเราหรือเป็นธรรมะ
10: เป็น
0: ส
10: ุข
0: เป็นเราหรือเป็นธรรมะถามไปต่อไปก็เป็นธรรมะหมด
10: กับท่านอาจารย์ค่ะแบบตั้งแต่ศึกษามาค่ะมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหโลภะมันเยอะค่ะแล้วมันก็ยังอยากจะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จะทำไงคะไม่ให้มีโลภะไม่ให้อยากดูหนังหรือไงคะหรือรู้ ห้ามได้ไหมคะ
10: ไม่
0: ได้เกิดแล้วค่ะข้อสำคัญคือเกิดแล้วนี่เราเตรียมเป็นตัวตนจะห้ามใช่ไหมคะแต่ว่าห้ามอะไรก็ไม่ได้เพราะขณะกำลังคิดก็มีธรรมะเกิดแล้วทั้งหมดโดยไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะห้ามก็คือว่ารู้สิ่งที่เกิดแล้วว่าใครก็ห้ามไม่ได้เกิดแล้วยังไม่ทันรู้ว่าเป็นธรรมะเลยจะไม่อยากดูหนังซะแล้ว
11: เชิญคุณกุลวิไลค่ะ
12: สำหรับในส่วนของสภาพธรรมะนะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วต้องมั่นคงในความเป็นอนัตตาด้วยเพราะว่าถ้าหากยังมีความต้องการนะนั่นคือสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลนั่นเองเพราะว่าฝ่ายกุศลธรรมนะจะไม่ใช่เป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องและการไม่รู้นี่นะคะมีมากเพราะฉะนั้นในส่วนของธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลนี่นะที่เป็นสิ่งที่ควรจะเจริญแต่อกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรละแล้วอกุศลนะที่ควรจะละก่อนก็คืออกุศลธรรมที่เกิดกับความเห็นผิดนั่นเองเพราะว่าในส่วนของโลภะมูลจิตทั้ง8ประเภทนะก็จะมีโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดด้วยแล้วก็โลภะที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดงั้นผู้ที่เป็นภริยาบุคคลนะอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดับความเห็นผิดได้ก่อนงั้นถ้าพูดถึงอกุศลธรรมนะที่ควรจะต้องละก่อนก็คืออกุศลธรรมที่เกิดพร้อมกับความเห็นผิดนั่นเองสำหรับการศึกษาในส่วนของพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงนั่นอย่างในพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องของความเลื่อมใสนั่นเองนะความเลื่อมใสที่ท่านกล่าวในนี้ก็คือความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยซึ่งถ้าเป็นพระโสดาบันนะท่านก็จะมีองค์คุณของพระโสดาบันก็คือมีความเลื่อมใสหรือศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นเองอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวซึ่งแม้แต่ในพระคาถานะฮะที่อยู่ในแผ่นที่หนึ่งเนี่ยท่านกล่าวถึงความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศสี่ประการนะซึ่งมีข้อความว่าเมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยความเป็นวัตถุเลิศรู้ซึ่งธรรมะอันเลิศเพราะนั้นความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเนี่ยนะก็ต้องมีพร้อมกับความที่จะรู้ซึ่งธรรมะอันเลิศด้วยธรรมะอันเลิศในที่นี้นะซึ่งท่านก็จะกล่าวต่อไปนะว่าธรรมะอันเลิศนั้นคืออะไรสำหรับความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศเนี่ยนะคะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าท่านเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้หนทางแห่งการดับกิเลสได้ให้เรารู้ถึงธรรมะอันเลิศได้ด้วยเพราะธรรมะอันเลิศในที่นี้นะคะก็คืออริยมรรคมีองค์8และธรรมะที่เป็นนิพพานนั่นเองงั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นธรรมะที่ดับทุกข์ได้ซึ่งจึงเป็นสิ่งที่เลิศนั่นเองแล้วก็ผู้ที่จะรู้ถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้ธรรมะอันเลิศนั่นเองและสงฆ์นะคะในที่นี้ที่ว่าความเลื่อมใสในสงฆ์ผู้เลิศนะคะผู้เสริมสงฆ์ผู้เลิศในที่นี้นั่นก็คือภริยาบุคคลนั่นเองงั้นผู้ที่เป็นภริยาบุคคลนะคะก็เป็นผู้ที่รู้ในธรรมะอันเลิศนั่นเองงั้นการที่จะเป็นผู้ที่เลื่อมใสนะคะในวัตถุอันเลิศทั้ง4ประการเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ในธรรมะอันเลิศด้วยอย่างการศึกษาเราครั้งนี้ก็เป็นการเกื้อกูลที่จะให้มีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงเพราะธรรมะอันเลิศเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มีจริงนั่นเองปรมัตถธรรมนะไม่พ้นจิตเจตสิกรูปนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ต้องอาศัยปัญญานั่นเองที่จะเห็นถูกและจะเป็นปัจจัยให้สามารถที่จะรู้ถึงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นก็เป็นเรื่องการอบรมนั่นเองและบัญญัตินะคะก็เป็นหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตแต่บัญญัติก็ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงไม่ใช่ปรมัตถธรรม1 ใน 4เลยบัญญัติไม่มีสภาวะไม่มีลักษณะตั้งชื่อไว้เยอะแยะเลยนะแต่ลงกระทบสัมผัสอะไรปรากฏเห็นทางตาก็ไม่พ้นสีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงนะต้องรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนี
11: ้เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
13: ภาษาสูตรความเลื่อมใสนะครับศรัทธาภาษาธาครับเพราะว่าศรัทธานี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่เลื่อมใสเนี่ยนะครับสิ่งที่หรือวัตถุที่ควรเลื่อมใสนะครับก็คือท่านแสดงไว้4ประการนะครับก็ หลายท่านก็ได้กล่าวมาบ้างแล้วนะครับก็คือสัตว์ทั้งหลายนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นยอดนะครับไม่มีผู้ใดจะยิ่งไปกว่านะครับธรรมทั้งหลายที่เป็นสังคตะคือสังคตะคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะครับสังคตะธรรมทั้งหลายก็ดีเนี่ยอริยมรรคมีองค์8

0: ถึงแม้จะเป็นธรรมที่มีการปรุงแต่งนะครับไอ้มรรคมีองค์8เลิศนะครับแล้วก็ธรรมนอกนั้นอีกนะครับที่พ้นจากการปรุงแต่งพระนิพพานเนี่ยเลิศประเสริฐสุดเพราะว่าไม่มีการปรุงแต่งไม่มีกิเลสใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นที่สงบระงับจริงๆนะครับเป็นที่ดับทุกข์จริงๆคือพระนิพพานส่วนหมู่คณะก็ดีทั้งหลายก็ดีนะครับสังฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะหมู่ใดก็ตามนะครับในโลกนี้ในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่เป็นผู้เลิศนะครับก็คือปริยัติบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศแล้วนะครับเป็นผู้ที่มั่นคงในธรรมะอันเลิศให้ทานแก่พระรัตนตรัยนะครับผู้นั้นนะครับจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้รับฐานะอันเลิศเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะเลื่อมใสไม่ใช่สิ่งใดอื่นนอกจากวัตถุ4ประการนี้เท่านั้นที่เป็นเลิศจริงๆนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งไปกว่านี้แล้วนะครับ
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะพูดถึงในมรรคมีองค์8เนี่ยนะคะก็ฟังจากคำบรรยายที่ท่านอาจารย์จะกล่าวบอกว่าในมรรคมีองค์8ไม่ได้มีเจตนาเกิดร่วมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาเกิดกับจิตทุกดวงแต่การที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเจตนาไม่ได้มีในมรรคมีองค์8นี่ท่านอาจารย์จะแสดงให้เห็นว่าไงฮะว่ามันไม่มีตัวตนหรือไม่มีความตั้งใจหรือไงคะ
2: ค่ะหมายความว่าเจตนาเจตสิกไม่ใช่มรรคค่ะไม่ใช่หนทางสภาพธรรมะที่เป็นหนทางนะคะมี8แล้วก็เกิดร่วมกันด้วยนอกจากนั้นเจตสิกอื่นไม่ใช่มรรคไม่ว่าจะเป็นเจตนาเป็นผัสสะเป็นสัญญาเป็นเจตสิกอื่นใดก็ไม่ใช่เจตสิกที่เป็นมรรค
1: ความที่ดิฉันคิดไปเองก็คิดเหมือนเลยว่าการที่มรรคมีองค์8จะเกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความมีเจตนาที่จะตั้งใจให้เกิดเป็นอย่างนั้นด้วยเปล่า
2: ค่ะเพราะไม่ใช่มรรคเพราะฉะนั้นเจตนาจึงไม่ใช่มรรคค่ะ
1: คือการเจตนาที่เราจะตั้งใจเนี่ยปกติจะเป็นไปได้แต่ขณะที่มรรคเกิดนั่นน่ะไม่ได้มีเจตนาเลยเป็นเพราะว่าการปัญญาเกิดขึ้นมา
2: เวลานี้มีเจตนาใช่ไหมคะ
1: โดยทั่วไปก็มี
2: เป็นมรรคหรือเปล่า
1: ก็ไม่ได้เป็น
2: เพราะฉะนั้นเป็นมรรคเมื่อไหร่ได้ไหมในเมื่อมรรคมีองค์8ก็ต้องเป็นเจตสิก8ไม่ใช่เจตสิกอื่นเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นจะเป็นหนทางไม่ได้เลยถ้าจะให้เข้าใจนะคะลองเจตนาให้เป็นสิคะเป็นได้ไหมไม่มีทางเลยนอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้น
3: ซึ่งในข้อที่2นะคะท่านก็แสดงธรรมะนะคะที่เป็นสังคตะก็หมายถึงธรรมะที่จะต้องเกิดนะคะเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยต่างๆปรุงแต่งก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปทั้งหลายนี่นะคะถึงแม้จะเป็นธรรมะที่เกิดนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอริยมรรคเนี่ยนะคะมรรคจิตผลจิตก็เป็นจิตเหมือนกันนะคะก็ต้องเกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแต่ก็เป็นหนทางนะคะที่จะนำไป

งชอบขณะนั้นมีวิตกเกิดร่วมด้วยก็เกิดชอบด้วยนะคะมีลักษณะของวิริยะนะคะก็เพียรชอบด้วยมีสติก็ระลึกถูกนะคะแล้วก็มีสมาธิก็คือการตั้งมั่นชอบเพราะฉะนั้นนะคะในขณะที่มีมรรคมีองค์5เกิดก็จะต้องมีเจตนาเจตสิกนะคะเกิดร่วมด้วยอยู่แล้วแต่เจตนาเจตสิกโดยลักษณะก็คือทำกิจที่ทำให้จิตและเจตสิกนั้นนะคะขนขวายในการที่จะรู้อารมณ์หรือว่าตั้งเป็นที่เราชอบใช้คำแปลภาษาไทยกันว่าตั้งใจนั่นเองนะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ตัวตนที่ตั้งใจแต่เป็นเพียงแค่เจตสิกประเภทหนึ่งนะคะที่ทำกิจให้จิตและเจตสิกอื่นๆเนี่ยนะคะมีการขวนขวายเพื่อที่จะรู้อารมณ์เท่านั้นเองและเจตนาเจตสิกนั้นก็เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันจึงไม่ได้เป็นองค์มรรคนะคะแต่เพราะเจตนาเจตสิกนี่เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกด้วยนะคะก็จะเกิดกับจิตทุกๆประเภท

เป็นเบื้องต้นก็คือมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยคะที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงสภาพธรรมะก็ไม่สามารถที่จะปรากฏตามความเป็นจริงได้เลยเมื่อมีปัญญานะคะก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมหรือว่ารูปธรรมตามความเป็นจริงปัญญาก็เริ่มต้นตั้งแต่การฟังนะคะการฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจแล้วก็อบรมขึ้นนะคะเจริญขึ้นมีมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละอกุศลได้

0: สามารถเชื่อดับโลภะได้หมดโลภะจริงๆก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเมื่อหมดโลภะนะคะก็สามารถที่จะตัดชาติภพนะคะวัฏฏะทั้งหลายนี่ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีโลภะเป็นสมุทัยหรือว่าปัจจัยนั่นเองก็จะทำให้หมดทุกข์ในที่สุดเนี่ยนะคะก็เข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าธรรมะทั้งหลายนะคะเพราะว่าไม่มีปัจจัยใดๆที่สามารถที่จะปรุงแต่งได้เลยเมื่อไม่มีการเกิดไม่มีการดับนะคะก็คือในเป็นสภาวะหนึ่งของพระนิพพานนั่นเอง
1: เชิญคุณบุษบงลำไพค่ะ
2: ท่านอาจารย์ฮะก็จะเรียนให้ทราบเท่านั้นเองว่าดิฉันได้ยินจากทางวิทยุก็มีผู้ที่กล่าวเรื่องที่ว่าควรจะต้องมีการตรึกถึงจะถึงนิพพานได้ตรึกก็คือตรึกรู้เรื่องราวของพระพุทธองค์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะสามารถเข้าถึงนิพพานได้ทีนี้เขาเข้าใจงั้นคนจะเป็นเนื่องจากว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยมีอยู่ในมรรคมีองค์8แต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้รู้สภาพธรรมจริงๆมันก็ไม่เข้าถึงตัวปรมัตถธรรมใช่ไหมท่านจ๊ะ
3: ค่ะควรจะมีการตรึกไหมความว่ายังไม่มีหรือว่ามีแล้วอยู่ทุกขณะ
2: ควรจะมีควรจะตรึกถึงเรื่องของธรรมะ
3: ค่ะแล้วก็สภาพธรรมะที่ตรึกคือเจตสิกอะไรคะ
2: พูดถึงเรื่องราวนั่นเองค่ะ
3: ค่ะวิกับกะเจตสิกเกิดกับจิตเกิดทุกประเภทเว้นทวิปัญจวิญญาณสิบดวงคือเว้นจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายถ้ากล่าวถึงเฉพาะกามาวจรจิตนะคะก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เคยขาดวิตกะเจตสิกเลยขณะนี้ค่ะมีจิตเจตสิกเกิดดับแต่ไม่รู้แม้วิตกะเจตสิกเกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะพูดว่าควรมีอย่างนั้นควรมีอย่างนี้นะคะก็คือว่าเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเกิดแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อความเข้าใจค่ะไม่ใช่เพื่อไปตัดสินอีกว่าควรอย่างนั้นหรือควรอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน
2: ค่ะถ้าพูดถึงวิตกะเนี่ยก็เคยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะตรึกแต่ในทางที่เป็นทางใจเท่านั้นเพราะนึกว่าตรึกถึงเรื่องราวแต่ท่านอาจารย์ก็ได้กรุณากล่าวว่าแม้แต่ในวิถีจิตทางปัญจทวารวิตกะก็เกิดตรงสัมปติชนะหรือสันติรณะแสดงว่าขณะนั้นก็ตรึกในปรมัตถธรรมเหรอคะท่าน
3: ถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดนะคะจะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยแล้วก็ไม่รู้จักธรรมะด้วยแม้แต่ตรึกก็เป็นเราคิดเข้าใจว่าเป็นคิดนะคะแต่ความจริงวิตกะเจตสิกเกิดกับจิตที่ไม่ได้รู้คำหรือไม่ได้คิดเป็นเรื่องด้วยค่ะขณะที่กำลังมีลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้นะคะแล้วหลงลืมสติมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏไหมมีสัมมาสังกัปปะเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีแต่ในขณะใดก็ตามนะคะที่รู้หนทางเพราะเหตุว่าในภาษาทสูตรเนี่ยค่ะนอกจากจะกล่าวถึงความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ยังกล่าวถึงความเลื่อมใสในมรรคคือหนทางอันเลิศนะคะที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่หนทางซึ่งเป็นเลิศที่จะทำให้สามารถรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกนะคะแล้วกล่าวถึงวิตกะเจตสิกแล้วก็กล่าวว่าควรจะคิดอย่างนั้นควรจะคิดอย่างนี้ขณะนั้นเป็นหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเปล่าด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกโดยตลอดไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำว่าตรึกหรือคิดหรือวิตกะหรือสัมมาสังกัปปะก็เข้าใจเอาเองว่าควรจะต้องทำอย่างนั้นควรจะต้องทำอย่างนี้แต่นั่นไม่ใช่วัตถุอันเลิศไม่ใช่อริยมรรคไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยเพียงแต่อาศัยชื่อว่าวิตกะเจตสิกหรือสัมมาสังกัปปะนะคะแต่จะต้องมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกด้วยจึงสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นวัตถุอันเลิศของสังคตะธรรมทั้งหลายในบรรดาสังคตะธรรมหมายความถึงธรรมะที่เกิดดับวันนี้ค่ะขณะไหนเป็นเลิศเห็นเกิดระดับไปเป็นเลิศหรือเปล่าได้ยินเกิดขึ้นระดับไปเป็นเลิศหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเลิศทรงแสดงไว้ในภาษาทสูตรเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าสิ่งที่เป็นเลิศนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนะคะก็ยังมีมรรคมีองค์8 อริยมรรคมีองค์8ซึ่งจะเป็นทางที่จะทำให้เข้าถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะไม่ใช่เราคิดเองแต่ต้องเข้าใจจริงๆกำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีวิตกะเจตสิกไหมคะคิดแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมในสิ่งที่ได้ยินและให้ไปทำอะไรอีกคะให้ควรทำอย่างนั้นให้ควรทำอย่างนี้หรือว่ากำลังมีแล้วแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราใครจะรู้วิตกะเจตสิกบ้างเลือกได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะถ้าเลือกหมายความว่าไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตา
2: อาจารย์ฮะตรงที่ยากก็คือตรงที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างเนี่ยแหละ
3: ค่ะเราจำเรื่องอื่นไว้มากแต่ทั้งที่ฟังว่าขณะนี้เป็นธรรมะความเข้าใจไม่พอนะคะความจำยังไม่มั่นคงที่จะรู้ว่าลักษณะของธรรมะกำลังปรากฏจากการฟังเนี่ยก็คือเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
2: แล้วก็สภาพธรรมก็มีกับทุกคนนั่นแหละ
3: เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะ
2: ต้องมีเกิดกับทุกคนเพียงแต่จะรู้หรือไม่รู้
3: ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีคนแต่เมื่อมีธรรมะก็บัญญัติเรียกนะคะตามสภาวะธรรมนั้นๆเป็นคนพอปฏิสนธิด้วยอะไรเป็นสัตว์พอปฏิสนธิด้วยจิตประเภทไหน
2: ดูฉันรู้สึกว่ายุติธรรมดีอ่ะคือเกิดขึ้นกับทุกคนเลยแต่ว่าแต่ละสภาพแต่ละอย่าง
3: จริ งๆแล้วเป็นธรรมะค่ะ
2: ไม่ใช่คน
3: ค่ะแต่ธรรมะหลากหลายก็บัญญัติตามปฏิสนธิจิตด้วย
4: คุณนพมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเสริมค่ะ
5: พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยครับปฏิเสธความเป็นตัวตนโดยประการและต่างๆโดยทุกปีดกนะครับอย่างในพระสูตรเนี่ยนะครับไม่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราสนทนาถึงผู้ที่เป็นทักขิณายบุคคลว่าหมายถึงภริยาบุคคลเท่านั้นหรือว่าพระภิกษุสงฆ์นะที่ยังไม่ได้เป็นภริยาบุคคลซึ่งที่ท่านแจกแจงไว้นะครับว่าคู่แห่งบุรุษ4นะหรือบุคคลบุรุษ8เนี่ยก็คือโดยสภาพจิตเพราะนั้นทรงแสดงธรรมะเนี่ยครับเราจะเข้าใจความลึกซึ้งของพระสูตรก็ต้องเข้าใจความลึกซึ้งของพระพิธรรมโดยสภาวะก็คือเป็นสภาวะของจิตซึ่งสามารถดับกิเลสได้เป็นสิ้นเชิงขณะเป็นสภาพจิตที่เป็นโสตาปัตติมรรคเนี่ยนะครับขณะนั้นอนุสัยมีอยู่และกำลังถูกดับด้วยอริยมรรคคือโสตาปัตติมรรคเพราะขณะจิตนั้นเป็นขณะจิตแห่งการที่จะดับกิเลสและเมื่อดับกิเลสเป็นสมุจเฉทแล้วนะครับโสตาปัตติผลเกิดสืบต่อทันทีเพราะนั้นทรงแสดงโดยลักษณะสภาพจิตที่ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทและดับกิเลสได้แล้วนะครับคือขณะแห่งมรรคและขณะแห่งผลซึ่งเป็นลักษณะของจิตและเมื่อเป็นพระญาบุคคลแล้วนะครับอนุสัยต่างๆเนี่ยก็ไม่มีตามระดับขั้นเหมือนเช่นโสดาบันบุคคลซึ่งมีโสตาปัตติมรรคเกิดขึ้นดับกิเลสนะครับแล้วก็โสตาปัตติผลคือจิตที่เป็นผลจากมรรคจิตนั้นนะครับเกิดขึ้นสืบต่อก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความเห็นผิดไม่มีการทำสิ่งหรือปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดอีกเลยนะครับไม่มีความลังเลสงสัยก็เป็นผู้มั่นคงและเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสภาพจิตของผู้ที่ดับกิเลสได้จริงๆนั่นนะครับจึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับของต้อนรับนะครับเป็นทักขิณายบุคคลจริงๆแต่ผู้ที่เห็นโทษและเห็นภัยของการที่ยังอยู่ในสังสารวัฏแม้เป็นปุถุชนนะครับก็เป็นกัลยาณปุถุชนไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในเพศบรรพชิตหรือจำกัดประเภทหนึ่งเพศใดนะครับถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเป็นพระญาบุคคลก็ได้นะครับหรือว่าผู้ที่มีกุศลจิตแล้วก็มีศรัทธามีการสะสมปัญญาก็เป็นผู้ที่ควรนะครับกับการที่จะได้รับสิ่งต่างๆตามสมควรนะแต่จะให้เหมือนกับทักขิณายบุคคลที่เป็นพระญาบุคคลนั่นแหละก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นทรงแสดงโดยสภาพจิตนะครับเพราะนั้นเราต้องมีความเข้าใจพระพิธรรมเนี่ยที่จะเข้าใจสภาวะธรรมที่จะเข้าใจความเป็นจริง แล้วมาอย่างในประการที่สองซึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งสนทนานะครับก็คือธรรมะที่เป็นสังคตะคืออริยมรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครอบรมเจริญปัญญาใครอบรมเจริญสติปัฏฐานใครบรรลุธรรมะไม่มีใครเลยนะครับแต่คือมรรคทั้ง8องค์ซึ่งก็คือเจตสิกทั้ง8ปัญญานะครับก็คือสัมมาทิฏฐิวิตกะเจตสิกซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เพิ่งกล่าวไปนะครับก็เป็นสัมมาสังกัปปะวิรติทั้ง3นะครับก็ไม่ใช่เราก็เป็นสภาพของวิรติเจตสิกที่วิรัติไปคือสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะเจตสิกนะครับก็คือวาจาชอบการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นเราที่ไปประกอบอาชีพโน้นอาชีพนี้นะครับแต่เป็นสัมมาอาชีวะเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นวิรัติงดเว้นทุจริตที่เกี่ยวกับการงานอาชีพเป็นสภาพธรรมะเท่านั้นนะครับสัมมาสติก็คือสติเจตสิกนะสัมมาสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกวิสัมมาวายามะวิริยะเจตสิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่ามีใครที่อบรมซึ่งสภาพธรรมะเหล่านี้นะครับเป็นหนทางเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วนะสะสมอบรมให้มีความมั่นคงให้มีความเข้าใจในสภาพธรรมะสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับเมื่อเกิดขึ้นสัมมาสตินะครับสัมมาวายามะต่างๆเหล่านี้นะครับก็สะสมความเพียรสะสมการที่จะคุ้นเคยกับการระลึกรู้สภาพธรรมะแล้วก็สะสมที่จะเข้าใจลักษณะสภาพธรรมะแม้เกิดแล้วดับแต่สะสมฝังไว้เป็นอุปนิสัยนะครับที่เมื่อถึงโอกาสที่อริยมรรคทั้ง8จะเกิดขึ้นพร้อมกันแม้ว่าอริยมรรคทั้ง8เนี่ยนะครับคือเจตสิกเนี่ยที่เกิดพร้อมกับจิตนะขณะนั้นเป็นโลกุตระธรรมทั้งจิตและทั้งเจตสิกเป็นโลกุตระธรรมเพราะว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์แม้ว่าโลกุตระจิตและโลกุตระเจตสิกนะครับเกิดขึ้นแล้วจะดับก็ต้องดับไปเป็นสังคตธรรมแต่ว่าเป็นยอดของสังคตธรรมเพราะได้ประจักษ์พระนิพพานนะครับแล้วก็สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสุดเฉดเพราะฉะนั้นนะครับหนทางก็คือขณะนี้ขณะที่ฟังเข้าใจมีการระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะอริยมรรคมีองค์5นะครับก็ทำกิจไม่ใช่เราแต่อริยมรรคมีองค์5ก็เกิดจากปัญญาขั้นการฟังการพิจารณาแม้เกิดแล้วดับนะครับแต่ว่าเป็นหนทาง
6: คุณอนกคะพูดถึงวัตถุที่เลิศ4ประการเนี่ยนะคะพูดถึงความเรื่องใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่เราจะศึกษาธรรมะเนี่ยดิฉันก็ได้แต่กราบไหว้เฉยๆแต่ไม่ได้รู้ความที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้อะไรพอศึกษานี่ก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นตามที่ปัญญาพอที่จะมีพอมาถึงข้อที่สองเกี่ยวกับอริยมรรคในขณะนี้เราก็อบรมอยู่ที่มาเรียนศึกษาตรงนี้อบรมอยู่จนกระทั่งเริ่มต้นก็คือสติปัฏฐานเกิดก็คือมรรคมีองค์ห้าส่วนนิพพานก็ต้องแล้วแต่เหตุผลที่จะเกิดขึ้นทีนี้พูดถึงบุคคลที่มีจิตระดับโสดาบันนะคะขณะนี้เราอาจจะคุ้นอยู่กับท่านก็ได้แต่เราก็ไม่มีความสามารถที่เราจะไปรู้ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยตรงที่ว่าเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระอริยะต่างๆเนี่ยค่ะ
5: เพราะว่าท่านแสดงโดยลักษณะสภาพจิตนะครับว่าเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งนะครับแล้วก็ดับกิเลสด้วยโลกุตระมรรคนะครับแล้วก็มีผลจิตเกิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นผู้ที่ห่มผ้าเหลืองหรืออะไรไม่ได้แสดงนะแต่แสดงนะครับว่าบุรุษ4คู่8บุคคลเนี่ยฮะนี่คือสงฆ์สาวกเพราะนั้นสงฆ์แปลว่าหมู่นะสาวกคือผู้ที่ฟังธรรมนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามจนรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเพศใดนะครับแต่เป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
6: ค่ะตรงนี้เนี่ยคือถ้าเผื่อตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยว่าท่านผู้ใดเป็นพระโสดาบันใช่ไหม
5: คะคาดคะเนใช่ไหมจากการความคิดของแต่ละบุคคลแต่ที่จะรู้จริงๆถ้าเมื่อไม่มีความรู้อย่างนั้นนะครับก็ไม่อาจเหมือนกับเด็กมัธยมนะครับจะไปคาดคะเนความรู้ของผู้ที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยไม่ได้เด็กอนุบาลยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหมือนเด็กอนุบาลนะครับ จะไปรู้ความรู้ของผู้ที่มีความรู้สูงสูงก็คงไม่ได้หรือจะไปตัดสินจะไปบอกว่าคนนี้มีความรู้ขั้นไหนขั้นไหนอันนั้นยังง่ายกว่านะยังง่ายกว่าเพราะว่าเป็นแค่อุปมาเท่านั้นแต่การที่จะรู้ปัญญาของผู้อื่นนะครับว่าถึงขั้นไหนก็คือจากการสนทนาแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครคุยกันแล้วก็จะรู้ใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้มีปัญญาด้วยกันแต่ว่าผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะนะครับแล้วก็พอที่จะเห็นทางลางๆบ้างรู้ว่าสิ่งที่ชัดเจนกว่าต้องมีใช่ไหมฮะ
4: ส่วนคุณวีนาค่ะ
7: คุณนนท์ลองอธิบายคำว่าสี่คู่แปดบุคคลดีค่ะไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
5: ครับสี่คู่ก็คือโสตาปฏิมักโสตาปฏิผลหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สกทาคามิมักสกทาคามิผลหนึ่งคู่อนาคามิมักอนาคามิผลนะครับโดยสภาพจิตนะครับแล้วก็อรหัตตมักอรหัตตผลเป็นสี่คู่นะครับเพราะนั้นสี่คู่แปดบุคคลก็คือแต่ละขณะจิตครับโสตาปฏิมักก็คือขณะหนึ่งโสตาปฏิผลก็คือขณะหนึ่ง
7: ยังไม่ค่อยเข้าใจแปดขณะจิต
5: ครับเพราะว่า
7: แปดบุคคลเนี่ยคร
5: ับแปดบุคคลอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะครับถ้าเราพูดโดยบุคคลโดยสมมติกันนะครับเราก็บอกว่าพระโสดาบันแต่ขณะที่โสตาปฏิมักเกิดขึ้นขณะนั้นอนุสัยยังมีใช่ไหม
7: ครับ
5: และกำลังถูกดับละเอียดมากเพราะนั้นโสตาปฏิมักดับอนุสัยนะครับก็คือทิฏฐานุสัยความเห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยความลังเลสงสัยขณะโสตาปฏิมักเนี่ยดับนะดับอนุสัยและเมื่อโสตาปฏิมักดับไปนะโสตาปฏิผลและจิตเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่ว่าโสตาปฏิผลเนี่ยกิเลสคืออนุสัยทั้งสองอย่างเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนั่นเป็นผลครับเพราะว่าขณะโสตาปฏิมาเนี่ยนะครับเป็นจิตชาติกุศลนะแต่ว่าเป็นชาติกุศลที่เป็นโลกุตระกุศลขณะของโสตาปฏิมาส่วนโสตาปฏิผลเนี่ยเป็นวิบากนะครับก็เป็นโลกุตระวิบากเพราะไม่ใช่วิบากทางตาหูธรรมดาเพราะฉะนั้น
7: ต่างแต่บุคคลก็ยังไม่เข้าใจ
5: ก็พระโสดาบันนะฮะเป็นโสตาปฏิมาขณะหนึ่งแล้วก็โสตาปฏิผลขณะหนึ่งสองแล้วนะครับแล้วสกทาคามมีบุคคลเนี่ยก็คือขณะที่เป็นสกทาคามีมากหนึ่งแล้วก็สกทาคามีผลหนึ่งนะครับอนาคามีก็เหมือนกันเป็นอนาคามีมากขณะจิตหนึ่งอนาคามีผลขณะจิต
7: ค่ะแล้วนี้เท่ากับสี่คู
5: ่แปด
7: มาแปดแปดบุคคล
5: แปดบุคคลสี่คู่ก็คือโสตาปฏิมาโสตาปฏิผล
7: ครับขอบพระคุณ
5: ถ้าจะเราเรียกเราบอกของเนี่ยสี่คู่ก็คือแปด
7: สรุปค่ะ
5: ครับ
8: ดิฉันสงสัยอยากจะเรียนถามอาจารย์สุจินสองคำเถอะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้นะที่ฉลาดมีวินัยกล้าหาญสดับมากทรงธรรมพวกนี้จะเป็นธรรมหมู่ให้งามเรียนถามว่ากล้าหาญกับทรงธรรมเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำหมู่ให้งามได้อย่างไรฮะอาจารย์เอากล้าหาญก่อน
3: ค่ะคือรู้ความจริง
8: กล้าหาญที่จะรู้ความจริงหรือที่จะแสดงพูดความจริง
3: ถ้ารู้จริงจะพูดสิ่งที่ไม่จริงได้ไหมคะ
8: แล้วทำไมท่านใช้คำว่ากล้าหาญครับอาจารย์ขยายนิดนึงที่ท่านไม่ค่อยเข้าใจ
3: กล้าทิ้งโลภะไหมคะ
8: ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ชอบ
3: ค่ะ
8: อ๋ออันนี้กล้าหาญหมายถึงกล้าหาญที่จะไม่หวั่นไหวในอกุศลทั้งหลายแหละคือที่จะเข้าใจความจริง
3: ที่จะรู้ความจริง
8: ค่ะแต่นี่พอมาถึงทรงธรรมอีกนะฮะฉันจำได้ว่าฉันถามอาจารย์บ่อยๆตัวเนี้ยนี่ที่ทรงธรรมเนี่ยท่านแสดงในตัวหนาคือคาถาเนี่ยว่าทรงจำธรรมอันนี้ก็กลงกันว่าสองตัวนี้ทรงธรรมเนี่ยอาจารย์ขยายนิดนึง
3: ถ้าไม่เข้าใจจะชื่อว่าทรงธรรมะได้ไหมคะ
8: ไม่ได้ค่ะหมายความว่าคำว่าทรงธรรมเนี่ยนะอาจารย์คือสามารถจะแสดงธรรมได้นั่นเอง
3: ธรรมะลึกซึ้งหรือเปล่า
8: ลึกซึ้ง
3: ค่ะจะรู้ความลึกซึ้งนั้นได้ไหมค่ะถ้า ถ้ารู้แล้วเป็นผู้ที่ทรงธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะถ้าขณะนี้ใครคิดว่าธรรมะไม่ลึกซึ้งนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเมื่อไม่เข้าใจจะเป็นผู้ที่ทรงธรรมะไม่ได้ค่ะ
8: พอมาถึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันหลากหลายนะบางท่านก็บอกว่ารู้ตรงสภาพธรรมรู้ลักษณะของสภาพธรรมอันนี้ก็ตามสมควรแก่การสะสมของปัญญาของแต่ละท่านหรือว่าต้องเป็นถึงอริยบุคคลเลยอาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึง
3: ค่ะแม้แต่ขณะนี้เป็นธรรมะเลยนะคะมีความมั่นคงที่จะเข้าใจให้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่เรื่องราวที่จำเรื่องราวโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นขั้นฟังเท่านั้นเองขณะนี้นะคะได้ฟังเรื่องของพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายซึ่งเป็นคำที่อุปมาไว้ในอรรถกถาแต่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่รู้จริงๆเลยค่ะสภาพธรรมะกำลังปรากฏถ้าสามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเข้าใจลักษณะนะคะนั่นคือเริ่มที่จะเห็นพระปัญญาคุณแม้ว่าจะพรรณนาไว้มากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ขณะใดที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นจึงจะค่อยๆเริ่มที่จะรู้ว่าผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะจึงได้ทรงแสดงธรรมะที่กำลังได้ฟังอย่างนี้นะคะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณนะคะในขั้นฟังและในขั้นรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะขณะใดที่เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็รู้ว่าผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มที่จะเห็นพระคุณดิฉะนั้นก็เพียงแต่กล่าวตามว่ามีพระคุณมากมายนะคะแต่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะก็ชื่อว่าเพียงฟังพระคุณแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าการที่เริ่มรู้ลักษณะของธรรมะเนี่ยค่ะคือการที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณ
7: อาจารย์คะที่ทุกข้อลงด้วยว่าได้ผลอันเลิศเนี่ยหมายถึงว่าได้มีปัญญาเกิดรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง
3: ค่ะผลอันเลิศคือการสามารถที่จะรู้ความจริงและก็ดับกิเลสได้ถ้ายังไม่ดับกิเลสนะคะก็จะเป็นผลอันเลิศได้ยังไงในเมื่อรู้ว่ากิเลสมีทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวัน
7: ทีนี้ปัญญาขั้นที่เรายังไม่ประจักษ์หรือว่ารู้สภาพธรรมเนี่ยจริงๆก็เขาก็จะค่อยๆละกิเลสได้ไปตาม
3: แล้วทำไมไปคิดถึงขั้นดับล่ะฮะขั้นเข้าใจก่อนยังดับไม่ได้เลยค่ะเพียงขั้นมีสิ่งที่เป็นธรรมะปรากฏก็ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะแต่ละลักษณะของธรรมะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการดับกิเลส
7: เพราะฉะนั้นผลอันเลิศขั้นนี้คือถ้าเราเริ่มเข้าใจฟังให้อย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องราวของความเห็นถูกความเข้าใจถูก
3: ผลในสภาพคือนำไปสู่การดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยจริงจะเป็นผลอันเลิศมีอะไรเลิศกว่านี้ไหมคะกิเลสที่ดับยากถ้าไม่รู้ก็ดับไม่ได้แต่ผลอันเลิศก็คือสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยจะมีอะไรที่เลิศกว่านี้ทุกคนดูเหมือนรังเกียจกิเลสนะคะดูเหมือนค่ะแต่ยังไม่จริงเพราะไม่ใช่ปัญญาที่ถึงระดับที่สามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลเพียงแต่อยากแต่ตัวอยากนั่นนะคะเป็นตัวกิเลสและจะดับตัวอยากนั้นได้ยังไงดับได้ไหมคะถ้ามีปัญญาจริงจะดับได้แต่ถ้าเป็นตัวตนก็ไม่มีทางที่จะดับได้เลย
9: ละได้บางขนาดเหมือนกันเมื่อปัญญาเกิด
3: ถ้ากล้าหาญนะคะอาจหาญวันหนึ่ง
8: ก็ดับอย่างเราเนี่ยมันได้บางขณะแล้วเมื่อปัญญาเกิดนะอาจารย์แล้วกลับมาที่เก่าใหม่อันนี้เรียกว่ากล้าหาญพอบางขณะเปล่าอาจารย
3: ์อยากจะเรียกจังนะคะแต่ว่าเข้าใจความจริง
8: กล้าหาญแต่มันก็ไม่ค่อยจะกล้าหาญ
3: ไม่ต้องไปคิดว่าอะไรเป็นอะไรลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ค่ะปัญญาค่อยๆเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงนี่คือหนทางละแม้ความอยากจะเรียกค่ะ
4: เชิญคุณบงค่ะ
2: ค่ะท่านอาจารย์ท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความคิดถึงเรื่องของสภาพธรรมะเนี่ยแต่มันเป็นความคิดที่ประเสริฐอะคือเหมือนกับว่าเราเพิ่งเข้าใจลึกตรงนั้นได้เข้าใจสักครู่มันก็หายวับไปกับตาแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็เป็นได้อย่างนี้
3: ค่ะแม้ขณะนั้นเป็นธรรมะก็ไม่รู
2: ้
3: เครื่องพิสูจน์ค่ะทุกขณะเป็นธรรมะแต่แม้ขณะนั้นเป็นธรรมะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะรู้จักตัวเองจริงๆไหมคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนแล้วก็อบรมให้เข้าใจพร้อมกันละ
2: ค่ะทีนี้มาพูดถึงในมุมกลับถ้าเผื่อเป็นผู้ที่อบรมอย่างดีแล้วเนี่ยก็จะมีแต่สภาพหรือเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะมากกว่าที่จะเป็นในอกุศลจะเป็นอย่างนั้นเหรอคะท่าน
3: ทำไมถึงจะคิดว่าเมื่ออกุศลยังไม่ดับก็แล้วจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยคือไม่ใช่เรื่องหวังนะคะแต่เป็นเรื่องความเห็นถูก
2: ค่ะท่านอาจารย์คะเพราะอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ย
3: ถ้าไม่เป็นปกติจะเห็นการสะสมตามความเป็นจริงไหมคะแล้วทำไมไม่เห็นเพราะไม่เป็นปกติเพราะมีตัวโลภะหรือมีความเห็นผิดนะคะกั้นอยู่ทำให้ไม่เป็นปกติเดี๋ยวนี้เป็นปกติที่สุดค่ะ
2: ก็อย่างที่กล่าวว่าอะไรจะเกิดก็แล้วแต่
3: ไม่รู้นะคะเป็นปกติแต่ไม่รู้จนกว่าจะรู้
2: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะคุณธิดาลัตน์ดิฉันก็ทราบว่าถ้าเป็นลักษณะของพระโสดาบันเนี่ยพระอริยะขั้นต้นเนี่ยก็จะมีศีล5ก็อยากจะให้ธิดาลัตน์ลองกล่าวหน่อยที่ฮะว่าอย่างว่าไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าไม่พูดเท็จแล้วเนี่ยเพราะเนื่องจากไม่มีทิฏฐิแล้วใช่มั้ยรู้ถึงความไม่มีตัวตนแล้วหรือยังไงฮะลองช่วยสนทนาตรงนี้ด้วยค่ะ
10: หมายถึงว่านะคะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีล5ค่ะคือละทุจริต5ประการเนี่ยนะคะอย่างเช่นละการปาณาติบาตนะคะไม่มีการฆ่าสัตว์อีกนะคะไม
2: ่
10: ม
2: ี
10: การลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่ดื่มน้ำเมานะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีล5ประการเพราะว่าท่านไม่มีอกุศลที่หยาบๆแล้วนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้มีการล่วงศีลได้อีกเพราะสามารถที่จะดับความเห็นผิดนะคะแล้วก็ความสงสัยในสภาพธรรมะและนอกจากนั้นนะคะปัญญาของท่านยังสามารถที่จะประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้หมดถึงสามารถที่จะดับกิเลสเหล่านี้ได้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะท่านยังดับความตระหนี่นะคะอิจฉามัจฉริยะนี่นะคะที่เกิดร่วมกับโทสะได้ด้วยแล้วก็ยังละธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลนะคะที่จะนำไปให้เกิดในอบายภูมิได้หมดเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะคะจะมีสุคติภูมิเนี่ยนะคะเป็นที่หวังได้ก็คือท่านจะเกิดในสุคติภูมิเพื่อที่จะเจริญสมณธรรมจนเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะคะจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกเป็นผู้ที่เรียกว่าเที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้า
2: ขอบคุณค่ะกราบอนุญาตท่านอาจารย์นะคะในความคิดเห็นของดิฉันในบางข้อเนี่ยที่ว่าจะไม่พูดเท็จแล้วเนี่ยนะคะคือในบางครั้งเนี่ยในขณะที่ดิฉันกล่าวเท็จเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เลี่ยงต่อไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นเพราะความรักตัวเนี่ยไม่อยากให้ใครเข้าดูถูกดูหมิ่นอะไรงั้นเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ป่ะฮะที่พระโสดาบันไม่มีเพราะว่าท่านรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันแต่สภาพธรรมะ
3: ก็ยังเป็นคุณบุษบงรำไพใช่ไหมคะ
2: ถ้าดิฉันน่ะเป็นค่ะ
3: ถ้าเป็นจริงๆก็คือดับความสำคัญผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
2: สำคัญผิดนะคะว่ามีตัวตน
3: จริงไม่มีการประพฤติล่วงทุจริตไม่ล่วงศีล5เลยค่ะ
2: เพราะบางครั้งเนี่ยที่จะพูดอะไรเลี่ยงไปในรู้สึกเลยว่าโอ๊ยมันนี่มันเพื่อตัวตนจริงๆเลยตรงนั้น
3: ก็ยังเป็นเรา
2: ค่ะ
11: เชิญคุณบุษกรค่ะกราบท่านอาจารย์นะคะอาจารย์กล่าวคำว่าอาจหารร่าเริงคำนี้หนูยังไม่เคยเกิดนะคะอาจหารร่าเริงเนี่ย
3: ค่ะฟังว่าไม่มีคุณบุษกรรู้สึกยังไงคะ
11: แล้วก็รู้สึกว่า
3: โล่งใจหรือเป็นทุกข
11: ์โล่งใจค่ะ
3: ไม่มีพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีโลก มีแต่ธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับ
11: ยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ก็ยังโล่งใจไม่ได
11: ้ย
3: ังเสียดาย
11: ก็
3: ยังว้าเหวเลยค่ะ
11: บางครั้งก็มีค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะเอาคำในพระไตรปิฎกนะคะมาพยายามคิดแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะแม้แต่ขณะนี้นะคะที่อาจหารที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ไปทำอย่างอื่นเพื่อจะรู้แต่เพราะฟังว่ามีจริงๆขณะใดที่ไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาค่ะก็ไม่ใช่เราอีกแต่เริ่มเห็นอวิชชาเมื่อไรไม่รู้อะไรอวิชชาก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นนะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับได้ยังไม่หมดความเป็นเราที่ยึดถือสภาพธรรมะจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องอาจหารร่าเริงที่อกุศลจิตเกิดแล้วไม่มีใครทำแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาเดือดร้อนนะคะพออกุศลจิตเกิดก็เดือดร้อนมากอาจหารร่าเริงที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งหรือเปล่าซึ่งความจริงเป็นธรรมะค่ะแต่ความเป็นตัวตนเนี่ยไม่อาจหารไม่ร่าเริงที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราเลยแล้วก็ธรรมะเนี่ยเราไม่อกุศลธรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะจะเกิดเมื่อไหร่รู้ไหมคะระดับไหนอกุศลธรรมทุกอย่างยังไม่ได้ดับไปถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลริษยาเนี่ยมีไหม
11: มีค่ะ
3: ค่ะเกิดเมื่อไหร
11: ่ไม่รู
3: ้ไม่รู้แต่รู้เมื่อเกิดแล้ว
11: ค่ะ
3: ค่ะความสำคัญตนเนี่ยน่าจะไม่สบายเลยนะคะสำคัญตนแต่ว่าก็เกิดละอีก
11: ค่ะ
3: บังคับไม่ได้เลยค่ะ
11: ไม่ได้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอาจฐานร่าเริงก็คือปัญญาสตินะคะจากการฟังแล้วก็เข้าใจพอที่จะรู้ลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะซึ่งยากนะคะเรากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะค่ะแต่ยังไม่ถึงระดับที่เป็นสังขารขันธ์ที่โน้มไปที่จะระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีลักษณะตรงกับที่ได้ยินได้ฟังทุกอย่างยังเห็นเนี่ยค่ะมีไม่มีรูปร่างลักษณะเลยแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็เห็นถ้าไม่มีปัจจัยคือไม่มีจักขุปสาทะไม่มีสีสันวันณะวันณะธาตุที่กระทบจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้ฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะอาจหารโดยการที่ไม่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏสามารถที่จะเข้าใจลักษณะนั้นซึ่งขณะนั้นเพราะสติเกิดถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะซึ่งเป็นปกติขณะนี้ได้ด้วยความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นลักษณะแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนี่คืออาจฐานร่าเริง
11: กราบท่านอาจารย์ค่ะคือจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าบุคคลท่านใดเขาถึงว่าเรียกว่ามีปกติเจริญสตินะคะ
3: ถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังให้เข้าใจก่อนนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่สติสัมปชัญญะจะเกิดได้เป็นปกติและถ้าไม่ใช่ปกติก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะด้วยไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ปรากฏต่างลักษณะนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางหูก็อีกลักษณะหนึ่งไม่เหมือนกันเลยก็เป็นธรรมะที่สามารถปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเท่านั้นแม้ว่ามีนะคะเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นไม่รู้สิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นโลกปรากฏเมื่อจิตเกิดสิ่งปรากฏเป็นโลกสีสันวรรณะทางตานะคะแล้วก็คิดชอบไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏเรื่องราวต่างๆก็มาจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินที่ได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยอาจหารร่าเริงที่จะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่เกิดดับ
1: คุณวิไลมีอะไรไหมคะเชิญค่ะ
12: บุคคลนะคะที่จะทำให้หมู่คือบุคคลผู้ทำหมู่ให้งามในที่ท่านกล่าวเอาไว้ใน สังฆาโสปนสูตรนะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็มีการฟังพระธรรมมากมีการทรงจำพระธรรมและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งสูงสุดก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตตรธรรมนั่นคือผู้ที่ยังหมู่ให้งามอันนี้แน่นอนเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีกิเลสเนี่ยก็ย่อมเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความเจริญในธรรมะเพราะว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากอกุศลธรรมนั่นเองที่เป็นสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นปัญญาที่มีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงแล้วเนี่ยก็ย่อมนำมาซึ่งความสงบแล้วก็สูงสุดคือโลกุตตรธรรมซึ่งมรรคจิตผลจิตนะคะและนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่เลิศเพราะว่าเป็นธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดแต่อย่างไรก็ตามนะการอบรมก็ต้องเริ่มจากกุศลในชีวิตประจำวันนั่นเองซึ่งกุศลเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะก็จะเป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่จะเพื่อกูลต่อโลกุตตรธรรมในภายหน้า
8: ค่ะทำไมท่านใช้คำว่าหมู่ให้งามอาจารย์
3: ค่ะไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลกนี้นะคะมีคนตั้งเยอะแยะแล้วก็รวมกันเป็นหมู่เป็นเรา
8: แต่ตอนนี้สมมติว่ามันอยู่ในส่วนมากเนี่ยคนนั้นเนี่ยคนดีดีแต่อีกคนนึงมันเขาจะดีเลยอันนี้มันเป็นหมู่ให้งามหรือเปล่า
3: ไม่งามแน่ค่ะ
8: มันก็ต้องส่วนมากเป็นอย่างนั้น
3: ผู้ที่จะยังหมู่ให้งามคือผู้ที่รู้เจรู้ความจริงถึงความเป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้ดับกิเลสเลยแล้วบอกว่างามเป็นไงคะกิเลสยังเต็มทุกอย่างอนุสัยกิเลสก็เต็มนะคะเดี๋ยวก็เกิดโลภะเดี๋ยวก็เกิดโทสะเดี๋ยวก็ริษยาเดี๋ยวก็ตณีและจะบอกว่างามได้ไหมแต่จะเป็นหมู่ที่งามนะคะก็ต่อเมื่อมีปัญญาสามารถที่จะดับกิเลสได้ตามลำดับถ้าสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนความประพฤติทางกายทางวาจางามไหมคะเว้นทุจริตกรรมศีล5สมบูรณ์งามไหมแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะกล่าวว่างามจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวก็ไม่งามเดี๋ยวก็ไม่งามค่ะเพราะทุจริตต่างๆ
0: เสด็จอรวรรณค่ะ
12: นี่เองครับคนที่ทำให้หมู่คณะงานสี่ถึงพวกภิกษุภิกษุณีก็เข้าใจแต่อุบาสกอุบาสิกานี่หมายถึง
3: ค่ะผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีค่ะ
12: แล้วอุบาสกอุบาสิกาอย่างคนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมนี่ใช่อุบาสกอุบาสิกา
3: อุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่เข้าใจธรรมะ
12: โอ้เข้าใจแล้วก็มีพระพระหน้าไตเป็นสารณะอะไร
3: ค่ะกันแน่นอนค่ะถ้าเข้าใจก็ต้องรู้ค่ะว่ามีใครทำให้เข้าใจได้มีใครทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงให้บุคคลอื่นสามารถที่จะเห็นถูกได้ดับกิเลสได้ด้วย
12: งั้นถ้าคนที่ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่อุบาสกไม่ใช่อุบาสิกา
3: ค่ะก็เป็นคนที่เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายธรรมดาพระอุบาสกก็คือผู้ชายที่มีศรัทธานั่งใกล้พระศาสนาไม่ใช่เข้ามานั่งใกล้แล้วไม่เข้าใจนะคะเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูก
12: พวกเวลาสมัครอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะมีช่องว่าเป็นภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเขาก็มี
3: แค่ชื่อค่ะจะตัดสินให้ไหมว่าเป็นหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจธรรมะค่ะ
0: อาจารย์คุณวงค่ะ
2: อย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพระโสดาบันได้
3: ถ้าไม่ใช่พระภิกษุภิกษุณีนะคะก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทมีสี
5: ่ท่านอาจารย์ครับการที่จะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะที่ท่านอาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่แต่ว่าเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แสดงพระพุทธก่อนนะครับหรือในภาษาทศูตรนี่ก็แสดงความเลื่อมใสในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
3: แสดงให้เลื่อมใสให้เชื่อใช่ไหมคะหรือว่าให้หลงผิด
5: แสดงให้เลื่อมใส
3: ค่ะแสดงให้เลื่อมใสก็ต้องหมายความว่าต้องเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วก็บุคคลนั้นเข้าใจถึงเลื่อมใสแต่ถ้าให้เชื่อในบุคคล เป็นความเห็นผิดเรียกว่าเป็นศรัทธาประสาทะเพียงได้ยินชื่อแล้วก็เชื่อเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยละเอียดนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอถามคุณคำปันค่ะเรื่องอุบาสิกาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเรียกอุบาสิกาหรือค่ะ
13: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งคำว่าอุบาสิกาหรือแม้กระทั่งคำว่าอุบาสกนะครับก็รากศัพท์ก็คำเดียวกันครับท่านอาจารย์ครับคือหมายความว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยครับท่านอาจารย์ครับก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะก็เรียกว่าอะไรเพราะว่าเวลาไปหาพระท่านก็เรียกอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมคะพระท่านก็คงเห็นว่าเป็นผู้ที่เริ่มใสจึงได้เข้าใกล้เพื่อที่จะฟังพระธรรมแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ไปที่วัดเนี่ยค่ะจะเรียกว่าอะไรคะน้องหญิงหรืออะไรคะภาษาบาลีที่ใช้อยู่เนี่ยค่ะเรียกอะไรหรือไม่ต้องเรียก
9: โยม
3: โยมไม่มีในภาษาบาลีไม่ใช่หรือคะคุณคำปันคำว่าโยม
13: คำว่าโยมไม่มีในภาษาบาลีครับแต่ว่าเวลาที่พระท่านเรียกก็อาจจะเรียกเป็นคำซึ่งภาษาบาลีท่านใช้ว่าคำอาลัปปนะครับท่านอาจารย์ครับคือหมายความว่าเป็นคำที่ใช้สำหรับเรียกบางทีอาจจะเรียกเป็นชื่อบุคคลไปเลยครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะก็ไม่ทราบว่ามาจากสร้อยภาษาไทยหรือเปล่าเพราะว่าภาษาไทยนี่ชอบมีคำประกอบตามหลังนะคะเช่นญาติโยมไม่ยักกับญาติอื่นนะคะแต่ว่าญาติโยมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโยมเนี่ยมาจากคำไหนเมื่อไรแต่ก็เป็นคำที่ใช้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ภาษาบาลีถ้าสำหรับอุบาสิกาถ้าเข้าใจความหมายจริงๆก็ต้องเป็นผู้ที่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมะและก็เข้าใจธรรมะด้วยไม่ใช่เพียงเข้าไปโดยที่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังธรรมะนะคะแต่ถ้าพูดถึงความเลื่อมใสจากการที่ถวายทานกับพระภิกษุก็มีความเลื่อมใสที่เลื่อมใสว่ามีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีพระธรรมและมีพระอริยสงฆ์แต่ยังไม่ได้เข้าใจเลยอย่างนั้นเริ่มเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือยังคะยังไม่ได้ศึกษาเข้าใจแต่ก็มีศรัทธาพอที่จะรู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้นะคะเป็นผู้เลิศใช้คำว่าพุทธะเพราะว่าพุทธะเป็นผู้รู้ค่ะต้องต่างกับผู้ไม่รู้และจากการไม่รู้และเกิดมีผู้รู้ขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ต่างกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาแม้แต่เพียงได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยมีได้แม้ว่ายังไม่ได้ฟังพระธรรมยังไม่ได้เข้าใจเลยนะคะแต่ว่าสะสมมาที่จะเห็นความต่างของผู้รู้และผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วนะคะก็เริ่มเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็มีการฟังแต่ต้องมีการพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ว่าต้องฟังว่าเป็นคำสอนเรื่องอะไรและถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะการแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจขึ้นนั่นจึงจะเป็นคำสอนของผู้รู้หรือผู้ทรงตรัสรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นที่คุณอนบถามบอกว่าถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังและก็มีศรัทธาจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาไหมนะคะเริ่มเป็นได้ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจเมื่อไหร่ก็จะกล่าวว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจริงๆก็ไม่ได้เพียงแต่ว่ามีศรัทธาพอสมควรวันหนึ่งวันใดผู้ที่มีศรัทธาพอสมควรก็อาจจะเริ่มเข้าไปใกล้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้น
14: ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนั้นการที่จะเรียกใครเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจธรรมหรือเปล่า
3: ถ้าเข้าใจว่ามีผู้รู้มีศรัทธาแล้วก็ได้ไปฟังธรรมะนะคะหรืออาจจะมีศรัทธาที่จะถวายทานกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับพระธรรมสืบทอดมาก็แล้วแต่ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ว่าให้ใครเรียกหรือเราเรียกตัวเองแต่ความจริงเราก็ต้องรู้ว่ามีศรัทธาแค่ไหนหรือเปล่าใครจะเรียกอะไรไม่สำคัญเลยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับความจริงว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกและก็มีศรัทธายิ่งขึ้นในการฟังให้เข้าใจธรรมะหรือเปล่ามีใครอยากเป็นอุบาสิกาบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแต่เพียงคำค่ะซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ที่นั่งใกล้เลื่อมใสฟังธรรมะ
15: รู้สภาพธรรมะไม่ใช่รู้ชื่อสภาพธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆโดยไม่ต้องเรียกชื่อ ดังนั้นการรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะจึงไม่ใช่การคิดถึงชื่อธรรมะจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.31 มกราคม 2559

0: สงสัยในเรื่องของสภาพธรรมะหรือว่าเป็นความสงสัยในสภาพธรรมะ
1: เพราะไม่เข้าใจธรรมะถูกไหมคะเร
0: ีย
1: นมาตั้งนานเยอะแยะหมดแต่เวลาธรรมะเกิดไม่เข้าใจธรรมะเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร
0: ่เรียนมาก็เจ็บครับท่านอาจารย
1: ์แล้วเดี๋ยวนี้กำลังเห็นและเข้าใจไหมมีแต่ชื่อใช่ไหมคะทำไมไม่เรียนธรรมะจริงๆแทนชื่อมีใครบ้างไหมที่ไม่เคยไม่สบายใจไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉันไม่สบายใจมีแน่นอนแต่ไม่ใช่เรามีใครบ้างไหมที่ไม่โกรธไม่มีแต่เวลาโกรธไม่รู้ว่าเป็นธรรมะรู้จักแต่โทสะมูลจิตมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่เวลาที่กำลังโกรธตัวจริงเลยไม่รู้จักเลยเป็นเราทั้งหมดการศึกษาอย่างนี้จะทำให้เข้าใจธรรมะไหมคะไม่ว่าเรื่องสมมติลืมกุญแจหรืออะไรก็ตามแต่คนทั้งโลกมีแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยคนนี้ลืมกุญแจคนนั้นลืมของใช้อะไรสารพัดอย่างแล้วเราจะตอบเรื่องอะไรคะหรือว่าจะให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆแล้วมีตลอดเวลาด้วยแล้วก็ไม่ต้องเรียกชื่อพระอะไรคะยังไม่ทันเรียกชื่อเลยลักษณะนั้นก็ดับละเกิดจริงปรากฏจริงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สั้นมากแล้วก็ดับไปจริงๆแล้วพอได้ยินคำอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่เราเรียนธรรมะภาษาบาลีแต่เราไม่ได้เข้าใจจำชื่อทำไมจะต้องเรียกว่ากุกุจจะวันนี้เรามีกุกุจจะไหมคะมีกี่ครั้งอะกุกุจจะวันนี้ก็เลยไม่ต้องมีภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรเพราะโมแต่คิดถึงคำว่ากุกุจจะแค่คิดคำว่ากุกุจจะก็ไม่มีธรรมะแล้วค่ะเพราะขณะนั้นเป็นคำที่คิดว่ากุกุจจะกว่าจะเข้าใจได้จริงๆว่าศึกษาธรรมะถ้าเป็นคนไทยก็ศึกษาในภาษาไทยถ้าเป็นชาวมคธครั้งโน้นเขาก็ฟังธรรมะในภาษามคธีใครอยู่ประเทศไหนใช้ภาษาไหนก็ใช้ภาษานั้นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเมื่อเสียงมาสู่คลองของโสตะควรศึกษาให้เข้าใจในภาษาของตนของตนชัดเจนค่ะไม่สบายใจก็รู้โกรธก็รู้หงุดหงิดก็รู้รำคาญมีไหมคะแค่รำคาญมีคำตั้งหลายคำแสดงเห็นว่าความไม่สบายใจมีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่โกรธอย่างเดียวแม้รำคาญก็เป็นความไม่สบายใจแล้วใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็หงุดหงิดรำคาญมากขึ้นมาอีกนิดนึงทั้งหมดจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ต้องไปจำว่านามธรรมเจตสิกหรืออะไรแต่ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นต่างหากที่แสดงว่าเป็นอะไรเช่นลักษณะที่แข็งไม่ต้องไปนึกถึงคำว่ารูปธรรมแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นอื่นไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แข็งถ้าไม่เข้าใจในขณะนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะกล่าวถึงว่าธรรมะทั้งหมดก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้หรือธรรมะที่เกิดขึ้นรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏคือฟังให้เข้าใจจริงๆจนถึงเดี๋ยวนี้ฟังคำนี้เดี๋ยวนี้ก็คือเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏก็แสดงเห็นว่าเราไม่ต้องไปจำคำอื่นและถ้าสมมติว่าเราเกิดรำคาญพูดซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่เห็นประโยชน์ว่าพูดเพื่ออะไรถ้าไม่พูดก็คิดถึงเรื่องอื่นแต่ถ้าพูดคำนี้ได้ยินคำนี้ยังเป็นโอกาสที่จะคิดถึงคำนี้ให้เข้าใจได้พูดบ่อยๆเพื่อให้ไม่ลืมแต่บางคนก็รำคาญเห็นมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นขณะที่เพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นไม่รู้เลยว่ายิ่งฟังเท่าไหร่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นนั่นแหละจะทำให้สามารถถึงเฉพาะเห็นด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมมาทีละเล็กทีละน้อยธรรมะทั้งหมดเป็นอย่างนี้หลากหลายแม้แต่ความรำคาญใจภาษาอื่นจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเคยไหมไม่เรียกได้ไหมคะโลภะมีกี่ชื่อค่ะจะเอาหมดไหมถ้ารู้ให้หมดเลยหลากหลายปานนั้นแล้วจะเอาคำอะไรมาเรียกโลภะได้แค่อาสาก็เป็นโลภะราคะตัณหานันทิมีอีกเยอะเลยค่ะสิเนหายางใหญ่นะคะ ใหญ่สักเท่าไหร่ก็ยังไม่ขาดเพราะเหนียวมากก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้จักความจริงของธรรมะไม่ใช่เพียงจำชื่อแล้วก็มานั่งคิดว่านี่เป็นนี่หรือเปล่านั่นเป็นนั่นหรือเปล่านี่เป็นกุกกุจจะหรือเปล่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็คือรำคาญใจเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะต้องมีการรู้จึงรำคาญลักษณะของสภาพที่เป็นจิตก็เป็นจิตลักษณะสภาพของเจตสิกก็เป็นเจตสิกเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี
0: ้ความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นโทสะกับสภาพธรรมะเดือดร้อนรำคาญใจที่ไม่ใช่ตัวโทสะโดยตรงในขั้นการฟังการพิจารณาเนี่ยสมควรอย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์คุณอนุเคยน้อยใจไหม
0: ก็มี
1: ทำไมรู้ว่า
0: ก็เกิด
1: ขณะนั้นชอบไหม
0: ไม่ชอบ
1: ตกลงรู้จักน้อยใจได้นะ
0: ครับ
1: เดือดร้อนใจรู้ไหม
0: รู้ครับ
1: ค่ะก็มีจริงๆอ่ะใครรู้นะก็ขณะที่ความเดือดร้อนใจกำลังปรากฏแต่ไม่รู้ตอนนั้นมารู้ตอนพูดถึงชื่อแล้วจะมีประโยชน์ไหม
0: แต่จากชื่อเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เข้าใจตัวธรรมะได้อย่างไร
1: ถ้าอย่างนั้นจำไว้เลยเดือดร้อนใจพอเดือดร้อนใจรู้ไหมว่าเดือดร้อนใจไม่ใช่เราแค่จำชื่อก็ไม่รู้ก็หาคำตอบเองดีที่สุดเพราะฟังแล้วแล้วก็มีคำที่เข้าใจได้แต่สภาพธรรมะขณะนั้นไม่ได้ปรากฏแต่เมื่อเข้าใจแล้วเวลาที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏก็เข้าใจได้ความเข้าใจต้องเข้าใจว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่ได้ฟังคำที่จริงแล้วก็รู้ว่าคำนั้นน่ะไม่ได้กล่าวเลื่อนลอยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่คำจริงทุกคำเป็นคำจริงเพราะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงก็ต้องเข้าใจด้วยฟังและพูดเพื่อให้เข้าใจความจริงที่มีจริง
2: ๆสนทนาธรรมที่โรงแรมชัยคณาธานีจังหวัดพัทลุงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถึงประเด็นนี้ว่าพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จัก
1: ค่ะฟังแล้วนะคะก็จะได้เข้าใจว่าก่อนฟังเลยค่ะเราไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาตามที่เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ว่าเราจะมีพิธีกรรมต่างๆนะคะถ้าถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรสอนอะไรก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะตอบได้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันที่เราเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาที่เราควรจะรู้จักและจะได้รู้จักเมื่อได้ฟังก็จะรู้ได้จริงๆค่ะว่าก่อนนี้นะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นพระพุทธศาสนาแต่ความจริงเป็นพระพุทธศาสนาโดยชื่อโดยที่เราไม่รู้จักพระพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้ทุกคำที่จะได้ฟังนะคะเป็นคำที่มาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วนะคะตลอด45พรรษาก่อนที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้น45ปีลองคิดดูนะคะคำของผู้ที่หาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยทรงแสดงนะคะตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำจนถึงเย็นดึกจะมีประโยชน์ต่อสัตว์โลกมากเพียงไรแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเราก็จะคิดว่าพระพุทธศาสนานี้ง่ายมากแค่อ่านก็เข้าใจแล้วแต่ว่าตามความจริงนะคะเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครนี่เริ่มรู้คุณก่อนที่เราจะได้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจคำสอนซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: รู้จักสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความเป็นจริงเท่ากับว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นจะรู้ว่าคำนี้เป็นความจริงแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็คิดว่ารู้ทุกอย่างรู้มากนะคะเหมือนกับไม่ต้องรู้อะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องศึกษาหมายความว่าพิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วก็จำเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นจริงในสภาพของจิตใจซึ่งไม่เคยที่จะได้รู้ความจริงมาก่อนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หมายความว่าพระองค์เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างจึงได้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ใช้คำว่าตรัสรู้หมายความว่าไม่ได้คิดเองนะคะไตร่ตรองเองพิจารณาเองแต่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้สะสมพระบารมีที่จะรู้ความจริงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็คิดเองเอ๊ะสิ่งที่มีจริงมีอะไรต้นไม้ภูเขาหรืออะไรแต่ว่าการศึกษาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นนะคะจะไม่เหมือนคำของคนอื่นเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะอะไรมีลักษณะที่ปรากฏความเป็นธรรมะนั้นๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีจริง
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ไหม
1: ตรัสรู้ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือพระองค์รู้ความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างที่มีจริงๆนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำแรกก็คือว่าธรรมะมีจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงรู้ว่ามีจริงได้ยังไงก็มีลักษณะที่ธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นให้รู้ได้ว่ามีจริงๆเช่นเห็นเนี่ยค่ะมีจริงๆเพราะเห็นกำลังเห็นเห็นไม่ได้ไปคิดเห็นไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนี้คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ชาวพุทธยังไม่รู้จักถูกต้องไหมคะไปคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่ว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรเห็นไหมคะชาวพุทธรู้จักหรือยังฟังหรือยังนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราจะพูดเฉพาะเห็นที่กำลังเห็นไม่มีใครรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไปคิดว่าอย่างอื่นเป็นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้จักจนกว่าจะได้ฟังและพิจารณาไตร่ตรองนะคะเห็นมีจริงกำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงของเห็นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจะมีอะไรของเห็นที่จะต้องรู้จริงจนถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจะไปรู้อะไรคะแต่ไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นจะไปรู้อะไรถ้าไม่รู้ได้ยินที่กำลังได้ยินจะไปรู้อะไรถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นเราเมินเฉยเพิกเฉยต่อการที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกทุกวันเป็นอย่างนี้แต่เราไปจำสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะแต่ไม่รู้ความจริงที่ถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงยกตัวอย่างคำว่าเห็นคำเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองค่ะฟังธรรมะใช่ไหมและเห็นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นไตร่ตรองให้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
2: พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดครับแต่พวกเราก็ยังไม่เข้าใจความจริงถึงที่สุดคืออะไรครับ

0: พราะฉะนั้นคิดเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือฟังธรรมะเริ่มฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่ว่าเป็นเราทั้งหมดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นห้องนี้หรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่มีจริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำให้เกิดอะไรขึ้นและคิดว่าทำได้แต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และก็มีทุกวันด้วยให้รู้ว่าความจริงที่เราเคยหลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่ามีจริงๆแท้จริงแล้วสภาพมันเป็นอะไรเพราะฉันกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงหรือเปล่าม
1: ีจริงครับ
0: ค่ะเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: เกิดขึ้นครับ
0: เห็นไหมคะก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วก็เห็นเกิดขึ้นเป็นธรรมะที่ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มีด้วยนี่คือทุกอย่างในชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วนะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเห็นที่เกิดเนี่ยดับไม่กลับมาอีกเลยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเคยได้ยินคำนี้แต่ใครจะบอกว่าสังขารคืออะไรก็เพียงแต่พูดตามๆกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงบางคนก็เข้าใจว่าสังขารเนี่ยก็คือร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ละวันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวสุขตรงนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวเมื่อยก็เข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เที่ยงแต่นั่นไม่ได้เข้าใจคำว่าสังขารซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะมีความเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตามลำพังเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเห็นเกิดแล้วแต่ถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้เห็นขณะนี้นะคะก็ต้องอาศัยตาแล้วต้องอาศัยสิ่งที่กระทบตาและยังมีสิ่งอื่นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงความจริงนะคะเพื่อให้เข้าใจตั้งแต่ต้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: ค่ะใครทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะเราเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจแล้วธรรมดาทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเสียงมีจริงหรือเปล่าคะเกิดขึ้นหรือเปล่าม
1: ีจริงครับเกิดขึ้นครับ
0: ถ้าไม่มีหูโสตประสาทะรูปที่สามารถกระทบเสียงคนหูโหนกเลยค่ะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงกระทบหูไม่ได้เพราะไม่มีหูแล้วก็จะได้ยินได้อย่างไรด้วยเหตุนี้แม้แต่ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องอาศัยประสาทหูที่เราใช้ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีจะเป็นประสาทะแล้วก็หูภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโสตะเพราะฉะนั้นมีโสตะประสาทะรูปหนึ่งกลางหูที่สามารถกระทบกับเสียงเสียงกระทบกายไม่ได้กระทบตาไม่ได้ต้องกระทบเฉพาะหูเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งคือจิตเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูขณะนี้ไม่มีใครที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
0: นี่กำลังฟังธรรมะแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่าได
1: ้
0: ยินก็เป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเคยได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะว่าไม่ได้เห็นตลอดเวลาไม่ได้ยินตลอดเวลาไม่ได้จำตลอดเวลาไม่ได้คิดตลอดเวลาใช่ไหมคะที่ว่าไม่ได้จำตลอดเวลาเนี่ยหมายความว่าเราไม่รู้ว่าขณะนั้นจำกำลังจำแต่เหมือนไม่ได้จำอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยใครไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะเป็นความจริงนะคะด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจพระรัตนตรัยโดยที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนะที่ประเสริฐยิ่งเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วยังทรงแสดงความจริงคือธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลจนถึงพระอรหันต์เป็นสาวกจึงพร้อมด้วยสิ่งที่เป็นรัตนะสามอย่างนะคะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะถ้าไม่ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรรู้จักพระพุทธศาสนาไหม
1: ไม่มีทางรู้จัก
0: ก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะรู้จักพระรัตนตรัยรู้จักพระพุทธศาสนาหรือยังต่อเมื่อได้ฟังแล้วจึงรู้เพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าใจที่พระองค์ตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายไม่เว้นนะคะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะใครจะรู้หรือไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งนั้นดับเกิดแล้วก็ดับและการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ถ้าจิตขณะก่อนยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีจิตเดียวทีละหนึ่งขณะซึ่งไม่เที่ยงจะซ้อนกันสองขณะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องดับไปก่อนจิตที่ได้ยินจึงเกิดขึ้นและจิตอื่นๆอีกมากซึ่งทรงแสดงไว้ว่าจิตนี้ค่ะมีประเภทต่างกันเป็น89ประเภทแสดงเห็นว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตทั้งนั้นที่กำลังอยู่ตรงนี้นะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาหรือยังถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนา
1: ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเคยได้ยินแต่คำว่าสังขารก็คือร่างกายรูปร่างของเรานี่ครับอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าสังขารอีกสักครั้งนึงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าพุทธศาสนาที่ไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักคำว่าสังขารเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
1: เห็นครับ
0: เห็นเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: เห็นเกิดโดยไม่มีตาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่มีสิ่งกระทบตาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นสังขารธรรมหมายความว่าอาศัยปัจจัยสภาพธรรมะอื่นนะคะที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดทั้งหมดจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีปรากฏจะต้องมีธรรมะที่ปรุงแต่งสนับสนุนเกื้อกูลเป็นที่อาศัยให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นจะเกิดเองไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเห็นกับได้ยินเป็นต้นแม้แต่คิดนะคะเราก็คิดถึงเรื่องที่เราเห็นเรื่องที่เราได้ยินจะไปคิดเรื่องที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ความคิดก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องเข้าใจว่าการตรัสรู้นะคะเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะต้องศึกษาจนมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีทุกวันแต่ไม่เคยรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสังขารธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นเราหรือเปล่าคะหรือเป็นธรรมะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะมีเราไหมหรือว่ามีธรรมะ
1: มีธรรมะครับ
0: เริ่มเข้าใจใช่ไหมคะแต่บางคนเริ่มงงหรือเปล่าเคยเป็นเรามาตลอดแล้วบอกว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราถ้าร่างกายเดี๋ยวนี้นะคะตัดแขนตัดขาตัดหัวตัดคอออกหมดแล้วเราอยู่ไหน ไม่มีใช่ไหมคะแต่พอรวมกันเรามีคอมีหัวมีแขนมีขามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมกันไม่กระจัดกระจายไปแต่จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งนั้นยังไม่กระจัดกระจายไปแต่ความเป็นจริงก็คือแต่ละหนึ่งเกิดระดับยิ่งกว่าการกระจัดกระจายไหมเพราะว่าแม้ว่าจะกระจัดกระจายไปละเอียดสักเท่าไหร่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ว่าสิ่งที่เล็กที่สุดที่เป็นรูปธรรมคือสภาพที่ไม่รู้อะไรแข็งบ้างเย็นบ้างพวกนี้นะคะแตกย่อยออกไปแล้วก็ยังมีรูปอื่นรวมอยู่ด้วยอีก7รูปแต่ละรูปเกิดดับเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ต้องมีตัวเราไปทำอะไรแต่ว่าความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อกันนะคะแยกออกจากกันได้อย่างเห็นกับได้ยินขณะนี้หมดหนทางแยกใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสิ่งที่เกิดและดับสืบต่อแม้ว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ก็รู้ความจริงถึงที่สุดว่าไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงลักษณะของธรรมะนั้นให้เห็นจริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะเห็นเนี่ยต้องเกิดไม่มีใครไปทำเกิดแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ก็คิดว่ายังเห็นอยู่จึงเข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่เห็นนี่ดับแน่นอนเกิดขึ้นแล้วดับเพราะขณะนี้เหมือนกับว่าได้ยินด้วยใช่ไหมคะแต่ได้ยินไม่ใช่เห็นจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยส่งแสดงไว้ว่าเกิดห่างกันโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามีสภาพรู้ซึ่งเกิดขั้นมากไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็มีสภาพรู้ไม่ใช่เรานะคะแต่เหมือนอยู่ใต้มหาสมุทรยังไม่ประจักษ์ยังไม่เห็นยังไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่อาศัยการฟังธรรมะเนี่ยเริ่มรู้ว่าคำว่าไม่มีเราแน่นอนแต่อะไรล่ะที่มีธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเราหมดเลยเมื่อมีเราก็มีของเราแล้วก็คิดว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้แต่ถ้าฟังแล้วเมื่อไม่มีเราจะไปบังคับบัญชาอะไรเพราะไม่มีใครจะไปบังคับบัญชาได้และก็ไม่ใช่ของเราด้วยเมื่อไม่มีเราแล้วจะมีของเราได้ยังไงแต่ก็หลงเข้าใจว่ามีเราและมีของเราถูกหรือผิดคะต้องเริ่มเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดมิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใจพระธรรมได้เลยต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวมีอยู่คำหนึ่งคือสภาพรู้คืออะไรครับอาจารย์ช่วยอธิบาย
0: สิ่งที่มีจริงมีแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: อะไรมีเดี๋ยวนี้คะ
1: มีได้ยิน
0: ได้ยินนะคะแล้วมีเสียงไหม
1: มีเสียงครับ
0: ค่ะถ้ามีได้ยินไม่มีเสียงได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะได้ยินเสียงถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: แต่เสียงไม่ใช่ได้ยินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่เกิดมาเป็นเสียงเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะแต่ได้ยินรู้เสียงว่ามีเสียงนั้นแน่ๆเพราะกำลังได้ยินเสียงนั้นเพราะได้ยินเสียงนั้นจึงรู้ว่ามีเสียงนั้น
1: คือเป็นสภาพรู
0: ้เพราะฉะนั้นได้ยินขณะนี้นะคะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราได้ยินแต่ความจริงก็คือว่าได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสองอย่างต่างกันยังไงต่างกันที่อย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่อีกอย่างหนึ่งได้ยินน่ะก็ต้องเป็นสภาพรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีธรรมะสองอย่างนะคะไม่ว่าจะหลากหลายยังไงก็ตามแต่สามารถที่จะจำแนกเป็นประเภทธรรมะประเภทหนึ่งจะเป็นแข็งจะเป็นหวานจะเป็นเสียงจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะไม่รู้อะไรแต่มีจริงๆสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นรูปธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่เมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะก็เป็นรูปธรรมแต่คนไทยไปใช้ในความหมายอื่นนะคะแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าเราเอาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มาพูดแต่ว่าไม่ตรงทำให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงธรรมะอะไร พราะฉะนั้นรูปธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะไม่เปลี่ยนเลยค่ะอะไรก็ตามที่เกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พูดคำว่ารูปธรรมก็รู้ไม่ต้องอธิบายกันอีกใช่ไหมคะว่าหมายความถึงอะไรแต่ว่าไม่พอค่ะยกตัวอย่างอะไรเป็นรูปธรรมจะได้รู้แน่ๆว่าเข้าใจถูกต้อง
1: รูปธรรมเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไร
0: อะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
1: อย่างที่อาจารย์บอกคือเสียง
0: เสียงคนอื่นเห็นด้วยไหมคะเสียงไม่รู้อะไรแต่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเขาใช้คำว่ารูปธรรมะหรือรูปธรรม
1: มีเย็น
0: ค่ะเย็นมีจริงไหมคะ
1: ครับ
0: มองเห็นเย็นไหมมองเห็นเสียงไหมแต่มีใช่ไหมคะรู้ได้ทางไหนคะเย็นทางกายกระทบกายเมื่อไหร่จึงจะมีความรู้สึกในสภาพที่เย็นเพราะฉะนั้นเย็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
1: รูปธรรมครับ
0: รูปธรรมรู้ในความเย็นนั้นมีจริงไหม
1: มีจริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่เย็น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกำลังรู้เย็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าที่รู้เป็นธรรมะประเภทไหน
1: เป็นสภาพรู้ครับ
0: เป็นสภาพรู้ซึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่านามธรรม
1: นามธรรม
0: เพราะฉะนั้นจะมีสองอย่างนะคะสภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นนามธรรมเดี๋ยวนี้มีคนไหม
1: มีครับ
0: มีเลยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่มีธรรมะจะมีที่เราว่าเป็นคนไหมแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็จำว่าเป็นคนแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนก็ไม่มี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะต่างหากที่เกิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่รวมกันเข้าใจว่าเป็นคนอะไรอะไรที่เกิดรวมกันก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ครับ
0: ตอนนี้เริ่มชัดเจนไหมคะพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยรู้จักแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็เริ่มรู้จักเป็นพระพุทธศาสนาที่ได้รู้จักเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้จักค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจเมื่อไหร่จึงรู้จักเมื่อนั้นแค่นี้พอไหมค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาถ้าแค่นี้พอไม่ต้องแสดง45พรรษาแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอยังมีอีกมากที่จะทำให้เข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นสัจจะญาณะสัจจะคือความจริงญาณะคือการเข้าใจความจริงไม่เปลี่ยนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมจะเป็นสองอย่างพร้อมกันได้ไหมคะให้นามธรรมเป็นรูปธรรมด้วยได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะสภาพรู้จะไปไม่รู้ได้ยังไง
1: ครับ
0: และให้รูปธรรมเป็นนามธรรมได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ก็ไม่ได้เพราะเมื่อไม่รู้แล้วจะให้รู้ได้อย่างไรนี่คือไม่ใช่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรนะคะแต่ว่าฟังธรรมะแล้วเริ่มรู้จักความจริงเริ่มรู้ว่ามีผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงมีผู้ที่ส่งพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยมิฉะนั้นก็อยู่ในความมืดตลอดทุกชาตินะคะเหมือนเกิดมาเป็นราวสนุกสนานทุกวันอาหารอร่อยบ้างอะไรทุกสุขบ้างแล้วก็หมดไปเป็นชาติหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยโดยไม่มีความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติมานานแสนนานแล้วก็จะเป็นต่อไปถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้ได
2: ้ผมคิดว่าเราคงได้ยินคำสอนอย่างนี้ว่าไม่มีตัวเราของเราแล้วถ้าไม่มีตัวเราไม่มีของเราแล้วมีอะไร
3: มีธาตุทั้งสี่ค่ะ
2: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีธาตุทั้งสี่ไหมคะ
3: คิดว่ามีนะคะ
0: ค่ะอะไรพอจะบอกได้ไหมคะ
3: มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ไหน
3: ธาตุดินนะคะทำความเข้าใจนะคะ
0: ค่ะ
3: คิดว่าคนที่ประกอบเป็นรูปร่างของคนได้เนี่ยนะคะประกอบด้วยอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปก็กลับไปเป็นธาตุอยู่ในร่างกายคือธาตุดินค่ะธาตุน้ำก็คือน้ำที่ดื่มเข้าไปธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออก แล้วก็ธาตุไฟก็คือพลังงานในร่างกายค่ะเข้าใจทางนี้ค่ะ
0: ค่ะนั่นก็คือพระพุทธศาสนาที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะเราคิดเอง
3: ที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะ
0: ค่ะที่ไม่รู้จักเยอะนะคะก็ดีที่ว่าฟังแล้วก็จะรู้จักละว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าธาตุเป็นสิ่งที่มีลักษณะที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งนั้นทรงไว้ซึ่งสภาพของตนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงที่เราบอกว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นธาตุหรือเปล่าเห็นไหมคะการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจจริงๆค่ะไม่สงสัยเพราะว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรารู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเนี่ยต้องเกิดนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่อาศัยปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าฟังอย่างนี้แล้วนะคะความเข้าใจอย่างนี้จะคลาดเคลื่อนไม่ได้เลยค่ะทุกคำต้องเริ่มตรงและจริงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีเมื่อเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกอะไรก็ได้ธาตุหรือธาตุคือสิ่งที่มีลักษณะทรงไว้ซึ่งสภาพของตนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้โลภะความติดข้องจะเป็นโกรธไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างกันหลากหลายมากนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งคือความเข้าใจต้องมั่นคงจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นพอได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้คิดก็จำแต่คำแต่ว่าถ้าคิดว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเป็นลักษณะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้และคำว่าธาตุก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งสภาพของตนเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธาตุหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะของตนของตนเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้จะใช้คำว่าธาตุก็ได้เมื่อหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นธาตุดินเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: ต้องมั่นคงค่ะธาตุดินเป็นธรรมะนะคะธาตุดินทำไมเป็นธาตุดินเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นธาตุดินเพราะอะไรคะ
3: เพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะ
0: ธาตุดินให้เป็นอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นธาตุทั้งหมดแต่ว่าทรงเพิ่มความหมายให้มั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีลักษณะเป็นหนึ่งจริงๆนะคะใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมีคำว่าธาตุหรือธาตุเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีจริงไหมคะมีจริงนะคะภาษาไทยบอกว่าเห็นภาษาบาลีจักขุแปลว่าตาวิญญาณนะแปลว่ารู้สภาพรู้มีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสภาพนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งของสภาพรู้ซึ่งจะเกิดได้ต่อเมื่อมีตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นจักขุวิญญาณเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
3: เป็นค่ะ
0: เป็นนะคะเพราะฉะนั้นตามีจริงใช่ไหมคะตาเป็นธาตุหรือเปล่าคะเป็นธาตุจึงมีคำว่าจักขุธาตุถ้าศึกษาไปจะได้ยินคำว่าธาตุ18ประมวลมาซึ่งสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละทางเป็นประเภทที่จะทำให้เข้าใจได้หมดเลยว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะประมวลแล้วก็อยู่ในประเภทต่างๆแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะของธาตุก็ประมวลธรรมะที่มีทั้งหมดเป็นธาตุเพราะฉะนั้นตาเป็นธาตุหรือเปล่าคะเป็นจักขุธาตุนะคะสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยมีจริงๆจะไม่จริงได้ยังไงคะก็เห็นน่ะไม่เห็นก็แสดงว่าสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยต้องมีแน่นอนและสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นเสียงเปลี่ยนเป็นแข็งเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้เป็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังกระทบตาอยู่ถ้าไม่กระทบตาเมื่อไหร่จะไม่ปรากฏเห็นเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธาตุหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เป็นธาตุนะคะภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าวรรณธาตุสีสันวรรณะต่างๆที่เราใช้เนี่ยนะคะ แล้วก็ภาษาบาลีก็สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาก็มีจริงๆเป็นวันธาตุเพราะฉะนั้นตาก็เป็นธาตุจักขุธาตุสิ่งที่กระทบตาก็เป็นวันธาตุเป็นรูปธาตุและเห็นก็เป็นธาตุด้วยนะคะแต่เป็นนามธาตุคือเป็นจักขุวิญญาณธาตุธาตุทั้งหมดมี18ใช่ไหมคะได้3นะเพราะฉันต่อไปเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นแต่คิดเองไม่ได้เลยค่ะคิดเองจะผิดเพราะว่าความละเอียดมีละเอียดมากแต่ว่าเท่าที่พอจะเข้าใจได้และเริ่มเข้าใจและเริ่มไตรตรองก็คือว่า3ธาตุใน18ธาตุไม่เปลี่ยนเริ่มรู้จักแล้วเพราะฉันก็จะเห็นได้นะคะว่าการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจไม่ใช่ไปท่องจำธาตุ18มีอะไรบ้างไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ทำไมรู้ว่าเป็นธาตุคือไม่ใช่เราคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะประมวลไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจึงมีเมื่อเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะก็ไม่ใช่เราเพราะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นเราก็เป็นตัวเราเป็นหนึ่งละแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดเราอยู่ไหนถ้าไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีเราแต่เมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่เห็นความดับไปไม่ประจักษ์ความไม่เที่ยงนะคะจนกว่าจะเจ็บจะตายจะแก่เมื่อไรเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็คิดว่าไม่เที่ยงเมื่อนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยด้วยเหตุนี้จึงทรงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่ดูเสมือนไม่ได้ดับไปเลยเช่นเห็นขณะนี้เหมือนไม่ดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นนี่แหละดับแล้วก็เห็นเกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยและก็ดับอีกระหว่างเห็นหนึ่งขณะกับเห็นหนึ่งขณะคนไม่รู้ก็คิดว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางขั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งธาตุรู้ประเภทหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งจึงใช้คำว่าจิตเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้เป็นจิตประเภทหนึ่งกำลังได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นรู้แจ้งสิ่งที่เป็นเสียงที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นธาตุอีกประเภทหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีเราเนี่ยถูกไหมถ้ายังเข้าใจว่ามีเราอยู่ก็ไม่ได้เห็นคล้อยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีเราเพราะว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะละความยึดมั่นว่าเป็นเราก็จะต้องมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละหนึ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเป็นเราได้ยังไงจากไม่เห็นก็เกิดเห็นและเห็นก็ดับไปได้ยินยังไม่เกิดก็เกิดได้ยินและได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกนะคะซึ่งไม่มีปัญญาที่จะประจักษ์การเกิดดับก็หลงเข้าใจผิดยึดถือว่าไม่มีอะไรดับไปเลยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นไม่มีเมื่อนั้นแต่ความจริงนะคะไม่มีทุกขณะเมื่อเกิดขึ้นและต้องดับไปจากไม่มีก็มีแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกแต่มีอย่างใหม่เกิดขึ้นจึงลวงให้เห็นว่าเที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ปรากฏว่าอะไรเกิดดับเลยนี่คือผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจว่าขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับแต่ผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งการเกิดจริงๆดับจริงๆพระทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะจากการเริ่มเข้าใจธรรมะก็สามารถจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนฟังธรรมะนะคะคิดว่าพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างคืออะไรบ้างทำอะไรบ้างคะ
3: คิดว่าทำความดีกับความชั่วค่ะความดีก็มีค่ะความชั่วก็มีค่ะ
0: ค่ะนี่สำหรับทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรใช่ไหมคะ เป็นธรรมดา
3: ใช่ค่ะ
0: สะสมมาที่จะดีบ้างชั่วบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่เราจะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วทำดีบ้างชั่วบ้างเป็นใครก็ทำอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่ถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเราทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันก่อนฟังธรรมะเนี่ยเรานับถือหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระองค์เลยแล้วเราบอกว่านับถือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมะแล้วทำอะไรที่เข้าใจว่าเป็นการนับถือพระพุทธศาสนาจะได้รู้ว่าก่อนฟังธรรมะนะคะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาทำอะไรบ้างคะวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนฟังธรรมะ
3: คิดในสิ่งที่ดีงามค่ะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระค่ะ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะต้องทีละคำนะคะมีคำว่าสวดมีคำว่ามนต์มีคำว่าไหว้แล้วก็พระจะเอาคำไหนคะ
3: ไหว้พระก่อนค่ะ
0: เอาไหว้พระก่อนนะคะ
3: ค่ะ
0: คนที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่จำกัดเลยว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นภิกษุหรือบรรพชิตนะคะใครก็ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองและเข้าใจได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะไม่บวชได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะในครั้งพุทธกาลที่ไม่บวชและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลมากเช่นหมอชีวกโกมารพัทธ์เป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชเลยท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้บวชท่านก็ค้าขายเป็นปกติวิสาขามิคารมันดาก็ไม่ได้บวชนะคะขุดชุตราก็ไม่ได้บวชแต่ว่ารับใช้พระนางสามาวดีแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะที่ไม่บวชก็มีใช่ไหมคะแล้วทำไมบวช
4: เขาคิดว่าอาจจะดีกับตัวเองก็เลยคิดที่จะตัดสิ่งรอบด้านคือโลภโกรธหลงต่างๆเพื่อจะไปปฏิบัติให้ดีกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่เพราะเริ่มที่จะเข้าใจว่าธรรมะดีอย่างไรประมาณนั้นนะคะ
0: ค
4: ิดนิด
0: เพราะฉะนั้นก่อนบวชต้องได้ฟังธรรมะต้องเข้าใจธรรมะจึงรู้ว่าธรรมะดีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยเป็นเราใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เราเป็นคนดีเราสวดมนต์เราไหว้พระเป็นเราหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราต้องสนใจที่จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ฟังเผลอๆนะคะเพราะเหตุว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นคำเดียวกับที่เราพูดเราก็พูดคำว่าธรรมะพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมะแต่ปัญญาต่างกันระดับไหนระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับระดับที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะยังไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นจึงจะเป็นผู้ที่เป็นสาวกคือผู้ฟังเพื่อได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่มีคำของคนอื่นเป็นที่พึ่งแต่ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีเราอยู่ตราบใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเริ่มรู้จักว่าศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมาจากพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่ยากที่ใครจะเข้าใจได้ง่ายๆโดยไม่ไตร่ตรองและมั่นคงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่มีเราแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มีแน่นอนและสิ่งนั้นจะเป็นเราไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะอยู่กันอย่างง่ายๆธรรมดาธรรมดาเพราะมีที่อยู่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านทำประโยชน์เกื้อกูลนะคะไม่ทำสิ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะก็ท่ามกลางพวกเดรัจฉีความเห็นอื่นทั้งหมดแต่เพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่จริงแท้มีค่าที่ด้วยการเห็นประโยชน์เนี่ยค่ะเป็นผู้ที่สามารถทำทุกอย่างได้ที่ได้รักษาคำสอนของพระศาสนาเพื่อคนอื่นต่อไปเหมือนกับที่พระองค์เนี่ยค่ะได้ตรัสรู้และแสดงธรรมะจนเราสามารถที่จะเข้าใจเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องประกาศคำสอนของพระองค์นะคะเพื่อสิ่งที่ผิดมากๆเนี่ยค่ะแก้ไขทั้งหมดไม่ได้ทันทีแต่ถ้ามีการเริ่มแก้ไขบ้างทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อย ผลก็ต้องตามแต่เหตุแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เห็นผิดทั้งหมดมากลับนับถือคำสอนของพระองค์ได้เราก็เช่นเดียวกันนะคะแต่เราก็ด้วยความหวังดีเนี่ยค่ะก็เหมือนกำลังที่จะทำให้เห็นประโยชน์แก่คนอื่นและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นะคะได้ดำรงต่อไปเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์และเพื่อตัวเราเองด้วยที่ได้ทำประโยชน์คือได้ตอบแทนคุณของพระรัตนตรัยคือพูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศทุกอย่างที่จะให้คนที่สามารถเข้าใจได้เนี่ยได้เข้าใจนั่นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้เพียงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆแก้ไขด้วยความไม่หวั่นไหวด้วยความไม่ท้อถอยด้วยความกล้าที่จะทำความดีนะคะเพราะว่าความดีจริงๆแล้วถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ใครจะคิดยังไงก็เปลี่ยนความดีให้เป็นอื่นไม่ได้
5: ชื่อว่าเอรกะโรมะสิกขาบทก็เป็นขนแกะนะครับจึงภิกษุนั้นได้เอาผ้าอุตราสงห่อขนเจียมเหล่านั้นเดินไปชาวบ้านเห็นภิกษุนั้นแล้วพูดสรรพยอกว่าท่านเจ้าข้าท่านซื้อขนเจียมมาด้วยราคาเท่าไหร่กำไรจักมีสักเท่าไหร่ภิกษุรูปนั้นถูกชาวบ้านพูดสรรพยอกได้เป็นผู้เก้อครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วทั้งที่ยืนอยู่นั่นแลได้โยนขนเจียมเหล่านั้นลงภิกษุทั้งหลายจึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสทำไมท่านจึงโยนขนเจียมเหล่านั้นลงทั้งที่ยังยืนอยู่เล่าภิกษุรูปนั้นตอบว่าก็เพราะผมถูกชาวบ้านพูดสรรพยอกเหตุขนเจียมเหล่านี้ขอรับภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสก็ท่านนำขนเจียมเหล่านี้มาจากที่ไกลเท่าไหร่เล่าภิกษุรูปนั้นตอบว่าเกินกว่า3โยชน์ขอรับนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลนะครับภิกษุได้ขนเจียมนะครับก็คือขนแกะขนสัตว์เนี่ยครับแล้วก็นำมาห่อด้วยผ้าอุตราสงแล้วก็เดินทางในระยะไกลนะครับเกินกว่า3โยชน์โยชน์1 16กิโลเมตรนะครับ3โยชน์ก็48กิโลเมตรนะครับแต่ว่าท่านเดินทางมาเกินกว่านะครับ3โยชน์ดังนั้นเหตุการณ์นี้นะครับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพูนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงได้นำขนเจียมมาไกลเกิน3โยชน์แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นกรณีที่เป็นสิ่งที่ควรตำหนิติเตียนก็นำเรื่องกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ก็รับสั่งให้มีการประชุมสงฆ์แล้วก็สอบถามภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นก็ทูลรับว่าจริงนะครับพระองค์ก็ทรงติเตียนนะครับโดยอเนกปริยายนะครับแล้วก็อาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการในการที่จะบัญญัติเป็นสิกขาบทพระบัญญัติอันหนึ่งขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการพึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อคนถือไม่มีพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทาง3โยชน์เป็นอย่างมากถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสักิยปาจิตติครับอันนี้ก็เป็นพระบัญญัตินะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อภิกษุถือขนเจียมนะครับเดินทางไกลกว่า3โยชน์ขนเจียมนั้นเป็นนิสสัคคีนะครับและภิกษุต้องอบัติปาจิตติก็ต้องมีการเสียสละขนเจียมนั้นนะครับจะเสียสละแก่สงฆ์ก็ได้แก่คณะก็ได้แก่บุคคลก็ได้นะครับทีนี้จะพูดถึงบทภาชินีนะครับเกินกว่า3โยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกิน เดินเลยสามโยชน์ไปเป็นนิสสักขีต้องอาบัติปาจิตติเกินสามโยชน์ภิกษุสงสัยเดินเลยสามโยชน์ไปเป็นนิสสักขีต้องอาบัติปาจิตติเกินสามโยชน์ภิกษุสำคัญว่าหย่อนเดินเลยสามโยชน์ไปเป็นนิสสักขีต้องอาบัติปาจิตติดังนั้นสิกขาบทข้อนี้นะครับเป็นสจิตเป็นอจิตกะนะครับก็คือแม้ไม่มีความจงใจที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทถ้าภิกษุถือขนเจียมเกินเดินทางไกลนะครับเกินกว่า3โยชน์จะสำคัญว่าเกิน3โยชน์จะสงสัยว่าเกิน3โยชน์หรือยังหรือสำคัญว่าหย่อนกว่า3โยชน์แต่ถือเดินทางไกลเกิน3โยชน์เป็นนิสสักขีต้องอาบัติปาจิตตินะครับดังนั้นสิกขาบทนี้ก็พอที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นอจิตกะนะครับก็คือไม่มีความจงใจที่จะเดินเกิน3โยชน์แต่ถ้าเกินเมื่อไหร่นะครับก็ต้องเป็นนิสสักขีต้องอาบัติปาจิตติแล้วนะครับทุกกฎย่อน3โยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎดังนั้นแม้ระยะทางยังไม่ถึง3โยชน์เลยนะครับแต่ภิกษุสำคัญว่าเกินครับเมื่อคิดว่าเกินแล้วยังนำต่อไปอีกนะครับดังนั้นการกระทำนั้นนะครับก็ด้วยใจใช่ไหมครับที่เข้าใจว่าเกิน3โยชน์แล้วแต่ความจริงแม้ไม่เกินนะครับแต่สำคัญว่าเกินแล้วยังถือไปต้องอาบัติทุกกฎหย่อน3โยชน์ภิกษุสงสัยต้องอาบัติทุกกฎนะครับดังนั้นจะสำคัญว่าเกินนะครับทั้งที่ยังไม่เกินเลยนะครับยังหย่อน3โยชน์อยู่หรือสงสัยว่าที่ถือมาเนี่ยเกิน3โยชน์หรือยังแต่ความจริงหย่อนนะครับสงสัยแล้วยังคืนนำต่อไปอีกเป็นอาบัติทุกกฎแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นถึงความละเอียดของพระวินัยนะครับไม่ต้องอาบัติหย่อน3โยชน์ภิกษุสำคัญว่าหย่อนไม่ต้องอาบัติอันนี้ก็ตรงเลยนะครับเพราะว่าพระบัญญัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับไม่เกิน3โยชน์ดังนั้นถ้าหย่อนถือในระยะ3โยชน์นะครับก็ยังไม่ต้องอาบัตินะครับอนาปัตติวาระภิกษุถือไปเพียงระยะ3โยชน์หนึ่งนะครับอันนี้อนาปัตติวาระหมายถึงวาระที่ไม่เป็นอาบัตินะครับหรือไม่ต้องอาบัติภิกษุถือไปหย่อนระยะ3โยชน์หนึ่งนะครับถ้าเพียง3โยชน์หรือหย่อนกว่า3โยชน์ไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุถือไปก็ดีถือกลับมาก็ดีเพียงระยะ3โยชน์หนึ่งดังนั้นในระยะ3โยชน์นะครับถ้าถือกลับไปกลับมานะครับในระยะ3โยชน์ก็ยังไม่เป็นอาบัติภิกษุถือไปเพียง3โยชน์แล้วพักแรมเสียรุ่งขึ้นต่อจากนั้นไปอีกนะครับดังนั้นประโยคหรือการกระทําในการถือไปถ้าถือไปแล้วไม่ถึง3โยชน์นะครับหรือเพียง3โยชน์ก็ตามแล้วพักแรมคืนหนึ่งแล้วก็ถือต่อไปดังนั้นเป็นคนละการกระทํากันแล้วใช่ไหมครับเป็นคนละกาละกันแล้วดังนั้นเมื่อถือไปในระยะ3โยชน์หรือหย่อนกว่า3โยชน์แล้วพักแรมคืนหนึ่งแล้วถือต่อไปอีกนะครับแม้จะเกินจากจุดตั้งต้นเดิมนะครับแต่จะนับจุดที่พักแรมนะครับเป็นระยะทางต่อไปนะครับคนเจียมถูกโจรชิงไปภิกษุได้คืนมาถือไปอีกนะครับดังนั้นในระหว่างที่ถือไปแล้วโจรชิงไปนะครับแล้วโจรก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนำมาคืนให้ก็สิ่งที่รับมาคืนไหมก็นับใหม่นะครับจุดนั้นก็เป็นจุดนับระยะทางใหม่นะครับคนเจียมที่สละแล้วภิกษุได้คืนมาถือไปหนึ่งนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันภิกษุให้คนอื่นช่วยถือไปดังนั้นถ้าภิกษุให้คนอื่นนะครับจะเป็นภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามช่วยถือไปนะครับฝากฝังกับบุคคลใดให้ช่วยถือไปหน่อยนิดไม่จำกัดนะครับระยะคนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วภิกษุถือไปนะครับดังนั้นอย่างทำเป็นสันทาบ นะครับหรือจะทำเป็นพรหมนะครับมีผ้ากำพลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าทำเป็นวัตถุสิ่งของแล้วนำไปนะครับไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุวิกลจริตแล้วก็ภิกษุอาทิกรรมิกะไม่ต้องอาบัตินะครับดังนั้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ธีรพันธ์ก็ได้กล่าวถึงข้อความในอรรถกถานะครับก็ยังไม่จบดีนะครับก็ผมก็ขออนุญาตกล่าวทบทวนนะครับข้อความในอรรถกถาซึ่งก็ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมครับคำว่าขนเจียมลงนอกระยะ3โยชน์นะครับมีความว่าโยนออกไปภายนอก3โยชน์อันนี้คือภิกษุอยู่ในระยะ3โยชน์แต่โยนนะครับห่อที่ผ้าด้วยขนเจียมนะครับออกนอกระยะทาง3โยชน์ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับเมื่อขนเจียมจะตกไปโดยไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายคือไม่มีสิ่งที่กีดกั้นขวางนะครับพอพ้นจากมือเป็นนิสคีปาจิตเป็นนิสคียะปาจิตตีมากตัวตามจำนวนเส้นขนดังนั้นถ้าพิจารณาแล้วนะครับถ้าโยนออกนอกเขตและขนเจียมนั้นเป็นหมายถึงว่าต้องตกไปภายนอกระยะ3โยชน์อย่างแน่นอนนะครับคือไม่มีอุปสรรคไม่มีอันตรายไม่มีอะไรกั้นขวางเลยนะครับถ้าต้องตกนอกระยะทาง3โยชน์แน่นอนเลยนะครับจะเป็นอาบัติตั้งแต่พ้นจากมือเลยนะครับนี่ก็คือความละเอียดของพระวินัยนะครับว่าเพราะว่าไม่มีอันตรายไม่มีอะไรที่จะกั้นขวางแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องตกภายนอกระยะ3โยชน์แน่นอนดังนั้นเป็นอาบัติตั้งแต่พ้นจากมือภิกษุไปแล้วนะครับถ้าขนเจียมที่โยนไปนั้นกระทบที่ต้นไม้หรือเสาในภายนอก3โยชน์แล้วตกลงภายใน3โยชน์อีกยังไม่ต้องอาบัติดังนั้นถ้าโยนไปนะครับแล้วก็กระทบต้นไม้แล้วก็กลับคืนมานะครับยังไม่ตกลงพื้นนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ต้องอาบัตินะครับเพราะยังเป็นความเป็นไปของขนเจียมอยู่นะครับถ้าตกภายในระยะ3โยชน์นะครับกระทบต้นไม้แล้วกลับมายังไม่เป็นอาบัตินะครับแต่ถ้าห่อขนเจียมตกลงพื้นแล้วกลิ้งไปกลับเข้ามาภายใน3โยชน์อีกเป็นอาบัติแท้นะครับเพราะตกไปแล้วนะครับก็คือเป็นอันออกนอกเขตไปแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับถึงแม้จะกลิ้งไปแล้วแล้วก็กลับมาเข้ามาข้างในอีกด้วยเหตุอะไรต่างๆก็ตามเป็นอาบัติแล้วนะครับเพราะว่าตกภายนอกเขตแล้วครับแล้วก็ยังมีข้อความต่อๆไปอีกนะครับก็จะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจในข้อความอรรถกถาตรงนี้นะครับซึ่งละเอียดมากๆเลยนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
6: ครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยครับก็เป็นเรื่องกวนเจียมนะครับโกศยวัคจะเห็นได้ว่าคำที่ท่านแสดงไว้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยคุ้นกันนะครับถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังบ่อยๆนะครับอย่างเช่นอคิตกะกับสจิตกะเนี่ยครับสิกขาบทที่เป็นอคิตกะครับกับสิกขาบทที่เป็นสจิตกะสจิตกะนะครับก็คือเป็นไปกับความจงใจนะครับจงใจที่จะล่วงละเมิดนะแต่ถ้าเป็นสิกขาบทที่ท่านกล่าวว่าเป็นอจิตกะนี่ท่านหมายรวมเลยนะครับเป็นสิกขาบทที่รวมทั้งที่มีความจงใจด้วยแล้วก็ไม่ได้จงใจนะครับจึงรวมเป็นอจิตกะถ้าเป็นที่เป็นความจงใจล้วนนะท่านจะแสดงไว้เลยว่าสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะนะครับแต่ถ้าเป็นอจิตกะเนี่ยรวมทั้งความจงใจด้วยแล้วคนกันครับทั้งความจงใจด้วยหรือในกรณีที่ไม่ได้จงใจเนี่ยก็เป็นอจิตกะอจิตกะในความหมายก็คือไม่มีความจงใจแต่ท่านรวมนะครับแต่หมายความว่า เมื่อจะมีการที่จะคำที่ท่านวินิจฉัยนะครับสี่ขาบทได้เป็นมีสมุดฐานอะไรบ้างนะครับอะไรเป็นประเภทไหนนะครับเป็นความจงใจด้วยนะครับหรือไม่ใช่เป็นความจงใจด้วยนะครับหรือทั้งละคนกันนะครับท่านก็แค่รวมเลยนะครับถ้าละคนกันเนี่ยเป็นอจิตตกะอย่างเช่นตัวอย่างใช่ไหมครับภิกษุรู้ว่าขนเจียมที่ขนไปเนี่ยเกินสามโยชน์อันนี้สำคัญรู้ตามนั้นเลยนะครับว่ารู้ว่าเกินอันนี้นะครับรู้ไม่ใช่ไม่รู้ในเรื่องรู้นะครับแต่เดินเลยสามโยชน์ไปเป็นนิสกีเป็นนิสกีต้องอบัติปาจิตติครับอันนี้คือเห็นไหมครับรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็ยังจงใจเดินกับเกินสามโยชน์ภิกษุสงสัยนะครับก็ไม่เป็นเหตุที่จะต้องพ้นอาบัติใช่ไหมครับเพราะว่าถึงแม้จะเกินนะครับแต่ถ้ามีความสงสัยขึ้นมาเกินหรือไม่เกินแต่ก็ยังเดินไปนะครับไม่พิจารณาให้ที่ชั่วนะครับว่าการเดินไปต่อไปเนี่ยจะทำให้ล่วงอาบัติหรือเปล่านะครับหรือไม่ถามวินัยทรเห็นไหมครับก็สงสัยและยังขืนทำอยู่นะครับก็เดินเลยสามโยชน์ก็ต้องไม่พ้นอาบัติเหมือนกันนิสสคยาปาจิตติครับหรือเกินสามโยชน์แต่ภิกษุสำคัญว่าหย่อนเห็นไหมครับสำคัญว่าหย่อนสำคัญไปเองนะครับสำคัญก็คือคิดว่ายังไม่เกินสามโยชน์นะครับอาจจะมีเจตนาที่จะไม่อยากจะคือไม่คิดที่จะล่วงอาบัตินะครับแต่สำคัญผิดไปเองว่าตนเองเดินยังไม่ถึงสามโยชน์ก็ต้องไม่พ้นจากอาบัตินะครับนิสสคยาปาจิตติเพราะนั้นความหมายของอจิตตกะจึงมีความหมายเป็นสิกขาบทที่มีทั้งความละคนกันทั้งที่สามารถจะล่วงได้โดยที่มีเจตนาด้วยหรือว่าไม่ต้องมีเจตนาจัดรวมอยู่ในอจิตตกะแต่ถ้าเป็นสัจจิตกะเนี่ยล้วนๆเลยนะครับสิกขาบทนั้นเป็นไปกับความจงใจล้วนๆล้วนๆเลยใช้คำว่าสัจจิตกะเพราะนั้นโดยวินิจฉัยวินิจฉัยวินิจฉัยจึงมีทั้งสัจจิตกะนะครับกับอจิตกะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มนะครับที่จะบางท่านอาจจะได้ยินได้ฟังมาก็จะได้ค่อยๆเข้าใจนะครับจะมีคำทางนะครับส่วนของพระวินัยเนี่ยก็จะมีความละเอียดเป็นการวินิจฉัยสิกขาบทแต่ละสิกขาบทที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยจิตประเภทไหนบ้างมีความจงใจหรือเปล่าหรือว่ามีความจงใจนะครับจะมีความละเอียดที่จะเป็นไปทางกายก็มีวาจาก็มีทั้งกายวาจาแต่ก็ไม่ได้เป็นไปความจงใจก็ได้หรือกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตนะครับถ้ากายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตคือเป็นไปกับความจงใจด้วยกายด้วยวาจาทั้งกายและวาจาด้วยนะครับนี่ก็เป็นการกล่าวถึงสมุฏฐานเหตุที่จะให้ต้องเกิดอาบัตินะครับหรือว่าเป็นอาบัติที่เป็นไปกับที่โลกวัชชะนะครับที่แม้คฤหัสถ์ก็ติเตียนได้นะครับก็ต้องเป็นไปกับอกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นโลกวัชชะสิกขาบทนั้นเป็นโลกวัชชะแต่ถ้าเป็นปันนติวัชชะนี่เป็นอาบัติในทางพระวินัยนะครับต่างกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นโลกวัชชะนี่ต้องด้วยอกุศลจิตล้วนๆเห็นไหมครับคฤหัสถ์เองก็ยังรู้เลยว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโทษแต่ทางพระวินัยจะมีความละเอียดสำหรับเพศคฤหัสถ์คฤหัสถ์กับบรรพชิตต้องต่างจากขนาดแน่นอนเพราะนั้นการกระทำแม้คือรหัสอาจจะไม่เห็นว่าเป็นโทษนะครับแต่ถ้าเป็นเพศบรรพชิตแล้วการกระทำนั้นไม่สมควรนะครับจึงมีพระบัญญัติที่เป็นปันนติวัชชะโทษทางพระบัญญัตินะครับก็จะมีความละเอียดที่จะล่วงโดยโกศลจิตก็ได้หรือล่วงโดยจิตประเภทอื่นก็ได้นะครับร่วมด้วยกุศลจิตก็ได้นะครับอาบัติเนี่ยเห็นไหมครับด้วยจิตอื่นที่ไม่ใช่อกุศลเป็นกุศลก็มีหรืออัพยากตะก็มีนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆทราบไปนะครับส่วนสำหรับ ข้อที่ท่านแสดงไว้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่สิกขาบทเนี่ยนะครับเกี่ยวกับคนเจียมใช่ไหมครับ

แล้วนะครับถ้ามีคนถือให้ไม่เป็นไรอยู่แล้วจะเป็นคฤหัสถ์เองช่วยถือนะครับหรือบรรพชิตด้วยกันเองก็ได้นะครับที่ช่วยถือนะครับก็แต่ถ้าเป็นภิกษุเนี่ยนะครับที่จะถือด้วยตนเองเห็นไหมครับนะครับไม่ใช่คฤหัสถ์ถือให้ใช่ไหมถ้าคฤหัสถ์ถือให้หมายความว่าภิกษุมอบหมายให้คฤหัสถ์ถือนะครับคฤหัสถ์จะเข้ามาช่วยนะครับแต่นี่ภิกษุต้องการเห็นความต้องการไหมครับแต่เกินไปใช่ไหมครับสามโยชนิกายคนอื่นผู้อื่นเห็นแล้วรู้สึกเห็นแล้วเป็นยังไงครับภิกษุมีสิ่งที่สะสมนะครับก็คือผลเจียมถือไปนะครับเพราะนั้นถือได้ไม่เกินสามโยชนะครับถ้าถือให้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นนิสกยาปาจิตติก็ต้องสละนะครับสละท่ามกลางสงฆ์หรือคณะภิกษุ 2-3 รูปหรือภิกษุบุคคลก็ได้ต้องสละก่อนนะครับสละเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นไปตามพระธรรมวินัยนะครับเพราะสิ่งของนั้นไม่สมควรสละแล้วก็ให้สงฆ์นะครับหรือคณะหรือภิกษุบุคคลรูปใดรูปหนึ่งนะครับรับอาบัตินะครับแล้วก็มีการคืนนะครับคืนคนเจียมเหล่านั้นให้แก่ภิกษุนะครับต้องเป็นไปตามพระวินัยนะครับคือสละแล้วก็แสดงอาบัตินะครับเพื่อที่จะไม่กระทำสิ่งนั้นต่อไปสำรวมระวังต่อไปนั่นเองนะครับก็กล่าวถึงสถานที่นะครับกล่าวถึงระยะทางใช่ไหมครับที่จะต้องอาบัติอย่างเช่นที่ข้อความที่ท่านแสดงถึงการโยนออกไปให้นอกสามโยนนะครับถ้าคนเจียมจะตกไปโดยไม่มีอันตรายใช่ไหมครับของที่คิดว่าถ้าโยนไปแล้วเนี่ยก็ต้องเลยไปแน่นอนล่ะยังไม่มีอะไรอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่พ้นจากมือนะครับก็เป็นอาบัตินะครับเป็นอาบัตินิสกยาปาจิตติแหละตามจำนวนเส้นขนนะครับก็เห็นไหมครับพระวินัยนี่ลึกซึ้งจริงๆนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้พ้นสามโยชน์ไปก่อนแค่พ้นจากมือแต่หมายความว่าไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปโดนกระทบที่ต้นไม้ยังไม่ลงที่พื้นนะครับไปเจอเสานะครับแล้วตกเข้ามาภายในสามโยชน์อาบัติหรือเปล่าครับคิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ท่านแสดงว่ายังไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าตกลงที่พื้นแล้วเนี่ยนะครับหยุดแล้วกลิ้งไปนะครับพ้นไปแล้วครับสามโยชน์นะครับแต่คนเจียนแล้วกลับเข้ามาภายในสามโยชน์อีกถึงจะกลับเข้ามาก็เป็นอันไม่ใช่สิ่งที่จะไม่เป็นอาบัติเป็นแล้วนะครับตั้งแต่ออกไปแล้วแต่กลิ้งกลับมายังไงในสามโยชน์ก็ไม่พ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านแสดงถึงความละเอียดนะครับคนเจียมที่เป็นเหตุให้ภิกษุที่มีความต้องการเนี่ยนะครับความต้องการนะครับถ้าเกิดไม่ต้องการคนเจียมนะครับถ้าสละได้ก่อนนะครับอย่างที่ไม่ต้องอาบัตินะครับนะครับคือถ้าไม่เกินสามโยชน์เนี่ยยังไม่ต้องอาบัติหรอกนะครับแต่ถ้าภิกษุไม่ต้องการอีกนะครับหรือถ้ามีคนช่วยถือไปเนี่ยก็พ้นจากอาบัติได้นะครับหรือคนเจียนทำเป็นสิ่งของอื่นนะครับแล้วภิกษุถือไปนะครับก็ต่างจากที่ขนไปคนเจียมไปที่ยังเป็นคนเจียมอยู่เลยใช่ไหมครับต่างกันแล้วใช่ไหมถ้ายังเป็นสิ่งของก็ยังเป็นเหตุที่จะไม่ต้องอาบัติได้นะครับเพราะอาจจะเป็นสิ่งของที่ภิกษุจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับที่ต้องใช้คนเจียมในการทำนะครับแต่ถ้ายังไม่ทำเป็นสิ่งของถือไปนะครับก็ต้องอาบัตินี่คือระยะทางสามโยชน์ก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นภิกษุจะรู้ได้ไงว่าสามโยชน์หรือไม่สามโยชน์เพราะนั้นถ้าภิกษุไม่รู้ตนเองนำไปเป็นระยะทางเท่าไหร่

0: เห็นไหมครับเนี่ยความละเอียดถ้ากระทำสิ่งใดไปโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นอาบัติได้นะครับอย่างเช่นถึงขนเจียมที่ขนไปเนี่ยนะครับยังไม่ติดยังไม่เกินสามโยชน์เลยแต่ภิกษุนั้นไม่ได้เห็นความละเอียดที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ในเดินทางกี่โยชน์แล้วนะครับนะครับถ้าไม่มีการที่จะรู้ว่าตนเองนะครับเดินทางไปเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงสามโยชน์นะครับก็คิดว่าเกินสามโยชน์ก็ต้องอาบัติอาบัติเพราะอะไรครับเพราะสำคัญผิดเห็นไหมครับยังไม่ถึงสามโยชน์ความจริงยังไม่ถึงสามโยชน์แต่อะไรครับแต่สำคัญผิดว่าเกินสามโยชน์แล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นเป็นเรื่องละเอียดมากเลยครับพระวินัยสำหรับไม่ใช่เพราะภิกษุเท่านั้นนะครับเป็นประโยชน์ทั้งบรรพชิตและก็คฤหัสถ์ด้วยนะครับการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะทำสิ่งใดถ้าไม่มีการพิจารณานะครับอย่างเช่นการเดินทางเนี่ยนะครับเดินทางยังไม่ถึงสามโยชน์สงสัยได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ตนเดินทางมาแล้วถือก้อนเจียมมาหย่อนสามโยชน์ซึ่งถ้าหย่อนสามโยชน์ยังไม่ถึงสามโยชน์ยังไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าสงสัยนะสงสัยว่าเกิดหรือยังเกิดมาแล้วหรืออะไรครับหรือว่ายังไม่เกินก็ต้องอาบัติแต่เป็นอาบัติถูกกฎเห็นความเหลียดพระวินัยไหมครับแต่ที่ไม่ต้องอาบัติคืออะไรครับหย่อนสามโยชน์ไม่ถึงสามโยชน์ก็สำคัญก็รู้ว่าหย่อนคือไม่ถึงสามโยชน์ก็รู้ว่ายังไม่ถึงสามโยชน์เห็นไหมครับไม่ต้องอาบัติเห็นไหมครับเพราะนั้นการรู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมครับจึงเป็นเหตุให้จิตขณะนั้นไม่เป็นไปกับความสงสัยครับไม่เป็นไปกับความสำคัญผิดถ้ารู้ตามความเป็นจริงถือฝนเจียมไปนะครับพระบัญญัติทรงแสดงไว้ถ้ายังไม่ถึงสามโยชน์ยังไม่ต้องอาบัติถ้าเข้าใจถูกตามความเป็นจริงก็ไม่ต้องอาบัติรู้ว่ายังไม่ต้องอาบัติเห็นไหมครับต่างกับที่สำคัญผิดยังไม่ถึงสามโยชน์กับสงสัยอีกมีความสงสัยด้วยนะครับก็อาบัติเพราะสงสัยอาบัติเพราะสำคัญผิดเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ได้ศึกษาได้เห็นประโยชน์นะครับว่าการจะทำสิ่งใดไปเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าทำอะไรไปแล้วเห็นไหมครับสิ่งที่ทำไปเนี่ยเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เป็นจริงอย่างไรถ้าไม่รู้จิตใจขนาดนั้นเป็นไปกับอกุศลครับก็นี่เป็นครับข้อที่ได้เป็นประโยชน์นะครับในการได้ศึกษานะครับส่วนในย่อหน้าต่อมาแล้วครับภิกษุยืนข้างในเอามือหรือเท้าหรือไม้เท้ากลิ้งไปห่อขนเจียมจะหยุดหรือไม่หยุดก็ตามกลิ้งออกไปเป็นอาบัติเหมือนกันภิกษุยืนข้างในนะครับใช้อวัยวะไม่ว่าจะเป็นมือหรือเท้าก็ดีหรือใช้อุปกรณ์ส่วนอื่นเช่นไม้เท้ากลิ้งไปห่อขนเจียมจะหยุดหรือไม่หยุดก็ตามกลิ้งออกไปเป็นอาบัติเหมือนกันเห็นไหมครับภิกษุมีความวางไว้ด้วยตั้งใจว่าคนอื่นจะนำไปแม้เมื่อคนนั้นนำขนเจียมไปเป็นอาบัติเหมือนกันครับภิกษุตั้งใจนะครับจริงๆแล้วภิกษุเนี่ยรู้ว่าถ้าเกินจะต้องอาบัติเกินสามโยชน์แต่รู้ว่าถ้ามีคนอื่นอาจจะนำไปก็เลยไม่ได้บอกคนนั้นหรอกครับแต่ว่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยคงจะนำไปเอาขนเจียมนำไปเกินสามโยชน์นะครับเพราะนั้นเมื่อคนอื่นนำขนเจียมไปก็ต้องเป็นอาบัติเหมือนกันเพราะไม่ได้บอกให้เขาเอาไปถือนะครับหรือเขาไม่ได้มาช่วยถือให้เขาไม่ได้มาบอกว่าจะช่วยภิกษุแต่ภิกษุคิดไปเองตั้งใจว่าจะมีคนอื่นจักนำไปเห็นไหมครับหวังว่าจะให้มีคนอื่นนำไปโดยที่เขาก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะเอาไปโดยประการอื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นของนั้นก็จริงๆยังเป็นของภิกษุอยู่ถูกไหมครับเนี่ยก็ไม่พ้นจากอาบัตินะครับขนเจียมที่ภิกษุวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์ลมพัดไปหรือคนอื่นให้ตกไปในภายนอกโดยธรรมดาของตน เป็นอาบัติหรือเปล่าครับก็จะคิดเองอีกไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ลองพิจารณาเพราะนั้นยากนะครับที่จะไปคิดเอาเองว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติแต่อาศัยความละเอียดที่ท่านแสดงไว้นะครับเนี่ยข้อความในทุติยสมันตปัสสาธิกาแปลเนี่ยครับเป็นอัตถกถาพระวินัยนะครับขนเจียนที่ภิกษุวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับก็คือยังไม่อาบัติไม่มีจิตที่จะให้ล่วงนะครับหมายความว่าขนเจียนนั้นยังอยู่ภายในสามโยชน์อยู่แต่พอดีมีลมพัดไปคนอื่นให้ตกไปในภายนอกโดยธรรมดาของตนเป็นอาบัติเหมือนกันเห็นไหมครับจะลมพัดเห็นไหมครับนี่คือลมพัดที่กล่าวไปใช่ไหมครับไม่มีความจงใจเป็นอจิตกะถูกไหมครับสิกขาบทเนี่ยเป็นอจิตกะเพราะนั้นต้องไม่ลืมนะครับที่บอกว่าอจิตกะนี่หมายความว่าเป็นสิกขาบทที่สามารถที่จะล่วงได้ด้วยความจงใจก็มีนะครับหรือด้วยความไม่จงใจก็มีเห็นไหมครับไม่จงใจก็คือลมพัดไปใช่ไหมครับก็ถ้าเกินสามโยชน์ลมพัดไปตกเกินสามโยชน์ก็ต้องเป็นอาบัติเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะภิกษุมีอุตสาหะและเพราะสิกขาบทเป็นอจิตกะนะครับก็ภิกษุนั้นยังไม่ละขนเจียมใช่ไหมครับยังมีความพยายามที่จะขนเจียมยังเป็นของตนเองอยู่นะครับถ้าเกิดสละแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับสละให้ใครก็ได้จะลมพัดหรืออะไรก็ได้ไม่เป็นอาบัติแน่นอนแต่นี่ภิกษุยังมีความพยายามที่จะคือใช้ขนเจียมหรือต้องการขนเจียมแต่เมื่อยังไม่เกินสามโยชน์แต่ถูกลมพัดหรือคนอื่นนำไปพ้นสามโยชน์ไปก็ไม่พ้นจากอาบัติแต่กรณีนี้นะครับในกุลันดีนะครับเป็นอรรถกถาหนึ่งนะครับสมัยเกาะลังกาครับเกาะตัมมภาปันนินะครับซึ่งครั้งหนึ่งก็คือก็มีนะครับสมัยนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดใช่ไหมครับที่สมัยหนึ่งครั้งแรกเลยนะครับก็เป็นเกาะที่ท่านพระมหินเทระนะครับได้ไปเผยแพร่ศาสนานะครับที่เกาะศรีลังกาได้ประดิษฐ์ไปประดิษฐานนะครับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับก็เป็นให้พระศาสนาได้อย่างลงในเกาะศรีลังกานะครับพระเจ้าต้องมีภาษาของตนใช่ไหมครับก็จะมีอรรถกถานะครับเป็นของทางศรีลังกาก็มีมหาอรรถกถามหาอรรถกถามหาปัจจลีและกุลุนดีนะครับแต่อรรถกถาท่านก็ในข้อนี้นะครับท่านแสดงว่าในกุลุนดีเป็นต้นท่านกล่าวเป็นอนาบัติไว้เพราะขนเจียมที่ถูกลมพัดไปหรือบุคคลอื่นให้ตกไปภายนอกนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านก็มีข้อความที่แสดงว่าอนาบัติที่ท่านกล่าวไว้แล้วนั้นไม่สมด้วยบาลีแห่งอนาปัตติวาระอนาปัตติวาระก็จะมีอยู่ข้อที่เห็นเลยนะครับว่าถ้าภิกษุให้คนอื่นชั่วถือไปเนี่ยหมดปัญหานะครับนะครับช่วยถือไปแต่ในกรณีนี้นะครับเมื่อไม่ภิกษุไม่ได้ให้คนอื่นถือไปแม้จะวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์หรือลมพัดไปคนอื่นนำให้ตกไปนะครับในภายนอกเกินสามโยชน์นั่นเองก็ต้องอาบัตินะครับแต่ในกุลันดีท่านกล่าวว่าเป็นอลาบัตินะครับพอขนเจียนที่ถูกลมพัดไปหรือผู้อื่นให้ตกไปภายในนอกนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับต้องดูในพระบาลีดูคือในอนาปัตติวาระเนี่ยต้องมีคนอื่นนำไปเท่านั้นจึงจะไม่เป็นอาบัติเพราะนั้นถึงจะลมพัดไปนะครับคนอื่นนำไปโดยภิกษุไม่ได้มอบหมายนะครับก็ต้องอาบัติอันนี้ก็คือความละเอียดครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ได้ให้ค่อยๆไต่ตองประธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยธรรมวินัยเนี่ยนะครับซึ่งเห็นความละเอียดลึกซึ้งเลยนะครับว่าโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ไต่ตองไม่พิจารณาเลยครับโทษที่พิสูจน์ถ้าล่วงสิกขาบทก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนใจนะครับ เกิดวิปฏิสารความเดือดร้อนใจนะครับก็จะเป็นเหตุที่จะให้จิตที่จะเป็นไปกับปัญญาเนี่ยขณะที่เอาสวนเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยเห็นไหมครับครับก็ขอเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับครับก็ขออนุญาตกล่าวต่อเนื่องจากอาจารย์ธีรพันธ์นะครับข้อความในตมันตปาสาธิกานะครับอรรถกถาพระวินัยนะครับก็มีข้อความต่อไปนะครับว่าภิกษุกระทำห่อทั้งสองข้างให้เนื่องเป็นอันเดียวกันเมื่อวางไว้ให้ห่อหนึ่งอยู่ภายในเขตแดนอีกห่อหนึ่งให้อยู่ภายนอกเขตแดนยังรักษาอยู่ก่อนนะครับเพราะว่ายังเนื่องกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าทำห่อทั้งสองข้างนะครับมีสองข้างแล้วก็มัดผูกติดเรียบร้อยเลยนะครับแม้ห่อข้างหนึ่งอยู่ในเขตแดนห่อข้างหนึ่งภายนอกเขตแดนก็คือยังไม่พ้นเขตนั่นเองนะครับยังไม่พ้นระยะทางก็ยังรักษาอยู่ก่อนนะครับคือยังไม่เป็นอาบัตนะครับแม้หาบแม้ในหาบที่เนื่องเป็นอันเดียวกันก็มีในนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าขนเจียมเป็นเพียงแต่ภิกษุวางไว้ที่ปลายหาบไม่ได้ผูกเลยย่อมคุมอาบัติไม่ได้ดังนั้นเพียงแต่วางไว้เฉยๆนะครับโดยไม่มีการผูกมัดอะไรเลยนะครับเมื่อห่อนั้นห่อขนเจียมนั้นครับอยู่นอกเขตเป็นอาบัติแล้วนะครับก็คือคุมอาบัติไม่ได้นะครับเมื่อภิกษุสับเปลี่ยนขนแม้ขนเจียมที่เนื่องเป็นอันเดียวกันไปวางไว้แทนก็เป็นอาบัติเหมือนกันในคำว่าในยานพาหนะก็ตามของคนอื่นอันนี้เป็นข้อวินิจฉัยนะครับในยานพาหนะก็ตามข้อความละของคนอื่นนี้มีวินิจฉัยดังนี้ภิกษุวางไว้บนยานหรือบนหลังช้างเป็นต้นซึ่งกำลังไปด้วยตั้งใจว่าเมื่อเจ้าของเขาไม่รู้เลยมันจักนำไปเองเมื่อยานนั้นล่วงเลยสามโยชน์ไปเป็นอาบัติทันทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ได้ฝากให้คนนั้นคนใดคนหนึ่งถือเอาไปเลยนะครับก็คือยังเป็นภิกษุที่นำไปอยู่ถึงแม้จะวางไว้บนยานนะครับหรือบนหลังช้างก็ตามด้วยคิดว่านะครับเจ้าของเขาไม่รู้เลยและจักนำไปเองคือไม่ได้บอกเจ้าของเลยให้ช่วยนำไปนะครับแต่ก็ยังเป็นการนำไปของภิกษุนะครับโดยวางไว้บนยานหรือบนหลังช้างนะครับเมื่อยานนั้นหรือช้างนั้นเดินล่วงเลยสามโยชน์ก็เป็นอาบัติทันทีแม้ในยานที่จอดอยู่ก็มีในนี้เหมือนกันถ้าว่าภิกษุวางขนเจียมไว้บนยานหรือบนหลังช้างเป็นต้นที่ไม่มีโทษทีครับที่ไม่ไปแล้วขึ้นขับขี่ไปหรือไปเตือนอยู่ข้างล่างให้ไปหรือเรียกให้ติดตามไปไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะบาลีว่าภิกษุให้คนอื่นช่วยนำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเจตนาของภิกษุจริงๆนะครับว่าฝากไว้นะครับแล้วก็เป็นการฝากหรือเปล่านะครับที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับช่วยถือเอาไปนะครับแต่ในกุรุณดีเป็นต้นท่านกล่าวว่าเป็นอาบัติคำนั้นไม่สมด้วยคำนี้ว่าภิกษุให้คนอื่นช่วยนำไปนะครับดังนั้นก็อยู่ที่ความจงใจของพระภิกษุนะครับเป็นการฝากไหมหรือเป็นการนำไปเองนะครับถ้าเป็นการนำไปเองโดยไม่ได้ฝากใครเลยถ้าคนเจียมนั้นเลยสามโยชน์ไปนะครับก็เป็นอาบัติแล้วนะครับก็ในอธินาทานเป็นอาบัติในเพราะสงกะคาตะคือตรปัตคาสีก็คือเลี่ยงภาษีนะครับแท้จริงอาบัติใดในอธินาทานนั้นอาบัตินั้นเป็นอนาบัติในสิกขาบทนี้อาบัติใดในสิกขาบทนี้อาบัตินั้นเป็นอนาบัติในอธินาทานนั้นนะครับดังนั้นอธินาทานสิกขาบทอย่างที่เราเคยสนทนาเรื่องปาราชิก สิกขาบทที่2นะครับเรื่องของภิกษุมีทายจิตนะครับรักวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่าราคา1บาทนะครับขึ้นไปตั้งแต่1บาทขึ้นไปเนี่ยครับตั้งเกินกว่านะครับต้องอาบัติปาราชิกนะครับดังนั้นก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่กล่าวว่าเป็นวินีตวัตถุในข้ออทินนาทานสิกขาบทไว้มากเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในอรรถกถาพระวินัยนะครับในการว่าด้วยด่านภาษีนะครับในอทินนาทานสิกขาบทนะครับก็จะเป็นเหตุให้ก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยครับในเรื่องของอทินนาทานสิกขาบทซึ่งที่อาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจเรื่องของสิกขาบทที่เป็นอจิตถกะก็มีสจิตถกะก็มีดังนั้นในสิกขาบทนี้ก็คือการนำขนเจียมหรือว่าถือขนเจียมไปเกินระยะทางกว่า3โยชน์เนี่ยครับเป็นนิสักขิยปาจิตตินะครับเป็นอจิตถกะนะครับแม้ไม่มีความจงใจเลยก็เป็นอาบัติไม่ต้องพูดถึงว่ามีความจงใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอทินนาทานสิกขาบทนะครับก็คือต้องมีจิตที่คิดจะรักวัตถุสิ่งของนะครับแล้วก็นำไปด้วยวิธีการต่างๆนะครับถ้าได้ราคานะครับเกินกว่า5มาสกเนี่ยครับก็ต้องอาบัติปาราชิกนะครับทีนี้ข้อความในอรรถกถาพระวินัยนะครับว่าด้วยด่านภาษีชนทั้งหลายย่อมตระบัดภาษีจากที่นั้นเหตุนั้นที่นั้นจึงชื่อว่าสุงกะคาตะเป็นที่เป็นแดนตระบัดภาษีนะครับคำว่าสุงกะคาตะนั้นเป็นชื่อของด่านภาษีจริงอยู่ด่านภาษีนั้นท่านเรียกว่าสุงกะคาตะเพราะเหตุที่ชนทั้งหลายเมื่อไม่ยอมให้ของควรเสียภาษีเป็นค่าภาษีนำออกไปจากที่นั้นชื่อว่าตระบัดคือยังภาษีของพระราชาให้สูญหายไปคำว่าผ่านเข้าในด่านภาษีนั้นมีความว่าเข้าไปในด่านภาษีที่พระราชาทรงกำหนดตั้งไว้ในที่ทั้งหลายมีเขาขาดเป็นต้นนั้นนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณานะครับคำว่าทรัพย์ที่ควรเสียภาษีได้แก่พันดะที่ควรแก่พระราชาอธิบายว่าภาษีมีราคา5มาสกหรือเกินกว่า5ปาสกเป็นของที่ควรที่ตนควรถวายแก่พระราชาจากพันดะใดพันดะนั้นปาถะว่าราชกังบ้างเนื้อความอย่างนี้เหมือนกันภิกษุมีทายจิตคือยังทายจิตให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่ให้ภาษีแก่พระราชาจากพันดะนี้แล้วรูปคำพันดะนั้นต้องอาบัติทุกกฎหยิบจากที่ที่วางไว้ในไว้ใส่ย่ามหรือผูกติดกับขาไว้ในที่ปิดบังต้องอาบัติทุลใจนะครับอันนี้ก็มีเจตนานะครับมีความจงใจที่จะลักแล้วนะครับกิริยาให้เคลื่อนจากฐานชื่อว่ายังไม่มีเพราะเขตแห่งปราชิกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดด้วยด่านภาษีนะครับดังนั้นถ้ามีการตระเตรียมวัตถุสิ่งของที่จะต้องเสียภาษีนะครับแต่ว่ามีการที่จะไม่เสียนะครับจะมีการหยิบจับแล้วก็ผูกติดกับขาไว้ในที่ปิดบังนะครับก็ต้องอาบัติแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะพิจารณาว่าอาบัติปราชิกหรือไม่ก็ต้องกำหนดที่ด่านภาษีนะครับภิกษุยังเท้าที่สองให้ก้าวข้ามเขตกำหนดด่านภาษีไปต้องอาบัติปาราชิกข้อว่าโยนทรัพย์ให้ตกนอกด่านภาษี นะครับอันนี้ก็จะเห็นถึงความต่างกันของสองสิกขาบทนี้นะครับภิกษุอยู่ภายในนั่นเองเห็นราชบุรุษทั้งหลายเมินเหม่อเสียจึงขว้างไปเพื่อต้องการให้ตกในภายนอกถ้าพันดะนั้นเป็นของจะตกได้แน่นอนพอหลุดพ้นจากมือเธอต้องปาราชิกถ้าพันดะนั้นกระทบต้นไม้หรือตอหรือถูกกำลังลมแรงหอบไปตกในภายในนั่นแหละอีกยังคุมได้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงเจตนานะครับที่จะไม่เสียภาษีนะครับก็คือทำยังทรัพย์ที่ควรแก่พระราชาให้เสียไปนะครับเธอหยิบขว้างไปอีกต้องอาบัติปราชิกตามที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นเองนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองถ้าพันดะนั้นตกที่พื้นแล้วกลิ้งเข้ามาข้างในอีกเธอต้องอาบัติปราชิกเหมือนกันส่วนในกรุณทีและสังเขปอรรถกถากล่าวว่าถ้าพันดะนั้นตกข้างนอกหยุดแล้วจึงกลิ้งกลับเข้าไปภายในเธอต้องปราชิกถ้ายังไม่ทันหยุดแล้วกลิ้งกลับเข้ามายังคุมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อวินิจฉัยของอรรถกถาอาจารย์นะครับภิกษุอยู่ภายในใช้มือหรือเท้าหรือไม้เขี่ยกลิ้งไปหรือว่าให้ผู้อื่นกลิ้งไปถ้าพันดะนั้นไม่หยุดกลิ้งออกไปต้องปาราชิกนะครับเพราะเหตุว่าพ้นเขตนะครับพ้นเขตแดนที่จะต้องเสียภาษีพันดะนั้นหยุดข้างในแล้วจึงออกไปข้างนอกอย่างคุมได้นะครับเพราะว่าเป็นการกลิ้งไปเองของพันดะนั้นนะครับไม่ได้เป็นความพยายามของภิกษุพันดะที่ภิกษุวางไว้ภายในด้วยคิดว่าจะกลิ้งออกไปเองหรือว่าผู้อื่นจะให้มันกลิ้งออกไปภายหลังกลิ้งเองหรือผู้อื่นกลิ้งออกไปข้างนอกยังคุ้มอาบัติได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของภิกษุด้วยนะครับว่ามีความจงใจไหมที่จะยังให้พันดะที่จำต้องเสียภาษีเนี่ยให้พ้นจากเขตแดนถ้าทำด้วยเจตนาของตนแล้วทำให้พ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปาราชิกแน่นอนแต่ว่าถ้าเขากลิ้งไปเองนะครับกลิ้งไปเองโดยที่ไม่ได้เป็นความพยายามของภิกษุก็ยังคุมได้อยู่นะครับแต่ในพันดะที่ภิกษุวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์และกลิ้งออกไปอย่างนั้นไม่มีคำที่จะกล่าวเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อความต่างแล้วนะครับถ้าเป็นเอรกะโรมะนะครับการถือขนเจียมนะถ้าวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับแล้วมีเหตุให้กลิ้งออกไปนอกเขต3โยชน์เป็นอาบัตินะครับเป็นนิสสกิยปาจิตติแต่ถ้าในอทินนาทานสิกขาบทนะครับถ้าภิกษุวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์และกลิ้งออกไปอย่างนั้นไม่มีคำที่จะพึงกล่าวเลยก็คือไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะว่าอธินาทานสิกขาบทนะครับเป็นสจิตถกะนะครับต้องมีความจงใจนะครับภิกษุทำห่อสองห่อให้ติดกันเป็นพวงเดียวแล้ววางไว้ระหว่างแดนของด่านภาษีแม้ว่าด่านภาษีในห่อนอกจะได้ราคา1บาทก็จริงนะครับถึงกระนั้นห่อในยังคุมไว้ได้เพราะเนื่องเป็นพวงเดียวกันกับห่อข้างนอกนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือว่าต้องขอโทษนะครับตั้งราคาคือตั้งแต่1บาทขึ้นไปครับก็คือตั้งแต่5มาศกขึ้นไปถ้าได้5มาศกเนี่ยครับก็ปาราชิกแล้วถ้าเกินกว่า5มาศกก็ปาราชิกนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงบาทนึงหรือยังไม่ถึง5มาศกนี่ครับก็ยังไม่อาบัติปาราชิกนะครับขอญาตแก้ไขครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นห่อที่มัดรวมกันนะครับอาจจะมีคานนะครับในระหว่างสองห่อถ้าเป็นกันมัดที่ผูกติดกันนะครับถึงแม้ ห่อที่ยื่นพ้นแดนภาษีไปแล้วนะครับได้ราคาบาทนึงแต่เพราะยังเนื่องอยู่กับของข้างในที่ยังไม่พ้นด่านภาษีก็ยังคุ้มอยู่นะครับเพราะยังไม่พ้นจากด่านภาษีนั้นไปนะครับก็ยังไม่อาบัติปาราชิกนะครับแต่ถ้าเธอย้ายห่อที่อยู่ภายในไว้ในภายนอกต้องปาราชิกนะครับนี่ก็คือแน่นอนนะครับแม้ในหาบที่ภิกษุทำให้เนื่องเป็นอันเดียวกันวางไว้ก็มีในเหมือนกันแต่ถ้าพันดะนั้นเป็นของไม่ได้ผูกสักว่าพาดไว้บนปลายฐานเท่านั้นเป็นปาราชิกนะครับดังนั้นถ้าเป็นการที่เพียงวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ผูกดังนั้นการผูกเนี่ยครับก็มีความหมายว่าเนื่องเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ถ้าเพียงวางไว้ก็ยังเป็นคนละส่วนกันอยู่ถ้ายื่นออกไปนะครับจากเขตแดนนะครับที่ต้องชำระภาษีนะครับแต่ในที่นี้ต้องหมายถึงว่าจิตนะครับของภิกษุต้องเป็นผู้ที่มีทายจิตนะครับคือเลี่ยงภาษีก็คือไม่ยอมจ่ายนะครับทำให้ทรัพย์ที่ควรได้แก่พระราชาให้หายไปนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับก็กราบอาจารย์ให้ความต่างใน2สิกขาบทนี้ครับซึ่งถ้าเป็นอธินาทานสิกขาบทนะครับก็เป็นสจิตกะนะครับส่วนเอระกะโรมะนะครับการถือกลเจียมเกินระยะทาง3โยชน์เป็นอจิตกะครับก็กราบอาจารย์ครับ
0: ครับก็เป็นความละเอียดจริงๆนะครับข้อความในอรรถกถาเนี่ยท่านก็เห็นความละเอียดนะครับท่านก็ยังได้มีการชี้แจงเปรียบเทียบนะครับในสิกขาบทนี้นะครับกับสิกขาบทที่เป็นอธินาทานสัพพซึ่งภิกษุนะครับถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตั้งแต่ห้ามาสกขึ้นไปนะครับเป็นปาราชิกนะครับปาราชิกก็คือขาดจากความเป็นภิกษุเลยนะครับขาดเลยจะกลับเข้ามาบวชใหม่อีกไม่ได้ละนะครับห้ามาสกนี้ก็จริงๆเท่ากับ1บาทนะครับมีราคาเท่ากับ1บาทแต่ไม่แค่1บาทไทยนะครับราคาต่างกันนะครับ5มาสกนะครับ1บาทก็ในสมัยนั้นนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับเพราะท่านแสดงความละเอียดถ้าบาทไทยเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกับ1บาทที่เป็น5มาสกไม่ได้เลยนะครับครับก็เห็นความใจซึ้งไหมครับที่จะภิกษุเนี่ยถ้าไม่พิจารณาทำอะไรลงไปเนี่ยนะครับก็ทำสิ่งที่เป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติถ้าทำไปด้วยไม่รู้นะครับก็เห็นไหมครับจิตใจขณะนั้นเดือดร้อนล่ะนะครับเป็นอาบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นอาบัติก็ทำสิ่งที่ต้องเป็นอาบัตินะครับจะบอกว่าไม่เป็นอาบัติไม่ได้นะครับแต่ถ้าภิกษุท่านรู้ได้ศึกษามาก็จะทำให้เห็นว่าสิ่งใดควรไม่ควรนะครับสิ่งใดเป็นอาบัติไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะในการอย่างเช่นด่านภาษีนะครับด่านภาษีนะครับภิกษุมีเจตนาที่จะคือทรัพย์เนี่ยครับบริขารหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ภิกษุถือไปเนี่ยนะครับถ้ามีราคา5มาสกขึ้นไปเนี่ยนะครับในด่านภาษีนะครับในด่านภาษีเนี่ยถ้าภิกษุจะเลี่ยงใช่มั้ยครับเพราะว่าตบัดภาษีก็คือเป็นส่วนที่จะผู้ที่ผ่านอย่างเช่นช่องระหว่างเขาขาดนะครับก็จะมีด่านภาษีนะครับว่าใครที่เข้ามาเนี่ยนะครับหรือมีสิ่งของที่จะนำมาเข้าไปเนี่ยระหว่างข้ามเขตเนี่ยนะครับจะต้องมีกำหนดราคาที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะเป็นข้อกำหนดของแต่ละเขตแต่ละประเทศนะครับแต่ละชนบทแต่ละที่ผู้ปกครองนะครับพระเจ้าแผ่นดินท่านนะครับได้ ทรงกำหนดไว้นะครับเพราะนั้นถ้าใครผ่านมาด่านนั้นถ้ามีเจตนาที่จะไม่เสียภาษีนะครับก็ต้องมีโทษนะครับภิกษุก็เหมือนกันนะครับภิกษุเนี่ยมีเจตนาที่จะเลี่ยงนะครับเลี่ยงนะครับและสิ่งที่ภิกษุเลี่ยงเนี่ยนะครับที่จะไม่เสียภาษีถ้ามีราคาตั้งแต่5มาศกก็เหมือนกับเป็นการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้คือทรัพย์นั้นจะต้องเป็นของใครครับตกเป็นของพระราชาหรือในแว่นแคว้นนั้นนะครับในเขตปกครองนั้นนะครับแต่ตบัดภาษีไม่ยอมเสียภาษีก็ถือว่าเป็นปาราชิกนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับในสิกขาบทวิพังเนี่ยนะครับท่านก็ในสิกขาบทเนี่ยนะครับเอละกะโลมาสิกขาบทเนี่ยนะครับคำว่าถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีอธิบายว่าเธอก้าวเกิน3โยชน์เท้าแรกต้องอาบัติทุกกฎเท้าที่สองขนเตรียมเหล่านั้นเป็นนิสสคีเธอยืนอยู่ภายในระยะ3โยชน์โยนขนเตรียมลงนอกระยะ3โยชน์ก็เป็นนิสสคีซ่อนไว้ในยานพาหนะก็ตามในเหาะถุงก็ตามของอื่นซึ่งเขาไม่รู้ให้ล่วง3โยชน์ไปเป็นนิสสคีคือเป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลนะครับก็คือถ้าระหว่างที่จะเกิน3โยชน์เนี่ยนะครับตื่นเท้าแรกถ้าก้าวไปแล้วนะครับต้องอาบัติทุกกฎแล้วอย่างเช่นในช่องภาษีเนี่ยนะครับที่จะเลี่ยงภาษีนะครับเท้าแรกเพียงข้ามไปยังไม่อาบัติปาราชิกนะครับอย่างนะครับถ้าเป็นในสิกขาบทอธินาทานแต่ถ้าท่าที่2ก้าวไปนะครับนี่อาบัติปาราชิกแล้วนะครับคือนั่นช่องสำหรับเสียภาษีแต่ในสิกขาบทนี้เป็นระยะทางเกิน3โยชน์นะครับถ้าเท้าแรกที่ก้าวเกิน3โยชน์ต้องอาบัติทุกกฎนะครับทุกกฎก็คือการกระทำชั่วนะครับทุกกตะเท้าที่2นะครับตามมาข้ามหมายความว่าข้ามพ้นนะครับคนเตรียมแบบนั้นเป็นนิสสคีนะครับหรือแม้แต่ที่ยืนอยู่ใน3โยชน์เนี่ยครับยืนอยู่โยนขนเจียมลงนอกระยะ3โยชน์ก็เป็นนิสสคีนะครับอย่างเช่นที่ท่านแสดงไว้นะครับถ้าภิกษุจะเยอะอยู่ภายใน3โยชน์แต่ตัวเองไม่ได้ไปแต่โยนเห็นไหมครับโยนออกนอกระยะเนี่ยนะครับก็เป็นนิสสคีนอกเสียจากว่าจะไปกระทบนะครับกระทบต้นไม้กระทบเสากับยังไม่ถุงคืนนะครับแต่กลับมาตกภายใน3โยชน์ก็ยังไม่ต้องอาบัตนะครับแต่ถ้าคนเตรียมนั้นตกลงที่พื้นเกิน3โยชน์ไปแล้วนะครับก็แม้จะกิ้งกลับมาก็ต้องเป็นอาบัตนะครับหรือจะซ่อนไว้ในยานพาหนะนะครับไม่ได้มอบหมายคนอื่นให้เอาไปใช่ไหมครับซ่อนไว้หรือในห่อถุงก็ตามของคนอื่นซึ่งเขาไม่รู้ให้ล่วง3โยชน์ไปเป็นนิสสคีนะครับก็คือต้องอาบัตนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกเขาไม่ได้มอบหมายครับคือไม่มีคนอื่นช่วยนำไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความต่างกันที่จะเห็นระหว่างในสิกขาบทเนี่ยครับกับอธินาทานสิกขาบทอธินานาสิกขาบทเนี่ยเป็นสิกขาบทที่เป็นอาบัตสิกขาบทที่จงใจนะครับแต่ในสิกขาบทที่เป็นกสิยวรรคสิกขาบทที่6เนี่ยครับเอละกะโลมาสิกขาบทเนี่ยเป็นสิกขาบทที่เป็นอจิตตกะคือมีทั้งที่จงใจด้วยก็มีแล้วก็ละคนกับที่ไม่จงใจนะครับอย่างที่ถ้าไม่จงใจเนี่ยใช่มั้ยครับอย่างเช่นลมพัดนะลมพัดไปนะครับลมพัดไปไม่มีเจตนาที่จะให้ร่วงไปเกิน3โยชน์ใช่ไหมครับแต่ต้องอาบัติเป็นอจิตกะใช่ไหมแต่ถ้าไปในอธินาสิกขาบทเนี่ยภิกษุไม่มีเจตนาที่จะจงใจเลี่ยงภาษียังอยู่ในเขตอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้โยนไปให้พ้นมือของที่จะเลี่ยงภาษีเนี่ยนะครับยังไม่มีเจตนาที่โยนไปใช่ไหมครับแต่ ในสิกขาบทนี้นะครับแม้ไม่มีเจตนาก็ตามนะถ้าขนเจียมเกิน3โยชน์ไปต้องอาบัติเป็นอจิตตกะไม่มีเจตนาแต่ถ้าเป็นอทินนะทานสิกขาบทเป็นอาบัติที่เป็นสจิตตกะสจิตตกะก็คือจงใจแต่เนื่องด้วยภิกษุยังอยู่ในด่านภาษียังไม่ได้ขออภัยครับยังอยู่ในเขตที่ยังไม่ได้ล่วงด่านภาษีไปก็อาจจะพิจารณาไต่ตองได้ใช่ไหมขณะนั้นไม่มีเจตนาแม่ของนั้นจะเคลื่อนไปนะครับเคลื่อนไปเลยด่านภาษีไปโดยที่ตัวเองไม่มีเจตนาเห็นความต่างกันไหมครับจริงไม่เหมือนกับสิกขาบทนี้นะครับแม้จะไม่มีเจตนาจงใจก็ต้องอาบัติเนี่ยท่านวินิจฉัยให้เห็นถึงความละเอียดของส่วนอื่นของสิกขาบทเนี่ยที่อาบัติด้วยอะไรบ้างนะครับจิตประเภทไหนนะฮะและอาบัติในสิกขาบทเนี่ยที่ท่านแสดงไว้เนี่ยนะครับความละเอียดข้อความในอัตถกถาเนี่ยท่านแสดงให้เห็นถึงแท้จริงนะครับแท้จริงอาบัติในอทินนาทานะนั้นอาบัตินั้นเป็นอาลาบัติในสิกขาบทนี้เห็นไหมครับต่างกันแล้วใช่ไหมครับอาบัติในอทินนาทานนั้นอาบัตินั้นเป็นอาลาบัติในสิกขาบทนี้คือถ้าอาบัติในอทินนาทานถ้ามีความถือถ้าให้คนอื่นถือไปเนี่ยทั้งที่ของนั้นเลี่ยงภาษีใช่ไหมครับใช่ไหมครับเลี่ยงภาษีอันนี้แน่นอนนะครับของนั้นมีราคาตั้งแต่5มหศกหรือ1บาทในสมัยนั้นนะครับบาท1นะครับ4บาทเป็น1กหาปณะนะนี่ต้องพูดกหาปณะเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นเกี่ยวกับบาทไทยไม่เกี่ยวนะครับ5มหศกเป็น1บาท4บาทก็20มาศกนะครับเพราะนั้น5บาทเท่ากับขออภัยครับ5มาศกเท่ากับ1บาท4บาทเป็น1กหาปณะท่านอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับในข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีกหาปณะเห็นไหมครับราคามากกว่ามาศกอีกนะครับนะครับแล้วแต่ว่าจะมีเศษส่วนเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับมาศกเป็นมาศกบ้างเป็นบาทบ้างเป็นกหาปณะบ้างนะครับครึ่งบาทบ้างครึ่งบาทเท่าไหร่คำนี้ก็เป็นเพิ่มเติมเข้ามาเลยครับเพราะนั้นสิกขาบทที่เป็นอทินนานะครับในสิกขาบทที่เป็นอทินนาเนี่ยถ้าเป็นเทียบกับในสิกขาบทนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะต่างกันที่ว่าภิกษุถ้ามีความจงใจที่จะเลี่ยงภาษีให้คนอื่นถือนำไปนะครับแต่ถ้าในสิกขาบทนี้มอบหมายให้ภิกขุเนี่ยมอบหมายให้ผู้อื่นนำขนเจียมไปเกิน3โยชน์ไม่ต้องอาบัติต่างกันอาบัติใดในสิกขาบทนี้อาบัตินั้นเป็นอาณาบัติในอทินาทานะนั้นต่างกันไหมครับอาบัติในสิกขาบทนี้คืออะไรครับนะครับที่จะเป็นอาบัตินะครับอย่างเช่นลมพัดขนเจียมอาบัติในสิกขาบทนี้ลมพัดขนเจียมทั้งที่ภิกษุยังไม่สละนั้นยังมีความพยายามที่จะขนเจียมนั้นยังเป็นของเราอยู่ที่ภิกษุนั้นจะได้ใช้สอยแต่อยู่ใน3โยชน์กับมีลมพัดใช่ไหมครับลมพัดไปละหรือคนอื่นให้ตกไปนะครับเป็นอาบัติแต่ถ้าเป็นอทินนาสิกขาบทนี้นะครับไม่อาบัตินะครับไม่อาบัติคือยังไงครับคือถ้าลมพัดสิ่งที่ภิกษุไม่มีเจตนาที่จะล่วงสิกขาบทในอธินาทานาสิกขาบทไม่มีเจตนาที่ล้วนให้สิกขานะแต่มีลมพัดสิ่งของที่มีมูลค่านั้นที่ภิกษุเป็นเจ้าของอยู่มีราคาตั้งแต่5มหศกไม่มีเจตนาไม่เป็นอาบัติหรือมีคนอื่นเอาไปโดยที่ภิกษุไม่ได้สั่งให้คนนั้นหมายความว่าให้ช่วยทำการขโมยไม่ได้บอกเลยมีคนอื่นเอาไปก็ไม่เป็นอาบัติ ในอธินาทนะสิกขาบทนั้นก็ยิ่งเห็นความละเอียดของความลึกซึ้งนะครับแม้ข้อความอัตถกถาท่านก็กูนให้การศึกษาพระธรรมวินัยทั้งหมดนะครับพระธรรมวินัยทั้งหมดแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งทั้งหมดเลยนะครับได้ศึกษาได้เห็นความละเอียดของพระธรรมวินัยที่พระพุทธทรงบัญญัติเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วแหละภิกษุที่พึงปฏิบัติตามถ้าไม่ศึกษาพระวินัยนะครับไม่ศึกษาธรรมวินัยเนี่ยครับก็จะเกิดวิปฏิสารได้ความเดือดร้อนที่ตนเองทำให้สิ่งที่ตนเองคิดว่าไม่อาบัติกลับเป็นสิ่งที่อาบัติเห็นไหมครับไม่ง่ายเลยครับการที่บวชนะครับครับต้องเป็นเพศที่ภิกษุผู้มีอัธยาศัยใหญ่จริงๆนะครับต่างจากขนาดอย่างสิ้นเชิงนะครับแม้ขนาดเองเห็นตามความเป็นจริงก็ศึกษาธรรมวินัยในส่วนของขนาดได้แต่ถ้าศึกษาถูกต้องก็จะเป็นการเกื้อกูลสิ่งใดที่ถูกต้องตามธรรมวินัยแก่ภิกษุที่ได้รับการส่งเสริมนะครับที่จะเป็นอุปการะเกื้อกูลคำจุนพระศาสนาที่ถูกต้องก็ขอเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็มีคำถามจากอาจารย์ธนพลนะครับก็ถามถึงพันดะนะครับก็คือสินใช้ที่ภิกษุถือผ่านนะครับก็คือสิ่งที่จะต้องเสียภาษีนะครับถือผ่านด่านภาษีแล้วคนด่านเรียกเก็บภาษีผมยังสงสัยแล้วภิกษุจะเอาปัจจัยจากไหนมาชำระด่านภาษีหรือว่าค่าด่านภาษีเป็นสิ่งของแทนปัจจัยในวงเล็บเงินได้ครับดังนั้นภิกษุไม่มีเงินทองนะครับแต่ว่าก็อาศัยวัตถุอย่างอื่นอย่างจีวรหรือบาตรเป็นต้นนะครับเมื่อมีบริการอื่นๆก็เป็นมูลค่าแทนนะครับในการชำระด่านภาษีนะครับอย่างข้อความในอรรถกถานะครับท่านก็กล่าวไว้นะครับว่าอย่างเมื่อเจ้าพนักงานภาษีพูดว่าเมื่อเราจะเก็บค่าภาษีของภิกษุก็จะต้องเอาบาตรและจีวรจะมีประโยชน์อะไรด้วยบาตรและจีวร นั้นนิมนต์ไปเถิดดังนี้ก็ดีเป็นอันได้ข้ออ้างทีเดียวนะครับแต่นั้นเนี่ยครับเมื่อภิกษุไม่มีจิตที่คิดจะรักนะครับไม่มีจิตที่คิดที่จะไม่เสียภาษีนะครับก็คือบอกเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานก็บอกว่าถ้าจะได้รับภาษีจากภิกษุก็เป็นบาตรและจีวรนะครับก็เลยจะเป็นประโยชน์อะไรในเมื่อจะได้สิ่งของเหล่านี้นะครับก็เลยให้ภิกษุเดินผ่านไปอันนี้คุ้มได้นะครับก็คือได้ข้ออ้างนะครับเป็นข้อที่สามารถที่จะไม่เสียภาษีเพราะเป็นการกระทําของเจ้าพนักงานที่เขาอนุญาตให้ภิกษุเลยด่านภาษีไปนะครับไม่ใช่เป็นความจงใจของภิกษุที่จะหลีกเลี่ยงภาษีหรือว่าหลอกลวงที่จะไม่จ่ายภาษีนะครับดังนั้นวัตถุสิ่งของที่จะนำมาชำระภาษีนะครับก็เป็นบริการของภิกษุนั่นเองครับที่มีอยู่นะครับอย่างบาตรและจีวรเป็นต้นครับและมีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับก่อนที่จะกล่าวถึงพระวินัยต่อไปนะครับอาจารย์ธนพลก็สอบถามนะครับเกี่ยวกับสนทนาพระวินัยวันนี้นะครับเกี่ยวกับภิกษุที่หอบขนเจียมเดินทางไกลเกิน3โยชน์นะครับอาบัติเนี่ยครับเพราะเหตุเพราะเป็นเหตุให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าภิกษุนำมาค้าขายอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับและถ้ามีคฤหัสถ์ช่วยหอบเดินเกิน3โยชน์แต่ภิกษุชื่นชอบติดข้องในขนเจียมข้อนี้มีความเห็นอย่างไรครับก็ในประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องของภิกษุถือขนเจียมนั่นเองแต่ก็ถือมาไกลจนมีชาวบ้านนะครับคฤหัสถ์เนี่ยสรรพยอกนะครับว่าท่านซื้อมาเท่าไหร่ท่านจะได้กำไรสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นการถือขนเจียมเดินทางในระยะไกลๆนะครับอย่างเกิน3โยชน์เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกับเพศบรรพชิตเลยนะครับแต่ถ้าภิกษุฝากฝังให้คนอื่นถือไปนะครับถึงแม้จะมีความยินดีก็ตามในขนเจียมนั้นแ ด้วยการฝากฝังให้คนอื่นช่วยถือไปนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะว่าก็กระทำตามพระวินัยเลยนะครับเป็นผู้ที่ฝากให้คนอื่นนะครับช่วยถือไปนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือในสมัยนี้พระภิกษุบางรูปเดินทางไกลเช่นโดยสารข้ามจังหวัดเห็นมีสัมภาระที่มากกว่าอัฐบริขารก็ดูแล้วก็ไม่เหมาะสมเลยนะครับอาจารย์ก็อาบัติด้วยใช่ไหมครับนะครับก็ต้องพิจารณาในแต่ละสิกขาบทนะครับสิกขาบทข้อนี้ก็พูดถึงการถือคนเจียมเดินทางไกลนะครับดังนั้นพระภิกษุโดยเพศนะครับก็เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสนะครับดังนั้นการที่จะมีวัตถุสิ่งของก็ต้องตามพระวินัยบัญญัตินะครับอย่างจีบรก็ต้องอย่างที่เราเคยสนทนาในเรื่องของจีวรวักนะครับก็มี3ผืนใช่ไหมครับอาจจะมีผ้าปูนั่งปูนอนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าได้รับอดิเรกจีวรมานะครับก็เก็บได้ไม่เกิน10วันนะครับก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจในคำถามของอาจารย์ธนพลด้วยครับกราบเรียนอาจารย์ครับ
0: ครับขออาจารย์วิชัยชวนคำถามในส่วนนี้อีกทีนะครับ
1: ได้ครับอาจารย์ครับครับดังนั้นวันสนทนาวิพระวินัยวันนี้เกี่ยวกับภิกษุหอบขนเจียมเดินทางไกลเกิน3โยชน์นะครับเป็นอาบัติเนี่ยครับเพราะเหตุให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าภิกษุนำมาค้าขายอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์และถ้ามีคารวาสช่วยหอบเดินเกิน3โยชน์แต่ภิกษุชื่นชอบติดข้องในขนเจียมข้อนี้มีความเห็นอย่างไรครับครับก็กราบอาจารย์ครับ
0: ครับก็ชาวบ้านในสมัยนั้นก็อาจจะรู้ก็ได้ว่าใช่ไหมครับสมัยทั้งพุทธกาลเนี่ยใช่ไหมครับท่านก็ยังสามารถรู้ว่าสิ่งใดที่ควรแก่เพศบรรพชิตแต่ในกรณีที่ท่านพูดนะครับเมื่อเห็นภิกษุท่านถือขนเจียมมาเนี่ยครับระยะทางจริงๆแล้วก็ไม่ควรใช่ไหมครับนะครับแต่ความเห็นของชาวบ้านเนี่ยนะครับสมัยนั้นท่านก็พอดีเราไปตัดสินแทนไม่ได้แต่สมัยนั้นน่ะนะครับท่านพูดในเชิงสรรพยอกนะครับใช่ไหมครับสรรพยอกจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการกระทำอย่างนั้นน่ะพิสูจน์ต่างจากคือหัดแล้วนะครับการที่จะมาถือขนเจียมอย่างนั้นน่ะก็เหมือนกับชาวบ้านนะครับใช่ไหมครับไปนำสิ่งของสินค้ามานะครับเพื่อที่จะนำมาเพื่ออะไรครับมาประกอบอาชีพค้าขายท่านก็พูดสรรพยอกนะครับก็ตำหนิไกลๆใช่ไหมครับอย่าพูดไปตรงๆก็เหมือนกับไปกระทบโดยตรงก็จัดเลยเป็นการกล่าวแบบไปว่านะครับแต่ว่าก็ให้เห็นเนี่ยนะครับว่าเป็นการกระทำเหมือนยังคฤหัสถ์เลยนะครับเหมือนกับเป็นทำการค้าถึงแม้ที่สุดจะมีความดีพอใจในผลเที่ยงก็ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะครับการบวชเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าภิกษุจะบวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถดับกิเลสได้นะอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับความยากของพระธรรมนะครับปัญญาเท่านั้นนะครับที่จะรู้ตามความเป็นจริงวันนั้นถึงท่านยังมีความต้องการอยู่ครับนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นอกุศลถูกต้องไหมครับติดข้องแม้สิ่งของที่ตนเองเนี่ยถือขนเจียมมานะครับแล้วชาวบ้านเห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรใช่ไหมครับขนเจียมเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับพิกพิสุพระพิสุใช่ไหมครับจะเป็นขนเจียมอยู่เลยนะครับก็เป็นที่ครหาของชาวบ้านได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอยู่แล้วแต่เมื่อเป็นเหตุการณ์นะที่ยังไม่มีพระองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัตินะครับก็ภิกษุท่านก็จิตใจก็ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังยินดีได้นะครับตามจิตใจของท่านที่เราก็ไม่ทราบว่าท่านคือคนเตรียมมาเพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นความต้องการอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้แต่เมื่อพระผู้เป็นภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นต้นบัญญัติคือภิกษุนั้นก็ไม่ต้องอาบัติครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ต้องอาบัติ แต่กิเลสอกุศลนี่ก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับยังไงก็ต้องเป็นอกุศลอยู่ดีนะครับความต้องการความปรารถนาติดข้องในผลเตรียมไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับวิธีตั้งของโลภะก็ขณะนั้นจิตใจก็มีความเศร้าหมองด้วยอกุศลด้วยกิเลสด้วยโลภะครับแล้วก็ด้วยความไม่รู้ด้วยเปลี่ยนอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็พอเข้าใจได้นะครับครับขออนุญาตกล่าวข้อความในอรรถกถาต่อไปนะครับข้อว่าภิกษุถือไปเพียง3โยชน์แล้วพักแรมเสียรุ่งขึ้นต่อจากนั้นไปอีกมีความว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำไปแม้ตั้ง100โยชน์อย่างนี้คือเพราะไม่ได้อุเทศและปริพุชฌาหรือว่าปัจจัยเป็นต้นในที่ที่ตนไปแล้วภิกษุจึงไปในที่อื่นต่อจากนั้นไปในที่อื่นแม้จากที่นั้นนะครับคำว่าขนเจียมถูกโจรชิงไปแล้วภิกษุได้คืนมามีความว่าพวกโจรชิงเอาขนเจียมนั้นไปรู้ว่าไม่มีประโยชน์แล้วคืนให้ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำขนเจียมนั้นไปคำว่าขนเจียมที่สละแล้วภิกษุได้คืนมามีความว่าได้ขนเจียมที่ทำวินัยกรรมแล้วคืนมานะครับคำว่าขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของมีความว่าขนเจียมที่เขาทำเป็นสิ่งของมีผ้ากำพลพรมและสันถัดเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้เพียงมัดด้วยเส้นได้อันหนึ่งภิกษุใดสอดขนเจียมลงในระหว่างถุงบาตรบางๆก็ดีในหลืบผ้ารัดเข่าสายโยกและประคดเอวเป็นต้นก็ดีในซองเพื่อป้องกันสนิมกันไกเป็นต้นก็ดีโดยที่สุดอาพาธเป็นลมหย่อนขนเจียมไว้แม้ในช่องหูแล้วเดินไปเป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นเหมือนกันแต่ขนเจียมที่มัดด้วยได้ใส่ไว้ในวงเล็บเป็นส่วนของรองเท้าและถุงบาตรเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของภิกษุทำให้เป็นกรรมแล้วนำไปนี้ชื่อว่าทางเลี่ยงเก็บเป็นอาบัติเหมือนกันไหมครับคำว่าเลี่ยงใช่ไหมครับเลี่ยงเก็บเป็นอาบัติเหมือนกันคำที่เหลือมีอัดตื้นทั้งนั้นครับก็กับอาจารย์ธีรพันธ์ครับก็ตั้งแต่ข้ออนาปฏิวาระเนี่ยครับที่มีการพักแรมหรือโจรทิ้งไปหรือได้คืนมานะครับก็กับอาจารย์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมครับ
0: ครับก็เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นข้อที่ไม่ต้องอาบัติผลเตรียมนะครับคือภิกษุถ้าเดินมานะครับเกิน3โยชน์โดยที่ไม่มีผู้อื่นนำผลเตรียมนะครับก็คือช่วยถือนั่นเองนะครับก็ต้องอาบัตินะครับแต่ในกรณีที่ภิกษุถือไปนะครับก็ยังไม่เกิน3โยชน์นะครับก็พักแรมได้พักแรมเสียนะครับลงทุนต่อจากนั้นไปอีกนะครับข้อที่ไม่ต้องอาบัตินะครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่ศึกษาในส่วนที่เป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติคืออาบัติอนาบัติอาบัติก็คือส่วนที่เป็นที่ล่วงละเมิดนะครับล่วงพระบัญญัติกับส่วนที่ไม่เป็นอาบัติถ้าไม่ศึกษาเลยก็จะไม่ทราบสิ่งใดที่เป็นอาบัติไม่เป็นสิ่งใดที่เป็นอาบัติที่ควรเว้นนะครับสิ่งใดที่เป็นอนาบัติสิ่งที่ไม่ต้องก็จะเป็นสิ่งที่ให้พิสูจน์เนี่ยได้ศึกษาความจริงเป็นอย่างไรนะครับที่จะไม่ต้องอาบัติก็ได้รู้นะครับขอบเขตของการที่จะไม่ต้องอาบัติเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์แม้แต่ภิกษุสามารถที่จะพักแรมได้นะครับลุกขึ้นต่อจากนั้นไปก็นะครับแม้จะระยะทางเพียง3โยชน์แต่ยังไม่เกินที่จะพักแรมได้ลุกขึ้นก็ไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นขนเตียนที่ถูกโจรชิงไปแล้วภิกษุได้คืนมานะครับก็เป็นการที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันถูกไหมครับภิกษุ ที่ถูกพวกโจรชิงอาบนเกียมนั้นไปรู้ว่าไม่มีประโยชน์แล้วคืนให้ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำผลเกียมนั้นไปเพราะว่าภิกษุไม่ได้เป็นอาบัติในลักษณะที่ว่าถือเกินสามยอดไปเลยยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะมีโจรขโมยแต่เมื่อมีเหตุการณ์

พวกโจรเป็นต้นรบกวนเลยไปเสียคดีเป็นอาบัติเหมือนกันนะครับจะถึงฐานที่นั้นโจรได้ที่อื่นนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยที่ว่าภิกษุต้องดูนะครับขณะที่เดินทางเนี่ยระยะทางเดินทางไปเท่าไหร่แล้วถ้าคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยก็คงจะลืมระยะทางแล้วใช่ไหมครับนะครับคิดว่ายังไม่ถึงสามโยชน์ทั้งที่เกินสามโยชน์ก็ได้นะหรือแม้แต่ภิกษุนะครับถูกกรณีที่ถูกพวกโจรรบกวนนะครับก็ไม่ควรจะอาบัติรบกวนเนี่ยก็ท่านแสดงก็ยังไม่ถึงดับที่จะในลักษณะที่ว่าคือคนเกียนเนี่ยก็ยังที่จะเป็นอาบัติหมายว่าภิกษุต้องอยู่ในความครอบครองของภิกษุต้องอยู่เห็นไหมครับแต่ต่างกับที่ถ้าภิกษุถูกพวกโจรชิงเอาไปแล้วเนี่ยนะครับชิงไปเลยนะครับเห็นไหมครับกับโจรมาคืนให้ทีหลังนี่ก็ไม่ต้องอาบัติแต่ที่ท่านแสดงไว้มีความว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำไปแม้ตั้งร้อยโยชน์อย่างนี้คือเพราะไม่ได้อุทเทศและปริปุจฉาเป็นต้นในที่ที่ตนไปแล้วภิกษุจึงไปในที่อื่นต่อจากที่นั้นไปในที่อื่นแม้จากที่นั้นนะครับคือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาใช่ไหมครับภิกษุเดินทางเนี่ยนะครับถ้าสถานที่ไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยที่จะตนเองเดินทางไปเนี่ยนะครับไม่ได้อุทเทศไม่ได้ศึกษานะครับเล่าเรียนพระพุทธพจน์นะครับจากผู้ที่ทรงคุณนะครับทรงธรรมทรงวินัยหรือปริปุจฉาก็คือเกี่ยวกับการนะครับสอบถามสิ่งที่ควรไม่ควรก็คือธรรมวินัยนั่นเองเป็นสิ่งที่พิจารณาใช่ไหมครับการเดินทางเนี่ยท่านแสดงว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำไปแม้ตั้งร้อยโยชน์อย่างนี้คือเพราะไม่ได้อุทเทศและปริปุจฉาก็น่าพิจารณาที่ว่าสถานที่ไปเนี่ยนะครับแม้ตั้งร้อยโยชน์ภิกษุจึงไปในที่อื่นต่อจากที่นั้นนะครับไปในที่อื่นแม้จากที่นั้นก็ไม่เป็นอาบัติท่านแสดงว่าไม่เป็นอาบัติก็ต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่ภิกษุไปเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมใช่ไหมครับมีอุทเทศเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับอุทเทศและปริปุจฉาเกี่ยวกับการศึกษาเรียนการสอบถามพระธรรมวินัยนั่นเองนะครับด้านภิกษุสามารถที่จะหลีกจากที่นั้นไปได้นะครับแม้ตั้งร้อยโยชน์ท่านแสดงข้อความในอรรถกถานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเลยครับถ้าไม่ศึกษาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าการเดินทางของภิกษุเหมือนกับว่าเดินทางแต่ไม่รู้ว่าที่ภิกษุเดินทางไปเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์มีจุดประสงค์ยังไงถ้าฐานที่ตนเองไปเนี่ยที่ตนเองไปแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับว่าได้พบภิกษุผู้หูสูตรนะครับที่จะได้ศึกษาเราเรียนนะครับธรรมวินัยนะครับนี่ท่านก็น่าพิจารณาใช่ไหมครับที่ท่านแสดงว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำไปจะให้เดินไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยก็ไม่สมควรใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ครับก็ท่านแสดงว่าเป็นการแสดงถึงความที่จะซื้อขนเจียมไปในระยะทางเกิน3โยชน์ไปถ้าขนเจียมเนี่ยทำเป็นสิ่งของนะครับข้อความในคาถาท่านแสดงไว้นะครับถ้าทำเป็นสิ่งของภิกษุถือเอาไปก็ไม่ต้องอาบัติทำเป็นสิ่งของแล้วครับนะครับไม่ได้เป็นขนเจียมแบบขนเจียมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับที่มันเป็นขนเจียมอยู่นะครับปีนี้ก็มีการทำเป็นสิ่งของอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะถือนำไปได้นะครับไม่ต้องอาบัติเกินสามโยชน์ก็ไม่ต้องอาบัตินะครับจะมีข้อความที่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดสอดขนเจียมลงในระหว่างถลกบาทบางๆก็ดีในหรือผ้ารัดเข่าผ้าอังสะและประคดเอวเป็นต้นก็ดีในฝักมีดเพื่อป้องกันสนิมกันไกเป็นต้นก็ดีโดยที่สุดอาพาธเป็นลมย้อนขนเจียมไว้แม้ในช่องหูแล้วเดินไปเป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นเหมือนกัน

0: ครับก็ไม่ใช่เป็นการกระทำอย่างที่ทำเป็นสิ่งของใช่ไหมครับสอดขนเจียนทำไมต้องสอดด้วยนะครับสอดขนเจียนไปเพื่ออะไรนะครับเนี่ยข้อความเรียนแม้แต่ในหลือผ้ารัดเข่าผ้าอังสะประคดเอวในฝักมีดเพื่อป้องกันสนิมกันไกเป็นต้นก็ดีนะครับโดยที่สุดอาพาธเป็นลมย้อนขนเจียมไว้แม้ในช่องหูและเดินไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาใช่ไหมสิ่งที่ขนเจียมที่นำไปนั้นนะครับที่จะต้องไม่อาบัติในกรณีอะไรบ้างถ้าทำเป็นสิ่งของเนี่ยไม่ต้องอาบัตินะครับแต่ถ้าเป็นเหตุอื่นนะครับที่จะมาเอามาสอดไว้นะครับทำไมต้องสอดด้วยใช่ไหมครับเพื่ออะไรนะครับนี่ก็แสดงความละเอียดของข้อความในตถาที่ท่านแสดงไว้นะครับแต่ขนเจียนที่มัดด้วยได้ใส่ไว้ในระหว่างรองเท้าและถลกบาทเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งขนเจียนที่ทำเป็นสิ่งของนะครับมัดด้วยได้ใส่ไว้ในระหว่างรองเท้าและถลกบาทนะครับใช่ไหมครับตั้งใจอยู่ในฐานะขนเจียนที่ทำเป็นสิ่งของคือย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งขนเจียนที่ทำเป็นสิ่งของนะครับคือถ้าเป็นไปในลักษณะที่นะครับทำในฐานะที่ขนเจียนนั้นนะที่ทำเป็นสิ่งของก็ไม่ต้องอาบัตินะที่บัตรด้วยได้ใส่ไว้ในระหว่างรองเท้าและถลกบาทนะครับเห็นไหมครับจะมีความต่างกันครับการที่จะนำขนเจียนไปเนี่ยนะครับแม้จะสอดก็ดีนะครับก็มีความต่างกันแหละในทำไมต้องสอดด้วยทำไมต้องไว้ในหลือผ้ารัดเข่าในผ้าอังสะด้วยใช่ไหมครับแม้แต่อาพาธคิดดูแล้วกันนะครับย้อนขนเจียมไว้แม้ในช่องหูแล้วเดินไปเป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นเหมือนกันแต่ต่างกับที่ขนเจียมที่มัดไว้ด้วยได้ใส่ไว้ข้อความในวงเล็บนะครับระหว่างรองเท้าและถลกบาทเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของคือที่มัดกระทำไว้อย่างนั้นน่ะในฐานะที่ทำเป็นสิ่งของทำเป็นสิ่งของก็ไม่ต้องอาบัติภิกษุทำให้เป็นช่องผมแล้วนำไปนี้ชื่อว่าทางเลี่ยงเก็บเป็นอาบัติเหมือนกันคำที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้นทำเป็นช่องผมครับช่องผมก็ที่รัดผมนะครับใช่ไหมครับช่องผมนะครับทำให้เป็นช่องก็ไม่ก็หาทางเลี่ยงครับทางซึ่งจริงๆแล้วพี่ไม่เกี่ยวคิดดูแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพิสูจน์ใช่ไหมครับทำเป็นช่องผมเนี่ยคือหาวิธีที่จะเลี่ยงเก็บเลี่ยงที่จะทำขนเจียนไว้ในรูปแบบอื่นที่จะแม้จะทำให้ดูเหมือนเป็นสิ่งของแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งของที่สมควรแก่พิสูจน์ทำเป็นช่องผมก็เหมือนกับเป็นการเลี่ยงท่านใช้คำว่าเลี่ยงเป็นทางเลี่ยงเก็บนะครับเก็บอย่างนี้นะครับขนเจียนแม้จะไม่ได้ถือไปให้เห็นโดยตรงนะครับแต่เอาไว้ที่ไหนบ้างนะครับสอดขนเจียมบ้างนะครับทำเป็นช้อมผมบ้างหาทางเลี่ยงอันนี้ก็ไม่พ้นจากอาบัติครับอาจารย์มิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับครับดังนั้นเห็นถึงความละเอียดของพระวินัยไหมครับในแต่ละข้อนี้ครับมีข้อวินิจฉัยหลายๆอย่างเลยนะครับแสดงอาการความประพฤติเป็นไปของการกระทำโดยประการต่างๆนะครับอย่างที่เราทราบถึงอทินนาทานะสิกขาบทนะครับคือข้อที่ลักทรัพย์นะครับได้ราคาตั้งแต่5มาสุกขึ้นไปเนี่ยครับเป็นอาบัติปราชิกนี้เป็นสจิตกะนะครับคือต้องมีทายจิตที่คิดจะรักแล้วมีความประพฤติก้าวล่วงสิกขาบทนะครับส่วนในเอรกะโรมาสิกขาบทการถือคนเจียมเดินทางไกลเกินกว่า3โยชน์เนี่ยครับเป็นอจิตตกะนะครับแม้ไม่มีความจงใจเลยก็เป็นอาบัตินะครับดังนั้นข้อความในอรรถกถาตอนท้ายนี่ครับท่านก็กล่าวว่าบรรดาสมุฏฐานเป็นต้นเอรกะโรมาสิกขาบทนี้ชื่อว่าเอรกะโรมาสมุฏฐานในวงเล็บมีขนเจียมเป็นสมุฏฐานย่อมเกิดขึ้นทางกายหนึ่งทางวาจากับจิตหนึ่งนะครับ เอรกะโรมะสิกขาบทนะครับจะมีสมุดฐานคือเหตุนะครับที่จะให้ก้าวร่วงสิกขาบทอยู่2 อย่างนะครับก็คือกายนะครับเพราะมีการถือคนเจียมไปแล้วก็กายจิตนะครับก็คือมีความจงใจนะครับถึงไม่มีความจงใจนะครับหรือมีความจงใจก็ตามเป็นอาบัตินะครับถ้าเกินกว่า3โยชน์เป็นกิริยานะครับคือต้องมีการกระทําเป็นโนสัญญาวิโมกนะครับถ้าไม่มีความจําหมายรู้ที่จะก้าวร่วงอาบัตินี่ครับก็เป็นอาบัติเหมือนกันอย่างที่ความสําคัญนะครับถึงแม้ว่ายังมีความสําคัญว่ายังไม่เกิน3โยชน์แต่เกิน3โยชน์เห็นมั้ยครับต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตติแล้วนะครับเป็นอจิตตกะไม่มีความจงใจเลยนะครับก็เป็นอาบัติเหมือนกันเป็นปันนติวัชชะเป็นโทษทางพระบัญญัตินะครับเป็นกายกรรมก็คือเป็นความประพฤติเป็นไปหรือว่าเป็นการกระทำทางกายนะครับคือการถือคนเจียมเดินทางไกลมีจิต3ก็คือเป็นอกุศลจิตก็ได้เป็นกุศลจิตก็ได้เป็นมหากิริยาจิตก็ได้นะครับมีเวทนา3ก็คือเป็นโสมนัสเวทนาก็ได้โทมนัสเวทนาก็ได้เป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้นะครับดังนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นประมวลนะครับสิกขาบทในข้อนี้นะครับตามอรรถกถาที่ท่านได้แสดงเอาไว้นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบอนุโมทนายินดีในกุศลของอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ยินดีในกุศลของทุกๆท่านครับ
2: ครับกราบสาธุอาจารย์และทุกท่านครับ
3: เนกขัมมะเนกขัมมะคือการสละความติดข้องเริ่มจากการสละสิ่งที่ติดข้องตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะถึงการสละความเป็นเราซึ่งสละได้ยากยิ่งจากการสนทนาธรรมที่แคนเทอรี่ฮิลเชียงใหม่2กุมภาพันธ์2559
4: เนกขัมมะเนี่ยครับในข้อความในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงว่าธาตุคือการออกจากกาม
5: คำว่ากามหรือกามะหมายความถึงสภาพที่ใคร่น่าใคร่น่าพอใจติดข้องโลภะสภาพธรรมะที่ติดข้องก็คือกามติดข้องพอใจในวัตถุกามสิ่งใดซึ่งเป็นที่พอใจสิ่งนั้นเป็นวัตถุของความยินดีต้องการไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยทั้งสิ้นโลภะชอบสิ่งใดติดข้องสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นกามวัตถุที่ตั้งของความติดข้องสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความติดข้องคือการสละเสียสละแต่สละอะไรสละความติดข้องสละความโกรธหรือสละความไม่ดีสละความไม่รู้ทั้งหมดเป็นการสละตรงกันข้ามกับความติดข้องถ้ายังติดข้องจะสละไหมคะการสละต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าเราทุกคนติดข้องในหลายๆอย่างมากด้วยสละสิ่งที่เราติดข้องได้ไหมไม่ได้ถ้าติดข้องมากไม่ยอมแน่ใช่ไหมคะถ้าน้อยลงน้อยลงก็อาจจะพอสละได้แต่บางคนก็ยังเสียดายทั้งที่สละแล้วเห็นเยื่อใยไหมคะของความติดข้องที่จะสละความเป็นเราออกจากสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะยากสักแค่ไหนวัตถุภายนอกก็ยังสละยากแต่ก็ยังพอสละได้แต่ถ้าเป็นตัวเราทั้งหมดที่จะไม่ใช่เราอีกต่อไปถ้าไม่เคยสละอะไรมาบ้างเลยจะสละได้ไหมเนกขัมมะคือสละความติดข้องเราจะเป็นคนที่รู้ตัวเองเป็นผู้เสียสละคนอื่นจะไม่รู้เลยนอกจากคนที่เสียสละเขาสละอะไรบ้างเพื่อใครบ้างอาจจะในบรรดาพี่น้องเราก็อาจจะมีการเสียสละสิ่งนี้คนนั้นชอบให้เขาไปเถอะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยทำไมเราไม่เลือกสิ่งที่ดีเพราะให้คนอื่นเขาชีวิตประจำวันก็เป็นธรรมะอย่างละเอียดยิ่งสละความโกรธที่จะไม่พูดคำที่ไม่น่าฟัง คยสละไหมสละการที่จะพูดตามใจชอบที่ไม่น่าฟังอยากจะว่าก็ว่าอยากจะพูดก็พูดหรือว่าสงสารเขาเถอะคงไม่มีใครชอบฟังคำอย่างนี้หรอกใช่ไหมคะการเสียสละมีได้ทุกวันถ้าเราเป็นคนที่ละเอียดไม่ว่าจะในการเป็นอยู่ในการรับประทานอาหารในการสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าเราสละได้เพิ่มขึ้นบ่อยขึ้นความติดข้องของเราก็น้อยลงและถ้ามีปัญญาก็ยิ่งเห็นว่าควรสละไหมหรือควรติดแต่ก็ยากแสนยากเพราะเหตุว่าติดมานานแสนนานด้วยเหตุนี้แม้แต่ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันสละความเป็นเราจากทุกอย่างที่กำลังมีขณะนี้จากเห็นจากได้ยินจากคิดอะไรทั้งหมดก็ยังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะได้สะสมมานานเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลว่าการที่จะละกิเลสกิเลสมากมายเหลือเกินจะละอะไรก่อนถ้าไม่ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่มีทางที่จะดับกิเลสใดๆได้เลย
4: ตรณีความเป็นเราไว้อย่างนั้นนะท่านอาจารย์อย่างอื่นยังพอจะสละได้บ้างแต่ว่าการสละความเป็นเรานี่ยาก
5: ถ้าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเข้าใจธรรมะและเห็นประโยชน์ของการสละสละได้ทุกวันมีเรื่องที่จะสละได้ทุกวันมากหรือน้อยก็แล้วแต่อาจจะไม่มีการสังเกตเลยแต่ว่าก็จะรู้ได้ว่าสละได้ทุกวันจริงๆไม่ว่าสละอะไรสละที่นั่งในรถประจำทางได้ไหมสละชีวิตเพื่ออะไรๆก็แล้วแต่ก็เป็นแต่ละหนึ่งที่จะเห็นประโยชน์ของการสละเพื่อประโยชน
6: ์ท่านอาจารย์ครับบางทีผมก็ได้ยินคำว่าเนกขัมมาวิตก
5: กำลังเป็นเนกขัมมะวิตกหรือเปล่าเดี๋ยวนี
6: ้วิตกะที่จะออกจากความไม่รู้ครับ
5: เป็นหรือเปล่า
6: เป็นครับ
5: ค่ะกุศลทั้งหมดก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พูดเรื่องนี้แล้วอยู่ไหนเมื่อไหร่แม้แต่เดี๋ยวนี้สละการที่จะไปนั่งสบายๆข้างนอกหรือเปล่าสละการที่จะต้องดื่มน้ำออกไปข้างนอกหรือเปล่าเพื่อประโยชน์ก็แล้วแต่คือว่าถ้าเข้าใจจริงๆแล้วจะเป็นผู้ที่มีกุศลได้แม้เล็กน้อยก็ดีกว่าที่จะให้อกุศลเกิดทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยน้ำแต่ละหยดจนกว่าจะเต็มโอ่งจนกว่าจะเต็มมหาสมุทรหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็คือคาถาคำพูดเพื่อความเพียรเพื่อความอดทนซึ่งก็เป็นบารมีค่ะถ้าเราไม่เข้าใจประโยชน์จริงๆของการได้ฟังพระธรรมเราก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆเพิ่มความมั่นคงอธิษฐานนะไม่ใช่ขออะไรใครเลยแต่เป็นการตั้งจิตมั่นไม่ใช่ใครตั้งด้วยปัญญาที่เห็นประโยชน์ทำให้จิตนั้นมั่นคงที่จะไม่ไปสู่ทางอื่นคือทางไม่รู้การฟังธรรมะแล้วเข้าใจประโยชน์เห็นไหมคะใครช่วยให้ทุกคนเป็นคนดีใครช่วยทำให้ความไม่รู้หมดไปต้องเป็นผู้ที่เสียสละทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเป็นผู้ที่เป็นสาวกเท่านั้นไม่ใช่ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแม้คำเดียวว่าธรรมะแต่ละคำแต่ละคำไม่มีโอกาสจะได้ฟังเลยคิดถึงผู้ที่สละตนเองเพื่อผู้อื่นที่จะมีโอกาสได้เข้าใจความจริงด้วยเพราะว่าต้องบำเพ็ญบารมีนานกว่าผู้ที่เป็นสาวกจะฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่วาจาสัจจะหรือว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
7: สนทนาธรรมที่โรงแรมเชราตันสุขุมวิทวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2561
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่เริ่มต้นฟังใหม่ๆหรือแม้ว่าจะฟังมานานแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริงอะไรคือบัญญัติหรือสิ่งสมมุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญตนว่าเป็นเราเป็นเขาซึ่งนำมาซึ่งปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกราบท่านอาจารย์ค่ะ
5: การฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเหตุว่า ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยนะคะก็คือฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงพระเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเลยค่ะตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแต่ละคำให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังนี่นะคะก็ต้องคิดถึงใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะได้เป็นพระโสดาบันดับกิเลสหรือว่าเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอรหันต์ไกลแสนไกลเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้ไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะไปถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหนทางเพื่อรู้ความจริงโดยง่ายเลยเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองนะคะก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าจากการที่ตรัสรู้พระองค์ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยได้ฟังแล้วก็ยังยากเหลือเชื่อค่ะแต่ใครเป็นคนตรัสจากการที่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นคำจริงซึ่งความไม่รู้ในแสนโกรธกับที่ผ่านมาทำให้ปิดบังความจริงที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์ไม่ใช่ไปแยกธรรมะหรือทำอะไรทั้งสิ้นค่ะประโยชน์คือได้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งขณะนี้ก็กำลังถูกปกปิดด้วยความไม่รู้จนกว่าความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่มีให้ปรากฏแต่ว่าถูกปกปิดไว้นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นเป็นการยากยิ่งนะคะที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าในสังสารวัฏมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะทำให้จากการที่หลงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจากเกิดแล้วก็ต้องตายทุกคนแต่ก่อนตายเนี่ยก็จะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการทำดีทำชั่วหลากหลายมากซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าสิ่งนั้นยังเที่ยงและมั่นคงเช่นขณะนี้ลองคิดดูนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแยกอะไรใช่ไหมคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดดับเห็นได้ยินสิ่งต่างๆหลากหลายมากจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏดับแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏต่อกันสืบกันเหมือนไม่ดับเลยก็เกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นนี่คำของใครคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกก็ไม่ใช่เรานะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดแล้วก็มีสภาพที่รู้เกิดเห็นบ้างได้ยินบ้างโลกจึงปรากฏเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีซึ่งคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคำจริงสามารถที่จะรู้ได้ แต่ต้องด้วยการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะแยกได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องไปแยกไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะฟังเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะคำนั้นจริงหรือเปล่าถ้าคำนั้นเป็นคำจริงไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าการศึกษาใดๆก็ตามเนี่ยค่ะต้องตั้งต้นถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยในสังสารวัฏและต่อไปก็ไม่ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามนะคะชาติไหนก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำจริงแล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ละเลยการที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกอย่างต้องหมดสิ้นไปค่ะมีอะไรบ้างคะที่ไม่หมดสิ้นอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนใช่ไหมคะความคิดอยู่ไหนเราอาจจะบอกว่าคิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ดับไปด้วยแต่ว่าไม่มีการรู้ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเพราะการสืบต่อรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังคำซึ่งเราใช้คำว่าธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ไตรตรองนะคะแล้วก็เห็นความหนาแน่นของความไม่รู้และความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะคะจะรู้ได้ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็ยังมีอีกมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเพราะรู้ว่าเพียงคำสองคำประโยคสองประโยคเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งละความเห็นผิดที่หลงยึดถือว่ามีเราหรือว่าเป็นเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนแต่ละคำเนี่ยอีกไกลใช่ไหมคะขณะนี้สิ่งนี้กำลังเกิดดับแต่คำจริงแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเห็นถูกเพิ่มขึ้นและสิ่งที่กำลังเกิดดับจึงปรากฏไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นนะคะซึ่งสิ่งที่ปิดกั้นตลอดเวลาคือความไม่รู้ทุกอย่างเกิดดับเร็วค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งชาตินี้จะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ฟังแล้วก็ได้ไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะรู้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
1: ครับดังนั้นขณะนี้นะครับยังมีความไม่รู้อยู่นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนจากการฟังก็รู้ได้ใช่ไหมครับว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าความรู้เป็นขั้นการฟังและยังต้องสะสมจนมั่นคงที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงนะครับว่าขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแต่ความไม่รู้นะครับปกปิดไว้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาก็เป็นธรรมะเหมือนกันดังนั้นทุกๆขณะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้นะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่มีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นๆครับ
5: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มีทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าเกิดมานี่ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเข้าโรงเรียนเรียนวิชานั้นวิชานี้มีชีวิตต่อไปจนตายก็ไม่รู้อะไรแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครไปทำแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เริ่มต้นนะคะขณะนี้ทุกคนเห็นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่คำนี้คำเดียวลองคิดดูสิคะคนฟังที่จะใส่ใจเนี่ยมีกี่คนที่จะรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอนทุกคำ เห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นแม้แต่ได้ยินมีจริงเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปค่อยๆไตร่ตรองพิจารณาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่ทุกคนมีตาและลืมตาแล้วเห็นพระเช่นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงชั่วคราวขณะนี้นะคะเพียงได้ยินเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นต้องไม่มีและสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าเกิดมีแล้วดับไม่ใช่ไม่มีนะคะและไม่ใช่ไม่เกิดด้วยถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยจริงไหมไม่ใช่บังคับให้ใครเชื่อนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความจริงจะรู้ว่าความจริงนี้สามารถประจักษ์แจ้งได้สามารถที่จะรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ในขณะที่เพิ่งเริ่มฟังเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะฟังแล้วเห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าจริงยังไงจริงแน่นอนเลยแต่ว่าจริงนี้เพียงแค่ตั้งต้นจริงถึงที่สุดก็คือว่าประจักษ์ความจริงได้สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีสิ่งต่างๆเป็นรู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามทุกอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นขณะนี้เกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้เมื่อจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกเพื่อจะได้เข้าใจความจริงนี้ยิ่งขึ้นอีกนานไหมคะแต่ว่าแน่นอนคือเห็นขณะนี้ก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างที่ปรากฏก็ดับแต่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะว่าเกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าใช้คำว่าสุดที่จะประมาณได้เนี่ยจริงอย่างนั้นเลยขณะนี้กี่คนในห้องนี้ดอกไม้กี่ดอกและยังมีอย่างอื่นอีกประมาณได้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละหนึ่งจะต้องมีเห็นกี่ขณะและยังคนแต่ละคนจะต้องมีเห็นกี่ขณะ
4: แต่ถ้าอาจารย์ครับความจำว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยก็ช่างยาวนานถ้าอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วตะกี้เพิ่งไปทานข้าวต้มปลามาความทรงจำก็คิดอ้าวก็อยู่ในท้องไงแล้วเดี๋ยวก็อยู่ในลำไส้ต่อไปเงี้ยถ้าจะ
5: ค่ะคิดว่า
4: อย่าง
5: ไรอยู่ในท้อง
4: พอทานเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ในท้อง
5: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้คิดว่าดอกไม้ก็อยู่บนโต๊ะ
4: ไม่ต่างกัน
5: ทั้งที่ดอกไม้ยังปรากฏแต่อยู่ในท้องไม่ได้ปรากฏ
4: แต่ก็ยังจำไว้ว่าต้องเป็นยังจำ
5: แค่คิดเองพระเชนแสดงเห็นว่านะคะทำไมนะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ละคำยังต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังเพราะหลงลืมเพียงแค่นิดเดียวก็ลืมละใช่ไหมคะก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะต่อไปเรื่อยๆพระเชนแสดงว่านะคะถ้าเราไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ว่าในกาลไหนเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องคิดนึกเรื่องราวต่างๆเพราะเหตุว่ามีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเท่านั้นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวใครจะคิดอย่างนั้นบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยควรใส่ใจไหมที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วเราก็ไม่สนใจ ในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรารู้ด้วยแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆว่าทุกคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองใครก็นำมาให้เราไม่ได้พูดสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนเข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะฟังบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดการฟังเราก็รู้ได้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งเหมือนรู้แล้วได้ยังไงคะเห็นกำลังเกิดระดับเนี่ยรู้แล้วได้ยังไงแค่ได้ยินนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเห็นขณะนี้เพียงแค่เห็นระดับได้ยินก็เกิดระดับรู้แค่นี้พอหรือแค่คิดแล้วก็ลืมยังไม่จำจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆขณะนี้ชั่วคราวเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะไปหาที่ไหนอีกไม่มีพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทุกคำเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่รู้ประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปโดยไม่เข้าใจความจริงกับการที่ความจริงอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะความจริงต้องเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เองสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่ฟังอย่างนี้ถ้าสะสมมานานนะคะได้ฟังจากพระโอษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะจำไว้ไหมคะจำไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไรจะรู้จริงอย่างนี้ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปคิดทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะสาวกคือผู้ฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นนะคะเมื่อความเข้าใจเรื่องความไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นอีกตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะปัญญาสามารถที่จะฟังเข้าใจรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปริยัติเป็นสัจจญาณซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาและเมื่อมีความเข้าใจขึ้นอีกก็สามารถจะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับการที่เคยยึดไว้อย่างมั่นคงว่าเป็นเราเนี่ยค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจ4ดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าขณะเนี้ยทุกอย่างเที่ยงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณนะคะและศรัทธาของพระโสดาบันมั่นคงยิ่งกว่าศรัทธาของคนอื่นเพราะเหตุว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันศรัทธามั่นคงไหมคะเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับฟังแค่นี้ไม่มีทางมั่นคงแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจอีกมั่นคงอีกมั่นคงอีกนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏจะไม่มั่นคงได้อย่างไรเพราะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อดับกิเลสได้ไม่มีทางที่จะเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นฟังธรรมะบ้างแล้วก็จะเห็นความมั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังก็ไม่ฟังมั่นคงไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะมั่นคงในอะไรที่ไม่ฟังมั่นคงในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะระหว่างที่มั่นคงด้วยความเป็นเราก็เพิ่มความมั่นคงไปเรื่อยๆพอฟังอีกต่อไปก็ค่อยๆละความเป็นเราน้อยมากเพราะว่าความมั่นคงในความเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยมากกว่าด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องอาศัยบารมีคุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแม้เพียงหนึ่งขณะประมาทไหมคะน้ำทีละหยดกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่การเข้าใจในประโยชน์ความเห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปท่ามกลางอกุศลจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นนะคะปัญญาที่มีความมั่นคงนั้นก็สามารถจะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏ พราะเหตุว่าการที่จะละความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกละบางสิ่งและบางสถานที่แต่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นชีวิตปกติประจำวันเพราะฉะนั้นใครสะสมมาอย่างไรไปบอกให้เลิกไม่ให้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดแล้วรู้ด้วยตามเหตุตามปัจจัยเพราะขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะที่จะต้องค่อยๆสะสมปัญญา
4: ถ้าจะคำอุปมาเหมือนเราเป็นทารกเด็กๆเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สอนอันตรายตรงนี้อย่าไปเล่นแพร่เดียวลืมนะท่าน
5: ค่ะและตั้งแต่ทารกจนถึงเป็นคุณอันนบเดียวนี้อกุศลมากเท่าไ
4: หร่อกุศลเยอะ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ประมาณนะคะกว่าจะเข้าใจถูกได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงวันสองวันเจ็ดวันไปสำนักปฏิบัติไปนั่งนอนยืนเดินอะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นเรื่องความเห็นถูกความเข้าใจถูกในชีวิตประจำวันตามปกติเพราะความเป็นอนัตตาไม่รู้เลยค่ะว่าปัญญาที่ได้สะสมแม้เดี๋ยวนี้กำลังสะสมอยู่นะคะจะมากเมื่อไหร่จะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีจะไปรู้ความจริงได้ยังไงแต่เพราะมีน้อยหรือว่าเพิ่มขึ้นแล้วมากพอที่จะสามารถรู้ความจริงในขณะไหนก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยโดยความเป็นอนัตตานั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ท่านอาจารย์ครับมั่นคงได้ด้วยอะไรครับ
5: ค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรมั่นคง
4: ความไม่รู
5: ้ค่ะแล้วจะเข้าใจได้ยังไง
4: ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอน
5: ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อสาวกเนี่ยเปลี่ยนไหมคะไปเป็นชื่ออื่นได้ไหมนอกจากผู้ฟังพระอรหันต์ยังฟังแล้วเราเป็นใครสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะแต่ไม่รู้คือประมาทในความลึกซึ้งของธรรมะพอฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดเองผิดหมดเพราะฉะนั้นจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะเข้าใจผิดประมาทไหมคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งเหมือนกับว่าอ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าแต่ละคำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ตรัสบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ความจริงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจซึ่งจะประกอบด้วยพระญาณเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น
9: กราบเท้าท่านอาจารย์ผมมีคำถามจากการที่ได้ศึกษาข้อความในอรรถกถาครับซึ่งมีข้อความว่าสติเป็นธรรมชาติที่บำรุงคืออย่างไรครับ
5: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไรเราตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรนะ
10: ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับว่าการได้ศึกษาพระธรรมหรือฟังธรรมนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแม้ในเรื่องของสติเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างคนทั่วไปที่คิดว่าการกระทำอะไรที่ไม่ประมาทก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งการขับรถที่จะไม่ประสบกับอุบัติเหตุก็คือให้มีสตินั่นก็เป็นผู้ที่เผิดมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักสติจริงๆเพราะว่าสตินะครับเป็นธรรมะประการหนึ่งสติหมายถึงธรรมะที่ดีงามเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในคุณความดีอย่างเช่นขณะที่ทุกท่านนะครับกำลังตั้งใจใส่ใจฟังพระธรรมไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะครับแต่มีสภาพธรรมะที่กำลังทำกิจระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะดังนั้นแม้จะกล่าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของสติก็ยังไม่ปรากฏแต่เริ่มที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสติไม่ใช่อย่างที่คิดหรือว่าเข้าใจอย่างคนทั่วๆไปแต่เริ่มที่จะรู้ว่าสติคืออะไรต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีงามแน่นอนดังนั้นจะเห็นถึงคุณความดีโดยประการทั้งปวงนะครับประชุมลง ในความไม่ประมาทก็คือการไม่หลงลืมสตินั่นเอง
5: เพราะระลึกเป็นไปในกุศลค่ะถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่สติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศลพระเจ้าก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำพระเจ้าศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจึงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศลต้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจพระเช่นก็เป็นผู้ที่ตรง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
5: ์ค่ะสติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้นะคะก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราใช่ไหมคะสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์นะคะขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะหยาบกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังเข้าใจเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใคร เสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิดแทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่คลาดเคลื่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟังว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างเพราะฉะนั้นลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาพระฉันหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระฉันปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดนะคะขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง
11: ก็ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพระธรรมนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดเลยครับก็ผมเห็นประโยคที่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏถ้าก่อนที่จะมาฟังธรรมะนี่ก็คงจะอ่านเฉยๆก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนักแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างไปมากแค่นี้ก็นับว่าชีวิตนี้ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วที่ได้มีโอกาสมาได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้รู้ยากฟังมา3ปีจึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: ทุกคนก็เห็นคุณของพระธรรมที่คุณฉนันได้สะสมมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจในคุณของแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะว่าชีวิตเลือกไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งชีวิตเลือกไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังนานนะคะแต่ละหนึ่งเดียวที่เกิดไม่กลับมาอีกเลยที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวคือคนเดียวเนี่ยก็ยังน้อยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วแบ่งออกไปเพียงแต่ละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะเห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในแต่ละชาติปัญญาที่เห็นถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจความจริง เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าอกุศลมีมากเราก็เห็นความประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลแต่ละวันนะคะทำร้ายกันประทุษร้ายกันหลงไปเบียดเบียนทุจริตต่างๆแต่เมื่อเป็นปัญญาแล้วนำไปในกิจของกุศลทั้งปวงเพราะฉะนั้นจากการที่ได้สะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะมีปัจจัยที่อะไรจะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้แต่ลองคิดถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะมาก่อนเลยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เคยสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณชนันซึ่งได้สะสมความเห็นถูกต้องมาสามารถที่จะเห็นคุณอย่างยิ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะสุขทุกประการใดทั้งสิ้นยามทุกแสนทุกแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่ทุกเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำให้เกิดเลยแล้วดับแล้วไม่เหลือแต่เรายังไปติดตามคิดต่อใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวต่างๆแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะดับแล้วไม่กลับมาเลยทั้งหมดทางฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะสะสมทางฝ่ายไม่ดีมามากความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจา ก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมนั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณของธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้เข้าใจว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ตายแล้วเนี่ยต้องเกิดอีกแน่เพราะไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อยังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดแต่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วหมดเลยนะคะเป็นใหม่หมดเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนใหม่ที่จะเกิดสืบต่อจากคนนี้จะเป็นอย่างไรย่อมมาจากการสะสมสืบต่อในสังสารวัฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าชาติก่อนทำอะไรตอนจากโลกก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นคนนี้แต่เป็นแล้วรู้เพราะฉะนั้นชาติหน้ายังไม่มาถึงนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงไม่มีใครรู้เลยยังไงก็รู้ไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อถึงแล้วก็เป็นตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นชาตินี้นะคะก็เป็นการสะสมปัจจัยที่จะเป็นคนต่อไป
12: ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่จะช่วยให้คลายจากโรควิบากเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงได้บ้างค่ะ
5: ค่ะความเข้าใจธรรมะทำให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแม้นิดเดียวยังเห็นคุณว่าถ้าอาศัยความเข้าใจพระธรรมก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจมากกว่านี้ปัญญาความเข้าใจถูกก็นำไปในกิจทั้งปวงแต่ที่พูดมาเนี่ยค่ะอยาก
12: ค่ะ
5: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังต้องฟังธรรมะอีกมากนะคะให้รู้จริงๆว่าอะไรเป็นธรรมะฝ่ายดีและอะไรเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีภาษาบาลีก็กุศลธรรมฝ่ายดีนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคือความอยากถ้าอยากแล้วไม่ฟังธรรมะเลยก็คิดดูอยากไปเถอะแล้วจะแก้ไขอะไรได้ไหมแต่ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมคะมาที่นี่นั่งที่นี
12: ่ค่ะ
5: แต่ใจเห็นไหมคะเรารู้ใจของเราเองว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เข้าใจถูกต้องเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรักษาโรคใจได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่เพียงอยากหายแต่ไม่มียาเพราะฉะนั้นยา ก็คือพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำพระองค์ทรงเป็นเหมือนนายแพทย์นะคะที่รักษาโรคได้ทุกโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะโรคอยากโรคโกรธโรคหลงโรคอะไรทั้งหมดนะคะรักษาได้ด้วยพระธรรมแต่ต้องกินยา
12: ค่ะ
5: ไม่ใช่มียาไว้เฉยๆค่ะ
10: ครับดังนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะครับทุกอย่างไม่เว้นเลยนะครับไม่ว่าจะก่อนฟังธรรมะหรือหลังฟังธรรมะก็ตามก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแต่การที่ได้ฟังพระธรรมนะครับก็มีปัจจัยของการได้ยินคำจริงซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือปรารถนาเพราะทุกอย่างนะครับไม่ลืมว่า ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนั้นการที่จะมีความทุกข์เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยสะสมมาแล้วที่จะให้ความทุกข์นั้นเกิดจะห้ามยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยให้เกิดแล้วแต่ขณะนั้นนะครับไม่มีปัญญาที่จะรู้

0: แต่บุคคลที่เข้าใจธรรมะแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งไหนเกิดบังคับไม่ได้แต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นปัญญาต่างหากนะครับที่สะสมแล้วอบรมแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะครับก็ตรัสว่านักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดดังนั้นนะครับจากความไม่รู้ก็กระทำอะไรด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งอกุศลธรรมก็ตามความไม่รู้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะอหิริกะอโนตปะทุกอย่างนะครับเพราะความไม่รู้เป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ปัญญาเกิดได้ยังไงปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงดังนั้นนะครับต้องฟังคำของผู้มีปัญญาว่าพระองค์แสดงธรรมะความเป็นจริงไว้ว่าอย่างไรจนมีปัจจัยของความรู้ค่อยๆเกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะให้ปัญญาเกิดทันทีทันใดตามใจที่เราหวังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างต้องมีปัจจัยแต่บุคคลที่สะสมมาแล้วอดทนไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าสิ่งที่ดีงามนะครับต้องอาศัยปัญญานั่นแหละที่จะให้สิ่งดีงามโดยประการทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่นั้นผู้ที่มีปัญญานะครับจึงไม่ละเลยในการที่จะกระทำคุณความดีโดยประการทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดนะครับคือสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเราคิดแต่ต้องมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิด
1: พระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมที่ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพียงสั้นๆนะคะแต่ลองคิดดูว่าเราคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเราแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยความเป็นเราแล้วเมื่อไหร่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งมากนะคะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่ใช่แค่ชาตินี้ที่เราเป็นอย่างนี้ชาติก่อนๆล่ะเราเคยเป็นยังไงมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นโรคร้ายมากมายยิ่งกว่านี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนดีบางส่วนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีทุกข์ยากต่างๆทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีเราเหมือนไม่มีเราแต่ไม่ใช่แค่เหมือนนะคะจริงๆไม่มีเราต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดแล้วน่ะแล้วยังจะมาเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ทุกข์เลยถ้าเราคิดถึงว่าเราเคยเป็นยังไงมาแล้วเนี่ยเราก็ยังทุกข์ใช่ไหมคะอยากจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแต่ว่าถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็หมดแล้วด้วยไปคิดถึงอะไรที่ไม่ใช่เราแล้วก็หมดไปแล้วเสียเวลาหรือเปล่านั่งคิดอยู่นั่นแหละนะคะถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ใช่เราอีกไปทำให้เกิดก็ไม่ได้สักขณะเดียวจะไปทำให้เห็นเกิดก็ไม่ได้ได้ยินเกิดก็ไม่ได้โกรธเกิดก็ไม่ได้ทุกอย่างมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นอดีตไปละไม่มีอีกแล้วค่ะลืมไปว่าไม่มีอีกแล้วยังคงเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของแต่ละคำนะคะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มีจริงๆคิดถึงทำไมเป็นเราแหละคะที่ล่วงไปแล้วเป็นเราได้ยังไงหมดแล้วไม่เหลือเลยสักหนึ่งแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้แต่ปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะทิ้งสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นเราเพราะรู้ว่าหมดแล้วแต่ทิ้งไม่ได้ด้วยความเป็นตัวตนนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆละความเป็นเราต่อเมื่อค่อยๆรู้ลักษณะที่มีจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่รู้ความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานะคะไม่มีทางที่จะละความเป็นเราได้ก็ยังคงเป็นเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็รู้หนทางสำคัญที่สุดคือหนทางที่จะรู้ความจริงจากการที่เข้าใจละสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่เราสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราไปบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะก็จะ

0: ำให้ไม่สนใจในอดีตและอนาคตค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดระดับไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็มีข้อความว่าดำรงสติเฉพาะหน้านะครับจะไม่ใช่เป็นการคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคืออย่างไรครับ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะเป็นไปได้ไหม
1: ไม่มีทาง
0: แต่เข้าใจผิดคิดว่าจะให้เป็นเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าไม่มีใครที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วด้วยความเป็นอนัตตาและลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนี่นะคะก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเป็นเราได้อย่างไรนี่เป็นหนทางที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้แน่นอนแข็งอย่างนี้ค่ะจะเป็นเราได้ยังไงแต่ก่อนเคยเป็นมือเราใช่ไหมคะศีรษะเราตัวเราแต่ว่าความจริงถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะก็คือดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ไปที่อื่นแต่อยู่ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากปัญญาที่เข้าใจอย่างมั่นคงทำให้สามารถที่จะเกิดการเข้าใจในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏและลักษณะของสติก็ปรากฏลักษณะของปัญญาก็ปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะก็ปรากฏจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้น
1: สติกำหนดธรรมะเครื่องนำออกจากทุกข์
0: ไม่ใช่ใครใช่ไหมคะสติรู้จักสติหรือยังทำไมไม่รู้จักก็ไม่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดในความเป็นอนัตตาในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่พยัญชนะที่ว่าสติกำหนดเนี่ยก็เลยเหมือนกับเราไปทำแต่กำหนดคืออะไรคะกำหนดยังไง
1: ก็คือจดจ้องที่
0: จดจ้องก็บอกว่าจดจ้องสิคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำนะคะเมื่อไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นก็ใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งผู้รู้ภาษาบาลีนะคะท่านก็คงจะแปลของท่านในแบบที่ตรงกับความเป็นจริงแต่คนไม่รู้ก็เลยคิดเอาแล้วก็ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสติระลึกรู้ชัดเจนกว่าไหมคะเพราะแต่ละแห่งก็ใช้คำว่าสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลสติไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะและถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของสภาพธรรมะจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดขึ้นระดับไปความไม่รู้ทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจริงลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหมดไปได้ต่อเมื่อรู้แต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปจึงสามารถที่จะละความเป็นสิ่งนั้นได
2: ้ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามถึงศรัทธา
0: ค่ะต้องรู้จักก่อนนะคะว่าศรัทธาคืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
3: ครับศรัทธานะคะเป็นธรรมะที่ดีงามเป็นความผ่องใสเป็นความเรื่มใสเป็นไปในคุณความดีขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นมีศรัทธาขณะนั้นนะครับไม่ได้เศร้าหมองเหมือนอกุศลใช่ไหมครับเพราะอกุศลเกิดขึ้นก็เศร้าหมองคิดต่างๆนะครับด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความไม่รู้บ้างด้วยความเห็นผิดบ้างขณะนั้นนะครับไม่ใช่ศรัทธา
2: ท่านอาจารย์คะถ้าการทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนหรือว่ามิตรสหายอะไรพวกเนี้ยมีศรัทธาก็ไม่ใช่
0: ใช่คิดเองนี่แหละคะว่าก็ไม่ใช่แต่ลองคิดดูว่าที่พูดอย่างเนี้ยเพราะไม่รู้จิตซึ่งไม่มีศรัทธา
2: จิตที่ไม่มีศรัทธาก็คืออกุศล
0: ขณะใดก็ตามชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารทำโน่นทำนี่สนุกสนานรื่นเริงมีศรัทธาไหม
2: ไม่มี
0: แต่สนุกนะค่ะสบายด้วยอร่อยด้วยใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นอ่ะจิตเศร้าหมองเป็นมลทินด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ลักษณะของศรัทธาว่าศรัทธาต้องเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม้ว่าจะเกิดเพียงไม่มากนะคะแต่ก็เกิดได้ เช่นการช่วยเหลือคนอื่นแม้เล็กน้อยนี่ค่ะตรงกันข้ามกันแล้วกับการที่เราหมักหมมด้วยความต้องการมากมายเศร้าหมองโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดความดีเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนั้นนะคะสภาพจิตตรงกันข้ามกับขณะอื่นทั้งหมดซึ่งขณะนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเศร้าหมองแล้วก็เต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีทุกประการถ้าจะกล่าวถึงกลิ่นก็คงแย่ใช่ไหมคะต้องเป็นกลิ่นเหม็นแน่นอนแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นยังเข้าใจว่าดีด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยไตรตรองนะคะเกิดปัญญาเข้าใจถูกเริ่มเห็นตัวเองไหมว่ามากด้วยอกุศลระดับไหนเพราะฉะนั้นเรื่องความเศร้าหมองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่ากุศลและจิตเกิดเมื่อไหร่ต่างกันเลยกับสภาพที่ปกติเป็นอย่างนั้นคิดที่จะทำกุศลคิดที่จะช่วยคนอื่นให้เข้าใจธรรมะทำอะไรอะไรทุกอย่างหมดที่เป็นฝ่ายดีขณะนั้นนะคะจิตผ่องใสไม่ได้เศร้าหมองหรือว่าน่าเกลียดหรือว่าไม่สะอาดเหมือนขณะที่เป็นทุกวันแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเห็นความต่างนะคะเมื่อกุศลจิตเกิดขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะแต่เป็นแบบที่คุ้นเคยจนไม่รู้จักจนสนุกสนานจนพอใจจนไม่เห็นโทษแต่ขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าในเรื่องของทานไม่ว่าในเรื่องของศีลไม่ว่าในเรื่องของการฟังธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะแล้วศรัทธาที่มั่นคงอะคงเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการทำความดีปกติธรรมดา
0: เดี๋ยวนี้มีคุณสุกัญญาไหม
2: มีค่ะ
0: เพราะฉันไม่มั่นคงจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยพอได้ยินสักคำแค่คำเดียวนะรู้ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องจิตผ่องใสไหมสะอาดไหมขณะนั้น
2: คือฟังจากท่านอาจารย์ก็ตอบได้ว่าสะอาด
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะฟังต้องพิจารณาเอง
2: แต่ความสะอาดหรือว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยไม่ปรากฏกับปัญญา
0: ค่ะ
2: ที่จะรู้ได้
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เห็นประโยชน์ไหม
2: เห็นประโยชน
0: ์นั่นแหละค่ะศรัทธาเพราะฉะนั้นไปดูหนังฟังเพลงดูโทรทัศน์ไปเล่นกีฬากับขณะที่ฟังธรรมะต่างกันไหม
2: ต่างกันค่ะ
0: ขณะนั้นรื่นเริงสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ขณะนี้ไม่ได้ไปทำกิจเหล่านั้นเลยแต่กำลังได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความรู้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนประเสริฐกว่าไหมจากการที่เข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้เกิดดับเลยกับการที่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดีบ้างชั่วบ้างตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นก็รู้เหตุว่าจะดีขึ้นพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายก็ต่อเมื่อได้เข้าใจขึ้นคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างเนี้ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
2: เป็น
0: มั่นคงหรือยังเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ต้องถามใครเลยทั้งสิ้นนะคะตนเองนั่นแหละรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมไหมพูดตามได้ใครก็พูดได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็พูดได้หมดแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่พูดตามนะคะกับคนที่เข้าใจต่างกันไหมถ้าคนที่เข้าใจจริงๆจะไปทำสิ่งที่ผิดเห็นผิดได้ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าที่ได้ยินเนี่ยคิดตามพูดตามคนอื่นคิดว่าเก่งมากเลยพูดได้จิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสำนักปฏิบัติก็ลองคิดดูว่าเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงจริงเป็นอริยสัจธรรมความเข้าใจที่ทำให้ผู้นั้นประเสริฐพ้นจากความเป็นปุถุชน พราะมีความเห็นตามความเป็นจริงของธรรมะที่ตนเองกล่าวถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้หรือเปล่าและเป็นตัวตนหรือเปล่าที่ไปทำเพื่อที่จะให้รู้ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงและทำยังไงปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องรู้ว่าขณะนี้นะคะได้ฟังว่าเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดเกิดดับทุกอย่างเกิดดับจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องจริงตลอดจะไปจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ยังไงใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็พูดตามแต่เข้าใจจริงหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะขณะฟังธรรมะเนี่ยก็มีความเข้าใจเกิดขึ้น
0: แน่ใจเลยคะ
2: เข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน
0: เข้าใจเรื่อง
2: ใช่
0: ค่ะแล้วรู้ไหมว่าเป็นอนัตตา
2: เข้าใจอะค่ะว่ามันเป็นอนัตตา
0: ก็เข้าใจเรื่องเข้าใจคำพูดภาษาอะไรก็เข้าใจภาษานั้นภาษาไทยบอกว่าธรรมะเป็นอนัตตาจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ยังไงก็เข้าใจตามภาษาที่ว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่เข้าใจคำว่าอนัตตาหรือเปล่าม
2: ันต้องปัญญาเยอะมาก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเพียงแค่นี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้ามีนะคะปัญญาไม่ผิดความเห็นถูกนั้นต้องยังมีอยู
2: ่แล้วจะกล่าวได้ไหมคะท่านอาจารย์ว่าศรัทธาที่ไม่มั่นคงอะฮะ
0: ทุกอย่างไม่มั่นคงไม่ใช่แต่เฉพาะศรัทธา
2: ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไหมก็ไม่ใช่อันเนี้ยมั่นคงแล้ว
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้ฟังอย่างนี้นะคะพิสูจน์ตนเองได้มีความมั่นคงระดับไหนถ้ามีคนชักชวนไปสำนักปฏิบัติรู้เลยมั่นคงหรือเปล่าที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหายไปไหนไม่มีเหลือแล้วเพราะแค่พูดตามค่ะ
3: ดังนั้นนะครับก็ค่อยๆเข้าใจนะครับธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ากล่าวศรัทธาแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาได้ทันทีแต่ว่าเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนะครับเป็นกิจของปัญญาไม่มีเราเลยนะครับสักขณะเดียวที่จะไปกระทำสิ่งนั้นไปกระทำสิ่งนี้ดังนั้นนะครับอกุศลที่สะสมมานานแสนนานนะครับก็คิดดูนะครับว่าความเผินหรือความประมาทในพระธรรมนะครับก็เป็นเหตุให้หลงผิดหรือเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะว่าอกุศลที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วการที่จะมีกุศลธรรมทั้งหลายที่จะมั่นคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศรัทธาเท่านั้นสติวิริยะสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ตามนะครับก็จากทีละเล็กทีละน้อยยังไม่มั่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสะสมมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับความเป็นธรรมะดังนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือสติก็ตามก็ต้องไม่ประมาทนะครับที่จะให้เข้าใจในลักษณะของสิ่งนั้นจริงๆนะครับ
0: มีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีอกุศลตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เปลี่ยนความเข้าใจที่ถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมานะคะที่จะเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจธรรมะและเห็นชีวิตซึ่งน้อยมากค่ะจริงๆแล้วเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นั่นคือตายที่เราใช้คำว่าจุติมีอะไรที่ติดตามไปได้ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะทุกอย่างนะคะจะจากไปวันไหนได้หมดขณะไหนก็ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ประมาทไหมแต่ก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าอกุศลยังมีมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะแม้โลภะความติดข้องเกิดขึ้นโทสะความขุ่นใจเกิดขึ้นนะคะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมั่นคงอยู่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นความเป็นเราก็หวั่นไหว ทำให้อยากจะทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างก็แสดงเห็นว่าความมั่นคงในความเข้าใจยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะหนทางนี้ก็คือหนทางที่จะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนประจักษ์แจ้งว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งไม่ไปทำสิ่งที่ผิดเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ทำให้เกิดการกระทำที่ผิด
4: ท่านอาจารย์คะในสภาพธรรมที่เป็นความผูกพันอย่างเช่นในวันนี้ค่ะหนูก็มีความผูกพันกับน้องตั๊กแล้วก็คุณแม่จิ๋มก็เลยทำให้วันนี้มีกำลังที่มาสนทนาธรรมสภาพธรรมที่ดูเหมือนเป็นอกุศลก็นำมาซึ่งกุศลได
0: ้ก็ต้องพิจารณานะคะเราไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่เราสะสมมาได้มากมายแต่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเรายังไม่พูดถึงชื่อคนเรื่องราวต่างๆนะคะคุณกนกวรรณพูดถึงความผูกพันหมายความถึงความติดข้องมีทุกอย่างทุกทางแล้วเราก็มาเลือกเฉพาะบางตอนที่จะกล่าวถึงเพราะเรารู้สึกชัดเจนใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสภาพธรรมนั้นเกิดเมื่อไหร่ติดข้องเมื่อนั้นแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเช่นในขณะนี้ก็กำลังติดข้องไม่ใช่คุณจิมไม่ใช่ครอบครัวคุณจิมหรือใครทั้งนั้นใช่ไหมคะก็ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้แค่ไหนเราคิดถึงสัตว์บุคคลแต่ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรที่จะติดข้องแต่เพราะไม่รู้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดซึ่งต้องเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้เราก็ลืมแล้วเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมากมายมหาศาลรวดเร็วพร้อมกันไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับเพราะรวมกันเป็นอย่างนี้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นความผูกพันก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่ติดข้องและไม่ใช่ติดข้องเฉพาะคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏโดยความเป็นเราด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือความจำทั้งหมดตลอดเป็นแต่ละหนึ่งแต่เพราะถูกปิดบังด้วยการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เห็นการเกิดดับเลยแม้ขณะนี้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งควรที่จะได้เข้าใจนะคะอย่างมั่นคงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเห็นไหมคะแม้แต่คำว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดคือแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงซึ่งเกิดขึ้นมีจริงชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลืออีกเลยแม้เศษเล็กเศษน้อยสักนิดก็ไม่มีดับไปเลยจริงๆในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยดีกว่าเราพยายามที่จะไปตอบปัญหานะคะเราผูกพันเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำให้เกิดเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะเหตุว่านั่นก็คือความคิดแต่ให้ทราบว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนไม่รู้อะไรเลยทั้งที่กำลังปรากฏทั้งที่กำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเพราะเวลานี้แต่ละหนึ่งไหนเห็นไหมคะดับหมดแล้วเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เกินกว่าที่เราจะไปรู้ว่าขณะนี้หนึ่งนั้นที่เกิดและดับคืออะไรจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นละคลายความติดข้องในหลายอย่างซึ่งติดพร้อมกันรวมกันแน่นมากออกเป็นทีละหนึ่งที่ติดข้องก็สามารถที่จะเห็นความต่างของแต่ละหนึ่งจนในที่สุดก็สามารถละคลายการไม่รู้ในแต่ละหนึ่งเมื่อนั้นก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ว่าแต่ละหนึ่งนั้นที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นระดับไปโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นได้เลยแต่อาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยหวั่นไหวไหมคะคุณวิชัยหวั่นไหวไหมคะ
3: ถ้ายังเป็นความไม่รู้ความติดข้องก็ยังหวั่นไหวอยู่
0: ยังหวั่นไหวอยู่ค่ะ ธรรมะนี่ตรงตามความเป็นจริงนะคะจะบอกว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปไม่ติดข้องเป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าเพียงเท่านี้แค่เข้าใจเท่านี้เนี่ยและก็สะสมมามากนะคะที่ติดข้องก็ยังต้องหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมธรรมะตรงมากเลยค่ะได้ยินได้ฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆเข้าใจ1เดี๋ยวนี้ก็1ทั้งนั้นเลยยังแข็งนี่ก็1ไม่ใช่เห็นมั้ยคะได้ยินก็1ไม่ใช่แข็งไม่ใช่เห็นแต่ละ1ทั้งนั้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าความไม่รู้มีมากมายมหาศาลแต่อาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะวิริยะบารมีขันติบารมีจากฝั่งของความไม่รู้ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้จนกระทั่งถึงฝั่งที่สามารถรู้ความจริงจะรวดเร็วมากไม่ได้เลยนะคะชาติหนึ่งจะไหวไหมไม่มีทางกลับหนึ่งล่ะเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ต้องมีใครมาบอกเลยแต่ปัญญาของผู้ฟังเนี่ยเริ่มเห็นถูกต้องว่าไม่มีทางเลยที่จะรู้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วถ้าไม่ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงมั่นคงคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดูว่าหวั่นไหวไหมถ้าหวั่นไหวก็คือความเข้าใจว่าเป็นเรายังมีมากแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียเวลาทุกข์ร้อนไหมไปทุกข์ร้อนเรื่องอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปทำความไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาต่างหากเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงนะคะและก็บุคคลที่มีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าปัญญาระดับไหนก็ยังไม่พอนะคะจนกว่าจะหมดกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความหวั่นไหวใดๆเลยทั้งสิ้นหวั่นไหวเนี่ยดีไหมหวั่นไหวน้อยหรือมากเห็นไหมคะหวั่นไหวนิดเดียวดับแล้วไม่ปรากฏแต่หวั่นไหวมากๆจนปรากฏก็เป็นความทุกข์ซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้นอกจากปัญญาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถรู้ความจริงได้ว่าไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วมากเลยค่ะก็ไม่ต้องห่วงก็มีปัจจัยเกิดต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหลายนะคะไม่ว่าเราเคยคิดว่าสำคัญความผูกพันอันนั้นจะทำให้เกิดอันนี้อันนั้นก็ค่อยๆละไปเพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่เราไปคิดเรื่องธรรมะใช่มากมายแล้วก็คิดผิดถูกด้วยจะถูกต้องขึ้นเมื่อฟังธรรมะเพิ่มขึ้นพิจารณาละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ว่าแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะก็ยังไม่ถึงไหนใช่ไหมในเมื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเลยไม่เว้นเลยนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเท่าที่ปัจจัยจะทำให้เกิดขึ้น
4: ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมากจริงๆค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องใหญ่ทุกมากมาจากไหนถ้าไม่มาจากทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะว่าเราไม่รู้จริงๆและเราก็สนใจเฉพาะเรื่องใหญ่ๆและเรื่องเล็กๆนะคะพอเรื่องใหญ่หมดไปก็สบายดีเลยค่ะหรือว่ายังเห็นโทษของการที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกต้องในความเป็นอนัตตานะคะจะไม่เลือกเพราะเหตุว่าไม่รู้ทางนั้นค่ะใหญ่ก็ไม่รู้เล็กก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้นะคะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงที่จะเข้าใจในธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เข้าใจถูกต้องในธรรมะค่ะ ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพอใช้คำว่าธรรมะจะเป็นเราได้ยังไงแค่นี้เราก็รู้ละใช่ไหมคะยังเต็มไปด้วยความไม่รู้ในธรรมะวันนี้ฟังเยอะรู้ขึ้นเท่าไหร่ไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปวัดค่ะความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเข้าใจมั่นคงขึ้นในความไม่ใช่เราแต่ความห่วงใยในความเป็นตัวตนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยเท่าไหร่ถ้ามากน้อยก็แหมเรารู้น้อยนะคะถ้ามากกว่านี้ก็ขวนขวายและทำยังไงที่จะให้เราต้องรู้มากขึ้นก็ขณะนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าเข้าใจถูกต้องว่าความรู้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เองแน่นอนมีมากมายมหาศาลที่ไม่รู้และจะให้เกิดรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากการฟังคำแต่ละคำด้วยความเคารพสูงสุดในพระปัญญาคุณที่กล่าวคำที่ทำให้มีการไตร่ตรองมีการเข้าใจจนกระทั่งรู้จริงๆในความเป็นธรรมะจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาพระเชนเราฟังจบไปยังคะไม่ได้จบเลยนะคะแต่ละคำเล็กซึ้งมากเพราะฉะนั้นทุกคำนี้ก็สอดคล้องกันทั้งหมดประมาทไม่ได้เลยว่าถ้าเข้าใจคำหนึ่งย่อมนำไปสู่ความเข้าใจอีกคำหนึ่งโดยไม่คลาดเคลื่อนโดยไม่หลงผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งในสังสารวัฏไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวฟังธรรมะแล้วเป็นปกติไหมคะหรือว่าผิดปกติขณะนี้ทุกอย่างที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาและก็เป็นปกติธรรมตาความเป็นไปของธรรมะคือเป็นแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริง
3: ครับดังนั้นการได้เข้าใจถึงความเป็นปัจจัยของธรรมะเนี่ยครับก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวใช่ไหมครับที่กล่าวว่าความผูกพันของบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นเหตุให้มาฟังพระธรรมแต่ว่าธรรมะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้เกิดแล้วด้วยปัจจัยก็ยังไม่ปรากฏดังนั้นความละเอียดของปัญญานะครับที่ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจในพระธรรมที่ได้ฟังนะครับทั้งหมดเพื่อเข้าใจความเป็นจริงที่กำลังมีขณะที่คิดเรื่องสภาพธรรมะก็กำลังปรากฏคิดก็เป็นธรรมะแต่ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะเลยใช่ไหมครับเพราะขณะนั้นใส่ใจในเรื่องราวของสิ่งต่างๆแต่ความเป็นจริงนะครับถ้าไม่มีจิตเรื่องราวต่างๆเนี่ยมีไม่ได้ขณะนั้นก็เกิดแล้วด้วยปัจจัยกว่าที่ความรู้นะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและมีปัจจัยให้มีการไตร่ตรองพิจารณานะครับค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏโดยอะไรครับจากการที่ฟังแม้เรื่องของปัจจัยของธรรมะก็ตามก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็มั่นคงนะครับว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยและความรู้จากการฟังก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับว่าเห็นใครสร้างขึ้นไม่มีใครสร้างขึ้นได้ยินก็ไม่มีใครสร้างขึ้นนะครับแต่เพราะมีปัจจัยและก็ไม่ใช่ว่าเห็นเคยมีก่อนเก็บเอาไว้และกลับมาเห็นอีกแต่ว่านะครับแต่ละขณะของสภาพธรรมะถึงพร้อมด้วยปัจจัยจึงเกิดดังนั้นจึงไม่รู้นะครับว่าถ้าออกจากห้องนี้ไปแล้วเนี่ยครับอะไรจะเกิดขึ้นหรือขณะต่อไปในเบื้องหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดไม่มีเก็บไว้รอก่อนเลยนะครับแต่ว่าเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นแต่ว่าความเข้าใจจากการฟังความละเอียดของสภาพธรรมะนะครับทั้งหมดนะครับก็จะอุปการะต่อการที่จะเป็นผู้เข้าใจแล้วก็มั่นคงนะครับที่จะรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้จากการสะสมความเข้าใจในขั้นการฟังธรรมะก็ไม่มีปัจจัยเกื้อกูลที่จะให้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏนี้ได้เลย
5: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าโรคในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรและอะไรเป็นโรคอย่างยิ่งครับ
0: โรคเป็นภาษาบาลีคุณสงบพอจะให้ความหมายได้ไหมคะ
6: โรคแปลว่าเครื่องเสียดแทงครับผม
0: ชัดเจนใช่ไหมคะเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นคือลักษณะที่เสียดแทงตรงไหนก็ได้ทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นะคะแล้วแต่ว่าตรงไหนจะเกิดอะไรเสียดแทงตรงไหนก็คือโรคสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าโรคใจก็เสียดแทงใจกายเสียดแทงใจไม่ได้ใช่ไหมคะแต่โรคกายหรือโรคใจทั้งสองอย่างนี่ค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็เสียดแทงแล้วแต่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจกำลังมีโรคไหมคะถ้าไม่ศึกษาเนี่ยบางคนก็บอกสบายดีแข็งแรงดีใช่ไหมคะไม่มีอะไรแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ปรากฏเมื่อไหร่ก็รำพันว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงก็คือธรรมะซึ่งกำลังเสียดแทงโรคกายพอจะรู้ได้ไม่ยากเลยแต่โรคใจรู้ยากต้องปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้เพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้ค่ะจะให้ไปรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่วิชาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่มีที่จะผิดขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามกำลังของปัญญาตอนนี้เข้าใจหรือยังคะ
5: ก็เข้าใจขึ้นครับว่าเป็นสภาพที่เสียดแทงแต่ว่าที่รู้ยากก็คือกิเลสอกุศลครับ
0: ตราบใดนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ภพไหนชาติไหนก็ยังต้องมีโรคที่เสียดแทงต่อเมื่อใดไม่มีไม่เกิดก็ไม่มีโรคเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแพทย์ที่รักษาโรคฟังดูง่ายๆเหมือนกับหมอทั่วๆไปนะฮะแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ค่ะรักษาโรคจนโรคหายสนิทเพราะเหตุว่าถ้ายังมีกิเลสมีเกิดมีรูปมีร่างกายก็ต้องมีโรคแล้วแต่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนนะคะถ้าเกิดในภพภูมิที่ไม่มีกายแยกประสาทซึมซาบอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าในภพภูมิซึ่งไม่มีร่างกายเลยโรคกายก็ไม่มีแต่ยังมีโรคทุกข์ใจพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรักษาทุกโรคถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีโรคตามลำดับในภพภูมิที่ไม่มีกายแยกประสาทไม่มีการที่จะมีโรคแต่ว่าในภพภูมิที่ไม่มีรูปร่างกายเลยโรคกายไม่มีแต่โรคใจก็ต้องมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐสุดรักษาได้ทุกโรคเมื่อไม่มีการเกิดอีกเลยทั้งโรคกายโรคใจก็ไม่มี
3: ดังนั้นก็จะมีข้อความนะครับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอุทานนะครับว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางอันเกษมดังนั้นความไม่มีโรคถ้าโรคกายไม่มีก็ดีกว่ามีโรคใช่ไหมครับแต่ใจถ้าเป็นโรคก็ไม่ได้นำมาซึ่งคุณความดีอะไรเลยเพราะใจขณะนั้นประกอบด้วยอกุศลแต่ถ้าไม่มีโรคใจก็ถึงกาละของกุศลโดยประการต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่จนถึงความไม่มีโรคนะครับคือการที่กุศลถึงความเป็นพระหันนะครับก็ไม่มีโรคใดๆนะครับเพราะว่าดับทั้งหมดแล้วดังนั้นความเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับก็คือพระนิพพานนะครับเพราะว่าไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไป
0: ทุกคนก็ห่วงกายนะครับพอมีโรคกายก็ต้องรักษาเดือดร้อนไม่อยากให้มีแต่ลืมโรคใจไม่เห็นคิดจะรักษาใช่ไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดหนักหนาด้วยไม่รู้อะไรเลยทั้งที่กำลังปรากฏโรคร้ายไหมคะค่ะและหนทางเดียวก็คือว่าต้องเห็นโทษแล้วจึงจะคิดหาทางที่จะรักษาเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะคะไม่คิดเลยที่จะรักษาโรคใจไม่เห็นคุณของพระธรรมไม่คิดว่าแต่ละคำเนี่ยอีกกี่ชาติถ้าไม่ใช่จากชาตินี้แล้วนะคะที่จะได้ฟังไม่มีใครรู้ต่อไปจะได้ยินได้ฟังอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังเนี่ยใครจะรู้ว่าจะอีกมากหรือน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษของโรคใจจริงๆนะคะว่าหมอกายเนี่ยรักษาไม่ได้หรอกมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรักษาได้ก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นคุณค่าแม้แต่ขณะที่ได้ฟังพระธรรมแต่ละขณะส
7: ิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาน
0: ี่เป็นธรรมะหรือเปล่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
7: ใช่ค่ะ
0: ก็สอดคล้องกันทั้งหมด
7: ก็หมายถึงเห็นขณะนี้ได้ยินขณะนี้
0: ทุกอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราอยู่ไหนดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเดี๋ยวนี้กำลังเห็นทุกวันนานแล้วด้วยแล้วก็ได้ยินค่ะว่าเห็นไม่ใช่เราก็ฟังไปแล้วเมื่อไหร่จะไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังเลยมีทางไหมที่จะรู้ทุกครั้งควรเรียกให้มาดูใช่ไหมคะภาษาไทยอยู่ตรงนี้แล้วเรียกให้มาดูอะไรอะไรควรดูอย่างยิ่งเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่พูดบ่อยๆเนี่ยดูอื่นดูม่านดูอะไรอะไรดอกไม้ลวดลายต่างๆแต่ควรเรียกให้มาดูสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งคือเดี๋ยวนี้เห็นเรียกทุกวันเห็นเกิดและเห็นก็ดับไปขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับเรียกเถอะเรียกไปเรื่อยๆจนกว่าจะดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกให้มาดู45ปีทุกคำใช่ไหมคะพระเซนก็แสดงเห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรจะดูให้เข้าใจให้ถูกต้องยิ่งกว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และจะเอาคำไหนมาชวนมาเรียกนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ลืมนะคะทุกคำให้มาดูให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มายากกี่ปีที่ได้ฟังบางคนบอก8ปีบางคนบอก10ปีดูอะไรคะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเรียกอยู่ตลอดเวลาด้วยคำของพระองค์
1: ท่านอาจารย์ครับสะสมมาน้อยที่ฟังพระธรรมเหมือนคำเรียกคำเตือนว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าไม่เห็นแต่ชอบดูเรื่องอื่นอย่างเช่นเนี่ยสีปรากฏอยู่ก็ไม่ได้สนใจในลักษณะของสีที่จะปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นดอกไม้เป็นคนเป็นอะไรแล้วก็สนใจคนสนใจดอกไม้สนใจเรื่องราวอะไรเนี่ยมากกว่าที่จะใส่ใจในลักษณะของตัวจริงที่ปรากฏเนี่ยครับท่าน
0: ค่ะขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะรู้คุณไหมคะที่กว่าจะได้มาถึงด้วยคำของพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นคือเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดได้เองแต่จากการที่ได้ฟังแล้วเข้าใจก็จะเห็นได้เลยค่ะขณะนี้ได้เข้าใจเห็นพระคุณละและยิ่งขณะที่กำลังเข้าถึงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งเป็นสติปัฏฐานจะรู้ไหมว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขณะนั้นเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นระลึกถึงคุณนะคะเมื่อได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะศรัทธาของพระอริยบุคคลจึงมั่นคงกว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคล
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับใครคือผู้ที่สมควรที่จะเรียกให้มาดู
0: ทุกคำยืนยันคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเดือดร้อนไหมใครจะไปอยากทำให้ใครสนใจธรรมะมาฟังธรรมะบ้างก็ไม่ได้เข้าใจความเป็นอนัตตาแต่ถ้าเข้าใจก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่เหตุที่ได้สะสมมาแล้วจะให้ผลใครก็ยับยั้งไม่ได้ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นมากันเองก็ตั้งเยอะแยะหลายตัวอย่างนะคะเปิดวิทยุหมุนเจอบ้างอะไรบ้างมากมายค่ะเมื่อถึงเวลาไม่เห็นใครไปชวนแต่กรรมที่ได้กระทำไว้ที่สะสมไว้แล้วถึงเวลาไม่มีใครสามารถจะกั้นได
8: ้ตั้งอยากจะขอความเข้าใจในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นความอยากทั้งสองอย่างก็คือพอเป็นทุกข์อยากไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟังธรรมะกับอยากที่จะไปฟังธรรมะยังด้วยความเป็นเราซึ่งตอนฟังธรรมก็หายทุกข์เวลาที่ได้ยินคำพูดบางคำที่อย่างนี้ค่ะว่าเราผิดหวังจากบางเรื่องแล้วเราก็ฟังธรรมแล้วท่านอาจารย์ก็มีการสนทนาในนั้นว่าก็เพราะเป็นเราที่หวังก็เลยผิดหวังด้วยคำพูดแบบนี้หรือว่าด้วยสะสมความเข้าใจมาน้อยๆแบบนี้ก็ทำให้ทุกข์หายไปได้บ้างค่ะแต่ขอความเข้าใจท่านอาจารย์ค่ะ
0: มีตั้งหลายขณะนะคะซึ่งเป็นโรคแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคใช่ไหมคะนั่งอย่างเงี้ยไปหาหมอตรวจพบแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นโรคเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นทุกข์เดือดร้อนผิดหวังอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไปแก้โรคนี้โดยวิธีอื่นแล้วก็หายไปเหมือนหายโรคอื่นก็มีตั้งเยอะแยะไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคใช่ไหมคะพอโรคไหนโผล่ก็คิดว่านั่นเป็นโรคแล้วก็ไปรักษาโรคนั้นแต่ความจริงก็ยังเป็นโรคอยู่นั่นแหละเพราะยังไม่รู้จักโรคเพราะฉะนั้นนั่นก็คือขณะที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะนี่พอฟังธรรมะคำถามก็คือว่าแล้วอยากฟังธรรมะเนี่ยเป็นการรักษาความขุ่นใจหรือโรคบางโรคที่ไม่ชอบขณะนั้นเดือดร้อนได้ไหมก็ต้องรู้นะคะว่าฟังแล้วเนี่ยต้องการอะไรต้องการเพื่อจะรักษาโรคเท่านั้นหรือว่าฟังเพราะเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะมาฟังธรรมะค่ะพอมีความสุขก็หายไปหมดโรคละไม่ฟังละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ไม่ใช่ฟังเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อโน่นแต่ฟังเพราะไม่รู้แล้วก็รู้ว่าถ้าฟังแล้วจะรู้จะเข้าใจอันนี้ตรงตามความเป็นจริงว่าการฟังธรรมะทุกครั้งไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพื่อเข้าใจอันนั้นจริงจะค่อยๆรักษาโรคไม่รู้ได้
8: เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ก็ฟังพระธรรมค่ะ
0: ท่านค่ะเพราะเห็นประโยชน์เพราะบางทีปะปนกันนะคะบางคนบอกว่าชอบฟังแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าล่ะถ้าเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งชอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าชอบฟังไปแล้วไม่เข้าใจก็เป็นชอบฟังแต่ว่าไม่เข้าใจแค่ฟังใช่ไหมคะแต่นี่เห็นประโยชน์ก็ต้องอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ชอบเพราะรู้ว่าชอบตั้งหลายอย่างและทำไมมาชอบฟังธรรมะนี่มันผิดตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะเพราะชอบอย่างอื่นเนี่ยอยากได้ติดข้องพอใจแต่พอชอบฟังธรรมะนี่เพื่อละความไม่รู้ก็ต้องรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าฟังเพื่ออะไรตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงนะคะสักนิดเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะยังเป็นเราอยู่นั่นเองที่ฟังเพื่ออย่างนั้นฟังเพื่ออย่างนี้แม้แต่ฟังเพื่ออยากจะเก่งก็ไม่ถูกต้องเพราะเป็นเราเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามด้วยความเป็นเรานะคะยังไม่ได้ค่อยๆละความเข้าใจผิดที่หลงว่ามีเราแต่ความจริงก็เป็นธรรมะ
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะเราจะเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเข้าใจตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นให้จนเป็นสัญญาความจำที่จำได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ไปจดจ้องแบบผิดๆด้วยว่าแต่ละหนึ่งเป็นยังไงค่ะท่านอาจารย
0: ์ฟังแล้วมีความต้องการอะไรหรือเปล่าคะ
4: มีค่ะ
0: มี
4: ความต้องการอยากรู
0: ้ค่ะอยากรู้ยังไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราที่มีเนี่ยมีแน่นอนมากด้วยแล้วแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้แม้แต่ประโยคที่จะถามเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยนะจะถามด้วยความเข้าใจหรือว่ายังไม่จบที่คุณกนกวรรณพูดนะคะก็แสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาแล้วไม่คิดว่าจะมาก็จะมานะคะและที่ตอบว่าวันนี้จะมาไหมก็แล้วแต่ปัจจัยนี่แสดงเค้าของความที่ได้เคยได้ยินได้ฟังว่าเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ลึกพอใช่ไหมคะจึงมีคำถามนี้เห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าความเป็นตัวตนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่ขณะนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่แค่อยากถามนะคะอยากหาวิธี
4: ค่ะ
0: เพราะฉันรู้ได้เลยใช่ไหมคะถึงจุดประสงค
4: ์
0: ทั้งที่เคยฟังว่าเป็นอนัตตาทั้งที่มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรที่จะพูดได้ว่าและแต่เหตุปัจจัยก็ยังถามแสดงว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะไม่ใช่อยู่ที่ผู้พูดค่ะแต่อยู่ที่ผู้ฟังให้ได้คิดได้ไตร่ตรองด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าฟังเขาบอกเนี่ยเชื่อว่าจริงเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าถามให้คิดให้ละเอียดจะเป็นปัญญาของคนนั้นเองนะคะที่หลังจากที่ไตร่ตรองแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจะทำให้เป็นคนที่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกหรือผิดไม่ใช่ให้เชื่อ
4: หรือแม้แต่ความเป็นไปที่สภาพธรรมในชีวิตประจำวันจะไม่ใช่เราเนี่ยคือยังห่างไกลอะค่ะท่านอาจารย
0: ์แต่ถ้าไม่มีหนึ่งขณะนี้ จะถึงไหมเพียงแค่ขาดหนึ่งขณะนี้ไปหนึ่งขณะเนี่ยจะถึงไหม
4: ไม่
0: เพราะฉะนั้นประมาทแต่ละหนึ่งขณะไม่ได้เลยน้ำในมหาสมุทรหรือที่ไหนก็ตามนะคะทีละหยดเพราะฉะนั้นการที่จะไปละความไม่รู้ซึ่งหนาเหนียวแน่นมากในสังสารวัฏอาศัยอะไรถ้าไม่ใช่ความเข้าใจที่เกิดจากการไตร่ตรองพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเป็นจุดเริ่มของปัญญาที่จะไม่หลงทาง
4: การเข้าใจอย่างละเอียด
0: ค่ะเพราะรู้ว่าความเข้าใจอย่างละเอียดก็ต้องมาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ให้เชื่อไตร่ตรองพิจารณาจนเข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนั้นเห็นเกิดดับลึกซึ้งอย่างยิ่งไหม
4: ลึกซึ้งค่ะ
0: จริงไหม
4: จริงค่ะ
0: รู้ได้ไหม
4: รู้ได้ค่ะ
0: เพราะอะไร
4: ต้องฟังให้เข้าใจ
0: เพราะจริงสิ่งไหนที่จริงความจริงก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดดับจริงจริงรู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือไปทำให้รู้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ความเข้าใจค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าปัญญาที่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เนี่ยรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเลยทั้งสิ้นและโดยความเป็นอนัตตาเลือกได้ไหมเวลานี้มีทั้งคิดมีทั้งเห็นมีทั้งจำมีทั้งความรู้สึกชอบไม่ชอบสารพัดทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะแล้วจะเลือกรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านี่เป็นความเข้าใจที่รู้ว่าแม้แต่ความเข้าใจจะเกิดเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยความเข้าใจที่เป็นไปโดยการละเพราะถ้ายังรวมกันนะคะไม่มีทางจะไปรู้หนึ่งได้แต่ละความที่เคยรวมกันโดยเข้าใจความจริงทีละหนึ่งอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเวลานี้รวมกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่เริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนี่เป็นจุดเริ่มเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแล้วเราจะไปใส่ใจไหมคะนั่นสีแดงนั่นสีม่วงนี่สีขาวเราก็ไม่ใส่ใจแล้วเมื่อเริ่มเข้าใจเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏคำนี้คำเดียวนะคะสามารถนำไปสู่ความเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะปรากฏในขณะที่ไม่เห็นเห็นเกิดเมื่อไหร่สิ่งนี้ต้องปรากฏเมื่อนั้นไม่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นธรรมะเนี่ยค่อยๆละเอียดขึ้นว่าแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าขณะนี้ก็ยังเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความใส่ใจสนใจในสิ่งที่รวมกันและถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแยกออกละเอียดมากเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วดับด้วยและจิตที่เกิดต่อไม่เห็นหนึ่งขณะที่เห็นค่ะแต่มารวมกันเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ใช่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้นะคะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์สาวกคือผู้ฟังและมีความเข้าใจที่มั่นคงด้วยคำของพระองค์เป็นคำจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าเริ่มเข้าใจถูกกว่าจะค่อยๆละความเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดนึกถึงอะไรขึ้นมาจำใช่ไหมถ้าไม่จำจะคิดได้ไหมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำปรากฏไหมว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเราเลือกคิดไม่ได้คิดเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่เคยกล่าวถึงนะคะเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนเหมือนลืมไปเลยเราไม่ได้ไปจำหมดทุกอย่างแต่แล้วก็เกิดคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะก็สะสมสะสมเหมือนไม่มีใช่ไหมคะเวลาไม่ได้ฟังเวลาไม่ได้คิดแต่เมื่อพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อไหร่สิ่งนั้นเกิดจะเห็นความเป็นอนัตตาเหมือนกับที่ตั้ง20ปีก่อนลืมไปแล้วทำไมเกิดคิดขึ้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นการสะสมของธรรมะว่าไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะได้เลยค่ะจิตเป็นสภาพที่สะสมกุศลและอกุศลที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสโดยแล้วแต่เจตสิกไหนเกิดขึ้นทำหน้าที่อะไรสัญญาจำอย่างเดียวจำเท่านั้นค่ะ แต่วิตกกะเจตสิกจรดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏไม่ว่าอารมณ์ใดทั้งสิ้นผัสสะเจตสิกกระทบทำอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเนี่ยผัสสะกระทบเกิดเพราะจิตที่เห็นกระทบอะไรกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเสียงที่ปรากฏผัสสะกระทบเสียงจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจิตจะไปรู้อย่างอื่นที่ผัสสะไม่กระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นผัสสะก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของผัสสะสัญญาเจตสิกก็ทำหน้าที่ของสัญญาเจตสิกวิตกะก็ทำหน้าที่ของวิตกะเจตสิกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องละเอียดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากแต่ถ้าอยากเกิดเมื่อไหร่นะคะปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วมีกำลังที่จะรู้ว่านั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะเพราะยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ในสังสารวัฏข้างหน้ามีปัจจัยที่จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นต้องเกิดโลภะก็ต้องเกิดโทสะก็ต้องเกิดปัญญาที่สะสมมาแล้วก็เกิดได้เมื่อมีกำลังหรือว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดนะคะใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้พร้อมที่จะเกิดก็เกิดพระเชนก็จะเห็นตัวอย่างของสาวกในพระไตรปิฎกนะคะท่านไม่ได้มีการหวังล่วงหน้าเลยกำลังล้างเท้าเป็นพระโสดาบันไม่ได้คิดมาก่อนไม่ต้องไปนั่งเตรียมตัวใช่ไหมคะว่ากำลังนั่งดีๆอย่างเนี้ยจ้องดีๆอย่างเนี้ยแล้วก็ปัญญาจะเกิดนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เป็นครั้งหนึ่งณกาลครั้งหนึ่งชาติหน้าลืมหมดเลยค่ะเราอยู่ที่ไหนเคยฟังอะไรแต่คำที่ได้ฟังจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่ว่าจะไปเกิดเป็นใครเมื่อไรสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคะพร้อมด้วยปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดโดยเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปคนข้างหน้าซึ่งมาจากคนนี้จะเป็นยังไงตามการสะสม
9: สนทนาธรรมที่กรมยุทธบริการทหารวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2561
10: กราบท่านอาจารย์ครับพุทธศาสนิกชนมักจะเข้าใจว่าสร้างบุญหนีกรรมนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักบุญหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดก็คือพุทธศาสนิกชนแต่ว่าเข้าใจแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไหมแม้แต่คำว่าบุญหรือจะสร้างบุญเพื่ออะไร
10: มันเป็นความโลภนะครับ
0: ค่ะก็เพื่อตัวเองแต่ไม่ใช่เพราะบุญคือความดีเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนใช่นะคะชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยเห็นประโยชน์ของการที่จะมีกิเลสน้อยลงน้อยลงขัดเกลากิเลสโดยวิธีที่ว่ามีความดีเพิ่มขึ้นอย่างนั้นจะพอใจไหมคะหรือว่าอยากจะสร้างบุญแต่ละเรื่องนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดมากนะคะไม่อย่างนั้นก็หลงทางตั้งแต่ต้นเช่นสร้างบุญก็ต้องถามว่าเพื่ออะไร
10: โดยส่วนใหญ่สร้างบุญก็เพื่อขอนะครับ
0: ค่ะก็เพื่อตัวเองใช่ไหมคะแล้วชาวพุทธได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้พูดถึงคนสร้างบุญแต่บุญก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไปไม่ว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าพุทธศาสนิกชนนะคะหรือผู้ที่เข้าใจธรรมะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาตนเองว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เข้าใจเพียงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาบางคนยังถามว่าเพื่ออะไรใช่ไหมคะเพื่อสร้างบุญหรือว่าเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเป็นเรื่องซึ่งถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะก็หลงทางตั้งแต่ต้นซึ่งจะไม่ทำให้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
10: หนทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าเราควรฟังธรรมะเพื่อสะสมความเข้าใจในทางที่ถูกต้องการฟังธรรมะที่ถูกต้องคืออย่างไรครับ
0: ค่ะไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยได้ฟังชื่อนี้เลยแล้วจะสนใจไหมแต่ว่าพอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีบุคคลอยู่สองประเภทนะคะประเภทหนึ่งก็สนใจที่ ที่จะได้ฟังคำของพระองค์แต่อีกคนหนึ่งก็สนใจคิดว่าพระองค์จะนำสิ่งดีๆมาให้โดยการขอหรือว่าโดยการนับถือนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่การที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องรู้ประโยชน์ว่าเพื่ออะไรเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะพระอรหันต์

0: ที่กำลังมีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าเราเกิดมาเนี่ยค่ะถ้าไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสามารถจะเข้าใจอะไรในชีวิตได้ไหมไม่รู้ได้ซ้ำว่าควรจะรู้อะไรควรจะเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะจึงจะเห็นคุณและเมื่อรู้คุณแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นที่คนทั่วไปได้ยินได้ฟังก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะทรงประกาศสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะจนคุ้นหูนะคะแต่ก็ถ้าไม่ฟังให้เข้าใจจริงๆก็บอกไม่ได้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำเดียวก็ประมาทไม่ได้เลยการศึกษาทั้งหมดถ้ารู้ไม่จริงก็เป็นโทษเพราะเข้าใจผิดแต่ถ้ารู้จริงย่อมเป็นคุณพระเซนเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครพระองค์ตรัสรู้ธรรมะแล้วเรารู้ธรรมะหรือเปล่า
1: สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดเสมอคือว่าจะต้องถูกต้องและมั่นคงความถูกต้องและมั่นคงคืออย่างไรครับ
0: ค่ะฟังคำแม้เพียงคำเดียวก็ไตร่ตรองจนกระทั่งไม่เปลี่ยนคำนั้นต้องเป็นคำนั้นเช่นธรรมะคืออะไร
1: ธรรมะคือสิ่งที่เป็นจริงครับ
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้อย่างไรค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไหมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตรัสรู้โดยทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะหมายความว่ามีธรรมะที่ลึกซึ้งไม่ง่ายเลยต้องบำเพ็ญบารมีนานมากนะคะกว่าจะเข้าใจความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเพียงคำว่ามีจริงก็ต้องคิดไม่ใช่ให้จำแต่ให้ไตร่ตรองว่านี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงกล่าวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่พอยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้มีครับ
0: อะไรคะ
1: เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคือความมีจริงครับ
0: ค่ะตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันมีจริงทั้งนั้นแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงว่าพระองค์ตรัสรู้คนหรือดอกไม้หรือโต๊ะหรือเก้าอี้แต่ตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเราเคยยึดถือและเคยเข้าใจมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจแม้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้เห็นที่กำลังเห็นซึ่งทุกคนที่เห็นไม่ได้สนใจเห็นไม่ได้ต้องการจะเข้าใจความจริงของเห็นเลยไม่รู้ด้วยว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ความจริงของเห็นและทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นไม่ใช่เพียงเห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องต่างกับที่เราคิดใช่ไหมคะเราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นธรรมดามากเลยไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกเราเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นกเห็นไหม
1: นกก็เห็นครับ
0: ไก่เห็นไหม
1: เห็นเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะแล้วเห็นเป็นไก่หรือเป็นนกหรือเป็นคน
1: เห็นก็คือเป็นเห็นนะครับ
0: ค่ะกว่าจะรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเท่านั้นไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแค่เนี้ยค่ะลองคิดดูนานไหมกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้การเกิดดับเลยเพราะเหตุว่าเมื่อสิ่งหนึ่งดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นมากมายมหาศาลถ้าจะกล่าวว่าโลกนี้เดี๋ยวนี้ห้องนี้มีอะไรบ้างพูดได้หลายอย่างแต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็มีไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดด้วยไม่มีคนที่

0: จะไปทำให้เกิดแต่สิ่งนั้นต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดไม่เกิดไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นพระแซนเดอร์เข้าใจธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะจำเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะไม่ชอบเป็นธรรมะแล้วมีเราไหม
1: ไม่มีเราครับ
0: มีแต่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะมั่นคงว่าไม่มีเราเพราะสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดไม่มีใครไปทำและสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาว่าสอนให้รู้ให้เข้าใจประกาศความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพื่อรู้ว่าไม่มีเราเกิดแล้วตายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเราจะตายไหมแต่นี้ไม่ใช่เราใช่ไหมคะทุกคนเกิดแล้วมีธรรมะที่เกิดเข้าใจว่าเป็นเรามีธรรมะที่ตายก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งหมด
1: นั่นคือเกิดดับทุกขณะครับท่านอาจารย์แม้ขณะที่เราฟังอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ถึงคำว่าเห็นอย่างที่แท้จริงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำนะคะค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นสิ่งที่มีเป็นธรรมะธรรมะทั้งหลายไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่เป็นสิ่งอื่นเลยเพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีของเราแล้วจะทุกข์ไหมถ้าเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากต้องเป็นตามที่เป็นคือตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะทั้งหมดเพื่อเข้าใจถูกเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงของความจริงของสิ่งนั้นๆไม่ใช่ไปทำแต่ฟังเพื่อเข้าใจ
1: ความน้อมถึงพระธรรมคำว่าน้อมเพื่อให้เข้าใจถึงพระธรรมที่ถูกต้องและมั่นคงคือน้อมอย่างไรครับ
0: ค่ะไม่มีตัวตนที่จะไปน้อมใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆน้อมไปรู้ความจริงไม่มีใครน้อมเลยค่ะแต่ความเข้าใจที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะน้อมไปสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแค่นี้ไม่พอนะคะต้องประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับจึงจะค่อยๆรู้จริงว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะจากไม่มีก็เกิดมีขึ้นมีแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้เท่านั้นเองว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปเท่าไหร่แล้วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยนะคะเสียงแต่ละเสียงก็ไม่ใช่เสียงก่อนได้ยินแต่ละขณะก็ไม่ใช่ได้ยินก่อนเห็นแต่ละขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เห็นก่อนเพราะฉะนั้นเราขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีตามปกติคือการเกิดดับสืบต่อตามความเป็นจริงแต่ละขณะว่าไม่มีใครทำแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้คนที่จะตายไม่ให้ตายได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: คนที่เห็นไม่ให้เห็นได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉันกำลังคิดไม่ให้คิดได้ไหม
1: ไม่ได้เช่นกันครับ
0: กำลังชอบไม่ให้ชอบได้ไหม
1: ไม่ได้เลยครับ
0: แล้วทำไมจึงไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา
1: เพราะเหตุที่ไม่มีปัญญานะครับ
0: ค่ะเพราะฉันพอฟังแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเริ่มอย่างมั่นคงว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่ใช่เราต้องมั่นคงมากค่ะมิฉะนั้นศึกษาไปก็เป็นเราพยายามที่จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าสามารถที่จะไปสู่สำนักปฏิบัติปฏิบัติไม่กี่วันก็จะรู้แจ้งสภาพธรรมะลืมคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเท่าไหร่และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความจริงว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้น แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะทั้งที่ฝ่ายดีและที่เป็นฝ่ายไม่ดีคือฝ่ายดีก็เป็นกุศลธรรมะที่ดีงามเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ฝ่ายไม่ดีก็เป็นธรรมะที่เป็นโทษแต่ก็ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนแต่ความจริงก็คือว่าธรรมะทั้งหมดนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแม้แต่จะเจ็บแม้แต่จะตายแม้แต่จะโกรธแม้แต่จะคิดทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครพระเช่นศึกษาธรรมะต้องรู้ว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราต้องละเอียดมากค่ะพระเช่นกำลังเห็นมีเห็นไม่ใช่เราเห็น
1: ครับ
0: และก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำต้องมั่นคงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏว่ามีไม่ได้เลยคนอื่นที่เห็นขณะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่คนที่ไม่เห็นจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่เห็นทั้งหมดไม่ใช่เราแต่เห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาต่างกันหรือเปล่า
1: ต่างกัน
0: ต่างยังไงคะ
1: จิตเป็นสภาพรู้แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือตามมาแล้วก่อให้เกิดสภาวะที่รับรู้อะครับ
0: ค่ะก็อย่างนี้เราก็คือพูดตามความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กลับมาศึกษาธรรมะอย่างละเอียดทีละคำ
1: ครับ
0: เห็นขณะนี้นะคะทุกคนพูดได้ว่าเห็นแต่เห็นคืออะไรเห็นมีจริงเห็นเป็นสภาพรู้จึงรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้ขณะได้ยินธาตุได้ยินเป็นธาตุรู้เราใช้คำว่าได้ยินเพราะเหตุว่าขณะนั้นรู้ว่าเสียงที่กำลังได้ยินเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยถ้าฟังธรรมะนะคะและพิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วข้ามที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เลยแต่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยอย่างมั่นคงเมื่อขณะนี้เห็นมีและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันเพราะว่าขณะที่เห็นเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้สีต่างๆสีขาวสีดำรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังปรากฏเมื่อเห็นเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานที่เรากำลังเห็นขณะนี้นะคะไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยไม่สามารถที่จะเห็นเพราะสภาพรู้เห็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเห็นแต่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราทั้งขณะที่กำลังเห็นและขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยคิดเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พระชนธรรมะมีหลากหลายมากตั้งแต่เกิดมานับถ้วนไหม
1: นับไม่ถ้วนครับ
0: ค่ะนับคนในห้องนี้ก่อนแล้วก็นับสีในห้องนี้แล้วก็นับรูปร่างสันฐานต่างๆถ้วนไหม
1: ไม่ถ้วนครับ
0: แต่เห็นเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พระชนเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วเห็นก็ดับแล้วด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเห็นดับแต่ลองคิดนะคะได้ยินไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริงต้องไตร่ตรองธาตุรู้ต้องรู้ทีละหนึ่งจะรู้พร้อมกันสองอย่างไม่ได้เพราะธาตุรู้ก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยด้วยไม่มีปัจจัยให้เกิดไม่ได้ถ้าตาบอดไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าหูหนวกไม่มีหูที่จะกระทบเสียงได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะมีปัจจัยมากมายหลายปัจจัยที่จะทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะจะเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
1: ไม่เห็นครับ
0: ค่ะแต่สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างละเอียดยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีทางจะรู้ความจริงในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะก็จะหลงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติในสังสารวัฏว่าเป็นเราจิตคืออะไร
1: จิตคือสภาพรู้ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: อะไรเป็นจิตบ้าง
1: จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตรับรู้จิตกระทบสัมผัสนะครับ
0: ค่ะจิตเกิดแล้วดับไหมคะ
1: จิตเกิดแล้วดับครับ
0: ถ้าจิตนี้ยังไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อจากจิตนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉันให้รู้ว่าหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเร็วแค่ไหนเพราะกี่ขณะแล้วทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งพูดทั้งจำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉันก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็ปรากฏให้เห็นลักษณะของสิ่งนั้นแต่ไม่เห็นการเกิดดับแต่สิ่งที่เกิดต่อสืบต่อก็ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้ค่ะเกิดดับมากมายแต่ก็แสดงความเป็นจริงว่าเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่ลักษณะอื่นเลยแต่กำลังเห็นนี้เป็นสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นการเกิดดับของจิตแต่เริ่มจะรู้ว่าธาตุรู้เกิดดับเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นใครไม่ได้เลยจะเป็นเราไม่ได้จะเป็นอะไรไม่ได้แต่มีปัจจัยที่ใครก็จะไปยับยั้งไม่ให้ธาตุรู้เกิดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เกิดแล้วไม่มีใครไปทำและไปยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตไม่มีนกปูปลาคนไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาพรู้ใดๆเลยทั้งสิ้นต่อเมื่อใดนะคะจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับไปค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะเกิดพร้อมกันทีเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าความเป็นจริงของจิตก็คือว่าจิตนี้ยังไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อไม่ได้เพราะจิตนี้มีปัจจัยสติหรือพลังหรืออำนาจที่ทันทีที่จิตนี้ดับไปทำให้ปิดอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นใครบังคับให้หยุดก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานในสังสารวัฏนะคะจะไม่เกิดต่อเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดเมื่อนั้นไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดจึงเกิดไม่ได้แต่ตอนนี้กิเลสเต็มมีปัจจัยไปอีกยาวนานที่จะให้เกิดไปนานแสนนานนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่ายังไม่รู้จักจิตกำลังฟังเรื่องจิตแต่ละจิตเช่นเห็นเป็นจิตหนึ่งเกิดขึ้นกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตได้ยินไม่ใช่จิตเห็นเกิดพร้อมกันไม่ได้จิตได้ยินได้ยินเฉพาะเสียงที่กำลังได้ยินเสียงอื่นที่ไม่ปรากฏขณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จิตนั้นเกิดขึ้นรู้ต้องเสียงที่กำลังปรากฏเท่านั้นซึ่งปรากฏได้เพราะจิตเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นแค่นี้ดูเป็นเรื่องทำไมต้องพูดนานแต่กว่าจะเข้าใจจริงๆนะคิดดูนะคะจะข้ามไปจนตายก็ไม่รู้จักจิตแต่ถ้าฟังไม่มากแต่มีความเข้าใจละเอียดมั่นคงก็จะค่อยๆเข้าใจแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเนี่ยอีกนานเท่าไหร่กว่าจะประจักษ์ความจริงจนมั่นคงว่าไม่ใช่เราแค่นี้เพียงแค่ฟังไม่กี่คำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาทุกคำมีประโยชน์นะคะและทุกคำก็พูดซ้ำถึงสิ่งที่มีจริงๆซึ่งยากที่จะรู้ได้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เข้าใจว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตนี้ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นที่ว่าสะสมเนี่ยสะสมอะไรก็ยังไม่รู้รีบๆจะไปสะสมใช่ไหมคะแต่จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะมีสภาพจำเป็นธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกัน แล้วก็ดับไปพร้อมกันด้วยสภาพของจิตคือสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งที่ปรากฏเกิดเมื่อไหร่ก็รู้เสียงที่ปรากฏถ้าเป็นทางหูนะคะเกิดเมื่อไหร่ก็กลิ่นปรากฏถ้าเป็นทางจมูกนั่นคือจิตเกิดสิ่งนั้นจึงมีเมื่อจิตรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏนี่คือโลกตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่เคยรู้เลยนะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องละเอียดและต้องมั่นคงตอนนี้มีเราหรือไม่มีเรา
1: ไม่มีเราครับ
0: ความจริงไม่มีแต่
1: เข้าใจว่ามีฮะ
0: ความเป็นเรายังมีมากมายมหาศาลนะคะไม่ว่ากำลังเห็นกำลังฟังก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประมาทว่าฟังนิดหน่อยและไปปฏิบัติแล้วก็จะละกิเลสคือความไม่รู้ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสภาพรู้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: นั่นคือจิตได้ยินเสียงไหม
1: ได้ยินครับ
0: เสียงต่างกันไหม
1: ต่างกันครับ
0: เพราะจิตรู้แจ้งแต่ละเสียงจึงกล่าวได้ว่าเสียงต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เพียงรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเช่นจำมีจริงนะคะจำอะไรจำสิ่งที่จิตรู้ที่กำลังปรากฏเพราะจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแต่จิตไม่ใช่เจตสิกจิตรู้แจ้งแต่เจตสิกหนึ่งเกิดขึ้นจำไม่ทำอะไรเลยค่ะนอกจากจำจำอะไรจำสิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้แจ้งจำเป็นเราหรือเปล่า
1: จำไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะเป็นอะไร
1: คือเป็นเจตสิก
0: ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิต
1: ครับ
0: ขณะนี้กำลังจำหรือเปล่าคะ
1: จำครับ
0: ไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: ว่าขณะนี้ธรรมะเกิดขึ้นทำกิจของธรรมะแต่ละหนึ่งโดยไม่มีใครรู้เลยหลงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วสามารถไตร่ตรองเข้าใจได้ถูกต้องจึงทรงแสดงพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระธรรมใครเล่าจะรู้ธรรมะซึ่งกำลังมีในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาละเอียดยิ่งและเราจะไม่ละเอียดจะเข้าใจได้ยังไงด้วยเหตุนี้ไม่ต้องรีบไปไหนไปไกลนะฮะแต่ให้รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่เราไม่รู้เลยไม่รู้มานานแล้วด้วยเพิ่งจะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ต้องอดทนใช่ไหมคะขันติบารมีจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งที่ไม่รู้ไปสู่ฝั่งที่รู้อีกนานไหม
1: นานมากครับ
0: ค่ะต้องอาศัยการฟังนานไหม
1: นานที่สุดเลยครับ
0: ละเอียดไหม
1: ยิ่งกว่าละเอียดนะครับ
0: แล้วต้องรอบรู้จึงใช้คำว่าปริยัติรอบรู้หมายความว่าอะไรทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดคล้องกันเพราะเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นสัจญาณนะคะซึ่งเมื่อรู้แล้วจะไม่ทำอื่นใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่มีเรารู้ว่าเป็นหน้าที่ของธรรมะแต่ละหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของจิตและเจตสิกตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งเป็นสภาพที่รู้ไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นและรู้นั่นคือจิตที่เป็นสภาพที่รู้แจ้งพร้อมเจตสิกอื่นๆนะคะไม่ใช่เฉพาะจำเท่านั้นเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทจำเป็นเจตสิกหนึ่งเพราะฉะนั้นลองคิดให้ลึกซึ้งนะคะเกิดมาอยู่ในโลกของความจำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: และความจำก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจำสิ่งที่ปรากฏทันทีแล้วก็ดับพร้อมจิตแต่ก็จำด้วยความไม่รู้ จึงจำสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆพอเห็นเนี่ยค่ะหลากหลายมากเลยเหมือนทันทีแต่กว่าแต่ละหนึ่งจะรวมกันและจิตจะเกิดขึ้นนะคะเห็นความต่างของสีของดอกไม้มีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีชมพูมีทั้งสีม่วงจิตต้องรู้ทีละหนึ่งใช่ไหมและสัญญาก็จำทีละหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: จนกระทั่งเป็นดอกไม้แต่ละดอกและยังจำชื่อได้อีกอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งเป็นธรรมะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อไปปฏิบัติให้รู้อะไรแต่เพื่อเข้าใจนะคะความเข้าใจนั้นคือความเห็นถูกใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้ปัญญาก็ได
1: ้ครับ
0: เป็นสภาพที่เมื่อเกิดขึ้นก็ละความไม่รู้มิฉะนั้นจะเอาอะไรไปละความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้ที่ใช้คำว่าปัญญาแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเรียกชื่อผิดหรือเปล่า
1: เรียกชื่อผิดครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำนี้หมายความถึงธรรมะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำจึงลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะฟังไปเพื่อเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นจะเอาความเป็นเราทิ้งได้ยังไงคะถ้าไม่ใช่เพราะความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจะไปทำอย่างอื่นให้เกิดการที่จะละความเป็นตัวตนได้หรือในเมื่อขณะนั้นไม่รู้จึงเป็นเราที่กำลังทำ
1: ดังนั้นการศึกษาพระปริยัติเรียนรู้ทีละคำก็เป็นการเริ่มสะสมความจำที่ถูกต้องและก็จะสะสมต่อไปในเบื้องหน้านะครับ
0: และมั่นคงขึ้นถ้ามีคนบอกให้ทำอย่างอื่นจะได้เข้าใจธรรมะถูกหรือผิด
1: ผิดครับ
0: ไม่มีทางอื่นเลยนะคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะเตชะเป็นเดชเป็นกำลังเป็นปาฏิหาริย์ที่ความไม่รู้ที่เคยไม่รู้มาเนี่ยค่ะพอได้ฟังคำนี้ไตร่ตรองเข้าใจสามารถที่จะค่อยๆละความไม่รู้และความเห็นผิดทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมดต้องเป็นปัญญาเท่านั้น
1: ความดีความชั่วมีอยู่ในโลกแล้วแต่พระพุทธองค์ทรงสอนยิ่งกว่าการทำดีละชั่วเท่านั้นนะครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครคนอื่นเป็นใครพระฉันคนอื่นก็พูดได้แค่ให้ทำดีให้ละชั่วแต่สามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากเหตุคือความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: นี่คือความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนอื่นทั้งหมดทั้งสากลจักรวาลค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะไม่ใช่ตัวเราจะไปละกิเลสแต่ปัญญาความเห็นถูกค่อยๆละความไม่รู
2: ้เรื่องของวิตกะเจตสิกนะครับเจ้าได้ตรัสว่าวิตกะเจตสิกเนี่ยเป็นเท้าของโลกฮะจึงกราบเรียนขอความเข้าใจด้วยครับ
0: ค่ะต้องรู้ว่าวิตกะคืออะไรก่อนนะคะตอนนี้คุณนิรันดร์ตอบได้ค่ะวิตกะคืออะไรมีจริงหรือเปล่า
2: เจตสิกหนึ่งที่ตึกเข้าไปในอารมณ์ที่กำลังปรากฏนะฮะ
0: ต้องละเอียดไงฮะวิตกะมีใช่ไหม
2: ม
0: ี
2: ครับ
0: ยังไม่รู้เลยแต่คนไทยก็ใช้คำนี้ว่าวิตกคุณนิรันดร์เข้าใจคำว่าวิตกในภาษาไทยว่ายังไงคะ
2: ความกังวลนะฮะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะก็ผิดแล้วเพราะไม่ศึกษาธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะคนไทยเนี่ยเอาคำในภาษาบาลีซึ่งเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ไม่ศึกษาให้เข้าใจพระเชิญก็ใช้ผิดพระเชิญต้องรู้ว่าเจตสิกสภาพรู้เนี่ยค่ะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับละเอียดมากหลายประเภทคล้ายคลึงกันก็มีนะคะแต่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแม้ว่าจะคล้ายกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะวิตกะมีจริงเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเกือบทั้งหมดเกือบหมายความว่าเว้นไม่เกิดมี นี่เรายังไม่รู้จักว่าวิตกกะคืออะไรนะคะแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าเมื่อจิตเกิดแล้วจะต้องมีเจตสิกที่เกิดกับจิตพร้อมกับจิตดับพร้อมจิตเนี่ยเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุด7อย่างมากที่สุดก็แล้วแต่ประเภทของจิตที่จะทำให้จิตนั้นหลากหลายไปแต่ว่าวิตกะเจตสิกเนี่ยลองคิดดูเป็นสภาพที่จดในอารมณ์มองไม่เห็นรู้ไม่ได้แต่ว่าขอให้เข้าใจเจตสิกก่อนนะคะผัสสะเจตสิกผัสสะเป็นเจตสิกที่กระทบสิ่งที่จิตรู้ต่อไปนี้เพิ่มอีกคำหนึ่งนะคะคือจิตเป็นสภาพรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องไม่ลืมว่าคำนี้ไม่เปลี่ยนอารมณ์ในภาษาไทยคืออารัมมณะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจะมีจิตเกิดขึ้นรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างแต่ละคำเนี่ยเก็บไว้ฟังไว้เพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้ละคลายความไม่รู้นะคะพระตราบใดที่ยังไม่รู้อยู่ก็ยังคงเป็นเรามั่นคงมากในแสนกฎกับที่ผ่านมาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมะก็ยากที่จะค่อยๆถ่ายถอนความเข้าใจผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์จิตเกิดขึ้นเห็นเพราะผัสสะเจตสิกกระทบสิ่งที่กระทบตามีสองอย่างนะคะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้เสียงกระทบตาได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: กลิ่นกระทบตาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: รสกระทบตาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: อ่อนแข็งกระทบตาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: อะไรกระทบตาได้
2: สิ่งที่ปรากฏทางตาครับ
0: สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละใครรู้บ้างว่าต้องกระทบตาตาที่เราเข้าใจว่าตาดำตาขาวนะคะสีต่างๆรูปร่างต่างๆเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ไม่ใช่จักขุประสาทะเราจะใช้คำว่ารูปที่มีลักษณะต่างจากรูปอื่นจะใช้คำว่าพิเศษก็ได้หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิเศษลักษณะหมายความถึงสภาพเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะเป็นรูปที่มองไม่เห็นอยู่กลางตาขณะใดก็ตามนะคะที่มีการเห็นเกิดขึ้นจักขุประสาทะต้องเกิดไม่เกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาต้องเกิดไม่เกิดกระทบไม่ได้ก่อนจิตเห็นจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่มีสิ่งที่กระทบตานะคะแล้วจิตจะเกิดขึ้นต้องอาศัยผัสสะเจตสิกกระทบสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันจึงเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็กำลังเห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่จักขุประสาทะนะคะมีจิตและเจตสิกเกิดร่วมด้วยสำหรับจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะเห็นไหมคะเนี่ยว่าไม่ใช่เราเลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดโดยไม่รู้มาตลอดจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตได้ยินนะคะก็มีรูปที่สามารถกระทบกับเสียงซึ่งอยู่กลางหูคือโสตะประสาทะภาษาธาเป็นรูปที่ผ่องใสหรือใสที่สามารถกระทบกับสิ่งที่เป็นเสียงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เสียงกระทบกับโสตประสาทะผัสสะเจตสิกเกิดขึ้นกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะและเจตสิกที่เกิดร่วมกันก็เกิดขึ้นรู้เสียงเจตสิก7มี1แล้วนะคะที่รู้เสียงพร้อมกับจิตเพราะมีหน้าที่กระทบเสียงแต่จิตไม่ได้กระทบเลยค่ะจิตรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบไม่ว่าผัสสะกระทบอะไรจิตรู้สิ่งนั้นจิตจะรู้สิ่งอื่นไม่ได้ยิ่งขณะนี้นะคะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเป็นจิต รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะผัสสะกระทบสิ่งนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันจึงเกิดขึ้นกว่าจะถึงคำว่าวิตกะที่คุณนิรันดร์ถามเห็นไหมคะเราต้องเข้าใจก่อนโดยละเอียดอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ตอบไปแล้วจะเข้าใจอะไรในความไม่ใช่เราถ้ามีความเข้าใจแล้วคงไม่ต้องไปท่องใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องท่องครับ
0: ค่ะประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าทั้งหมดเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกประโยชน์อะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งนั้นมีแต่ความไม่รู้ทุกชาติแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกขึ้นแต่ละชาติก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงที่ไม่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ต้องละเอียดค่ะรู้จริงเพียงหนึ่งอย่างสองอย่างก็ยังดีกว่ารู้ไม่จริงเยอะแยะใช่ไหมคะอย่างพอบอกว่าวิตกะคืออะไรเกิดกับจิตกี่ดวงไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าพูดถึงว่าจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเพื่อที่จะได้รู้ว่าวิตกะไม่ได้เกิดกับจิตทุกประเภทแต่เมื่อไหร่วิตกะเจตสิกจึงเกิดพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงไว้ละเอียดอย่างยิ่งค่ะเพื่ออะไรคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราในขั้นการฟังเนี่ยต้องรอบรู้ถ้าไม่รอบรู้ไม่มีปัจจัยให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งทำกิจที่ใช้คำว่ากิจญาณ นะคะปฏิปฏิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครไม่รู้แล้วไปทำอะไรแล้วก็บอกว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดหมดนะคะแต่ว่าการศึกษาให้เข้าใจเพียงแต่ละคำให้มั่นคงจะไม่เข้าใจผิดเลยเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องอนัตตาโดยตลอดผัสสะก็เป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแม่จิตก็ต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มีสัญญาเจตสิกไหมคะ
2: มีสัญญาเจตสิก
0: ต้องมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้มีผัสสะเจตสิกไหม
2: มีผัสสะเจตสิก
0: ผัสสะเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะสัญญาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะนี่เริ่มสองเจตสิกแล้วนะคะความรู้สึกเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: ความรู้สึกนี้ก็มีครับ
0: ไม่มีได้ไหม
2: ไม่มีไม่ได้หรอครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีความรู้สึกนะคะเกิดร่วมด้วยทุกครั้งความรู้สึกมีห้าอย่างสุขทางกายหนึ่งทุกทางกายหนึ่งสุขทางใจหนึ่งทุกทางใจหนึ่งไม่เหมือนกันนะคะป่วยไข้ได้เจ็บแต่มีความเบิกบานเมื่อเข้าใจพระธรรมเป็นไปได้ไหมค่ะพระเชนต้องแยกกันนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศไม่มีผู้ใดเปรียบได้ในสากลจักรวาลแต่ตราบใดที่ยังมีกายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แม้พระองค์ก็มีอดีตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ทางใจไม่เดือดร้อนเลยลองคิดดูนะคะเราเศร้าโศกเราเสียใจเราเบื่ออะไรอะไรก็ตามสารพัดเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่กายไม่ได้เดือดร้อนเลยใจเดือดร้อนใจเป็นทุกข์ทั้งที่กายไม่เดือดร้อนมีสมบัติมหาศาลมีเพื่อนฝูงมีอะไรแต่ใจก็เป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องเกิดกับจิตทุกขณะเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกตอนนี้มีสามแล้วนะคะผัสสะเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกดวงไม่เว้นเลยพอเจ็บถ้ามีความเข้าใจนะคะไม่ใช่เราใช่ไหมเห็นไหมคะเพราะฟังใช่ไหมเพราะมีความเข้าใจใช่ไหมจึงระลึกได้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วเดือดร้อนอะไรเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนใจทั้งหมดนะคะมาจากความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะแม้น้อยแต่เข้าใจให้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะนำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่หลงเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าศึกษาไม่ละเอียดนะคะหลงเข้าใจผิดง่ายแม้แต่จะทำวิปัสสนาไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่หรือเ ครจะทำได้ถ้าไม่ถึงเวลาปัญญาจะเกิดได้ไหมปัญญาระดับนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะไปเร่งรัดทำให้อะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทุกคำป้องกันไม่ให้เห็นผิดไม่ให้คลาดเคลื่อนแม้แต่การศึกษาที่เป็นปริยัตติก็ต้องรอบรู้เพื่อเป็นสัจญาณไม่ทำสิ่งที่ผิดไม่หลงผิดผัสสะเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกแต่ความเป็นจริงนะคะขณะเนี้ยจิตก็พอรู้ได้ใช่ไหมกำลังเห็นความรู้สึกก็พอรู้ได้ใช่ไหมกำลังรู้สึกแต่สัญญารู้ไหมที่จำเวลาเนี้ยกำลังจำรู้ไหมคะ
2: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้อยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่รู้ว่าจำเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยทั้งหมดต้องมาสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่ใช่เราจะนำไปสู่ความมั่นคงในการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะผัสสะกระทบอารมณ์ทำให้เกิดจิตรู้อารมณ์และเวทนาความรู้สึกและสัญญาก็จำสัญญาที่ไม่จำมีไหม
2: ไม่มีครับสัญญาที่จำ
0: ไม่มีนะคะผัสสะที่ไม่กระทบมีไหม
2: ไม่มีครับผัสสะ
0: ไม่มีใช่ไหมครับบังคับได้ไหม
2: ครับไม่ได้ครับ
0: จริงเป็นอนัตตาทั้งหมดผัสสะเวทนาสัญญาต่อไปนะคะเจตนาเจตสิกสภาพที่จงใจไม่ใช่เราเลยค่ะเกิดกับจิตทุกประเภทจะกล่าวว่าไม่เจตนานี่ไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่สภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเจตสิกสภาพธรรมะที่จงใจขวนขวายกระทำกิจและกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคำว่าสหชาตะคือเกิดพร้อมกันธรรมะที่เป็นสหชาตธรรมก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมกันและจิตไม่ว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันนะคะก็สหชาตะเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการกระทบอารมณ์จิตเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมีความจำขณะนั้นก็มีเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ขวนขวายนะคะกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมสหพร้อมกันชาตะแปลว่าเกิดธรรมะที่เกิดพร้อมกันอะไรก็ตามที่เกิดพร้อมกันเป็นสหชาตธรรมเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเป็นสหชาตะธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับจิตและเจตสิกเป็นสหชาตธรรมครับ
0: ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นสหชาตะธรรมะหรือเปล่า
2: ทั้งหมดเป็นสหชาตะธรรมะครับ
0: และอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
2: อาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยครับ
0: ขาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อมีจิตก็เป็นปัจจัยให้เจตสิกเกิดและเจตสิกก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นสหชาตะปัจจัยซึ่งกันและกันเห็นไหมคะแค่คำเดียวที่เรารู้สึกว่าลึกซึ้งเหลือเกินพอถึงปัจจัยก็มีแต่ชื่อเราก็ไปตั้งหน้าตั้งตาจำแต่ความเข้าใจสำคัญกว่าและก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดจะเกิดโดยไม่อาศัยปัจจัยไม่ได้เห็นไหมคะความมั่นคงว่าเป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะค่อยๆทำให้รู้ว่าไม่ใช่เราถ้าเรารู้น้อยไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไปละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานแต่ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจก็จะมีความเข้าใจตามลำดับคือปริยัติรอบรู้จริงๆจนเป็นสัจญาณมั่นคงจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่มีคนไปทำไม่มีอะไรเลยแต่อาศัยธรรมะที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย24นะคะคือสหชาตะปัจจัยแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยที่เป็นสหชาตะปัจจัยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆมั่นคงโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปท่องนะคะเพราะท่องแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ความเข้าใจเนี่ยสัญญาจำเพราะฉะนั้นไม่ลืมด้วยเหตุนี้นะคะแม้จำก็ไม่ใช่เรา ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะต้องประมวลมาให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเป็นเราไม่ได้ถ้ามีการจะทำอะไรนั่นคือผิดทันทีเพราะเข้าใจว่าเป็นเราที่จะทำแต่ทำได้หรือเอาอวิชามาทำสิไปเข้าห้องปฏิบัติสิอวิชาจะรู้อะไรและคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจนเป็นปริยัติรอบรู้มั่นคงเป็นสัจญาณจะไปทำอะไรที่จะให้สภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาตามความเป็นจริงได้เพราะขณะนั้นไม่มีความเข้าใจพอที่จะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่มีใครเลยนะคะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้รู้ว่าเป็นธรรมะหมดจะโกรธไหมจะไม่ให้อภัยไหมในเมื่อไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งซึ่งเพียงเกิดและดับไปเท่านั้นเองถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะกุศลธรรมทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายก็ค่อยๆลดลงตามปัจจัยคือปัญญาที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาของชาติปัญหาของครอบครัวปัญหาของโลกแก้ไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจความจริงเพราะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้แต่ความรู้จะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลและทุจริตกรรมต่างๆด้วยเหตุนี้นะคะคุณของพระธรรมมากมายมหาศาลสำหรับคนที่สะสมบุญมาแล้วที่จะมีโอกาสได้ฟังเพราะบางคนไม่ได้สะสมการที่จะเห็นประโยชน์แม้ได้ยินเสียงนะคะก็ไม่ฟังต่างกันแล้วใช่ไหมคะในบ้านหนึ่งคนหนึ่งดูโทรทัศน์อีกคนหนึ่งอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งฟังธรรมะในห้องเดียวกันตามอัธยาศัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงการสะสมใช่ไหมคะว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการเกิดดับของจิตตามลำดับทันทีที่เห็นดับไปอกุศลและกุศลเกิดต่อไม่ได้แต่ใครรู้คะเหมือนกับพอเห็นแล้วก็โกรธทันทีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ขั้นที่ไม่รู้มากมายเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดค่อยๆเข้าใจจากการฟังกว่าจะปรากฏรู้ว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆเนี่ยปัญญากำลังเข้าใจตรงนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะจนกว่าปัญญาที่เข้าใจตรงนั้นประจักษ์แจ้งความจริงอีกนานเท่าไหร่ถ้าหวังก็คือผิดเพราะหวังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องเป็นการอบรมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงขึ้นตอนนี้เข้าใจเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องตั้งต้นปริเฉด1ปริเฉด2ปริเฉด3ถ้าสามารถจะเข้าใจอะไรได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดตามโอกาสตามกาลที่บุคคลนั้นสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะนะคะจิตเจตสิกเข้าใจผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะเพราะว่าความจงใจขวนขวายไม่ใช่ปรากฏให้เห็นอย่างว่าตั้งใจจะทำกุศลตั้งใจจะฟังธรรมะตั้งใจจะเล่นนะคะหรือสนุกสนานต่างๆเราเห็นการปรากฏของอกุศลเจตนากับกุศลเจตนาแต่แม้อย่างนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเจตนาคิดว่าเป็นเราต่อไปนี้นะคะไม่ใช่เราเลยค่ะสภาพธรรมะที่มีความจงใจตั้งใจขวนขวายเป็นสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าเจตนาเป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงรู้คำว่าสหชาตะด้วยใช่ไหมคะสหชาตะธรรมะสหชาตปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนไม่ว่าอะไรที่เกิดพร้อมกันต้องพร้อมกันจะแยกได้ยังไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่แยกกันเลยเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะจิตเจตสิกที่เป็นสหชาตปัจจัยนะคะแม้ธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเกิดก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะธาตุดินเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมเลยเพราะฉะนั้นร้อนตรงไหนตรงนั้นมีธาตุแข็ง ที่ตั้งของความร้อนแล้วก็อีกสองธาตุยากที่จะรู้ได้นะคะธาตุลมและธาตุน้ำพูดง่ายแต่ว่าไม่มีทางที่จะรู้ได้ง่ายเลยทั้งสิ้นนะคะนี่คือธรรมะซึ่งรู้ได้เมื่อฟังด้วยความเคารพและก็เห็นความละเอียดอย่างยิ่งและรู้คุณว่าความเข้าใจจริงๆนั่นแหละที่จะค่อยๆชำระจิตให้พ้นจากการหลงผิดว่าเป็นเราแต่ละคำเห็นไหมคะจิตเจตสิกอย่างเงี้ยจะเป็นเราได้ยังไงและยังผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจะเป็นเราได้ยังไงค่อยๆทีละน้อยนะคะไม่สามารถที่จะละความเป็นเราซึ่งเป็นเรามาแสนโกรธกับและต่อไปถ้าไม่ฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏเลย
2: ถ้าจะรู้จักแต่วิตกตะเจตสิกโดดๆแล้วโดยที่ไม่รู้เจตสิกอื่นๆการศึกษาอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์เพราะว่าเพียงแต่ไปรู้คำใดคำหนึ่งแล้วก็โดยไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะอย่างอื่นเลยว่าไม่ใช่เรา
0: แล้วก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าเท้าของโลกด้วยต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะและเป็นเหตุที่ทำให้เราจำจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ดวงด้วยเพราะว่าถ้าไม่กล่าวถึงนะคะไปพูดถึงวิตกกะเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงจิตก่อนเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7เพราะมีจิตเพียง10ดวงเท่านั้นที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7เท่านั้นคือเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตก่อนเห็นไม่ใช่จิตเห็นก็ต้องมีเจตสิกมากกว่ามีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมได้ไหมเห็นไหมคะเราจะต้องเข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อมีเจตสิกมากกว่า7ไหมฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องมากกว่าแน่นอนเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นการตรัสรู้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแม้จิตอื่นซึ่งจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7และจิตเห็น1ขณะดับไปจิตที่เกิดต่อไม่เห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7จิตที่เกิดก่อนเห็นมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและจิตที่เกิดหลังจากเห็นแล้วก็มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหนเท้าของโลกเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเท้าของโลกพระธรรมเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้จริงๆนะคะจะไม่รู้เลยค่ะว่าเพราะอยากรู้แต่รู้ไม่ได้เพราะสงสัยแต่ถ้ามีความเข้าใจตามลำดับนะคะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะเราข้ามอะไรไม่ได้เลย
2: เหตุใดจะต้องรู้ถึงผัสสะเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิก
0: ถ้าไม่รู้ก็เป็นเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นกับได้ยินเนี่ยห่างกันเท่าไหร่มีจิตเกิดขั้นเท่าไหร่มีเจตสิกเกิดดับเท่าไหร่ไม่ปรากฏเพราะไม่รู้แต่เพียงฟังนะฮะปริยัติรู้ว่ามีแต่ยังไม่ถึงปฏิปติรู้ไม่ได้คุณวิชัยคะเจตสิกต่อไปอะไรคะ
3: เป็นเอกคตาเจตสิกครับเป็นเจตสิกที่เป็นไปในอารมณ์หนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้สัมปยุตธรรมคือธรรมะที่ประกอบกับเอกคตานั้นเป็นไปในอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเหมือนกันครับ
0: ค่ะพอพูดถึงสมาธิรู้สึกจะสนใจกันมากเลยอาจจะยิ่งกว่าวิตกะเจตสิกด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแค่เปลี่ยนชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะของตนตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากความโกรธนิดหน่อยชื่อหนึ่งใช่ไหมคะความโกรธมากๆพยาบาทอีกชื่อหนึ่งแล้วใช่ไหมหรือจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ตั้งหลายชื่อปฏิฆะก็ได้แสดงความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งความรอบรู้เนี่ยค่ะจะค่อยๆทำให้เห็นว่าไม่ใช่เราประโยชน์จริงๆของการฟังธรรมะคือเพื่อรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ละคนสะสมมานะคะต่างกันมากไม่รู้เลยว่านั่นคือเจตสิกซึ่งสะสมมาแต่ละประเภทกลับเป็นเราหรือเขาคนนั้นคนนี้สะสมมาเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นธรรมะต้องละเอียดนะคะถึงจะละความเป็นเราได้ คุณนิรันดร์จะฟังเพื่อที่จะรู้จักวิตักกะเจตสิกหรือคุณนิรันดร์จะฟังเพื่อจะเข้าใจธรรมะ
2: ฟังเพื่อจะเข้าใจธรรมะครับ
0: ค่ะทุกคำค่ะถ้าฟังแล้วก็จะเข้าใจไม่ใช่แต่เฉพาะวิตักกะเท่านั้นทำไมไปเลือกวิตักกะ
2: เพราะวันหนึ่งสังเกตตัวเองว่าอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันเลยฮะเพราะความคิดจึงมีเรามีบุคคลนั้นบุคคลนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมาย
0: ตอนนี้นะคะคุณนิรันดร์เริ่มรู้ละเว้นจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบกายมีตาหูจมูกลิ้นกายโดยกรรมเป็นปัจจัยที่จะต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างกรรมมีสองอย่างใช่ไหมคะกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยที่เป็นอารมณ์เนี่ยมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสภาพธรรมะไม่ใช่มีแต่นามธรรมคือจิตเจตสิกนะคะยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นหลากหลาย28ประเภททั้งหมดไม่รู้อะไรเลยพระสัมมาสัมเจ้าทรงบัญญัติว่ารูปธรรมะคนไทยเขาเรียกว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมตาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
2: เป็นรูปธรรมครับ
0: สิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
2: รูปธรรมครับ
0: ค่ะเสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
2: เป็นรูปธรรมครับ
0: กลิ่น
2: เป็นรูปธรรมครับ
0: รส
2: เป็นรูปธรรมครับ
0: และก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่รู้ได้ทางกายเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะรูปธรรมที่ปรากฏให้รู้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ย7รูปทางตาหนึ่งรูปกำลังปรากฏตื่นมาก็เห็นแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นรูปคือสิ่งที่กำลังกระทบตาปรากฏระดับไปกลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบ้านเป็นเพื่อนเป็นอาหารเป็นทุกอย่างหมดเพราะสัญญาเจตสิกจำเพราะฉะนั้นรูปนี้ปรากฏในวันหนึ่งตลอดชีวิตนะคะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายอ่อนหรือแข็งหนึ่งรูปคือปฐวีธาตุเย็นหรือร้อนหนึ่งรูปคือเตโชธาตุตึงหรือไหวหนึ่งรูปคือวาโยธาตุอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ปรากฏแม้ว่าเป็นรูปที่เกิดรวมกัน4รูปคือธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำเนี่ยค่ะเกาะกลุ่มซึมซาบรูปที่เกิดร่วมกันไม่ให้แตกแยกออกจากกันพระเชิญกระทบเมื่อไหร่ปรากฏแต่อ่อนหรือแข็งธาตุดินเย็นหรือร้อนธาตุไฟตึงหรือไหวธาตุลม7รูปใช่ไหมคะรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอีกกี่รูป
2: 5รูปครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นรูปหยาบ12รูปต่อไปจะรู้ว่าในบรรดารูปทั้งหมด28รูปนะคะรูปหยาบมี12แต่ปรากฏในชีวิตประจำวัน7แต่เป็นเหตุให้รู้ว่ามีอีก5สามารถที่จะคิดได้รู้ได้เข้าใจได้เป็นรูปหยาบแต่รูปอื่นจากนี้นะคะเป็นรูปละเอียดไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ไม่ใช่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือการกระทบทางกายเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิรันดร์นะคะจะฟังดีๆไตร่ตรองมั่นคงนะคะให้เป็นความเข้าใจของตัวเองว่าจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7มีเพียง10ซึ่งได้แก่จิตเห็นกุศลวิบากทำให้เห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกรรมดีกรรมทำให้เห็นนะคะเนี่ยถ้ายังไม่ถึงกาละโอกาสเวลาที่กรรมจะทำให้เห็นไม่ได้เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมว่าต้องเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามเลือกเห็นไม่ได้เลยค่ะเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นเพราะอกุศลกรรมที่ทำไว้ถึงเวลาที่จะต้องเห็นเพราะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดได้นอกจากกรรมที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลวิบากประเภทหนึ่งและขณะใดก็ตามที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นกุศลวิบากอีกประเภทหนึ่งเพราะฉันจิตเห็นมีสองประเภทนะคะจะใช้คำว่าสองดวงก็ได้เป็นผลของกรรมที่ต่างกันคือถ้าเป็นผลของกุศลกรรมต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจ จะไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ได้นี่คือเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตเห็นมีสองได้ยินมีสองได้กลิ่นมีสองลิ้มรสมีสองกระทบกายมีสองรวม

0: เว้นบางส่วนซึ่งละเอียดกว่านี้ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในตอนต้นเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตเห็นดับจิตที่เกิดต่อเห็นหรือเปล่า
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นใช่ไหมเหมือนมีเห็นตลอดเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามีการที่จิตเกิดดับโดยไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนกว่าเห็นอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นเห็นแต่ดูเหมือนว่าเหมือนพร้อมกันไม่ขาดไปเลยสักขณะเดียวนี่คือการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณของธรรมะซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะใครก็รู้ไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีความเพียรมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเพื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ตรัสรู้เฉพาะพระองค์นะคะแต่ทรงประกอบด้วยพระญาณที่สามารถจะอนุเคราะห์คนอื่นโดยประการทั้งปวงให้เขาสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจได้โดยง่ายโดยไม่ฟังโดยไปปฏิบัติโดยมีสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงถ้ามีคำไม่จริงมากๆคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธานเพราะฉะนั้นสิ่งใดถูกก็ถูกสิ่งใดผิดก็ผิดและเพื่อหวังดีให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่ถูกจะกล่าวสิ่งที่ผิดได้ไหมหรือจะไม่กล่าวดีไหมถ้าหวังดีแล้วไม่กล่าวนั่นหวังดีหรือเปล่าก็รู้ผิดผิดกันต่อไปหรือเข้าใจผิดกันต่อไปนั่นคือผู้ไม่หวังดีแต่ถ้าหวังดีจริงๆนะคะให้เขาเข้าใจถูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่พอใจจะเกลียดชังหรือจะอะไรก็ตามแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้ใครรักไม่ให้ใครชังแต่จุดประสงค์เพื่อหวังดีให้เขาเข้าใจถูกตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วด้วยเหตุนี้นะคะจิตที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณภาษาบาลีภาษาไทยคือจิตเห็นก็มีเจตสิกมากกว่า7คือต้องมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทันทีที่เกิดต่อจากจิตเห็นเพราะไม่เห็นแต่ตรึกหรือจรดในอารมณ์คือสิ่งที่จิตเห็นรู้เพราะต้องรู้อารมณ์เดียวกันสิ่งเดียวกันโดยอนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยเห็นไหมคะอนันตระปัจจัยชื่อฟังดูเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดน่ะไม่ได้กล่าวชื่อเท่านั้นเองจิตเกิดและดับจิตที่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นและไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้เกิดต่อจากจิตขณะก่อนและจิตขณะต่อไปก็เกิดต่อจากจิตขณะนี้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตแสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าใครยับยั้งจิตไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้เพราะอนันตระปัจจัยจิตทุกดวงเว้นจุติจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ที่ใช้คำว่าปรินิพพานเท่านั้นที่ไม่มีปัจจัยที่จะให้จิตเกิดต่อได้เลยตราบใดที่ยังไม่ถึงขณะนั้นนะคะจิตใดก็ตามที่เกิดระดับไปทุกขณะของจิตที่เกิดเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงแสดงไม่ให้เข้าใจผิดโดยทรงแสดงสัมมันตระปัจจัยว่าจิตที่เกิดต่อเป็นจิตอื่นไม่ได้โลภะจะเกิดทันทีโทสะจะเกิดทันทีต่อจากจิตเห็นไม่ได้เลยใครรู้บ้างใช่ไหมคะว่าต้องมีจิตอื่นเกิดขั้นโดยเป็นสัมมันตระปัจจัยว่าจิตอื่นจะเกิดนอกจากจิตนั้นไม่ได้ต้องเกิดตามลำดับด้วยดีแสดงความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นในขั้นการฟังกว่าจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติคือสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นนะคะเพราะรอบรู้ในปริยัติจึงเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งได้เข้าใจมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นและกล่าวว่าทำสติซึ่งทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครระลึกอะไรก็เป็นสติไม่ใช่นะคะต้องเป็นไปในกุศลแต่สติก็มีหลายขั้นสติขั้นฟังไม่ใช่ขั้นปฏิปัตติเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้ค่ะที่ฟังเข้าใจนะคะเพราะระลึกในทุกคำที่ได้ฟังด้วยความเข้าใจด้วยการไตร

0: คือเจตสิกอื่นที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทไม่ฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรได
1: ้หลังจิตเห็นแล้ววิตกะเจตสิกก็เริ่มทำกิจที่จะจดในอารมณ์แล้ว
0: เพราะฉะนั้นจิตอื่นก็ต้องมีวิตกะทั้งนั้นเริ่มเป็นเท้าของโลกเพราะอะไรคะเห็นอย่างเดียวไม่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เพราะเห็นแล้วจำแล้วจดและรู้นิมิตคือสิ่งที่เกิดดับสืบต่อรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงมีเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเท้าของโลกก็เริ่มตั้งแต่เกิดต่อจากจิตสิบดวงที่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าไม่มีจิตต่างๆเหล่านี้จะมีเรื่องราวต่างๆไหมจะมีการกระทำต่างๆจะมีวิชาการต่างๆหลากหลายมากมายไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าวิตกะเจตสิกนี่แหละเกิดกับจิตทุกประเภทเว้นจิตสิบดวงก็เริ่มเป็นเท้าของโลกจากการเห็นนี่แหละก้าวไปก้าวไปก้าวไปไม่หยุดเห็นความละเอียดไหมคะผัสสะแค่กระทบมีหน้าที่อย่างเดียวคือกระทบแต่จิตอื่นนอกจากจิตสิบดวงนะคะวิตกะเจตสิกต้องจดในอารมณ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ผัสสะ
1: จดในอารมณ์ที่กำลังเห็นนั้น
0: แน่นอนค่ะทุกอย่างที่ไม่ใช่จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยต่างกับผัสสะเจตสิกผัสสะกระทบแต่วิตกะจดในอารมณ์นั้นแล้วยังถึงเอกคตาเจตสิกอีกเห็นไหมคะกว่าเราจะรู้อะไรอะไรก็คือว่าไม่มีทางเลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะด้วยความเข้าใจในความละเอียดอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้มิฉะนั้นพอฟังแล้วไปปฏิบัติได้ยังไงนั่นคือความไม่ละเอียดนั่นคือความไม่เข้าใจธรรมะเวลานี้นะคะจิตเห็นตั้งมั่นในอะไร
1: ตั้งมั่นในสิ่งที่เห็นครับ
0: ค่ะจิตได้ยินตั้งมั่นในอะไร
1: ตั้งมั่นในสิ่งที่ได้ยิน
0: ค่ะถ้าคุณนิรันดร์นะคะสนใจอย่างหนึ่งอย่างใดมากไม่สนใจอย่างอื่นเลยความปรากฏของอาการที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานไหม
1: นานครับ
0: ค่ะจนกระทั่งบางคนบอกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นบางคนอ่านหนังสือนะคะอย่ามาเรียกอย่ามาพูดเดี๋ยวไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะจะเสียสมาธิเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าจากการตั้งมั่นหนึ่งขณะบ่อยๆซ้ำๆไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยก็จะใช้คำว่าขณะนั้นนะคะเป็นสมาธิไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำว่าสมาธิทุกคนอยากทำสมาธิผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาเพื่อไม่ให้มีความเข้าใจผิดแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดทำผิดแน่นอนและยิ่งผิดมากขึ้นเพราะไม่รู้แต่ความรู้นะคะความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ละสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นทุกคำต้องไตร่ตรองเมื่อกี้นี้เราพูดครั้งหนึ่งแล้วจิตเห็นเกิดเพราะกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมคือเหตุมีก็ต้องมีผลซึ่งเกิดจากกรรมนั้นที่ใช้คำว่าเมื่อเหตุมีผลก็มีด้วยเหตุนี้กรรมคือการกระทำที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งชื่อว่ากรรมปัจจัยต้องให้ผลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นจิตและเจตสิกผลของกรรมก็คือมีจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นรับผลของกรรมโดยการเห็นขณะแรกในชาตินี้ที่รับผลของกรรมนะคะคือขณะเกิดเลือกเกิดไม่ได้เลือกให้เป็นคนเก่งคนฉลาดมีความสามารถไม่ได้เลยเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะมาจากไหนเรากำลังจะค่อยๆพูดไปให้เข้าใจถูกต้องที่แม้แต่จะรู้ว่าสมาธิหรือกุศลอกุศลเกิดเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะเห็นนะคะเป็นผลของกรรมแสดงว่ามีกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่กรรมนี่ค่ะเป็นสภาพที่ปกปิดขณะนี้เป็นกุศลกรรมแน่นอนเป็นกุศลกรรมนะคะที่ไม่ใช่เพียงขั้นฐานเพียงให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแต่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยไม่ง่าย พราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะก็ทำกุศลประเภทอื่นกันมีการให้วัตถุสิ่งของช่วยเหลือกันต่างๆนะคะแต่ที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยน้อยคนที่จะเห็นประโยชน์เห็นเพียงแค่ว่าเกิดมามีความสุขพอละไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่คนที่สะสมมาที่จะรู้ว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงจึงได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำของพระองค์ไม่ใช่ว่าใครจะได้พบทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าใครจะสนใจฟังทุกคนแต่เป็นผู้ที่ได้เคยสะสมมาแล้วที่จะเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีถ้ากรรมนี้ให้ผลทำให้เกิดขึ้นจะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตใช้คำว่าปฏิสนธิหมายความว่าสืบต่อจากจุติจิตเท่านั้นไม่เกิดสืบต่อจากจิตอื่นเลยจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนชื่อว่าจุติดับปฏิสนธิจิตนี้จะต้องเกิดเฉพาะต่อจากจุติจิตเท่านั้นเป็นปฏิสนธินะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้ากรรมนี้ให้ผลที่เรากำลังฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยก็จะต้องเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจิตเกิดที่เป็นเหตุคือเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีเป็นเหตุให้เกิดผลซึ่งไม่ใช่ตัวเหตุเพราะฉะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะถ้าเป็นผลของกุศลก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นจิตมีสี่ชาติหรือชาติการเกิดขึ้นต่างกันนะคะเกิดเป็นกุศลก็มีซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเป็นอกุศลก็มีสองเหตุนี้ต่างกันใช่ไหมคะกุศลกับอกุศลไม่ปะปนกันแต่วิบากเป็นผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเป็นเหตุที่ดีเป็นกุศลหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากตามประเภทของตนของตนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเกิดเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมและมีจิตอื่นด้วยนะคะซึ่งเป็นผลของกรรมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดแต่ตอนนี้ก็กล่าวคร่าวๆเพียงแค่เหตุกับผลเหตุคือกุศลและอกุศลและจิตที่เกิดเป็นวิบากไม่ใช่กุศลและอกุศลก็มีและจิตของผู้ที่ดับกิเลสแล้วไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพระอรหันต์จึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผลคือวิบากหลังจากที่ท่านปรินิพพานแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่นะคะมีจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างและมีจิตที่เป็นผลของกุศลบ้างอกุศลบ้างแม้กิริยาจิตก็มีแต่มีแค่สองเพราะเหตุว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากจึงเป็นกิริยาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะรู้ไหมคะจะเห็นความไม่ใช่เราละเอียดขึ้นไหมแต่เมื่อทรงแสดงและประโยชน์คือว่าได้เข้าใจละเอียดขึ้นว่าขณะไหนเป็นกุศลคือเหตุขณะไหนเป็นผลของกุศลขณะไหนเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุไม่ดีและขณะไหนเป็นผลของอกุศลไม่ใช่เราเลยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นเป็นผลของกรรมชาติไหนคะ
1: ไม่ทราบชาติไหน
0: ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้กรรมจึงเป็นสภาพที่ปกปิดไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยค่ะได้ยินเนี่ยกำลังได้ยินเนี่ยเป็นผลของกรรมชาติไหนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของกรรมชาติไหนแม้แต่ขณะที่กำลังกระทำกรรมนั้นก็ไม่รู้ว่ากรรมนี้จะให้ผลเมื่อไหร่จะชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อไปไม่มีใครรู้ได้และเวลาที่ให้ผลนะคะกรรมก็เป็นสภาพที่ปกปิดไม่รู้ว่าผลเนี่ยเกิดจากกรรมไหนเพราะฉะนั้นเท่าที่จะรู้ได้ก็คือว่านะคะถ้าเป็นการเห็นดีก็เป็นผลของกรรมดีได้กลิ่นดีก็เป็นผลของกรรมดีได้รสดีก็เป็นผลของกรรมดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายดีก็เป็นผลของกรรมดีได้กลิ่นดีก็เป็นผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นไม่มีเรา มีแต่จิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุและจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลและจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากแต่เป็นกิริยา
1: อาจารย์ครับแล้วพระธรรมเนี่ยที่จะศึกษาอย่างละเอียดและลึกซึ้งโดยละเอียดอย่างนี้จุดประสงค์ไปเพื่ออะไรฮะ
0: พระอาจารย์ฟังทำไม
1: เพื่อจะรู้ความจริง
0: ก็นี่ค่ะเท่านั้นด้วย
1: เท่านั้น
0: ไม่ใช่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะ
1: ไม่ใช่หวังอะไรเลย
0: ค่ะพระอาจารย์ฟังเพื่อเข้าใจใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อรู้ความจริงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะดีกว่าเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้ความจริงหลงเข้าใจว่าเป็นเราแค่ไหนคะแค่เกิดแล้วตายตายแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดอีกก็ไม่รู้อีกว่ามาจากไหนและทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าความจริงนะคะจิตสะสมกุศลและอกุศลวิบากกิริยาสะสมกรรมคือกุศลและอกุศลทำไมเขาโกรธง่ายทำไมเขาใจบุญถ้าไม่มีการสะสมมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมและกรรมที่สะสมเนี่ยรักษาไว้ซึ่งวิบากด้วยสามารถจะทำให้วิบากเกิดขึ้นได้ไม่อย่างนั้นวิบากจะมาแต่ไหนแต่เพราะกรรมที่ได้สะสมมานี่แหละเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดวิบากไม่ให้เกิดวิบากได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่ให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วไม่เห็นได้ไหมไม่ให้ได้ยินได้ไหมก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงความเข้าใจว่าเป็นธรรมะและก็สอดคล้องกันทั้งหมดนะคะปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินมีวิตกะเจตสิกเกิดไหมคะ
1: มีครับผม
0: ค่ะนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมถ้าพูดไปพูดไปเนี่ยจะรู้ไหมว่าเข้าใจมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีการสนทนาเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ฟังผ่านๆไปเนี่ยนะคะมีความเข้าใจมั่นคงระดับไหนเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลที่จะทำให้ความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: อาจารย์ครับขณะที่วิตกการจดไปในเรื่องราวอารมณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมาย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณนิรันด
1: ร์
0: คะ
1: ครับ
0: แค่พูดคำนี้วิตกกะเจตสิกก็เกิดกับจิตแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมานะคะเป็นไปตามจิตที่คิดเพราะวิตกะจดในเรื่องนั้นไม่ใช่คำอื่นไม่ใช่เรื่องอื่น
1: การฟังธรรมะอย่างละเอียดลึกซึ้งจะเป็นปัจจัยให้เข้าใจได้อย่างไรว่าขณะที่จดในอารมณ์และเรื่องราวต่างๆนั้นจริงๆแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลย
0: คุณนิรันดร์รู้แต่ว่าคุณนิรันดร์คิดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่านอกจากจิตสิบดวงคิดไม่ใช่จิตเห็นจิตเห็นแค่เห็นไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจมั่นคงเนี่ยนะคะไม่เปลี่ยนค่ะการศึกษาธรรมะต้องไม่เปลี่ยนจึงจะมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ถ้าเปลี่ยนนะคะความเข้าใจไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเพราะเปลี่ยนนั้นคือผิดละเพราะฉะนั้นจิตสิบดวงไม่ว่าอยู่ที่ไหนพรหมโลกเทวโลกนรกนกหนูปูปลาอะไรก็ตามแต่ที่ขณะนั้นเห็นนะคะก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากจุติของชาติก่อนคือขณะแรกของชาตินี้ไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะตายแล้วเกิดทันทีโดยกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยเปลี่ยนสภาพจากคนนี้แล้วค่ะเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ต่อจากจุติจิตของชาตินี้เป็นใครเป็นอะไรรู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: ปกปิดแล้วใช่ไหมไม่รู้กรรมไหนจะให้ผลใช่ไหมคะสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่ากรรมชาติไหนทำให้เกิดเป็นอย่างนี้มีตากี่ข้าง5ก็ได้2ก็ได้1ก็ได้แล้วแต่ประเภทของสัตว์นั้นๆกรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีวิตกะเจตสิกเกิดไหมคะ
1: มีครับผม
0: ไม่ใช่คุณนิรันดร์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นคงในความเป็นธรรมะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆละลายอวิชชาความไม่รู้ในแสนกฎกับซึ่งหนามากปกปิดสิ่งที่กำลังเป็นอย่างในขณะนี้นะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดรู้ความจริงทีละเล็กทีน้อยจนรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้จากการฟังค่ะไม่ใช่จากการไปทำอย่างอื่นเลย
1: ที่เราค่อยๆฟังธรรมะอย่างละเอียดและลึกซึ้งแต่ว่าก็ยังไม่เป็นปัจจัยที่จะให้ถ่ายถอนความเห็นผิด ในชีวิตประจำวันที่ยังเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องราวต่าง
0: ๆฟังธรรมะแล้วก็ลืมพอโกรธเกิดก็เดือดร้อนถ้าปัญญาเกิดไม่ใช่เรานะเนี่ยเห็นก็อย่างหนึ่งโกรธก็อย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือผลของการที่ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งสัญญาจำมั่นคงตามลำดับขั้นตอนนี้ฟังว่าไม่ใช่เราแต่พอเห็นก็เราได้ยินก็เราใช่ไหมคะแต่ก็จะต้องมีขณะที่ฟังแล้วฟังอีกจนเข้าใจจนถึงกับขณะที่พอโกรธก็เกิดระลึกได้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแค่คิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีปัจจัยที่จะให้แม่คิดอย่างนั้นยังเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกมากขึ้นอีกยิ่งกว่าเพียงคิดก็สามารถที่จะเข้าใจตรงลักษณะนั้นทันทีนั่นคือระลึกรู้สติและก็สัมปชัญญะคือปัญญาอาศัยการฟังจึงสามารถเข้าใจได้ในสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะกระทบแข็งเขาก็บอกว่าแข็งคนที่ฟังธรรมะก็รู้ว่าแข็งแต่เข้าใจความเป็นแข็งต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยก็เป็นเราเห็นแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ความจริงของเห็นคือธาตุรู้ปรากฏนี่คือฟังเรื่องเห็นเท่านั้นแต่ความจริงของธาตุรู้ที่กำลังเห็นยังไม่ได้ปรากฏแต่ปัญญาต้องปรากฏต้องรู้ได้มิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงและพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้ว่าคนที่สะสมปัญญามาแล้วมีนะคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงทำให้ผู้ที่ได้สะสมมาถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีความเป็นพระอนาคามีบุคคลก็มีความเป็นพระสกทาคามีบุคคลก็มีความเป็นพระโสดาบันก็มีแต่ด้วยความเห็นถูกที่ได้สะสมมาไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดิน10วัน7วันแล้วคิดว่าจะเข้าใจธรรมะได้นั่นคือหมิ่นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้บำเพ็ญเพียรเท่าไหร่นานเท่าไหร่และคนยุคนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่อยากปฏิบัติอยากรู้ก็ไปทำวิธีต่างๆแต่ถ้าถามเดี๋ยวนี้เห็นนะคะก็ยังเป็นเราและเมื่อไหร่จะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
1: ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆจริงๆเราก็ถูกลวงด้วยความไม่รู้จึงต้องมาศึกษาธรรมะ
0: สัญญาวิปลาสจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นแค่สิ่งที่กระทบตานะคะพิสูจน์ได้เลยหลับตาแล้วไม่ปรากฏไม่เห็นไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วคนอยู่ไหนพอเห็นก็ไปจำไว้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดดับก็เห็นว่าไม่ดับรวมกันแล้วก็เป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆก็ยึดมั่นในนิมิตโดยรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเห็นขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นดับและจะเป็นอะไรได้แต่ตราบใดที่ยังเป็นคนนี้ก็ให้เห็นกำลังของความที่ไม่รู้ที่สะสมมาว่าปิดบังสนิทจนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงและเข้าใจขึ้นจะค่อยๆเปิดเผยความจริงซึ่งถูกปกปิดด้วยเหตุนี้นะคะผู้ฟังที่ได้มีความเข้าใจแล้วก็กล่าวว่าคำของพระองค์นะคะเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเดี๋ยวนี้มืดแค่ไหน
2: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: ฟังเพื่อรู้ว่าเราไม่เข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็คิดว่าเราเข้าใจหมดใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ว่าเราไม่รู้ถูกต้องไหมคะตอนนี้คุณพรทิพย์ไม่รู้อะไรบ้างคะ
3: ไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะอะไรบ้าง
3: สิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: อะไรบ้าง
3: เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนะคะ
0: ทั้งหมดเลยทั้งวันด้วย พราะฉะนั้นยิ่งฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่รู้เพื่อจะค่อยๆรู้ขึ้นนะคะแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราใช่ไหมคะทั้งที่พูดเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายทุกอย่างในวันหนึ่งก็ยังคงเป็นเราแสดงให้รู้ว่าไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนเพราะฉันฟังเพื่อเป็นผู้ที่ตรงที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้ได้แต่ฟังแล้วคิดแล้วก็ไตร่ตรองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระองค์เนี่ยค่ะต่างกับคนอื่นมากแต่พระมหากรุณานะคะที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้คิดดูสิคะพระคุณมหาศาลแค่ไหนแต่ว่าใครจะรู้ก็ต้องแล้วแต่ละคนซึ่งสะสมมามากน้อยต่างกันแต่ต้องเริ่มจากการเห็นคุณสูงสุดในชีวิตในสังสารวัฏว่าไม่เคยรู้สิ่งที่กำลังมีแต่ยังเริ่มค่อยๆรู้ขึ้นเมื่อได้ฟังคำของพระองค์ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะคะคำของใครก็ไม่ทำให้รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้นอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพูดเรื่องสิ่งที่มีนะคะให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มไตร่ตรองทีละเล็กทีละน้อยว่าความไม่รู้ของเราแม้ฟังมานานเท่าไหร่นะคะก็ยังมีความไม่รู้ที่ปิดบังไม่ให้สภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่ขณะนี้ค่ะปรากฏตามความเป็นจริงว่ามีจริงๆแต่ถ้าไม่เกิดมีไหมต้องตรงต้องเริ่มคิดไม่ใช่ฟังไปเฉยๆค่ะคิดเพื่อจะรู้ความลึกซึ้งของพระธรรมที่ทรงแสดงว่าก่อนมีไม่มีแต่มีแล้วดับไปนี่คือพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ซึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะกว่าจะรู้อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ใครจะไปสำนักปฏิบัติ10วัน20วันแล้วจะรู้ได้แต่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความลึกซึ้งด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะไม่ประมาทฟังเพื่อรู้ว่าขณะนี้ค่ะเห็นก็กำลังเห็นแล้วฟังว่าเห็นเกิดดับซึ่งเป็นความจริงนะคะแต่เห็นก็ยังไม่ปรากฏความเกิดดับแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะยังคงมีอยู่มากเพราะฉะนั้นจะค่อยๆลดน้อยไปด้วยการเริ่มค่อยๆเข้าใจโดยไม่ใช่เราด้วยเพราะฉันลึกซึ้งแล้วก็ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะฮะไม่มีทางที่จะถึงทางนี้หรือว่าเห็นความจริงนี้ได้เลยเพราะถูกโลภะปิดบังให้ทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ให้ต้องการมีแต่เรื่องต้องการแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องรู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยค่ะจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเป็นคำเตือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสถามท่านพระอนนท์ใช่ไหมคะว่าคิดถึงความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งจนกระทั่งเตือนให้รู้ว่าความตายไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะใกล้ไกลด้วยอาการอย่างไรทุกคนตายแน่นอนแล้วก็ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แน่นอนแต่ประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกขณะเนี่ยประโยชน์สูงสุดคือได้เข้าใจความจริงที่มิฉะนั้นแล้วนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยคนใหม่เข้าใจไหมคะฟังแล้วค่ะเริ่มเข้าใจอย่างคะค่ะว่าเห็นเนี่ยเกิดดับแต่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางให้ประจักษ์แจ้งแต่กว่าจะรู้ว่าหนทางเป็นหนทางบางคนก็หลงทางคิดว่าไปทำอะไรก็จะรู้ได้นะคะแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนอกจากความรู้เท่านั้นที่จะรู้ว่าละความไม่รู้ไปบ้างหรืออย่างทางไหนฟังอย่างเนี้ยไม่มีทางหรอกที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะต้องรู้ว่าไม่ใช่เราที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ความเข้าใจต่างหากที่เริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าความไม่รู้นะคะค่อยๆถึงเวลาที่จะไม่ปิดบังสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้โดยเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ขั้นฟังยังคิดว่าเป็นเราทำได้ผิดไม่มีทางถูกได้เลยแต่ไม่ใช่เราหมดเลยตาก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราเสียงก็ไม่ใช่เราเป็นแต่สิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่เกิดไม่เกิดก็ไม่มีใครก็ไปทำไม่ได้แต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป นี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะไม่ทำอะไรแต่เข้าใจสิ่งที่มีไม่ฉะนั้นพอเป็นเราที่ทำจะเข้าใจสิ่งที่มีได้ยังไงในเมื่อไม่ได้รู้ว่าขณะนี้ต่างหากที่กำลังเกิดดับไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรจะรู้อะไรเป็นไงคะฟังละจะฟังต่อไหมคะค่ะฟังนะคะเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็พอฟังแล้วเริ่มรู้ว่าไม่มีเราสักอย่างฟังไปฟังไปเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้ในขั้นการฟังก็ต้องมั่นคงค่ะว่าไม่ใช่เราเพราะทั้งวันเป็นเราหมดและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ผูกมัดไว้แน่นให้อยู่ในความต้องการด้วยความเป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ต้องไปหวังอะไรหรอกทุกอย่างเนี่ยมีโดยที่ว่าไม่ได้หวังจะเกิดเป็นคนนี้ยังเกิดเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงอะคะทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้คือไม่ได้เพราะหวังแต่เพราะเหตุปัจจัยที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลือกไม่ได้เลยสักอย่างนอกจากฟังนะคะและรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีทั้งธรรมะกลางๆไม่ดีไม่ชั่วมีทั้งธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมีทั้งธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีจริงไหมนะคะจากการเป็นเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะใครดีนั่นคือธรรมะดีใครไม่ดีนั่นคือธรรมะไม่ดีไม่มีเราไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไม่มีเราดีกว่าหรือว่ามีเราดีกว่าคะไม่มีเราดีกว่าเห็นไหมคะเพราะได้ฟังเพียงได้ฟังแค่นี้ธรรมะเป็นเรื่องตรงคือไม่ดีก็คือต้องไม่ดีเราชอบไหมไม่ดีแน่ใจเลยเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะเกิดมาก็ไม่รู้อะไรไม่ดีก็ยังชอบเลยใช่ไหมคะแล้วก็กว่าจะรู้จริงๆได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะปัญญาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งความไม่รู้เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากเราเปลี่ยนจากดอกไม้เปลี่ยนจากโต๊ะเปลี่ยนเก้าอี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่พอมารวมๆกันนะคะก็เลยกลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่เกิดดับเพราะว่าเกิดดับเร็วมากเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ต้องไปหาตัวอย่างที่ไหนเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะที่เกิดดับรวมกันปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้หมายรู้ว่าไม่ได้เกิดดับไปเลยด้วยความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะมีปัจจัยที่สะสมมาในสังสารวัฏยาวนานมากจึงเกิดได้ถึงเวลาก็ต้องเกิดใครจะป่วยจะไข้เจ็บเล็กเจ็บน้อยเจ็บใหญ่เจ็บมากถึงเวลาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปทำได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะมีเพื่อให้เข้าใจถูกต้องถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่อยู่มาในโลกนี้นะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปโดยเหมือนเดิมคือไม่รู้อะไรเลยเหมือนเดิมไปทุกชาติก็ไม่รู้ไปทุกชาติแล้วก็ทนทุกข์ทรมานบางชาติมากมายมหาศาลนะคะใครจะรับรองได้ว่าจะไม่เกิดในนรกใครจะรับรองได้ว่าไม่เกิดเป็นเปรตใครจะรับรองได้ว่าไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจากโลกนี้ไปแค่หนึ่งขณะจิตไปแล้วเร็วมากตามเหตุตามปัจจัยเหมือนมาแล้วจากชาติก่อนนะคะเร็วมากเลยค่ะเกิดละเป็นคนนี้แต่เป็นทำไมใช่ไหมคะแล้วก็จากโลกนี้ไปเป็นทำไมไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่เรานี่คือเข้าใจธรรมะว่ามีจริงๆแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจทุกครั้งที่ฟังเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคง
4: เพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะก็กำลังเกิดดับโดยไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถที่จะห้ามความเป็นไปของธรรมะได้เลยแต่ว่าความรู้คือปัญญานะครับสามารถเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มีได้เพราะว่าอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏได้นะครับก็ต้องอาศัยความรู้คือปัญญาแต่ต้องจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดังนั้นนะครับการเริ่มต้นหรือว่าตั้งต้นนะครับก็คือให้รู้ ว่านะครับสิ่งที่มีจริงในแต่ละลักษณะนี้คืออะไรเพราะว่าแต่ก่อนยังเป็นเราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราชอบก็ยังเป็นเราอยู่ขณะที่ชอบไม่เห็นโทษของความติดข้องเลยใช่ไหมครับเพราะไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาสามารถเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่าความติดข้องนะครับเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเหตุที่จะให้มีการเป็นไปในสังสารวัฏอีกยาวนานอันนี้ก็คือเป็นเหตุปัจจัยของสภาพธรรมะโดยละเอียดที่พระองค์แสดงไว้ตราบใดก็ตามที่ยังมีความติดข้องยินดีพอใจก็ยังเป็นเหตุให้มีการกระทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างแต่ทั้งหมดก็มาจากความไม่รู้ด้วยนะครับ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรไม่รู้ได้ซ้ำว่าเป็นธรรมะเป็นเราแต่ให้ทราบว่าธรรมะที่เป็นสภาพรู้คือจิตนี่นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและสภาพของจิตคือรู้แจ้งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเดี๋ยวนี้หรือเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือไม่ว่าเป็นกลิ่นเป็นรสใดๆนะคะรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นคือจิตที่กำลังรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นอย่างเห็นนี่ค่ะกำลังรู้แจ้งว่าใครจะไปเปลี่ยนสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะแม้ได้ยินได้กลิ่นเพียงชั่วหนึ่งขณะค่ะแล้วต่อจากนั้นก้าวละก้าวไปเป็นคนก้าวไปเป็นดอกไม้ก้าวไปเป็นโต๊ะก้าวไปเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะวิตกะเจตสิกเพราะฉะนั้นวิตกะคือสภาพที่จดในอารมณ์นะคะเป็นเจตสิกซึ่งไม่เกิดกับจิตสิบดวงคือจิตเห็นกุศลวิบากคือผลของกุศลหนึ่งเป็นผลของอกุศลเป็นอกุศลวิบากหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจิตสิบดวงนะคะห้าทางไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่นำมาซึ่งเรื่องราวมหาศาลทั้งทางตาเราไม่เห็นสิคะไม่มีละสนามกอล์ฟไม่มีอะไรก็ไม่มีบ้านเรือนก็ไม่มีแม่น้ำลำคลองก็ไม่มีแต่พอเห็นก้าวไปสู่การคิดถึงรูปร่างสันฐานและความจำและชื่อเรื่องราวมากมายรวมกับทางตาด้วยทางหูด้วยทางจมูกด้วยทางลิ้นด้วยทางกายด้วยเรื่องของสิ่งที่มาจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเท่านั้นคิดนึกนี่ค่ะก็มีเพราะวิตกะเจตสิกจดในเรื่องไหนเพราะสัญญาจำไว้สัญญาจำไว้เยอะเลยจำไว้ทุกขณะอยู่ในโลกของสัญญาเพราะจิตเกิดเมื่อไหร่นะคะสภาพจำคือสัญญาเจตสิกจำพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นจำไว้มากมายแค่ไหนเพราะจิตเกิดเท่าไหร่นับไม่ถ้วนสัญญาก็ต้องนับไม่ถ้วนนะคะวิตกะเจตสิกก็จดในสิ่งที่สัญญาได้จำไว้แล้วเพราะฉะนั้นความคิดนึกก็เป็นไปตามวิตกะเจตสิกที่กำลังจดในเรื่องนั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งมากนะคะถ้าเราไม่เรียนโดยละเอียดเนี่ยจะเพียงบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะว่าติดมั่นคงยึดมั่นในความเป็นเราเนี่ยนานแสนนานนับไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่ภูเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยและเทียบกับผงธุลีก็แสดงให้เห็นว่าว่าเราจะมีความเข้าใจได้นะคะที่จะรู้ความเป็นจริงและไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวนะคะภูเขาของอวิชชาทั้งหมดในทุกอย่างเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับได้ยินเกิดดับก็ไม่รู้อะไรกำลังเกิดดับไม่รู้หมดเลยและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าหนทางรู้ก็คือฟังก่อนจนกระทั่งเป็นปัญญาของตัวเองถ้าไม่มีปัญญาของตัวเองนะคะจะไปทำอะไรก็ด้วยความเป็นเราและด้วยความหวังและด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ค่ะว่าทางถูกก็คือว่าฟังเรื่องสิ่งที่มีและค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆนะคะเพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
4: พระโสดาบันบุคคลท่านไม่มีความเห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอัตตาตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับแต่ยังมีความติดข้องยังมีความไม่รู้อยู่ครับ
0: พระโสดาบันดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแล้วแต่ยังมีกิเลสใช่ไหมคะ ยังมีความพอใจเพราะยังไม่ได้ดับโลภะดับแต่ทิฏฐิความเห็นผิดในสิ่งต่างๆมีทุกอย่างเว้นสิ่งที่ได้ดับไปแล้วจะเกิดอีกไม่ได้เลยคือการที่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจวิปัสสนาญาณเท่าไหร่ไม่ใช่ฟังอย่างนี้แล้วไปบรรลุได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญายังจำยังมีใช่ไหมสัญญาต้องเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นสัญญาจำการรู้แจ้งอริยสัจหรือเปล่า
4: ต้องจำด้วย
0: ต้องจำแล้วก็ไม่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นนะคะสัญญาที่จะเกิดกับมิจฉาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิหรือทิฏฐิใดๆทั้งสิ้นไม่เกิดอีกแต่สัญญาจำใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นนี่ดอกกุหลาบในสัญญาจำหรือเปล่าแต่ไม่เห็นผิดเพราะฉะนั้นโลภะเกิดกับการจำที่ไม่เห็นผิดเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ใช่ว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วไม่เห็นอะไรเป็นอะไรเลยสักอย่างนึงเป็นไปได้ไงคะไม่เห็นคนไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ปัญญาต่างหากที่จากการสะสมมาในจิตแสนนานด้วยความเป็นเราเนี่ยไม่เหลือเลยที่จะเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยงอีกต่อไปดอกไม้ก็ยังคงเป็นดอกไม้จะไม่ให้จำได้ยังไงคะจำเขายังจำอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความเห็นผิดแต่โลภะยังอยู่ทั้งที่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่รู้ว่าเป็นดอกไม้และสะสมความพอใจในสิ่งนี้ยังไม่ได้ดับไปก็เกิดพอใจโดยที่ว่าไม่เห็นผิดเหมือนอย่างปุถุชน
4: เพราะว่าท่านได้ประจักษ์แจ้งก็มีสัญญาที่จะเป็นไปพร้อมการประจักษ์แจ้งที่เห็นความเป็นจริงแล้ว
0: กว่าจะประจักษ์แจ้งกว่าจะถึงการเกิดดับและเกิดดับอีกเท่าไหร่ต้องรู้เลยค่ะทรงพระมหากรุณาแสดงโดยละเอียดไม่ให้เห็นผิดเลยขันติญาณะมี3ระดับต้องฟังอย่างชัดเจนนะคะขันติญาณะไม่ใช่ขันติธรรมดาตอนนี้ถ้าใครปวดหัวตัวร้อนแต่ยังฟังธรรมะอยู่นะคะหรือว่าหิวหรือเมื่อยได้อะไรก็ตามแต่ก็ยังมีความอดทนที่ให้รู้ว่ามีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ฟังนั่นไม่ใช่ขันติญาณะเพราะญาณะยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นขันติญาณะเนี่ยตั้งแต่ไหนญาณะไหนถึงญาณะไหนสัมมาสนญาณะถึงอุทยพยญาณะขันติอย่างอ่อนอย่างอ่อนนะอย่าไปคิดเลยค่ะมหาศาลระดับที่ว่าทุกอย่างต้องไม่ใช่เราในขั้นระดับนั้นในขั้นระดับของสัมมาสนญาณะทั่วหมดและเป็นปกติเห็นไหมคะทั่วหมดและเป็นปกติเพราะอะไรก็เดี๋ยวนี้จริงยิ่งกว่าขณะอื่นที่ยังไม่ได้เกิดหรือยิ่งกว่าขณะที่ดับไปแล้วเพราะปรากฏว่าจริงๆเป็นอย่างนี้แต่จากจริงๆเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเป็นเราเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้กับรู้แล้วแหละว่าไม่เที่ยงแต่มันมากเหลือเกินอะใช่ไหมคะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะละเอียดไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเจตสิกประเภทใดเป็นรูปประเภทใดเป็นจิตประเภทใดทั้งสิ้นอย่างเดี๋ยวนี้เลยกว่าจะถึงอุทยพยญาณปัญญาระดับสัมมาสนญาณที่กว่าจะถึงอุทยพยญาณจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงว่าไม่มีอะไรเหลือที่จะเห็นว่าเป็นเราไม่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาคิดดูสิว่าความไม่ใช่เราเนี่ยจะมั่นคงระดับไหนแม้แต่สติสัมปชัญญะที่จะเกิดเป็นปกติกว่าจะถึงอุทยพยญาณก็ยังต้องเป็นธรรมดาที่ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้รูปนั้นก็ได้นามนี้ก็ได้แล้วแต่ขณะนั้นปัญญารู้ว่าไม่ใช่เรารู้ว่าขณะนั้นเป็นสติก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่เราทั้งหมดที่เคยเป็นเราต้องชัดเจนกว่าจะถึงอุทยพยญาณขันติอย่างอ่อนและจากอุทยพยญาณไปถึงสังขารุเปกขาญาณอย่างกลางยังไม่ถึงอย่างกล้าก็คิดดูเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่จะดับกิเลสนะคะไม่ใช่อย่างที่ไปนั่งทำกันคิดกันเลยนะคะแต่ดับสิ่งที่เคยสะสมมาในสังสารวัฏที่ยาวนานแต่ดับได้ด้วยปัญญาแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆตามระดับขั้นของปัญญา พราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่กำลังสะสมโดยไม่ใช่เราอีกเพราะจิตที่เกิดดับนี่แหละค่ะสะสมกุศลและอกุศลทำให้วิบากเกิดเป็นไปจนกระทั่งถึงกิริยาเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
4: ท่านอาจารย์กล่าวถึงขันติญาณนะซึ่งถ้ากล่าวถึงความอดทนทั่วไปความอดทนต่อความหนาวความเย็นความร้อนยุงเหลือบริ้นไรต่างๆก็เป็นกุศลแต่ยังไม่ใช่เป็นกำลังของปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริง
0: เป็นได้แค่บารมีที่ถ้าไม่มีเลยก็หมดทางอย่าหวังอย่าคิดไปทำอะไรก็น่าสงสารที่เข้าใจผิดเห็นผิดไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจในความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมีชีวิตเป็นปกตินะคะฟังธรรมะปัญญาคือความเห็นถูกทำหน้าที่ของเขาเองค่ะขณะนี้กำลังปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราไปทำขอให้เข้าใจอย่างมั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะไปวุบวับขณะนี้เกิดดับไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเป็นเราปัญญาที่ไหนมีไม่มีเลยสักนิดเดียวแล้วจะมาประจักษ์วุบวับเกิดดับได้ยังไงบางคนนั่งอยู่โอ้ขณะนี้เห็นเกิดดับได้ยังไงคะดังแสดงหนทางสิไม่มีเลยมีแต่ความไม่รู้ตลอดเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้พ้นจากความเห็นผิดในสังสารวัฏถ้าผิดนิดเดียวนะคะก็อยู่ในสังสารวัฏต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ไม่รู้คือเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่มีการเห็นการเกิดดับของอะไรเลยทั้งสิ้นและยังเกิดดับรวมกันด้วยก็ทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตต่างๆถ้าแยกออกไปแล้วก็ไม่มีรูปร่างสันฐานก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
4: ดังนั้นเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ก็มีจริงเห็นเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าครับ
5: ไม่เป็นเราค่ะ
0: ทำไมไม่เป็นเรา
5: เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะ
0: เห็นเกิดขึ้นแล้วดับมีอะไรอีกครั้งที่เกิดดับนอกจากเห็นฟังแล้วไม่ได้ไตร่ตรองละเอียดแต่ถ้าไตร่ตรองละเอียดใช่ไหมคะก็จะรู้ได้ค่ะทุกอย่างที่เกิดต้องดับที่มีเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเกิดหรือเปล่า
5: เกิดค่ะ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเห็นนี่แหละเกิดแล้วเห็นนี่ก็ดับใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรอีกนอกจากเห็นที่เกิดแล้วก็ดับ
5: ความรู้สึกค่ะ
0: ค่ะความรู้สึกอะไรคะ
5: ชอบไม่ชอบ
0: นั่นอีกอย่างนึงนั่นอีกอย่างนึงค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่เกิดทั้งนั้นเลยเริ่มคิดเองละใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจว่าทั้งวันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีนั่นเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วไม่ได้อยู่นานเลยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับแต่เร็วกว่าที่เราคิดจึงไม่ปรากฏว่าอะไรเกิดดับเลยมั่นใจหรือยังจริงหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้องเข้าใจว่าถูกต้องไหมจริงไหมจึงจะสามารถเข้าใจต่อไปอีกลึกซึ้งต่อไปอีกเพราะนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ไม่ดับบ้างคะ
5: กิเลสที่อยู่ในใจค่ะ
0: เห็นกิเลสแล้วเลยค่ะ
5: โลภโกรธหลงที่อยู่ในตัวเราค่ะ
0: และอะไรอีก
5: ทิฏฐิค่ะ
0: ทิฏฐิเป็นความเห็นผิดยึดมั่นในความเห็นผิดเพราะฉะนั้นยึดมั่นเป็นอย่างหนึ่งเห็นผิดเป็นอย่างหนึ่งเกิดพร้อมกัน
5: ค่ะ
0: ถ้าไม่ยึดมั่นก็ไม่เห็นผิดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแต่ยึดมั่นในความเห็นผิดก็ยังเห็นผิดต่อไปความเห็นผิดเกิดหรือเปล่าม
5: ีค่ะ
0: มีเมื่อไหร่คะ
5: คิดว่ามีอยู่ตลอดเวลาแต่เราอาจจะไม่รู้ตัว
0: เพราะเหตุว่านี่คือคิดเองเห็นไหมคะคิดเองเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นทันทีตลอดเวลานี่เป็นไปไม่ได้เพราะขณะเห็นเพียงเห็นไม่ได้เห็นอะไรผิดเลยแต่เห็นแล้วนะคะ จำผิดเห็นผิดได้แต่ขณะที่กำลังเห็นจริงๆหนึ่งขณะเนี่ยจะไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยค่อยๆคิดค่อยๆฟังแล้วก็พิจารณาว่าจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
0: เพื่อจะได้เข้าใจทั้งหมดที่เป็นประโยชน์คือความเข้าใจเท่านั้นเองค่ะ
4: ดังนั้นเนี่ยครับเริ่มรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องดับ
5: ค่ะ
4: เห็นขณะนี้เกิดไหมครับ
5: เกิดค่ะ
4: เกิดและเห็นในขณะนี้ดับไหม
5: ก็ดับไปแล้วผ่านไปแล้ว
4: ครับ
0: คำถามของคุณวิชัยฟังดูเหมือนสำหรับคนใหม่นะคะแต่สำหรับคนเก่าแต่ละคำแต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะเพื่อที่จะเรียกให้มาดูให้มารู้เห็นที่กำลังเห็นไม่อย่างนั้นก็นั่งไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยแค่เห็นใช่ไหมทั้งที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นพูดบ่อยๆคนที่ฟังแล้วจะได้รู้ว่ารู้ตรงเห็นหรือยังกำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะแล้วแต่ว่าความจำที่จำไว้มั่นคงว่าเห็นขณะนี้เกิดดับแต่ยังไม่ถึงขณะที่กำลังรู้ตรงเห็นกว่าจะเกิดดับเห็นไหมคะนี่คือความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังอะไรก็ตามค่ะความเข้าใจเดิมที่แต่ละคนสะสมมาก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามกำลังของการสะสมอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยสะสมมามากนะคะถ้าเพียงแค่คุณวิชัยพูดแค่นี้ท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งไม่ได้ถูกถามเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพียงแค่ได้ยินได้ฟังคำจริงเตือนให้สิ่งที่ได้สะสมมาแล้วนะคะเกิดได้ประจักษ์แจ้งธรรมะได้เพราะฉะนั้นประมาทปัญญาไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะฟังอะไรก็ตามเพื่อเข้าใจ
4: ครับดังนั้นเห็นขณะนี้เกิดดับหรือเปล่าครับ
5: เกิดดับค่ะ
4: ครับนั่นคือฟังพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดต้องดับไปแต่ว่าการเกิดดับของเห็นยังไม่ปรากฏเพราะขณะนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยขณะเห็นกับขณะได้ยินไม่พร้อมกันพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าจิตต้องเกิดทีละขณะแต่ขณะนี้ดูเหมือนมีเห็นด้วยดูเหมือนมีได้ยินด้วยแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นคนละขณะกันต่างกันไหมครับจิตเห็นกับจิตได้ยิน
5: ไม่มั่นใจค่ะ
0: แค่ตั้งตรงไม่ต้องคิดมากเห็นเป็นเห็นใช่ไหมและเห็นจะได้ยินได้ยังไงได้ยินก็เป็นได้ยินจะไปเห็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นกับได้ยินเนี่ยคนละขณะแล้วก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่เพียงขั้นต้นที่เริ่มมั่นคงว่าใช่เห็นกับได้ยินต่างกันปัญญาสามารถแทงตลอดการเกิดขึ้นของเห็นการดับไปของเห็นและการเกิดขึ้นของได้ยินและการดับไปของได้ยินได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้หรือเปล่า
5: ต้องใช้เวลาค่ะ
0: นานเท่าไหร
5: ่ก็ฟังสะสมไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะถูกต้องไม่รีบร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
5: มีค่ะ
0: เมื่อวานนี้มีไหมไฟดับนะเอาไฟนั้นกลับมาอีกได้ไหม
5: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นแล้วดับแล้วเนี่ยจะให้เห็นนั่นกลับมาเห็นอีกได้ไหม
5: เรานึกคิดได้ไหมคะ
0: เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ละค่ะว่าเห็นต้องมีสิ่งที่กระทบตาและสิ่งที่กระทบตาดับไหม
5: ดับไปแล้วค่ะ
0: เพราะฉันดับทั้งเห็นทั้งสิ่งที่กระทบตาและจะไปให้เห็นไหนมาเกิดเห็นสิ่งที่กระทบตาอีกได้เหรอใช่ไหมคะดับคือไม่กลับมาอีกเลยใช้คำว่าดับในสังสารวัฏนะคะหนึ่งขณะไม่ซ้ำไม่ได้กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเคยมีความสุขมากๆไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีนะคะ
5: ค่ะ
0: จะให้เป็นอย่างนั้นอีกได้ไหม
5: แบบเดิมไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เก่าเลย
5: ค่ะ
0: ต้องใหม
5: ่ค่ะ
0: มากกว่านั้นอีกก็ได้น้อยกว่านั้นอีกก็ได้แต่ไม่ใช่เก่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เก่าเลยทั้งสิ้นนะคะไปตลอดตามเหตุตามปัจจัยด้วยไปผิดก็มีไปถูกก็มีไปดีก็มีไปร้ายก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้เหตุใช่ไหมคะและเหตุก็ต้องนำผลมาให้ตรงตามเหตุเพราะฉะนั้นจากที่เราไม่เคยเข้าใจเลยนะคะกับการที่เริ่มเข้าใจนิดหน่อยว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตายเนี่ยเราไปไหนอยู่ไหนความเป็นเราอยู่ตรงไหนก็ไม่มีเลยนอกจากมีแต่สิ่งที่เกิดก่อนตายแล้วก็ดับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขณะที่ตายก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะ แต่ยังไม่สิ้นสุดเหตุที่จะทำให้เกิดอีกต้องเกิดอีกแน่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดยังไงดีแบบไหนดีค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ารู้เหตุที่ดีนะคะก็ทำดีรู้ว่าอะไรดีก็ทำเพราะแม้แต่หนึ่งขณะนะคะก็ไม่เสียเวลาที่จะไม่กระทำนิดเดียวก็ทำหน่อยเดียวก็ทำใครจะรู้ใครจะประมาทความไม่ดีที่ทำมาแล้วเยอะไปนรกนี่ไม่ยากใช่ไหมคะหรือยากแล้วแต่กรรมนะคะขณะนี้เห็นอะไรคะ
5: เห็นอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหมคะโต๊ะเห็นเด่นไหม
5: อ๋อโต๊ะก็เห็นเราไม่ได้แต่เราเห็นโต๊ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะสภาพรู้กำลังเห็นที่เห็นเนี่ยคือรู้ว่ามีสิ่งนี้ปรากฏอย่างนี้อย่างนี้พอเป็นคุณวิชัยก็รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเห็นไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยเพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งเนี่ยไปทุบตีแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่โกรธไม่รู้สึกไม่เห็นไม่ได้ยินใช่ไหมคะแต่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นสภาพรู้นั่นแหละที่รู้ว่าสิ่งนี้มีอย่างนี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เราเสียงมีไหมคะ
5: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่คะอะไรรู้ว่ามีเสียง
5: จิตเราสัมผัสค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าจิตนะคะแต่หมายความที่เราใช้ทุกวันคือได้ยินใช่ไหม
5: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละได้ยินไม่ใช่เราได้ยินเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นเราได้ยินนะคะก็มีธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้เสียงในขณะนั้นเราก็พูดกันด้วยความไม่รู้ว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงเราก็บอกว่าเราได้ยินใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เราธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็รู้เสียงที่กำลังปรากฏเฉพาะเสียงนั้นเราก็บอกว่าเราได้ยินเสียงนั้นวันหนึ่งได้ยินเสียงบ่อยไหมคะ
5: บ่อยค่ะ
0: เราได้ยินหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: อะไรได้ยิน
5: จิตค่ะ
0: จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉันรู้จักจิตแล้วว่าเป็นสภาพรู้ตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาตอนนอนมีจิตไหมคะหลับละ
5: มีค่ะแล้วเราฝันแล้วเรายังรู้ไหมคะ
0: แน่นอนค่ะอะไรปรากฏหมายความจิตต้องรู้ถ้าจิตไม่รู้สิ่งนั้นปรากฏไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรทางนั้นแม้เดี๋ยวนี้ก็มีจิตเกิดดับรู้ทางตาทางหูได้ยินบ้างคิดบ้างเป็นจิตเกิดดับสืบต่อทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่เคยขาดจิตเลยไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
5: มีค่ะ
0: ถ้าตอบดีหมายความว่ารู้จักจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงนะคะ
5: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีเห็นแน่นอนเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหม
5: ค่ะ
0: ค่ะเวลาที่บอกว่าได้ยินก็ต้องมีเสียง
5: ค่ะ
0: เสียงเนี่ยกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังได้ยินถ้าไม่ได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้เราใช้คำว่าจิตก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่หมายความว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีดอกไม้มีอะไรนี่ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏถูกต้องไหมคะโต๊ะรู้ไหมว่ามีดอกไม
5: ้ตัวโต๊ะไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะที่มีดอกไม้ต้องมีผู้ที่เห็นใช่ไหม
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพที่เห็นนั่นแหละมีจริงๆไม่ใช่เราค่ะเราใช้คำว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นรู้ว่ามีเสียงปรากฏทางหูเกิดขึ้นรู้ว่ามีกลิ่นยังไม่ต้องทางไหนก็ได้พอมีกลิ่นนั่นนะมีสภาพที่เกิดขึ้นรู้จึงมีกลิ่นใช่ไหมคะรู้กลิ่นนั้นจึงรู้ว่ามีกลิ่นถ้าไม่รู้กลิ่นกลิ่นจะมีไหม
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีนี่ค่ะคือค่อยๆคิดจนกระทั่งลึกลับมากเลยกำลังเห็นแท้ๆก็ไม่รู้ไม่ว่าใครถึงฟังไปก็เถอะนะคะฟังไปก็ค่อยๆเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยว่าลักษณะรู้ก็คือมีสิ่งที่ปรากฏทั้งวันเนี่ยพ พราะมีสภาพที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นวันหนึ่งแต่สภาพรู้ต้องเกิดขึ้นรู้แล้วก็สภาพรู้นั้นก็คือใช้คำว่าจิตไม่ใช่เรารู้ละแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรารู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเราแต่มีธาตุหรือธรรมะที่ต้องเกิดเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและธาตุที่เกิดขึ้นรู้มีแน่นอน

0: อย่างอื่นเลยค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปขณะได้ยินก็มีสภาพรู้เกิดขึ้นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นขณะนั้นไม่เห็นนะคะอีกอย่างนึงแหละได้ยินเสียงกำลังได้ยินเสียงเนี่ยแต่ก่อนเป็นเราได้ยินเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้เสียงจึงใช้คำว่าได้ยินกว่าจะค่อยๆเข้าใจสภาพรู้ทั้งที่กำลังมีนะคะก็ยากเพราะเคยเป็นเราทั้งหมดแต่ที่สิ่งที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนเช้าไม่ใช่ตอนนี้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นก่อนจะมาถึงที่นี่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะออกไปข้างนอกคนละเห็นแล้วใช่ไหมคะยังไม่ออกก็คนละขณะละเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไหว้พระไหมคะ
1: ไหว้พระพุทธรูปที่บ้านแล้วก็ประสงค์ค่ะ
0: พระพุทธรูปใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะไปไหว้ทำไมแหละคะรูปไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นรูปนั้นต่างหากถ้าใครไหว้รูปกับไหว้เมื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันไหม
1: ต่างค่ะ
0: คนนั้นไม่รู้คุณไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่รู้จักแต่รูปและคิดว่ารูปนั้นควรไหว้ก็เลยไหว้แต่ว่าผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไหว้รูปค่ะแต่รูปนั้นเตือนให้ระลึกถึงคุณก็ไหว้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่กำลังกราบนมัสการเหมือนกราบรูปแต่ความจริงกราบคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่รู้คุณจะไหว้ได้ไหม
1: ไหว้แบบตามๆกันเลย
0: ค่ะไหว้โดยไม่รู้ว่าเป็นใคร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไหว้เพราะรู้คุณจะดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นเหตุที่เราจะฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครจะเป็นอื่นได้ไหมก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดนับไม่ถ้วนกว่าจะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งรู้ยากมากเห็นดับไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอะไรเกิดมาแล้วก็ตายไปเกิดมาแล้วก็ตายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดคืออะไรแล้วก็ตายคืออะไรเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงก็หลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมคะและหายไปไหนอ่ะถ้าเป็นเราจริงๆก็ต้องยังอยู่นี่มีเกิดตายแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่มีการเกิดอีกนะคะเพื่อที่จะรู้ความจริงจึงใช้คำว่าโพธิสัตว์ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งเมื่อมีแล้วก็ต้องรู้ความจริงได้สิใช่ไหมคะถ้าอะไรไม่มีแล้วเราจะไปรู้ความจริงของสิ่งที่ไม่มีเนี่ยไม่ได้แต่สิ่งที่มีเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นได้ตั้งความปรารถนานานเท่าไหร่บำเพ็ญคุณความดีนานเท่าไหร่เพราะเหตุว่าอกุศลเนี่ยมีแต่จะทำให้ไม่รู้หลงติดข้องหลงโกรธหลงอะไรก็ตามทุกอย่างแต่กุศลตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอกุศลมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้ทรงบำเพ็ญบารมีซึ่งเป็นกุศลทั้งหมดเพื่อที่จะให้กิเลสน้อยลงที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะได้
2: ไม่มีศัตรูเพราะเมตตาไม่ควรคบคนพาลแต่ควรอนุเคราะห์หรือไม่หากมีโอกาสเมตตากับการทำตามกฎระเบียบจะเป็นไปด้วยกันอย่างไรคนอื่นจะทำให้เราเลวได้ไหมใครเป็นศัตรูและจะไม่มีศัตรูได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่ Ambassador City จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรี28ตุลาคม2554

0: ผ่านวันหนึ่งเราต้องคล้อยตามสนิทสนมเนี่ยมันคุ้นเคยมากๆเลยแบบมะม่วงหวานกับต้นสะดาวเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวเพราะความผ่านความเห็นผิดนะแต่แม้กระนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าถ้าสามารถที่จะอนุเคราะห์ก็คบเพื่ออนุเคราะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าคบหาสมาคมเพื่อที่จะตามเข้าไปแต่ว่าคบที่นี่หมายความว่าไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่อนุเคราะห์แต่ถ้าเขายังมีแววมีการที่สามารถจะช่วยเขาได้
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่คบ

0: ขาแต่โอกาสไหนที่เราสงเคราะห์ได้ช่วยได้เราทำเหตุเดียวที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่เขาซึ่งมันก็เป็นประโยชน์แก่เราด้วยคือทำให้เรามีเมตตาเพิ่มขึ้นที่เราบอกว่าเจริญเมตตาไม่ใช่ไปนั่งท่องแต่มีความเป็นมิตรกับคนนี้คนโน้นคนนั้นจนกระทั่งแม้ศัตรูเป็นผลกับคนที่มีเมตตาหรือเปล่าถ้าสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้คนเรามีใครบ้างที่เกิดมาพ้นจากนินทาสรรเสริญลาภยศเสริมลาภเสริมยศ
1: ค่ะเข้าใจว่าไม่มีแต่พอในการงานมันมีผลไงฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนตรงนะฮะถ้าเป็นเรื่องงานเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องเพราะเขาทำอย่างนี้ผลของเขาคืออย่างนั้นถ้าทำไม่ดีก็ต้องผลไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะไปแย้งกฎหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในขณะที่เรามีกฎที่ดีเป็นการเกื้อกูลเขาด้วยให้เขาเป็นคนที่รักษากฎให้เขาทำตามกฎถ้าเราเป็นคนที่อ่อนหรือว่าทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะมันก็คือว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันก็เป็นโทษด้วยตัวเขาก็เท่ากับว่าไม่มีใครไปอนุเคราะห์เขาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแม้ศัตรูก็ยังเห็นความดีของคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเขาดีพระเจ้าทุตถคามินีเนี่ยนะที่ศรีลังกาฆ่าพระเจ้าเอราราบโดยมากที่ศรีลังกาเขาก็จะทำสงครามเรื่องศาสนากันประเทศศรีลังกาชาวพุทธก็ครอบครองอยู่ใช่ไหมคะแต่อิสลามก็เยอะเขาก็รบกันแต่พระเจ้าเอโรล่าทั้งที่เป็นอิสลามดีมากขนาดที่พอพระเจ้าทุตถคามินีฆ่ายังต้องคำนับในความดีเพราะความดีจะอยู่ที่ไหนนะฮะศัตรูเขาก็เห็นในความดีแต่เขาดีไม่ได้เท่านั้นเองแต่เขาต้องรู้ว่าดีคือดีเขาก็ต้องสรรเสริญคนที่ดีแต่เขาจะดีอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาสะสมมาที่จะไม่ดีแต่พอเริ่มก็เห็นรู้จักความดีนะฮะถ้ามีพอเขาก็ค่อยๆสะสมขึ้นแล้วแต่การสะสมว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่อย่าให้คนอื่นมาทำให้เราเลวอย่าให้คนอื่นมาให้เราชั่วอย่าให้คนอื่นมาทำให้เรามีกิเลสหนาแน่นเพราะความจริงไม่ใช่เขาทำหรอกค่ะกิเลสของเราต่างหากถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่ความดีเพิ่มขึ้นพอไม่มีกิเลสเลยก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ใครก็ทำร้ายทำให้เกิดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่โทษเขาเขาเลวเรื่องเขาแต่เราขณะนั้นเป็นอะไรยังเป็นมิตรหรือเปล่าคือไม่เป็นศัตรูต่อให้ใครเลวกับเราเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะไม่เป็นศัตรูคือไม่คิดร้ายกับเขานั่นคือความดีของเราเมตตาไม่จำกัดบุคคลคนที่รักคนที่ชังคนที่เสมอกันมิตรหรือศัตรูเขาเป็นศัตรูกับเราแต่เราไม่เป็นศัตรูกับเขาเพราะฉะนั้นเรากล่าวได้เลยว่าเราไม่มีศัตรูทั้งที่เขาไม่ดีกับเราแต่เราก็ไม่มีศัตรูเพราะเราไม่ได้คิดร้ายกับเขา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1099
0: สนทนาธรรมที่สโมสรทหารบกวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: รู้ว่ามีโลภะแล้วไม่อยู่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่ใจของแต่ละคนซึ่งมีโลภะตั้งแต่ตื่นนะคะมากมายค่ะขั้นด้วยไม่ชอบบ้างหรืออย่างอื่นบ้างนะคะแต่โลภะก็เป็นพื้นที่มีความพอใจทุกครั้งที่มีการเห็นการได้ยินพอใจที่จะเห็นและยังพอใจในสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้โลภะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นอะไร
3: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ
2: ค่ะเห็นดอกไม้
3: เห็นดอก
2: ใช่ไหมคะง่ายๆธรรมดาแล้วพูดกันทั้งวันเห็นเสื้อเห็นรถยนต์ไปที่ไหนก็เห็นทั้งนั้นเลยเห็นนกเห็นแม่น้ำเห็นฝนตกพูดแต่สิ่งที่มีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นแล้วนะคะพอใจที่จะเห็นไหม
3: ใจพอใจที่จะเห็น
2: ไม่เห็นดีไหมคะทั้งวันเนี่ยไม่เห็นเลยดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นโลภะติดข้องในการเห็นแล้วยังยึดถือว่าเราเห็นซ้อนอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเพิ่มขึ้นละโดยที่ว่าถ้าไม่บอกไม่ส่งแสดงไว้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนโลภะมีแล้วก็ยังมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงความไม่รู้มีมากระดับไหนจนกระทั่งต้องได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะจึงสามารถที่จะละกิเลสสภาพที่เศร้าหมองทำให้จิตใจเนี่ยไม่ผ่องใสด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องสามารถกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้เกิดแล้วก็ดับและเห็นก็เกิดแล้วก็ดับก่อนเห็นก็มีจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับหลังจากที่จิตเห็นแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับนี่คือเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกและสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมรูปะรูปธรรมพระฉันก็มีจิตเจตสิกรูปทุกอย่างไม่พ้นเลยค่ะเราสามารถจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่เราพอไหมไม่พอต้องบอกสิว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เราก็เป็นจิตไม่ใช่เราก็เป็นเจตสิกไม่ใช่เราก็เป็นรูปแล้วไหนละเราจิตก็ต้องเป็นจิตไม่ใช่เราเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกไม่ใช่เรารูปก็ต้องเป็นรูปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำถามของคุณมนจะเห็นโลภะใช่ไหมคะเห็นชื่อได้ไหมมีอยู่ก็ไม่รู้มีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่านั่นแหละมีโลภะอยู่ที่จิตที่เห็นแล้วก็เกิดจิตที่ชอบทั้งวันเป็นอย่างนี้ป่ะคะ
3: เป็นอย่างนี
2: ้ตอนนี้เจอโลภะไหมฮะ
3: เจอค่ะ
2: แต่เจอด้วยความเป็นเราจนกว่าจะไม่ใช่เรา
3: ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เจอใช่ไหมคะ
2: ค่ะเจอชื่อเจอคำเจอเรื่องถ้าไม่ฟังเลยไม่เจออะไรเลยมีแต่สิ่งซึ่งลวงให้เห็นว่ายังไม่อยู่แต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราคิดว่ายาวนานกว่าจะดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์สิ่งนั้นแหละทันทีดับแล้วเกิดจะกล่าวได้เลยค่ะทันทีที่เกิดก็ดับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือมีแต่สิ่งที่เกิดสืบต่ออยู่ตลอดเวลาให้หลงเข้าใจว่ายังเหลืออยู่ขณะที่เห็นมีอะไรค่ะ
3: มีจิตค่ะ
2: ค่ะแล้วมีอะไรอีก
3: เจตสิก
2: แล้วมีอะไรอีก
3: รูป
2: ดับหมดเลยไม่เหลือละนี่เป็นคำจริงนะคะอริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจจะทุกเอ็นยังแก้ไขได้นะคะแต่ทุกของธรรมะซึ่งเกิดและดับใครเปลี่ยนได้ต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นสุดเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมคะพันธีที่พูดสิ่งที่เกิดสืบต่อก็หมดแล้วก ว่าจะรู้อย่างนี้เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งของการฟังก็คือเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณของพระองค์นะคะซึ่งทรงแสดงธรรมะให้เราเริ่มเห็นพระคุณของพระองค์มิฉะนั้นแล้วไม่มีการที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่พระคุณที่สูงที่สุดหาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะขึ้น
3: เราเมื่อวานนี้ค่ะฟังคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกแต่ว่าพอฟังเข้าคำหนึ่งบอกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือการเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี
2: ้ค่ะตั้งทีละคำนะคะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นอะไรล่ะคะเห็นไหมคะถ้าเราผ่านไปแล้วเราไปคิดเองแต่ถ้าเราเห็นอะไรความเห็นถูกเห็นอะไรถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
3: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทุกอย่าง
2: ตอนนี้มีความเห็นถูกก็ยัง
3: แค่เข้าใจค่ะยัง
2: แค่เริ่มฟังนะคะเข้าใจว่าจริงถูกต้องถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดเข้าใจถูกไหมสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่มีขณะนี้ว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่ขั้นเริ่มฟังว่าต้องดับแน่นอนเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นก็ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้แต่ละหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรทรงแสดงไว้ละเอียดเพราะรู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ด้วยตัวเองจะไปนั่งภาวนาสัก7วันไปยืนไปเดินไปทำอะไรไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะพระมหากรุณาที่รู้ว่าในขั้นฟังเนี่ยเป็นเพียงเริ่มจะเห็นเงาของธรรมะทั้งที่ตัวธรรมะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่รู้ว่ามีเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนั้นต้องเกิดและดับแต่ไม่เห็นการเกิดดับของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่ายังมีความละเอียดลึกซึ้งอีกมากที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแค่ฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไปสนุกละใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเรื่องลำบากเรื่องทุกข์ยากเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้เลยว่าขณะที่เปลี่ยนน่ะสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับจึงเปลี่ยนถ้าไม่ดับก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าไม่เคยรู้เลยสักนิดเดียวจนกว่าจะได้ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นต้องประจักษ์ได้แน่นอนจึงได้มีผู้ที่บำเพ็ญเพียรใช้คำว่าบารมีมาจากภาษาบาลีภาษามัคคธีนะคะซึ่งใช้คำว่าปอแทนบอก็คือปารมีสภาพธรรมะที่เป็นคุณความดีที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นไม่มีบารมีไม่มีคุณความดีไม่มีความเข้าใจธรรมะซึ่งค่อยๆละค่อยๆ คลายความไม่รู้แล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะผิดนะคะก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินได้ฟังนะคะรู้ว่าเพียงเริ่มที่จะได้ยินคำว่าธรรมะเริ่มได้ยินคำว่าอนัตตาเริ่มได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะต้องถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถประจักษ์แจ้งแทงตลอดการเกิดดับจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
4: ขณะนี้เนี่ยที่เราทำกุศลก็อาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าหนูก็ค่อยๆที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจค่ะท่านอาจารย์
2: การฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ให้ใครมาบอกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนต่างหากที่เริ่มจะค่อยๆขัดเกลาจิตใจเพราะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกุศลที่ดีงามอะไรเป็นอกุศลซึ่งทำให้จิตใจเนี่ยค่ะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยกำลังมีจิตแน่นอนค่ะสะอาดผ่องใสหรือว่าเศร้าหมองด้วยกิเลสไม่เห็นนี่ใช่ไหมคะแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ได้ฟังนี่แล้วจะรู้ได้ยังไงแต่จากการที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองจิตคนอื่นนะคะ ช้คำว่าคนอื่นแต่ก็หมายความให้รู้ว่าไม่ใช่บุคคลที่กำลังพูดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีคำที่เราใช้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคตให้หมายความว่าไม่ใช่ท่านพระอานนท์ไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุเวลานี้ค่ะทั้งหมดทุกอย่างที่มีเป็นธาตุธาตุทอทงสระอาต่อเตาสรุเป็นสภาพธรรมะที่ดำรงไว้ซึ่งสภาพของตนทรงไว้ในอาการที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่ใครกำลังกล่าวถึงธาตุแต่ธาตุหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อมันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช้คำบัญญัติว่าปุคคละหรือบุคคลได้นะคะแม้แต่ในคัมภีร์พระพิธรรมก็ได้กล่าวถึงปุคคละบัญญัตินี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกคำเมื่อได้เข้าใจแล้วจะใช้คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็รู้ว่าตนที่นั่นคือกุศลธรรมแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะด้วยเหตุนี้ใครนะคะที่จะไปบอกให้ใครที่สะสมมาหลากหลายเนี่ยประพฤติเป็นไปอย่างไรในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความเข้าใจของบุคคลนั่นเองต่างหากที่ค่อยๆเริ่มรู้ว่าอะไรดีทำได้หรือว่าดีแต่ก็ยังไม่อยากจะทำเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งคนเนี่ยหลากหลายมากไม่มีการไปจำกัดว่าให้คนนั้นทำอย่างนี้ให้คนนี้อย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนเองจากการที่ได้ฟังเรื่องเศษกระดาษตกนะคะบางคนก็เมินเฉยตลอดเวลาแต่พอได้ฟังแล้วเก็บไปทิ้งใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าให้คนนั้นใจดีนะทำดีนะหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจของบุคคลนั้นเองหรือว่าโอกาสของกุศลมีไหมในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าทั้งวันเนี่ยมากด้วยอกุศลตั้งแต่ลืมตาอาหารก็อร่อยอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะน้ำมะพร้าวหรืออะไรทั้งหมดเลยค่ะเป็นที่ตั้งของความยินดีความพอใจทั้งวันโอกาสของกุศลมีบ้างไหมแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้อกุศลเกิดในขณะนั้นในขณะที่กุศลเกิดนะคะกุศลและจิตเกิดขณะใดขณะนั้นไม่เป็นอกุศลอกุศลจะเกิดไม่ได้เลยร่วมกันไม่ได้เลยนะคะไม่มีทางที่จะใช้คำว่าปรองดองเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะถ้าขณะนั้นนะคะเห็นประโยชน์ของการที่แม้เพียงแค่ลำบากนะคะแค่หยิบแล้วก็เอาไปทิ้งนิดเดียวไม่ต้องเสียแรงไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่นั้นจะสะอาดไม่รกไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นความคิดของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมแม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็คิดต่างกันไม่มีใครไปห้ามไปยับยั้งไปบอกให้เกิดขึ้นได้เลยด้วยเหตุนี้แม้ในพระสูตรจะมีข้อความอุปมามากมายหลายอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ให้เราไปติดอยู่ตรงนั้นแต่ให้เรารู้ความจริงว่าอกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากและกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นกุศลขณะนั้นดีหรือเปล่าถ้ารู้ว่ากุศลดีกว่าอกุศลเพราะฉันจะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วไม่ละเลยสิ่งที่สามารถจะทำได้ซึ่งก่อนนั้นไม่เคยทำจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุว่าจากกายวาจาทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็เพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่ากว่าจะขัดเกลากิเลสซึ่งนำมาซึ่งทุกข์เนี่ยค่ะต้องอาศัยความเข้าใจและเห็นโทษของอกุศลจริงๆชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ดูว่าขณะไหนโอกาสของกุศลจะเกิดหรือว่ายังคงเป็นอกุศลอยู่ต่อไปใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นะคะเงียบก็ดีใช่ไหมคะเพราะคิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรถ้าคิดและเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะก็เป็นประโยชน
5: ์รบกวนท่านอาจารย์เมตตาเรื่องความเป็นทุกข์ของทุกชีวิตค่ะ
2: ค่ะทุกเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นดับแล้วไม่มีอะไรก็มีความติดข้องแล้วก็แสวงหาอยู่เรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: กามะคือรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตาเสียงปรากฏให้รู้ว่ามีทางหูกลิ่นให้รู้ทางจมูกนะคะเมื่อมีจมูกกระทบกับกลิ่นก็มีการได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายเครื่องกระทบสัมผัสสิ่งที่ ปรากฏเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างไม่มีวันพอเป็นทุกข์ไหมคะ
5: เป็นทุกข์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักทุกข์ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีทุกข์ใจมีแต่ทุกข์กายซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์และยังไม่ปรินิพพานนะคะก็เป็นโอกาสที่จะให้กรรมนั้นให้ผลทางหนึ่งทางใดในทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสิ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกข์มาจากไหนถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะดับทุกข์ก็คือว่าต้องไม่เกิด
5: เพราะฉะนั้นทุกชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วก็คือไม่รู้เหมือนกันถ้าเข้าใจว่าเขาก็อยู่ในสภาพทุกข์เราก็จะมีตนเสมอกับเขาได้
2: ค่ะไม่มีกฎเกณฑ์นะคะแต่ความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะมีคุณความดีเพิ่มขึ้นทั้งสิบบารมีทุกคนคงอยากดีนะคะแต่ว่าดีบ้างไหมถ้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าวันนี้ดีเยอะนะคะแต่ถ้ารู้ละเอียดละเอียดก็จะรู้ว่าไม่ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะดีตรงไหนถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ดีตรงนั้นก็ต้องไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่ามีความเห็นใจคนไม่ดีบ้างไหมมีความเมตตาคนชั่วบ้างไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าผลของกรรมที่เขาทำเนี่ยคนอื่นไม่ได้รับหรอกนอกจากตัวของเขาเองใครทำสิ่งใดไว้นะคะเจตนาที่เป็นกรรมที่กระทำนั่นแหละทำให้เกิดจิตประเภทที่เป็นผลของกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะก็รู้ว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะให้กรรมใดให้ผลรวดเร็วอย่างบางคนทำบุญแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่บุญจะให้ผลไม่เห็นให้ผลสักทีหนึ่งพูดอย่างนี้ค่ะโดยที่ไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามปัจจัยและอกุศลที่ทำนะคะไม่เห็นเรียกร้องเลยเมื่อไหร่จะให้ผลสักทีมีใครเรียกร้องไหมคะจะได้จบจบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่จะนำไปสู่กุศลทุกประเภทซึ่งเป็นบารมีทั้ง10บารมีคือผลทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าก่อนอื่นต้องเห็นว่ากิเลสไม่ดีไม่ใช่เราค่ะทุกคนอยากดีใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่ดีที่สะสมมาจะให้ดีได้อย่างไรน่าสงสารคนไม่ดีไหมที่เขาจะต้องได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นธรรมะมาจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุว่ากรรมเป็นเหตุและผลของกรรมต้องมีแน่ในเมื่อเหตุมีด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ทำกรรมไม่ดีเนี่ยเขาต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนมีทางไหนที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นนั่นคือความเป็นมิตรที่ดีกัลยาณมิตรแทนที่จะไปโกรธนะคะหรือว่าไปเกลียดโกรธเกลียดขณะใดเป็นโทษกับตนเองไม่ใช่คนอื่นทันทีก่อนคนอื่นด้วยแล้วก็จะนำมาซึ่งพฤติกรรมต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งโทษแก่ตนเองเข้าใจว่าทำให้คนอื่นได้รับทุกข์หาใช่ไหมนะคะผู้ที่กระทำนั่นแหละได้รับส่วนทุกข์ที่คนอื่นได้รับนะก็เป็นผลของกรรมที่เขาได้ทำไว้ไม่ใช่เราไปทำให้ต้องเป็นคู่ที่ตรงต่อเหตุผลค่ะ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์คือคำว่าสมานัตตาแต่ขออนุญาตท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างในคำนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะความเป็นผู้มีตนเสมอ
6: เสมอยังไงคะ
2: นะคะตั้งแต่สูงสุดนะคะพระโสดาบันเสมอกับพระโสดาบันในความเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าชีวิตประจำวันนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละธาตุแต่ละธาตุก็เสมอกันในความเป็นธาตุธาตุดีก็คือธาตุดีเสมอกับธาตุดีธาตุไม่ดีก็เสมอกับธาตุไม่ดีเพราะฉะนั้นก็มีทั้งธาตุดีธาตุไม่ดีซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็เห็นประโยชน์ของธาตุดีเพราะเหตุว่านำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นความมีตนเสมอกับคนอื่นแทนที่จะมีการถือว่าสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าคือแม้แต่ด้วยความสำคัญว่าเสมอกันแต่ด้วยความสำคัญตนก็ไม่ใช่ความเป็นผู้มีตนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีตนเสมอนะคะก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีความเห็นใจในแต่ละบุคคลด้วยความเป็นมิตรจริงๆเขาหิวใช่ไหมคะเราก็หิวเพราะฉะนั้นแบ่งปันได้ไหม ป็นต้นเล็กๆน้อยๆทุกอย่างค่ะซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่ามีความเข้าใจในความเป็นแต่ละหนึ่ง
3: คำว่าความมีตนเสมอกับมานะความสำคัญตนนี้จะแยกกันตรงไหนคะท่านแก่
2: ค่ะมานะเป็นอกุศลนะคะมีความสำคัญตนในความเป็นตนในความเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้ในอรูปพรหมไม่มีบุคคลใดที่จะปรากฏให้เห็นมีแต่ธาตุรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็ยังมีความสำคัญตนได้ด้วยเหตุนี้นะคะปกติธรรมดาความสำคัญตนเนี่ยไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการเทียบเคียงเช่นเขาสูงเราต่ำหรือว่าเสมอกันเป็นต้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความรู้สึกซึ่งทำให้บุคคลนั้นนะคะไม่เป็นกุศลในขณะนั้นถ้าเป็นกุศลก็คือว่าเหมือนกันเลยเสมอกันเลยมีใจเสมอคือความเป็นมิตรแต่ต้องรู้นะคะฐานะหน้าที่กิจการงานทุกอย่างแต่ก็เป็นมิตรได้มีความเป็นเพื่อนได้ใครๆต้องการคำพูดที่น่าฟังหรือเปล่าคะ
3: ต้องการค่ะ
2: ฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นใครก็ไม่สำคัญแต่ว่าคำพูดของเราน่าฟังเสมอสำหรับเขาไม่ทำให้เขาเกิดเดือดร้อนใจอ
7: ย่างเมื่อเช้านี่นะคะคงเป็นอกุศลของหนูเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจถูกเพื่อนตะคอกใส่ก็มีความเป็นเราขึ้นมาอีกนะคะท่านอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะคนอื่นที่ไม่คิดอย่างคุณพัฒนรีก็ได้คิดอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการบังคับเลยค่ะไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยกำลังปรุงแต่งให้ข้างหน้าต่อไปเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กจึงมีการได้ฟังครูบาอาจารย์ได้ฟังพ่อแม่ได้ฟังสิ่งที่ดีเพื่อที่จะขัดเกลาให้เขาเป็นคนดีข้างหน้าเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตลอด45พรรษาเพราะรู้อัธยาศัยของคนว่าหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยบางคนได้ฟังคำนี้แล้วนะคะมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์อีกคนหนึ่งก็ไปเข้าใจในเรื่องอื่นเห็นประโยชน์แล้วก็ค่อยๆขัดเกลาไปตามการสะสมซึ่งสะสมมาแล้วและกำลังสะสมต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะสภาพของจิตก็คือว่าเมื่อมีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่ว่าจะสะสมมาในทางฝ่ายดีหรือในทางฝ่ายชั่วก็แล้วแต่นะคะแต่การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเข้าใจในความถูกต้องซึ่งถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็คิดเองใช่ไหมคะแต่นี่ฟังแล้วรู้ว่าอะไรเป็นความถูกต้องเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นพระมหากรุณาที่ทุกคำของพระองค์เนี่ยให้เราเป็นคนดีให้เราเข้าใจถูกต้องให้เราขัดเกลากิเลสแต่ว่ากิเลสก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปขัดเกลาได้แต่เพราะความเข้าใจต้องไม่ลืมค่ะปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆทำหน้าที่ปรุงแต่งที่ใช้คำว่าสังขารขันธ์นะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ต่างกันถ้าพรุ่งนี้ได้ฟังธรรมะอีกนะคะวันนี้พรุ่งนี้ที่ได้ฟังธรรมะและวันต่อๆไปก็ปรุงแต่งให้สิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นได้การที่คิดว่าความดีทำยากความจริงก็คือทำง่ายไม่ยากเลยค่ะพูดดีทำดีคิดดี
7: ได้แต่คิดค่ะพอถึงเวลาที่ความไม่ดีจะเกิดเนี่ยมันไวมาก
2: ตอนนี้ก็คือตอนที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ฟังต่อไปจนกว่าความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกจะค่อยๆทำหน้าที่เพิ่มขึ้น
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1023ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2558
2: ทั้งหมดฟังเพื่อให้เริ่มเข้าถึงสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจึงจะสามารถรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยลึกมากสะสมมานานแสนนานและจะให้ทิ้งไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีเราซึ่งจะไปทำอย่างนั้นได้แต่เมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นความเข้าใจค่อยๆเจริญขึ้นอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงเพราะว่าอวิชชารู้ความจริงไม่ได้โลภะก็รู้ความจริงไม่ได้อกุศลธรรมทั้งหลายรู้ความจริงไม่ได้มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงแล้วเริ่มเข้าใจ
3: ขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องจิตและเจตสิกเนี่ยอยู่ที่ไหนคะ
2: ไม่มีที่อยู่จนกว่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีจิตอยู่ที่หนึ่งที่ใดนะคะแล้วมาเกิดแต่ว่าไม่มีที่อยู่เลยก่อนที่จะเกิดก็ไม่มีแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ทุกอย่างค่ะ
3: แล้วอย่างเวลาที่เราจุติจิตก็คือไปเกิดใช่ไหมคะ
2: จุติแปลว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกิดค่ะจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี
3: ้ค่ะ
2: ทำไมกล่าวว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เพราะเหตุว่าเมื่อจิตนี้เกิดและดับไปนะคะจิตซึ่งเคยเกิดที่เป็นคนนี้จะเกิดอีกไม่ได้เลยต้องเป็นจิตอื่นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยหมายความว่าเมื่อจุติจิตเกิดและดับไปเราเรียกว่าตายทุกคนเข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะตายมีแต่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นรูปจริงๆซึ่งแสดงความจริงว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีจิตเกิดนะคะรูปจึงพูดได้ทำอะไรได้เคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปเป็นคนนี้ต่อไปได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค
2: ่
3: ะ
2: เราเรียกว่าเขาตายคนโน้นตายคนนี้ตายนกตายงูตายอะไรก็ได้เทวดาตายได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: ทุกคนทุกชีวิตนะคะมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งซึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งคือระหว่างที่เกิดและยังคงเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจิตขณะสุดท้ายดับเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจุติจิตเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติหนึ่งชาติหนึ่งเมื่อจิตนั้นดับเราใช้คำว่าตาย
3: แล้วมันเคลื่อนไป
2: มุติมรณะ
3: เคลื่อนไป
2: ไม่มีการเคลื่อนค่ะจิตเคลื่อนไม่ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้จิตก็เคลื่อนไม่ได้จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่ได้ไปไหนค่ะจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตกำลังเกิดดับก็ไม่รู้ไงคะ
3: เ
2: ราฟังให้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีใครเลยและเวลาจิตเกิดจิตก็เกิดพร้อมเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: เพราะว่าจิตนะคะเกิดดับเร็วมากนะคะท่านอุปมาเหมือนกับรัดนิ้วมือหรือว่านิ้วแตะกันอย่างเงี้ยนะคะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะแล้วรูปเนี่ยนะคะก็ดับเร็วจิต17ขณะรูปก็ดับไปแล้วนะคะแล้วก็การที่จิตจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยรูปนะคะรูปที่ยังไม่ดับก็คือเร็วมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีจิตนะคะที่เที่ยงแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่รูปที่เที่ยงเพราะเป็นไปไม่ได้นะคะสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วแต่จิตก็ต้องอาศัยรูปเป็นที่เกิดในภูมิที่มีขันธ์5แต่ในภูมิที่ไม่มีรูปเลยนะคะจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกัน
5: ครับเมื่อมาฟังธรรมะเนี่ยเบื่อไหมตอนนี้ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องฟังแล้วก็ลืมนะครับท่านอาจารย์เพราะบางทีเขาก็บอกว่าเขาจำเรื่องได้แต่ฟังแล้วไม่ลืมที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยหมายถึงยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเมื่อวานฟังเรื่องอะไรคะ
6: ก็ในสูตรคือปฐมสัทธรรมนิยามสูตรครับท่านอาจารย
2: ์กล่าวด้วยเรื่องอะไร
6: เรื่องของบุคคลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ถ้าประกอบด้วยธรรมะ5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่สามารถจะอย่างลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมครับ
2: ถ้าปีหน้า นะคะยังจำได้ก็เป็นผู้ที่มีความจำดีแต่ว่าถ้าไม่ถามถึงเรื่องนี้นะคะถามถึงเรื่องอื่นจำได้ไหม
6: แม้อาทิตย์ก่อนนู้นก็จำไม่ได้แล้วครับท่านอาจารย
5: ์กราบท่านอาจารย์ครับแต่มีผู้ที่จำพระไตรปิฎกได้หมดนะฮะอย่างพม่าเนี่ยเขาจำได้หมดเลยแล้วอย่างเนี้ยเขาก็คิดว่าเขาได้เรียนรู้หรืออะไรแล้วเขาก็จำข้อความเรื่องราวได้ไม่ลืม
2: แต่ความเป็นผู้ตรงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะไม่ใช่ให้จำไม่ใช่บอกให้ไปท่องเยอะๆให้หมด
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะผู้ที่คิดอย่างนี้มาฟังแล้วก็ลืมเนี่ยเขาก็มีฉันทะมีกุศลที่จะฟังธรรมะอีกมีศรัทธาอีกเนี่ยฮะแต่ว่าถ้ามีคนที่เข้าใจไปเองไปเข้าใจว่าฟังแล้วเขาก็จำเรื่องได้ความจำดีเนี่ยใช่จ้ะ
2: ระหว่างที่ไม่ได้จำเรื่องลืมหรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะเรื่องธาตุรู้มีแน่นอนใช้คำว่าจิตกับเจตสิกเข้าใจได้ด้วยแต่ฟังแล้วลืมไหมลืมไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจนะคะถึงเข้าใจก็ลืมไม่ได้จำอยู่ตลอดเวลา
5: ก็ไปจำเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นซะ
2: เพราะฉะนั้นให้ทราบไว้นะคะว่ามีใครบ้างที่ฟังแล้วไม่ลืมเลย
5: ท่านพระอานนท์
2: รู้จักท่านไหม
5: ท่านพระอานนท์ท่านเป็นผู้เลิศถึง5สถานครับท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้เลิศด้วยความมีสติ
2: แล้วท่านมีสติตลอดเวลาหรือเพราะท่านเป็นพระโสดาบันก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต
5: ์ก็มีข้อความว่ามารก็ทำให้ท่านเนี่ยเบี่ยงเบนไปคิดเรื่องอื่นได้เหมือนกันครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นที่จะไม่ลืมมีไหม
5: ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมได้สติ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงลืมเนี่ยลืมคืออะไร
5: อาจารย์รู้ชัย
6: กราบท่านอาจารย์ครับลืมคือไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นครับท่าน
2: ค่ะไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ต้องการคิดถึง
5: ขณะนั้นไม่มีปัจจัยให้คิดถึงเรื่องที่จำไว้ครับท่านอาจารย
2: ์จำไม่หมดตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครไปทำให้สัญญาเจตสิกไม่จำจำทุกขณะจิตแต่ว่าที่กล่าวว่าลืมเพราะเหตุว่าต้องการที่จะนึกถึงสิ่งใดแต่ไม่ได้นึกถึงสิ่งนั้นก็บอกว่าลืมวันนี้คุณอนบลืมอะไรหรือเปล่า
5: ลืมถึงสิ่งที่ไม่ได้คิดถึง
2: ค่ะก็ตอบตรงนะคะแต่ถ้าถามธรรมดาว่าวันนี้ลืมอะไรหรือเปล่าบางคนบอกไม่ลืมเอามาครบหมดเลยมามูลนิธินี่ไม่ลืมอะไรเลยสักอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเข้าใจความหมายจริงๆว่าไม่ใช่เราลืมและก็ไม่ใช่สัญญาเจตสิกที่ลืมแต่ว่าสภาพของสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตแสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะสืบต่อมาเรื่อยๆนะคะแต่วิตักกะเจตสิกไม่ได้ตรึกถึงสิ่งที่ได้จำไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคือวิตักกะเจตสิกเป็นภาษาบาลีออกเสียงว่าวิตักกะแล้วคนไทยก็พูดตามสบายว่าวิตกแต่ไม่ใช่นะคะเพราะคนไทยเข้าใจว่าวิตกเนี่ยคิดบ่อยๆจนไม่สบายแต่ความจริงวิตักกะนะคะเป็นเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าไม่ใช่เกิดกับจิตทุกดวงแต่ให้ทราบว่าอย่างจิตเห็นขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงเพราะเป็นการอุปปัตติของกรรมที่ได้ถึงเวลาที่จะให้ผลคือทำให้จิตเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่กระทบกับจักขุประสาทะเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าดูก็เป็นเหตุที่จะให้กรรมหนึ่งให้ผลคือทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าดูเลือกได้ไหมคะเพราะเลือกไม่ได้จึงเป็นอุปปัตติในบรรดาจิตทั้งหมดเนี่ยจะใช้คำว่าอุปปัตติคือความเกิดขึ้นเป็นไปของวิบากจิตเพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่คะไม่ลืมเพราะเหตุว่าวิตักกะเล็กได้เพราะว่าสัญญาจำไว้แล้วว่าจิตเห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7แต่ทันทีที่จิตเห็นดับต้องมีวิตักกะเจตสิกเกิดกับจิตซึ่งเกิดต่อไปนี่แสดงความต่างอย่างละเอียดยิ่งของจิต1ขณะ แต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจะเห็นกิจของวิตักกะนะคะทำไมไม่เกิดกับจักขุวิญญาณเพราะเป็นการอุบัติขึ้นของวิบากซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมแล้วก็ทำกิจเห็นจริงๆนะคะแต่เมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อไปนะคะไม่ได้ทำทัศนกิจใครรู้แต่รับรู้อารมณ์เดียวกับจิตเห็นเพราะว่าสิ่งที่จิตเห็นยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ดับเป็นอารมณ์นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำทัศนกิจจึงต้องอาศัยวิตักกะเจตสิกในขณะนั้นตรึกถึงรับรู้ต่อนี่คือการที่ชีวิตดำเนินไปนะคะจนกว่าวิตักกะเจตสิกเนี่ยจะเป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8นี่ก็แสดงว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรบ้างแต่ว่าการที่เราได้ฟังอย่างนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาที่ทำยังไงถึงจะไม่ยึดถือจิตว่าเป็นเราไม่ยึดถือเจตสิกไม่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับก็ไม่มีใครรู้จึงยึดถือว่าเราเห็นทั้งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องลืมก็คือว่านะคะวิตักกะคิดถึงเรื่องอื่นแต่ไม่ได้ตรึกถึงสิ่งที่ต้องการจะคิดเราก็บอกว่าลืม
5: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงธรรมะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยในขณะที่คิดถึงสีเนี่ยเราก็ลืมเสียงเหรอครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะนึกได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่พูดว่าเราลืมแต่เวลาที่เราอยากจะรู้และวิตักกะไม่ได้ตรดไม่ได้ตรึกถึงสิ่งนั้นขณะนั้นเราก็บอกว่าเราลืมบังคับวิตักกะเจตสิกได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ก็ลืมกันบ่อยๆ
5: เพราะฉะนั้นถ้าละเอียดมาอีกว่าในขณะที่ไม่ได้ตรึกนึกคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ลืมสิ่งนั้นไปชั่วขณะแม้ว่าจะเคยได้ยินได้ฟังได้เข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็ตาม
2: เพราะฉะนั้นแล้วแต่วิตักกะนะคะจนกว่าจะจรดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิจึงจะเป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8
5: ท่านอาจารย์ครับถ้าละเอียดขึ้นไปสำหรับผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีปกติศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจนะครับเช่นถ้าถามถึงจิตเห็นมีเจตสิกเกิดขึ้นเท่าไหร่อะไรบ้างวิตักกะก็สามารถตรึกนึกถึงเรื่องที่เคยทรงจำไว้ว่ามีเจตสิกอะไรบ้างแต่ก็ลืมว่าเป็นธรรมะเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่มีวิตักกะที่จะตรึกจรดลงไปในตัวธรรมะที่กำลังปรากฏนั้นได
2: ้ค่ะต้องรู้ว่าวิตักกะเกิดกับจิตอะไรบ้างขณะไหนบ้างนะคะเว้นขณะไหนบ้างแล้วก็จะรู้ว่าถึงเดี๋ยวนี้ก็มีวิตักกะเจตสิกแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่กับจิตเห็นต่อจากนั้นไปแล้วไม่เคยขาดวิตักกะเจตสิกเลยแล้วใครทรงแสดงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาธรรมะสักอย่างได้แม้แต่จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
5: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างท่านพระอนุนนะฮะท่านพระอนุนถึงท่านเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยฮะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตั้งท่านพระอนุนไว้ว่าเป็นผู้เลิศถึง5สถานแล้วก็เป็นผู้เลิศด้วยความมีสติเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านเนี่ยจากข้อธรรมที่ฟังไว้หรือว่าธรรมะต่างๆเนี่ยถ้าท่านจะตรึกนึกถึงธรรมะนั้นๆเนี่ยท่านก็มีปัจจัยที่ให้ตรึกนึกถึงธรรมะนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว
2: ค่ะในการสังคายนาครั้งที่1 นะคะท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้ถามพระวินัยท่านพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาแต่เมื่อถามถึงพระสูตรและพระภิธรรมซึ่งสมัยนั้นไม่ได้แยกนะคะก็กล่าวถึงธรรมะท่านพระอนนท์เป็นผู้วิสัชนาเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาพระวินัยเป็นเรื่องที่ท่านพระอุบาลีท่านเป็นเอตทัคคะแต่ทั้งหมดของพระสูตรและพระอภิธรรมถ้าท่านพระอนนท์ไม่เป็นเอตทัคคะในการทรงจำเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยทั้งหมดนะคะแม้แต่ข้อความที่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่ออะไรสนทนาปราศัยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะพระสูตรมีเท่าไหร่พระอภิธรรมมีเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่มีท่านพระอานนท์จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วท่านพระอานนท์แสดงความที่ท่านไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นสาวกนะคะที่ทั้งหมดที่ท่านจะกล่าวเป็นคำที่ท่านได้สดับมาแล้วสดับมาแล้วแล้วยังทรงจำไว้แล้วด้วยที่สามารถที่จะกล่าวถึงทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมโดยตลอดได
7: ้ขออาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เนี่ยถ้ายังไม่บรรลุเห็นไม่ได้ใช่ไหมครับหรือยังไง
2: เห็นไม่ได้แน่เพราะต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้ว
7: อาจารย์สนทนาทุกวันเนี่ยพูดถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะให้เข้าใจเนี่ยคือยังไงเน
2: าะเข้าใจความจริงว่าเห็นเกิดแล้วดับจึงขณะนั้นรู้ชัดว่าไม่ใช่เราแน่นอนถ้าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับก็ยังคงเป็นเราอยู่ฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายขั้นจ้ะค่ะขั้นฟังรอบรู้ในพระพุทธพจน์เข้าใจจริงๆเห็นเกิดต้องเกิดแน่และเห็นก็ดับดับจริงๆไม่กลับไปอีกเลยนี่ขั้นปริยัติแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้อย่างอื่นหรือเมื่อปัญญาอบรมแล้วก็ต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังจ้ะค่ะ
7: ฟังจนจำว่าไม่ใช่เรา
2: สิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับเป็นใครหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเป็นเขาหรือเปล่าดับแล้วไม่กลับไปอีกไม่เหลือเลยเป็นอะไรเป็นของใครเป็นได้ยังไงในเมื่อไม่มีแล้วเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเราเห็นจ้ะค่ะไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดและก็ดับหนึ่งขณะที่ทำทัศนกิจจิตที่เกิดต่อไปไม่ได้ทำทัศนกิจจิตที่เกิดก่อนก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของตนของตนจ้ะค่ะ
7: ถ้าจะพยายามเห็นไม่ใช่เราเห็น
2: ใครพยายามจ้ะค่ะ
7: ก็ไม่เข้าใจก็เราเต็มที่
2: เพราะฉะนั้นก็มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ได้เข้าใจพระพุทธพจน์ที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายนี้ไม่เว้นเลยจ้ะค่ะไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น
7: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีข้อความบางตอนอาจารย์พูดถึงว่าเพิ่งเรียกให้มาดูก็เหมือนกับ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะธรรมะทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งควรรู
7: ้รู้ยังไงจารย์พล
2: รู้ความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับจ้ะค่ะได้ยินก็เกิดแล้วดับคิดก็เกิดแล้วดับจากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวมีแต่สิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยสืบต่อจนปิดบังการดับไปของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วจ้ะค่ะแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทำให้ไม่เห็นการดับไปของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้ว
7: คือไม่มีสัตว์บุคคลที่จะเรียก
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรจ้ะค่ะคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณ
7: พระปัญญาก็เห็น
2: บริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณถ้าไม่มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะค่ะ
7: งั้นจะเป็นยังไงต่อ
2: ก็ฟังต่อแล้วจะได้รู้จักว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงตรัสรู้อะไรทรงแสดงความจริงของสิ่งที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นสามารถรู้ตามได้เจ้าค่ะ
1: เมื่อช่วงสนทนาพระสูตรนะครับก็มีข้อความตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้สนทนานะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่กล่าวถึงว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรือว่ามนุษย์ก็เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้ฟัง
0: คำสอนของพระองค์ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหตุสำคัญที่จะมีความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงก็คือได้ฟังได้ศึกษาสะสมความเข้าใจเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงแรกนะครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญครับท่านอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าก่อนการฟังพระธรรมนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยถูกปกคลุมด้วยความมืดคืออวิชชาแม้ว่าจะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ครับจากข้อความที่ได้สนทนาเมื่อวานครับว่าความจริงยิ่งรู้เร็วเท่าไรประโยชน์ย่อมเกิดมีเท่านั้นครับท่านอาจารย์ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของการได้รู้ความจริงครับว่าเป็นอย่างไรครับเป็นเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะเข้าใจคำที่พูดนะคะแต่ละคำยิ่งขึ้นเช่นเมื่อกี้นี้คุณคำปันกล่าวถึงขณะที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะนั้นอยู่ในความมืดสนิทเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าเราคิดถึงว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกมืดแค่ได้ยินแล้วก็แค่คิดแล้วก็แค่นึกตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือความสำคัญนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยกับการเริ่มได้ฟังเนี่ยค่ะต่างกันละก่อนที่จะได้ยินได้ฟังไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะความจริงคืออะไรแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจากความมืดสนิทเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังพระธรรมมืดสนิทและก็เวลาที่ได้ยินได้ฟังเริ่มเข้าใจความเข้าใจนั้นจะน้อยหรือจะมากเมื่อเริ่มเข้าใจก็แสดงให้เห็นความต่างและความห่างไกลอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงได้แสดงพระธรรมนะคะแต่ละคำให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเริ่มรู้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในความมืดเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมเริ่มมีแสงสว่างเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าในความมืดนั้นมีอะไรนะคะในความมืดมีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะมืดแต่เมื่อมีแสงสว่างก็รู้ว่าในความมืดและมีสิ่งที่มีจริงนะคะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็คือขณะที่เพิ่งได้ฟังคำเมื่อกี้นี้เองโลกมืดเมื่อไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะสว่างขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็หมดไปเพราะว่าไม่ได้มั่นคงที่จะสว่างพอที่จะเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่คำที่ใครจะฟังเผินแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะว่าไม่มีเรามีแต่เราใช่ไหมคะเกิดมาไม่ใช่มีแต่เรายังมีอย่างอื่นอีกมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลืมว่านะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเราอยู่ไหน

0: คุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1024ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2558
1: เราอยู่ไหนพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ไหนสิ่งต่างๆในโลกอยู่ไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ลืมคิดความจริงนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดมีในขณะนี้ที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลบังคับบัญชาต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีจริงๆเกิดแล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองซ้ำกันไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะไม่ว่าอะไรปรากฏสิ่งนั้นเกิดแสดงว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็กำลังเกิดอยู่ตลอดเวลามากมายใช่ไหมเพราะว่ากำลังปรากฏแต่ไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแท้ที่จริงมีสิ่งที่เกิดปรากฏทั้งนั้นที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะเกิดขึ้นและยิ่งกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกิดแล้วนั้นดับไม่ได้ยั่งยืนเลยไม่เหมือนอย่างที่เราคิดว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ที่นี่อีกนานสัก10 นาที20 นาทีนะคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเร็วแค่ไหนคะเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมแสงสว่างนะคะความเห็นถูกทีละน้อยมากนี่เพียงแค่ฟังเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในความมืดนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟังแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆว่าอยู่ในความมืดมากแค่ไหนแล้วก็คิดสารพัดฟุ้งซ่านสนุกสนานรื่นเริงเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในความมืดห้ามไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้เพียงคำเดียวคือคำว่าสิ่งที่มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้และเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นนะคะหนทางเดียวก็คือว่าได้ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วได้กล่าวแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามไปนะคะแต่ความจริงคำใดที่ได้ฟังคือเดี๋ยวนี้ถ้าเพิ่งเริ่มฟังพระธรรมก็จะเห็นความต่างกันมากนะคะเข้าใจว่ามีเราแต่ว่าความจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่แยกกันนะคะไม่รู้จักกันเลยด้วยเสียงเป็นเสียงเสียงไม่รู้อะไรเลยได้ยินไม่ใช่เสียงแน่นะคะแต่ว่าได้ยินเป็นธาตุที่กำลังรู้เฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองที่เสียงปรากฏเห็นไหมคะมีเสียงปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจว่าต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสียงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้แต่ในขณะที่เสียงปรากฏสภาพรู้ไม่ได้รู้อื่นเลยค่ะรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏฟังอย่างนี้นะคะความลึกซึ้งคืออย่างอื่นไม่มีเลยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่

0: มีเสียงกับสภาพที่ได้ยินเสียงเท่านั้นในขณะนั้นต้องไม่มีอย่างอื่นแน่นอนเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆนะคะจะรู้ชัดรู้รอบก็ต่อเมื่อเพียงสิ่งนั้นปรากฏเพียงอย่างเดียวถ้ายังมีอย่างอื่นปรากฏอย่างนี้ค่ะคนเยอะแยะดอกไม้โต๊ะเก้าอี้และจะไปรู้ชัดในอะไรขณะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะรู้ความจริงของแม้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลากหลายแต่รวมกันเช่นที่กล่าวว่าเป็นคนเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นมีได้ยินด้วยแล้วก็เห็นก็ดับได้ยินก็ดับแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดรวมกันแล้วค่ะเป็นเราเห็นแล้วก็เราได้ยินพระฉันก็แสดงความจริงว่าเป็นบุญแต่ปางก่อนนะคะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพื่อที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานพระฉันการฟังพระธรรมก็คือว่าเริ่มมีความเข้าใจต้องเคารพในคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำจริงที่สามารถจะทำให้เข้าใจได้มิฉะนั้นแล้วใครจะเข้าใจคะว่าขณะนี้ได้ยินก็ดับไปไม่มีใครเลยทั้งสิ้นขณะที่เห็นก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่เห็นคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจิตที่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่สภาพธรรมะปรากฏต้องมีแต่เฉพาะสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ชัดและเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะตามที่ได้ฟังว่าไม่มีเราไม่มีใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งปรากฏเมื่อเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกแต่ละคำด้วย
1: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าการฟังนี่ก็ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆครับเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนานี่นะครับก็เป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะจริงๆนะครับที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับที่ช่วงประชุมวิชาการนะครับก็ได้รับคำเตือนนะครับที่น่าฟังอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นผู้ที่ควรอย่างยิ่งที่จะไม่ขาดการฟังพระธรรมเพราะว่าการฟังพระธรรมนี่นะครับก็ฟังคำซ้ำๆคำเดิมๆเพราะฉะนั้นก็จึงมีคำที่กล่าวถึงว่าคำเดิมคำเก่าแต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ขาดการฟังครับเพราะฉะนั้นก็สรุปลงที่ไม่ขาดการฟังพระธรรมครับซึ่งก็เป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับเพราะเหตุใดครับพระผู้มีภาคถึงได้ทรงบำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขยแสนกับที่จะมาตรัสรู้ความจริงเนี่ยให้แก่สัตว์โลกที่อยู่ในความมืดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากหรือง่ายคะ
2: รู้ยากครับผมฮะ
0: ค่ะนานเท่าไหร่กว่าจะรู
2: ้คงจะนับเวลาไม่ได้ฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้ของคนที่เพียงได้ฟังแล้วจึงรู้ได้กับความรู้ของผู้ที่ไม่ได้ฟังใครแต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ต่างกันไหมคะ
2: ย่อมต่างกันครับผม
0: และยังสงสัยนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะถึงการตรัสรู้สภาพธรรมะโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาล นับไม่ถ้วนว่ากี่จักรวาลไม่มีเทพเทวดาพรหมที่สามารถจะรู้เท่าพระองค์ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการเวลาที่นานไหมคะ
2: นานครับ
0: ค่ะถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งโดยปัญญา4อสงไขยแสนกัปถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธาพระโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องบำเพ็ญพระบารมี8อสงไขยแสนกัปแต่ถ้ายิ่งด้วยวิริยะ บำเพ็ญบารมี16อสงไขยแสนกับกว่าคุณนิรันดร์จะได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเหมือนกัน
2: ถ้าอย่างนั้นบุคคลคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีพระเมตตาและกรุณาอย่างมากที่จะยอมลำบากด้วยตัวเองเพื่อจะมาตรัสรู้ให้กับสัตว์โลกที่อยู่ในความ
0: ค่ะคุณนิรันดร์กรุณาใครบ้าง
2: ไม่ค่อยจะฮะ
0: ค่ะนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ต่างกันมาก
0: กับคนที่มีความกรุณาคนอื่นหรือว่าคนอื่นลำบากเป็นทุกข์ช่วยได้ไหมและถ้าจะให้เขาพ้นทุกข์โดยไม่ต้องเกิดเป็นทุกข์อีกเลยสามารถจะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถจะเป็นไปได้จะทำไหม
2: จะทำแต่ก็ต้องอาศัยความบำเพ็ญบารมีต่าง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งต่างกันค่ะผู้ที่ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นี่นะคะก็รู้ว่ายากแสนยากที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังเกิดดับถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะจะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวก
2: สำหรับผมก็คงเป็นแค่ขอสาวกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คิดว่าเพียงแค่สาวกก็ยากแสนยากนะคะเพราะฉะนั้นความกรุณาไม่เท่าความกรุณาของผู้ที่ทรงบำเพ็ญเพียรถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: อาจารย์ครับบุคคลคนนั้นน่ะเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยตกอยู่ในความมืดนะฮะจึงเห็นจะมาทรงแสดงความจริงให้สัตว์โลกเนี่ยออกจากความมืด
0: ค่ะก็อะไรเกิดขึ้นและทำไมไม่อยู่ต่อไปแล้วทำไมต้องตายแล้วทำไมต้องเจ็บแล้วทำไมต้องเป็นทุกข์บังคับบัญชาได้ไหมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมะประจำโลกเพราะฉะนั้นจะพ้นโลกได้ด้วยอะไรเพราะเกิดมาด้วยความไม่รู้ถ้าไม่รู้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วไม่สิ้นสุดด้วยนะคะอย่าคิดว่าเพียงแค่ชาติสองชาติค่ะอีกนานแสนนานแสนกฎกับผ่านไปและก็ขณะนี้และอีกต่อไปอีกแสนกฎกับก็เกินกว่านั้นถ้าไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆงั้นถ้าไม่มีพระเจ้าอุบัติมาทรงแสดงความจริงเนี่ยสัตว์โลกก็ยังย่อมตกในความมืดความด้วยความไม่รู้ความเป็นกิเลสต่าง
0: จริงไหม
2: จริงครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายซ้ำแล้วซ้ำ
0: ตามเหตุตามปัจจัยคือความไม่รู
2: ้อาจารย์ครับผลทางนี้คืออะไรนะที่ว่าสัตว์โลกที่จะออกจากความวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้
0: ค่ะถ้าไม่มีเห็นเหตุไม่เกิดขึ้นจะมีคุณนิรันดร์ไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นจะมีคุณนิรันดร์ไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่คิดจะมีคุณนิรันดร์ไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: เพราะฉะนั้นมีคุณนิรันดร์จริงๆหรือว่ามีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกจึงเข้าใจว่าเห็นขณะนั้นเป็นคุณนิรันดร์เพราะเห็นเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีคุณนิรันดร์ไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: แต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นคุณนิรันดร์เข้าใจว่าเป็นคุณนิรันดร์แต่ไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะเป็นคุณนิรันดร์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคุณนิรันดร์ก็เพราะมีสภาพธรรมะหลากหลายที่เกิดขึ้นสืบต่อนะคะจนกระทั่งไม่รู้ว่าขณะที่เห็นต้องดับจึงจะมีขณะที่ได้ยินได้แล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรแต่เมื่อสภาพธรรมะเกิดสืบต่อรวมกันจนหลงผิดเข้าใจผิดทั้งอ่อนทั้งแข็งทั้งที่เราอาจจะเรียกมือไม้แขนเท้าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะถ้าไม่เกิดจะมีไหมก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นรวมเป็นอย่างนั้นเร็วอย่างนั้นติดกันอย่างนั้นก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นคุณนิรันดร์จริงๆแต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่มีค่ะไม่มีนะคะแค่เกิดขึ้นมีแล้วไม่มีเหมือนไม่เคยเกิดแล้วเกิดมาทำไมค่ะไม่ได้ยินแล้วมีได้ยิน แล้วไม่ได้ยินสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วแล้วได้ยินทำไมเพื่ออะไรว่างเปล่าเพราะไม่มีเมื่อไหร่รู้อย่างนี้นะคะเมื่อนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ถ้าเราเมื่อยินได้ฟังธรรมะของผู้พิพากษาเนี่ยเราก็ย่อมยึดถือเห็นได้ยินได้กลิ่นคิดนึกต่างเนี่ยว่าเป็นเราว่าเป็นผมว่าเป็นนิรันดร
0: ์ใ
2: ช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะอยู่ในความมืดแล้วมืดสนิท
2: แต่เมื่อได้ยินได้ฟัง
0: ว่ามีเรา
2: ครับ
0: สุขสนุกสนานเดือดร้อนวุ่นวายก็เข้าใจว่าเป็นเราความจริงไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งเกิดและดับแล้วก็ไม่มีมีให้วุ่นวายใช่ไหมคะ
2: ท่านอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นผลบุญอย่างมหาศาลอย่างยิ่งเลยที่เมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในความมืดความไม่รู้และต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยสุขทุกข์กิเลสต่างๆเนี่ยแล้วก็มาได้เจอความจริงที่บุคคลหนึ่งที่บำเพ็ญบารมีและตรัสรู้ความจริงมาเนี่ยแล้วเราไม่ใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยฟังความจริงเนี่ยผมว่ามันเป็นเวลาที่สูญเปล่าจริงๆนะฮะที่มีโอกาสได้เจอ
0: เมื่อเข้าใจพระธรรมเมื่อนั้นเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้ความจริงของธรรมะนะคะก็สะสมเพื่อที่จะเข้าใจถูกยิ่งขึ้นตรงกับที่ได้ฟังเพราะธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่รู้ยากเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ละคลายความไม่รู้และความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยเพราะติดข้องมานานแสนนานค่ะแล้วก็ไม่รู้มานานแสนนานด้วย
2: และความจริงเนี่ยคือหนทางเดียวที่ในการที่จะละกิเลสจนหมดไปได้โดยที่ว่าไม่มีตัวเราที่จะไปทำให้หมดกิเลสได้เลย
0: วันนี้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เมื่อวานก่อนที่จะได้ฟังเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่า
2: ก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ฟังอีกจะเข้าใจขึ้นไหมคะ
2: ก็เริ่มเข้าใจขึ้น
0: ค่ะจนกว่าจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏหนทางเดียว
2: งั้นเหตุเริ่มต้นก็คือการตั้งใจฟังพระธรรมพุทธภาคโดยความเคารพเพื่อฟังความจริงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู
0: ้ค่ะเป็นหนทางเดียวนะคะที่รู้คุณค่าของแต่ละคำเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการใส่ใจด้วยความเคารพที่จะฟังให้เข้าใจขณะนั้นก็เหมือนไม่ได้ฟังพูดได้ง่ายมากค่ะธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะก็พูดง่ายแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงความเข้าใจแค่ไหนขณะที่พูดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆ
3: จะกราบเรียนขอความละเอียดครับเพราะว่าการกล่าวตู่พระตถาคตครับถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจก็อาจจะคิดว่ากุศลเป็นของเราในที่นี้หมายถึงอะไรและอกุศลไม่ใช่เราหมายถึงอะไรและพระธรรมที่ได้ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลเป็นธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดนี้จะมีความละเอียดอย่างไรบ้างเรียนถามให้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะถ้าเข้าใจความจริงจะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะในภาษามัคคีภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากไม่ใช่มีแต่เฉพาะกุศลธรรมและอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยผิวเผินไม่ได้เลยนะคะโทษของการศึกษาธรรมะก็คือว่าไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงแล้วก็ฟังโน่นบ้างนี่บ้างนะคะคนโน้นบ้างคนนี้บ้างหรือแม้ข้อความในพระไตรปิฎกตอนนี้บ้างตอนนั้นบ้างแต่เมื่อไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงนะคะก็คานเข้าใจผิดและก็จะใช้คำว่าโต้เถียงพระธรรมหรือพระพุทธพจน์ก็ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะเห็นพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะซึ่งต้องสอดคล้องเพราะเป็นความจริงทั้งหมดจะเปลี่ยนความจริงแต่ละหนึ่งนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะและธรรมะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเราเลยครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมมีไหม
3: กุศลธรรมมีครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เราครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ของของเราครับ
0: อกุศลธรรมมีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่ากุศลเป็นของเราอกุศลไม่ใช่ของเราเพราะว่าปกตินะคะชาวบ้านมีกุศลบ้างมีอกุศลบ้างและมีผลของกุศลบ้างและมีผลของอกุศลบ้างเราหรือเปล่าของเราหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อสภาพธรรมะรวมกันก็มีการยึดถือว่าเป็นเราและของเราแน่นอนจนกว่าจะมีความเข้าใจในแต่ละหนึ่งนะคะกุศลธรรมหมายความถึงธรรมะที่ดีงามซึ่งเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ดีงามต้องมีผลเพราะฉะนั้นผลของกุศลที่ดีงามที่ดับไปแล้วสภาพจิตที่เป็นสภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นเหตุย่อมทำให้เกิดจิตที่เป็นผลเพราะฉะนั้นผลของกุศลก็คือกุศลวิบากเป็นสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันให้เห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะที่น่าพอใจขณะนั้นจิตที่รู้สิ่งที่น่าพอใจไม่ใช่เหตุแต่เป็นผลที่เกิดจากเหตุที่ได้กระทำแล้วกุศลเป็นของเรานำสิ่งที่ดีมาให้เราเวลาที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วนะคะอกุศลของเราหรือเปล่าแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาให้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอกุศลไม่ใช่ของเราเพราะเหตุว่าไม่ได้นำสิ่งที่ดีมาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะเป็นผลของกุศลลาภยศสรรเสริญนำมาจากเหตุที่ได้กระทำแล้วถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำจะทำให้เกิดจิตซึ่งจะได้รับผลของกรรมนั้นๆไม่ได้เลยแต่เมื่อเหตุนั้นได้กระทำแล้วนะคะกุศลนำมาซึ่งสิ่งที่น่าพอใจแก่เราถูกต้องไหมคะและเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะนำไปหมดเพราะฉะนั้นเป็นของเราไหมเอาไปแล้วหมดไปแล้วพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นของเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็มีหลายระดับที่ให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงทั่วๆไปซึ่งตราบใดที่ยังมีจิตเจตสิกรูปเกิดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทพเป็นอะไรก็ตามแต่มีทั้งกุศลและอกุศลและก็มีทั้งผลของกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่ได้สิ่งที่พอใจเพราะกุศลนำมาแต่เวลาที่สิ่งนั้นจากไปไม่ใช่ของเราแล้วเพราะอกุศลที่ได้ทำแล้ว
2: ที่เราคิดว่าเราได้สิ่งดีๆต่างๆเป็นรถเป็นสมบัติสมบัติต่างๆเนี่ยเป็นผลของกรรมขนาดนี้
0: กุศลกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่น่าพอใจ
2: เห็นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นผลของกรรม
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจนะคะจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เราใช้คำว่าเกิดหมายความว่าต้องมีธาตุรู้คือจิตเจตสิกเกิดพร้อมกับรูปเป็นผลของกรรมหรือว่าเป็นกรรม
2: จิตที่เกิดเป็นผลของกรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดดีก็มีเกิดไม่ดีก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ก่อนคิดเกิดมาแล้วเห็นไหม
2: เห็นครับ
0: ค่ะเลือกเห็นได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรทำไมบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
2: เลือกไม่ได้ถูกต้องครับ
0: เพราะอะไร
2: เพราะว่าเป็นผลของกรรม
0: ค่ะ
2: ที่ได้กระทำไว้แล้ว
0: ค่ะเลือกให้จิตประเภทนั้นประเภทนี้เกิดได้ไหมคะ
2: ก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยค่ะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นเดี๋ยวนี้เองเป็นผลของกรรมแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเป็นผลของกรรมใดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมชาติไหนก็รู้ไม่ได้เลยเท่าที่จะรู้ก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วการเกิดเป็นผลของกรรมเกิดแล้วก็ต้องเห็นก็ต้องเป็นผลของกรรม
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ. เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

ผู้ที่รู้ดีชั่วก็รู้ว่าเมตตามีประโยชน์โทสะมีโทษแล้วทำไมมักจะโกรธคนที่กำลังทำความไม่ดีแต่จะสงสารคนที่กำลังได้รับผลของกรรมไม่ดีสงสารช้าไปหรือเปล่าจากการสนทนาธรรมที่ Ambassador City จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรี28ตุลาคม2554

0: ุถุชนก็ยังต่างกันเป็นอันทะปุถุชนปุถุชนที่มืดสนิทที่เราใช้คำว่าอันธการหรืออันธการคือสนิทมืดนะฮะเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้มืดบอดเลยไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่มีหูที่จะได้ยินเสียงธรรมะแต่ได้ยินเสียงอื่นเห็นไหมฮะนี่ก็คือความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก็ยังมีปุถุชนที่มีศรัทธามีบุญในอดีตที่ทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเหตุในผลเมื่อมีความเข้าใจในเหตุในผลก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ใช่เราไม่ใช่เขาค่ะสูงสักสักเท่าไหร่แต่ไม่ดีไม่ดีก็คือไม่ดีต่ำสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ดีดีก็ยังคงเป็นดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ตรงต่อธรรมะใช่ไหมคะเมื่อฟังมีความเข้าใจแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันของผู้ประเสริฐคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ยินจนชินหูนะคะแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสไหมทรงแสดงธรรมะให้คนเกิดกิเลสหรือว่าให้เห็นโทษของกิเลสพระผู้มีพระทรงแสดงธรรมะให้คนดีหรือว่าให้คนไม่ดีเพราะฉะนั้นระหว่างเมตตากับโทสะเมตตาคือความหวังดีความเป็นมิตรไม่เลือกด้วยไม่ว่ากับใครพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือทำอะไรได้นี่คือความเป็นมิตรนะคะคุณกนกวรรณอยากจะมีมิตรไหม
1: ก็อยากค่ะ
0: อยากคนเลวคนดีอยากทั้งนั้นเลยคนเลวก็อยากมีมิตรคือคนหวังดีต่อเขาคนดีก็อยากมีมิตรคือคนที่หวังดีต่อเราไม่มีใครอยากจะมีศัตรูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเห็นถูกหรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเป็นมิตรไม่ใช่สอนให้เราเป็นศัตรูกับใครเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะศัตรูคือกิเลสของเราทำร้ายแต่ไม่รู้ศัตรูที่ต่อหน้าเหมือนเป็นมิตรจริงๆแล้วอยู่ในโลกคนเดียวแล้วก็คิดถึงคนอื่นแต่แล้วแต่ว่าจิตที่คิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าคิดเป็นอกุศลคิดว่าเขาไม่ดีจิตขณะที่คิดเป็นอย่างไรมีความเมตตาว่าน่าสงสารสะสมมาเขาต้องได้ผลแล้วก็อย่างเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมหรือว่าแก๊สระเบิดทุกคนสงสารหมดเลยคนเจ็บไข้ได้ป่วยสงสารเขาช้าไปหรือเปล่าเพราะว่านี่คือผลของกรรมไม่ดีของเขาเองไม่มีใครทำให้เลยเพราะฉะนั้นใครกำลังไม่ดีเนี่ยเราสงสารตั้งแต่ต้นเลยเขาต้องได้รับผลอย่างนี้เวลาที่เขาไปตกนรกเนี่ยคนก็จะสงสารเขาเวลาตกเหวคนก็สงสารเขาเวลาแก๊สระเบิดคนก็สงสารเขาเวลาตกจากสะพานนั่งรถตู้มากระเด็นลงไปตกคนก็สงสารเขาแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุถ้าไม่มีอกุศลกรรมเป็นเหตุสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังมีอกุศลจะเป็นเหตุให้เขาเกิดอกุศลกรรมแน่ๆและผลของเขาก็คืออกุศลวิบากและเราไม่สงสารเขาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยค่ะและขณะเดียวกันนะคะถ้าคิดถึงใครด้วยความโกรธด้วยความไม่สบายใจคนนั้นกำลังสบายมากแต่คุณกนกวรรณโกรธมีประโยชน์อะไรอกุศลทั้งหลายแม้เล็กน้อยพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้มีเลยให้ขจัดจนกระทั่งไม่เหลือเลยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เห็นคุณและโทษหรือคะของกุศลและอกุศลจนกระทั่งชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อให้เราเนี่ยมีจิตที่อ่อนโยนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเรื่องของเขาคุณกนกวรรณทำอะไรไม่ได้แต่จิตของคุณกนกวรรณขณะที่กำลังรู้เรื่องนั้นน่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลวันนึงก็เป็นอย่างเขาแหละ
1: เขาแกล้งเราตลอดหรือว่าบางทีให้ร้ายเราตลอด
0: ให้ร้ายเราตลอดแกล้งเราตลอดโทษอยู่ที่ใครโทษอยู่ที่เขาเราเดือดร้อนอะไรไม่มีใครทำให้เราเกิดกิเลสได้นอกจากกิเลสของเราเอง

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกธรรมตอนที่1645สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: กระทำกิจของเจตนาสภาพที่ขวนขวายกระทำกิจกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตซึ่งเกิดในขณะนั้นให้กระทำหน้าที่ของตนของตนนี่เหมือนคำอุปมานะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะใช้คำใดๆที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้แต่ก็ยังสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาว่าลักษณะของเจตนาเจตสิกนี่ค่ะต่างกับเจตสิกอื่นต่างกับผัสสะเจตสิกต่างกับเวทนาเจตสิกต่างกับสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นแม้ว่าเจตนาจะเกิดกับจิตทุกดวงนะคะเป็นสหชาตะปัจจัยสหชาตะหมายความว่าเกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยแก่จิตซึ่งเกิดร่วมกับเจตสิกนั้นและจิตก็เป็นสหชาตะปัจจัยแก่เจตสิกทุกประเภทที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่โดยฐานะที่เป็นสภาพธรรมะที่ขวนขวายและกระทำตามฐานะคือวิบากที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็หมดไปชื่อว่าสหชาตะกรรมปัจจัยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ให้ผลอะไรต่อจากนั้นแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่เหมือนกันนะคะนั่นเป็นผลของกรรมเป็นวิบากที่ต้องเกิดถึงกาละที่กรรมจะให้ผลต้องเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยตายังไม่บอดมีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดแต่พอถึงกรรมที่ไม่ให้จักขุประสาทถ้าเกิดอยากจะเห็นอีกก็เห็นไม่ได้เลยเป็นเรื่องของกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้วิบากเกิดหรือไม่เกิดประเภทใดก็แล้วแต่นะคะกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากแต่เวลาที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ใช่วิบากค่ะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือกุศลจิตจะเกิดหรืออกุศลจิตจะเกิดตามการสะสมค่ะ
4: เรียนท่านอาจารย์ครับการได้มาในสถานที่ตรัสรู้ปรินิพพานอะไรอย่างนี้ฮะมีเหตุและมีประโยชน์ยังไงฮะ
3: ที่จริงต้องถามคนมาแต่ละคนว่าคิดยังไงถึงได้มา
4: สำหรับผมเองนี่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะ
3: อันนี้ก็เป็นความจริงนะคะด้วยเหตุนี้คนที่มาครั้งแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าจะได้มาสถานที่ประสูติแล้วก็ปฐมเทศนาตรัสรู้พวกนี้ค่ะโดยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะมากพอแต่ว่ารู้ละว่าที่นี่เป็นที่ที่ตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมก็มีศรัทธาที่จะมาถึงที่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วท่านว่านะถ้าเรามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นความรู้สึกต่อแต่ละสถานที่ก็จะเพิ่มขึ้นตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าที่ตรัสรู้ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่ได้เห็นความเพียรของพระโพธิสัตว์แล้วก็พระมหากรุณาด้วยนะคะที่จะไม่เป็นแต่เพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกแต่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อีกมากที่จะทำให้สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้แต่ว่ากว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ง่ายนะคะนานแต่ก็มีความอดทนด้วยความกรุณาที่จะทรงบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้นะคะก็จะต้องมีสถานที่ที่ทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่อื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะพอระลึกถึงก็ระลึกถึงถอยไปถึงตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้ ซึ่งพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสรู้นะคะยิ่งใหญ่กว่าใครที่ไม่สามารถจะประมาณได้เพียงเราได้ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังรู้ว่ายากมากที่จะรู้จริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่พระองค์รู้มากกว่าที่กล่าวนี้จนประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่ทำให้ระลึกถึงความกรุณานะคะพร้อมกันนั้นเราก็รู้ว่าเมื่อสิ่งใดจริงเราเป็นผู้ตรงต่อสิ่งนั้นตรงต่อความจริงนั้นก็จะค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าไม่ได้ศึกษานี่ก็สำหรับที่จะสรุปและที่ตรงนี้ค่ะกว่าจะถึงวันนี้นะฮะก็ถูกกลบไปเลือนไปจนกระทั่งมีการค้นพบใหม่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสมาสักการะเพราะฉะนั้นรอยเท้าที่ตรงนั้นมากมายนับไม่ถ้วนเลยถ้าจะพูดจริงนะคะตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชจนกระทั่งมาถึงท่านพระธรรมปัล
4: เรียนท่านอาจารย์ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวครับเพราะว่าการมาครั้งนี้ของผมเนี่ยมีความรู้สึกในสถานที่นี่มีแล้วครับ
3: แต่ถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกยิ่งเห็นนะคะณที่ตรงนั้นนะสิ่งซึ่งจากปุถุชนสู่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสะสมมาที่จะถึงพร้อมด้วยบารมีต้องมหาศาลจริงๆยิ่งใหญ่กว่าเทวดาพรหมทุกจักรวาลและก็ถึงแม้จะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะคะคำสอนยังอยู่อันนี้ค่ะที่ผู้ที่ได้มีศรัทธาแล้วก็มีการเคยได้ยินได้ฟังและเห็นประโยชน์มาแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะได้ฟังอีกยังไม่สูญหายเป็นการแสดงว่าจากการที่บำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งตรัสรู้จนเวลาล่วงเลยมานะคะก็ยังได้ประโยชน์สำหรับผู้ฟังในครั้งนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทละเอียดรอบคอบมั่นคงตรงต่อความจริงในเหตุในผลยากที่จะได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงโดยเฉพาะในขณะนี้ที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเกิดและดับด้วยไม่รีบร้อนที่จะถึงเร็วๆใช่ไหมคะ
4: ไม่รีบเลยครับ
3: ค่ะนั่นเป็นหนทางที่ถูกค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการละโลภะแต่ถ้าใครฟังแล้วเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะรู้กับนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าลืมแล้วค่ะว่าขณะนั้นอะโลภะทั้งนั้นเลย
4: คือที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อครู่ว่ารีบๆหรืออะไรเนี่ยฮะก็คือคำว่าโลภะหลวงถ้าคือมีความคิดหรือว่าความรีบร้อนแม้เพียงแค่คิดนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็หลวงแล้วครับ
3: นอกจากโลภะจะเป็นนายนานแสนนานที่เราทำตามนายคนนี้อยู่ตลอดเวลานายคนนี้ไม่ยอมให้เราไปไหนพยายามที่จะให้อยู่ใต้อำนาจของเขานะคะแม้แต่จะฟังธรรมบางทีนายคนนี้ก็ยังไม่ยอมใช่ไหมคะนายโลภะเนี่ยค่ะเราเป็นทาสของเขามานานมากมีเรื่องที่จะต้องให้คิดอย่างอื่นไปอย่างอื่นเสมอเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะนะคะเราพ้นจะเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยไม่มากอย่างวันหนึ่งเราจะได้ฟังธรรมะกี่ครั้งขณะนั้นก็คือพ้นจากนายคนนี้ที่เคยครอบครองเราดึงเราไม่ให้ไปสู่ความเข้าใจที่ถูกที่จะให้อยู่ในสังสารวัฏจนกระทั่งเราฟังนานนะคะนายคนนี้ก็ตามไปตลอดไม่ยอมปล่อยทาสสักคนหนึ่งให้พ้นไปจากอำนาจของนายคนนี้ถ้าต้องมีกำลังปัญญาจริงๆจึงสามารถที่จะเห็นว่านะคะเราถูกครอบครองมานานเมื่อไรจะเป็นอิสระถ้าไม่มีปัญญาเป็นอิสระไม่ได้เลยเพราะว่าสภาพธรรมะสองอย่างนี้ตรงกันข้ามกันโลภะติดข้องปัญญาละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาธรรมะนี่นะคะก็คือว่าพระธรรมทั้งหมดให้เราละค่ะเพราะว่าการติดเนี่ยไม่ยากเลยอะไรปรากฏแล้วไม่รู้ก็คือติดทันทีแต่การที่จะละความติดข้องได้ก็เพราะมีความเห็นถูกในสิ่งที่เราเคยติดแล้วก็เห็นโทษว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินชั่วคราวจริงๆให้คิดนึกตามไปตลอดเวลาก็มีแค่นี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ติดแล้วก็ตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้ฟังและเข้าใจขึ้นนะคะก็จะค่อยๆมีความเห็นที่ตรงและรู้จักว่าเราจะต้องทิ้งใครไม่ใช่ติดอยู่กับเขาตลอดเวลาก็คือต้องทิ้งโลภะกับอวิชชาซึ่งไม่ค่อยจะอยากทิ้งและเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะก็แอบมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ต้องการ ไม่ต้องการสิ่งอื่นก็ต้องการธรรมะก็ได้แค่นี้ไม่พออยากจะได้มากๆลืมนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยความถูกต้องก็คือความเห็นถูกตามความเป็นจริงเรากลับเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอะเหมือนอยากได้เยอะๆเอาไปทำไมถ้าไม่เข้าใจให้อะไรที่ไม่เข้าใจเอาไหมคะเอาไปเลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญญานะคะโลภะก็หลอกลวงต่อไปไม่ได้เพราะว่าเห็นตัวเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นธรรมะที่ทำให้หลงติดและระหว่างที่อบรมเจริญปัญญานะไม่ใช่ว่าโลภะจะหายไปเลยค่ะจะตามไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็ละเอียดขึ้นคมขึ้นรู้ชัดว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่การละเพราะติดเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ก็ละค่อยๆละแม้แต่ความคิดว่าจะรู้นั่นคือจะใช่ไหมคะตรงนั้นนิดเดียวค่ะเขาก็แทรกอยู่เหมือนกับอากาศธาตุที่แทรกอยู่ในระหว่างกลาบของรูปแต่ละรูปก็ละเอียดมากเพราะฉะนั้นที่จะหมดก็คือปัญญาต้องรู้ทั่วจริงๆประมาทปัญญาไม่ได้เลยอย่าไปหวังอย่างอื่นค่ะอย่าไปต้องการสติหรืออะไรทั้งหมดเพราะว่าขณะที่มีปัญญาก็มีสติแล้วจะต้องการสติไปทำไมอีกแต่ปัญญาเนี่ยสิขั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังแล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
5: ท่านอาจารย์ครับ
6: เมื่อวานท่านอาจารย์พูดว่าถีนมิทธะเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเจตสิกสองดวงนี้เขาจะต้องมาด้วยกันเสมอไม่มาเดียวผมก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ก่อนท่านอาจารย์กรุณาให้ความกระจ่างต่ออีกสักนิดได้ไหมครับ
3: ถ้าเราทุกคนนะคะจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือคิดว่าเวลาเนี่ยมีน้อยมากเราอาจจะสิ้นชีวิตก่อนในขณะนี้ก็ได้แล้วเราจะควรรู้เรื่องของถีนมิทธะหรือว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
6: แต่ว่ามิทธะเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ทุกวัน
3: ค่ะแต่เป็นชื่อไงคะแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ที่มีตำราทั้งหมดนะคะก็พูดถึงเรื่องความจริงของธรรมะโดยละเอียดทุกประการและเราเนี่ยถ้ายังไม่มีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้และเราคิดถึงเรื่องถีนมิทธะบ้างคิดถึงเรื่องความละเอียดของวิตกกะวิจาระบ้างนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเราก็จะไปติดตามชื่อแล้วก็ลืมว่าอะไรจะมีประโยชน์กว่ากันถ้าเรามีเวลาที่น้อยมากเพราะว่าสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะรู้แน่นอนได้ยังว่าเป็นธรรมะทั้งที่ได้ยินบ่อยๆว่าเป็นธรรมะนะคะถ้ายังไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเนี่ยลักษณะของถีนมิทธะก็ไม่ปรากฏอะไรๆก็ไม่ปรากฏเจตสิกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเราจะมีแต่การจำเรื่องราวนะคะแต่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตัวสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราศึกษาแบบเราสนใจเรื่องราวกับจำนวนเนี่ยพอนึกขึ้นได้เราก็วิ่งไปหาตำราพยายามค้นนะคะว่านี่อะไรมีจำนวนเท่าไหร่ลักษณะกล่าวไว้ว่ายังไงแต่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆด้วยเหตุนี้ที่ทุกคนก็มีเวลาไม่มากโดยเฉพาะการฟังธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเวลาอื่นเนี่ยเราก็ยังพอที่จะค้นคว้าได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสที่จะได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งตรงค่ะกับที่เราได้อ่านมาหรือว่าได้ฟังมานะคะอย่างเรื่องของอินทรีย์เนี่ยไม่ได้กล่าวทั้ง22ไว้กล่าวทีละ5ก็มีทีละ5ตรงนี้ก็มีทีละ5ตรงนั้นก็มีเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรที่สามารถจะรู้ความเป็นอินทรีย์ในขณะนี้ได้เช่นขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะต้องมีจักขุปสาทะแน่นอนเพราะฉะนั้นในบรรดารูปทั้งหมดนะคะแม้ว่ามหาภูตรูปมีสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ไม่เป็นอินทรีย์นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะถ้าเราไปศึกษาโดยชื่อมหาภูตรูปมาก่อนแล้วก็พวกรูปที่อินทรีย์เนี่ยมาทีหลังแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปรอจนกระทั่งให้จบตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปเอาอินทรีย์ขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่าแม้แต่กำลังเห็นเนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าถ้าปราศจากรูปนี้เพียงแต่มีมหาภูตรูปเท่านั้น ไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏการเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้รูปนี้นะคะจึงเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าปราศจากจักขุนทรีย์นะคะอินทรีย์ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนท่อนไม้เลยค่ะไม่เห็นเหมือนเนี้ยก็ไม่เห็นนี่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะไม่มีจิตถ้าจะมีจิตโดยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีแค่คิดอย่างอรูปพรหมเนี่ยค่ะมีแต่นามธรรมคือจิตเจตสิกไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แสดงความเป็นอนัตตาทำไมพรหมซึ่งเป็นอรูปพรหมนะคะไม่มีการเห็นการได้ยินเพราะไม่มีรูปและอสัญญาสัตตาพรหมแม้มีรูปแต่ก็ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะเห็นได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจจริงๆนะคะแม้แต่ความเป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันโดยเด็ดขาดค่ะจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ารูปธรรมนะคะจะหยาบจะละเอียดจะใกล้จะไกลก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภายในรูปภายนอกเมื่อเป็นรูปธรรมก็คือว่าไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นแล้วจะมีอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันและกันนี่ฉะนั้นจะเป็นภูมินี้ได้ยังไงก็ต้องไปเป็นภูมิที่มีแต่รูปบ้างเป็นภูมิที่มีแต่นามบ้างนะคะด้วยเหตุนี้ในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมจึงต้องอาศัยกันหมายความว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะแต่รูปนั้นจะเป็นใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นสามารถจะปรากฏให้เห็นเมื่อไหร่เมื่อมีการกระทบกับรูปอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่พิเศษจากธาตุดินน้ำไฟลมคือเป็นรูปที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและก็จะต้องมีจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏนี่คือฟังธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพื่อเห็นธรรมะว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่ว่าจะฟังชื่อและจำนวนสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาขณะนี้นะคะก็ยังไม่เห็นเพราะว่าพอนึกถึงก็เป็นชื่อนึกถึงก็เป็นเรื่องเปิดตำราค้นหาคำนั้นคำนี้นะคะก็เป็นเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงแสดงอินทรีย์นะคะแสดงในขณะที่บุคคลฟังสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวทันทีทั้ง22อินทรีย์ก็มีนะคะแต่เวลาที่กล่าวรวมก็หมายความว่าประมวลให้เข้าใจว่ารูปใดบ้างที่เป็นอินทรีย์เพราะว่ารูปมี28รูปนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดและเราก็จะมีความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอินทรีย์เพราะว่าขณะนี้เห็นถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเป็นใหญ่ในการที่จะให้จิตเห็นเกิดก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏต่างๆขณะนี้จิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่เป็นอนัตตาในขณะนี้ค่ะถ้าพูดถึงเห็นยังไม่รู้ลักษณะของเห็นความรู้ยังไม่พอที่จะให้เข้าใจธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นและสิ่งที่ปรากฏต่างๆเพียงปรากฏให้เห็นแต่เคยจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงความจริงของทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะจริงๆและจริงยิ่งกว่านั้นก็คือชั่วคราวที่สั้นมากประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความลวงของธรรมะก็คือการเกิดดับสืบต่อที่ไม่ปรากฏการเกิดและการดับทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นทั้งเราแล้วก็เป็นทั้งเขาแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยไม่มีการหวังว่าแล้วสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่และปัญญาจะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนี้เมื่อไหร่เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังไม่เกิดหมายความว่าความรู้ยังไม่พอไม่ต้องไปขวนขวายทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่รู้หรือรู้ไม่พอสติสัมปชัญญะก็เกิดไม่ได้แต่อาจจะได้รับฟังว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะคะต้องทำแต่เข้าใจอะไรหรือเปล่าคนที่บอกให้ทำเนี่ยให้ผู้ที่จะทำเนี่ยเข้าใจอะไรหรือเปล่าไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งที่ไม่เข้าใจไหมก็คงไม่มีใครทำนะคะ ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยเป็นพูดตรงต่อความเป็นจริงของธรรมะซึ่งไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นธรรมะและก็ความรู้จากการฟังเข้าใจไม่ใช่ไปจำตัวเลขหรือว่าไปจำจำนวนนะคะความรู้ที่เกิดจากการฟังเข้าใจนะคะเมื่อเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดหมายความว่าไม่ใช่เพียงท่านฟังเรื่องราวนะคะแต่กำลังมีลักษณะที่ปรากฏแล้วรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยความรู้ทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้คลายการยึดถือเพราะขณะที่ยึดถือเพราะไม่รู้แต่เมื่อสะสมความรู้มามากมากมากโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหวังว่าสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่แต่พอเกิดแล้วนะคะเหมือนคนที่มีอาวุธที่คมที่สามารถที่จะสละหรือละความติดข้องได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นจำนวนแล้วก็เป็นตัวเลขไม่ทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจจะมีนะคะปัจจัยเล็กน้อยที่ทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่มีดไม่คมเลยค่ะไม่สามารถที่จะตัดหรือทำลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะได้ด้วยเหตุนี้บางคนก็ถามนะคะแล้วรู้ไปรู้ไปแหละแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้ลืมค่ะว่าอนัตตาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตานะคะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏเพราะเกิดแล้วและก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะทำความไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้มากๆทันทีนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลต่อความเป็นจริงแล้วก็ใครจะมาบอกว่าคนนี้รู้คนนั้นไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่คาดคะเนคนนั้นนะคะจะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองและต้องเป็นผู้ตรงนะคะถ้าไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ถ้าเข้าใจนิดหน่อยกำลังจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะตั้งแต่ขั้นการฟังเพราะฉะนั้นบางแห่งจะแสดงอินทรีย์5บางแห่งจะแสดงอินทรีย์6ได้ไหมคะอินทรีย์6คือตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1เป็นรูปแต่ถ้าไม่มีมนอินทรีย์สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าที่เกิดขึ้นนะคะเป็นประโยชน์ขณะเห็นเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่มหาภูตรูปเลยที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏต่างๆแต่ต้องเป็นจักขุปสาทะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจักขุปสาทะก็เป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นอินทรีย์6เนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะค่อยๆจำไปแล้วก็ครบเองแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดอย่าจำครบโดยไม่เข้าใจแล้วพอลืมไปหาชื่อมาอีกให้ครบแต่ก็ไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ขณะนี้นะคะได้แล้วใช่ไหมคะความเข้าใจอินทรีย์6เหลืออีกก็ไม่มากใช่ไหมคะประโยชน์จริงๆก็คือขณะนี้รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะเดี๋ยวก็ลืมพอลืมแล้วเป็นอะไรคะก็เป็นเราซึ่งไม่มีเราและเมื่อไรจะไม่มีจริง
7: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์เวลาเราเกิดโทสะโมหะหรือโลภะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติสักอย่างความโมโหเนี่ยมันจะเกิดปุ๊บขึ้นมาทันทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปโทษว่าอันนี้โลภะนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่อัตตามันเกิดขึ้นมาเองมาจากจิตเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงฮะ
3: โทสะเกิดแล้วใช่ไหมคะเป็นโทสะแล้ว
7: ครับ
3: แล้วคุณหมอจะแก้โทสะได้ยัง
7: พอรู้ว่าเป็นโทสะแล้วก็โยนิโสมนสิการในทางกุศล
3: ค่ะ
7: เป็นความไม่ผ่อนคลาย
3: เป็นคุณหมอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นคุณหมอด้วยว่าขณะนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นธรรมะ
3: ค่ะเมื่อโทสะเป็นธรรมะเกิดแล้วแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะและกำลังคิดแก้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
7: แก้ในกุศล
3: โทสะเกิด
7: เป็นอกุศล
3: พอกำลังเกิดโทสะเนี่ยไม่สบายใจหาวิธีใช่ไหมคะ
7: หาวิธี
3: หาวิธีเมื่อโทสะเกิดขณะนั้นนะคะถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะ ไม่ใช่คุณหมอนะคะ
5: ไม่ใช่
3: เป็นสภาพที่เข้าใจถูกเห็นถูกว่าขณะนั้นลักษณะนั้นมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ว่าเวลาที่ไม่รู้ว่าโทสะเป็นธรรมะคุณหมอหาทางแก้ขณะที่กำลังหาทางคือเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเร็วมากค่ะพอโทสะเกิดมีสองอย่างนะคะต่อจากนั้นคือรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก่อนถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่โง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1646สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
1: เกิดเมื่อไรโทสะก็เป็นโทสะโทสะหมดแล้วถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องหมดไปด้วยเพราะเราไปถือว่าโทสะเป็นเราใช่ไหมคะถือทุกอย่างว่าเป็นเราพอโทสะหมดอย่างอื่นเกิดก็เป็นเราอีกพออย่างอื่นเกิดก็เป็นเราอีกคือไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะแก้ได้อย่างไรในเมื่อธรรมะมีปัจจัยเกิดระดับมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะคือเข้าใจถูกเห็นถูกว่าโทสะเป็นโทสะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะทรงแสดงพระธรรมเทศนา45 พรรษา
2: หมายถึงว่าเราก็ต้องแสดงให้พวกลูกศิษย์ลูกน้องเข้าใจ
1: ถ้าเขาอยากจะเข้าใจธรรมะเราก็กล่าวให้เขาเข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
2: อธิบายไปในทางกุศล
1: ให้ใครเข้าใจคะคนที่กำลังต้องการจะเข้าใจและขณะนั้นเป็นโทสะหรือเปล่าหรือแก้โทสะหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะคนละขณะแล้วโทสะก็ดับไปก็เรื่องของโทสะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ต้องดับแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นโทสะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับก็เลยเป็นเรานะคะไม่ใช่ความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือสะสมความเห็นถูกจนกระทั่งไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ขณะที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั่นคือมีสติจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาสติมาตั้งมารู้ทีหลังนะคะทันทีที่มีความเข้าใจถูกสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเป็นโสภณะเจตสิกทั้งหมดนี่เป็นเหตุที่เราเรียนนะคะเรื่องธรรมะเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราเจตสิกแต่ละชนิดก็ไม่ใช่เราผัสสะเจตสิกก็ไม่ใช่เราสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ลืมบ่อยๆก็ต้องฟังบ่อย
2: ๆแต่เราก็ต้องฟังแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อย
1: ๆไม่มีเราเจริญค่ะขณะที่เข้าใจเป็นปัญญาเข้าใจอีกปัญญาก็สะสมอีกฟังอีกเข้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไม่ได้เลยแต่ที่นี่เราใช้ภาษาไทยนะเอาภาษาบาลีมาใช้จนปิดบังลักษณะจริงๆของธรรมะอย่างบอกว่าคนนี้ปัญญาดีเนี่ยรู้จักปัญญาหรือเปล่าแต่เราใช้คำนี้แล้วมีสติปัญญาดีทั้งสติทั้งปัญญาก็คือเราคิดเองเข้าใจเองค่ะแต่ไม่ใช่ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลักษณะนั้นว่าเป็นสติลักษณะนั้นว่าเป็นปัญญาเพราะว่าสองลักษณะนี้ต่างกันสติไม่ใช่ปัญญาและปัญญาไม่

0: ในสติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็คือเพื่อค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะสะสมไปจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังขณะนี้มีธาตุรู้แน่นอนค่ะกำลังเห็นไม่ใช่เราถ้าโทสะเกิดก็เป็นธรรมะแน่นอนมีปัจจัยเกิดไม่ใช่เราเมื่อกี้นี้คุณหมอใช้คำว่ามนสิการเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ความจริงขนาดนั้นถ้ามีความเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่คุณหมอที่มนสิการแต่ทีนี้พอไม่มีความเข้าใจผมมนสิการ
1: ก็จะใช้คำพูดผิดไปนิดที่จริงมันก็เป็นอนัตตาทั้งหมดต้องนึกอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็เป็นอนัตตา
0: อะไรเป็นอนัตตาที่คุณหมอบอกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยอะไร
1: ไม่ใช่ตัวตน
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: ซึ่งลักษณะนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาแต่ไม่มีลักษณะของธรรมะลักษณะของธรรมะนั่นเองค่ะเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นบางทีเวลาที่เรายังติดข้องในความเป็นเรานะคะแล้วก็คิดที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เจริญกุศลเป็นต้นก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังไม่ได้มีความมั่นคงว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราที่คิดเห็นไหมคะแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่เว้นช่องว่างตอนนี้บอกว่าเป็นอนัตตาทิ้งไปนานแล้วก็มาอีกตอนนึงก็เป็นอนัตตาแต่ความจริงนะคะการที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาต้องตามความเป็นจริงเท่าที่จะรู้ได้อย่างพอคุณหมอคิดว่าเราจะเจริญกุศลบอกว่าเป็นอนัตตาแต่เราขณะนั้นเป็นคิดซึ่งเป็นอนัตตาทำไมเกิดคิดขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นใครบอกให้คิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคิดทั้งหมดเลยค่ะเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยแลกความคิดกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราคิดทั้งวันเมื่อไหร่จะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะจะคิดอะไรก็ได้จะคิดว่าจะเจริญกุศลจะคิดว่าจะไม่โกรธจะคิดว่าจะทำความดีคิดอะไรทั้งหมดนะคะคิดก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ทั่วจริงๆว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เว้นไม่ใช่เว้นตรงนี้เป็นอนัตตาแล้วก็ห่างไปอีกนานนะคะเป็นเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นอนัตตาอีกตอนไม่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยเป็นอนัตตาแล้วก็มีลักษณะของสภาพธรรมะที่แสดงความเป็นอนัตตาด้วยต้องเป็นธรรมะนะคะมีลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะเลยสักอย่างก็เป็นเพียงชื่ออนัตตาแต่ตัวอนัตตาจริงๆก็คือไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะคิดนึกจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาการสนทนาธรรมนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเหมือนกับว่าเข้าใจตามไปเรื่อยๆนะคะแต่สงสัยว่าคืออะไรเนี่ยต้องแจ่มแจ้งแม้แต่คำเดียวแต่ละคำแต่ละคำนี่นะคะก็ซักถามได้เพราะว่าถ้าเราได้ฟังตั้งหลายชื่อหลายคำถ้าเราไม่เข้าใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะและคิดว่าอาจจะเข้าใจบ้างไม่ถูกค่ะถ้าเข้าใจต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ขอเชิญซักถามจนกว่าจะเข้าใจชัดเจนจริงๆไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะหรือสงสัยคำอะไรนะคะถามจนกระทั่งเป็นความเข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีคำนี้นะคะแล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีคำนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีคำนี้แต่คำพูดของหนังสือแต่ละเล่มถึงสิ่งที่กำลังมีอาจจะต่างกันกว่าเราจะเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือเข้าใจแล้วจนไม่ต้องถามใครคือเข้าใจจริงๆนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะขอถามนิดนึงนะคะได้ยินคำว่าธรรมะและได้ยินคำว่าเห็นนะคะพอเห็นทีไรบอกธรรมะได้ยินก็ธรรมะคิดนึกก็ธรรมะอย่างนั้นหรือที่ว่าเป็นความเข้าใจยังไงคะ
2: เห็นนี่ก็คือเหมือนกับตัวกระตุ้นหรือว่ารูปที่มากระตุ้น
0: ตัวกระตุ้นอยู่ตรงไหนและรูปที่มากระตุ้นอยู่ตรงไหนคะแม้แต่เห็นแค่เห็นเรื่องเห็นตัวเห็นจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีความละเอียดที่จะรู้ขึ้นนะคะว่าคืออะไรแต่เราไปเอาข้อความอื่นที่บอกว่ามีตัวกระตุ้นก็เราก็เลยไม่ได้เข้าใจตัวเห็นใช่ไหมคะ เราไปคิดถึงอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเห็นหรือคิดว่าสิ่งนั้นมากระตุ้นให้เห็นแต่ความจริงนั้นไม่ใช่ค่ะฟังธรรมะเนี่ยถ้าเริ่มต้นใหม่จริงๆอย่างละเอียดอย่างรอบคอบก็จะทำให้ความเข้าใจของเราถูกต้องนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะ
2: มีจริงค
0: ่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างคะเนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่พูดให้เข้าใจอย่างนี้เราไปถามถึงอาการ12อริยสัจ4ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉันต้องตามลำดับขั้นนะคะที่รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แน่ใจนะคะว่ามีนะคะและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนที่ว่ามีพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะเป็นการตั้งต้นของปัญญาที่เราใช้คำว่าปัญญาหมายความว่าความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่กำลังมีในขณะนี้เมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะรู้ในความหมายของคำว่าธรรมะไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วก็คิดเอาเองว่าธรรมะคืออย่างนี้ธรรมะคืออย่างนั้นนะคะแต่ขณะนี้ค่ะความละเอียดก็คือว่าธรรมะมีแน่นอนเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้มีธรรมะแต่ต้องละเอียดกว่านั้นอีกเมื่อมีแล้วอะไรเป็นธรรมะและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะมีธรรมะใช่ไหมคะ
2: อ
0: ะไรบ้างคะที่เป็นธรรมะ
2: อย่างที่นั่งอยู่นี่นะ
0: คะ
2: หนึ่งก็พยายามฟังเสียงอาจารย
0: ์ค่ะพยายามฟังเสียงนะคะจริงๆแล้วความพยายามมีเราก็เคยพยายามเรื่องทั้งหลายมาแล้วนะคะทุกวันทุกวันตัวพยายามเนี่ยมีแต่ว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเราคือก่อนอื่นนะคะจากการตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็คือรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ก่อนเคยเป็นเราหมดเลยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่จากการตรัสรู้ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีนั้นนะคะที่เคยเป็นเราก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราอย่างพยายามมีไหมคะ
2: ความพยายามก็เป็นธรรมะ
0: มีใช่ไหมคะค่ะก่อนจะฟังธรรมะมีความพยายามไหมคะ
2: มี
0: พยายามทำอะไรสารพัดที่จะพยายามมีทุกวันค่ะตอนเป็นเด็กยังเดินไม่ได้ก็พยายามเดินพูดไม่ได้ก็พยายามพูดคิดไม่ได้นะคะเรื่องราวต่างๆคิดไม่ออกก็พยายามคิดเพราะฉะนั้นสภาพที่พยายามมีแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยสักอย่างเดียวแม้ความพยายามมีจริงเกิดได้ยังไงหมดไปแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ยึดถือสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามว่าเป็นตัวเราและก็เป็นของเราและก็เป็นเราแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากการเริ่มฟังพระธรรมนะคะก็จะได้รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเกิดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละลักษณะนี่นะคะเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างโกรธมีไหมคะ
2: โกรธก็เป็นธรรมะอย่าง
0: มีไหมคะโกรธมีนะคะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นขณะนี้นะคะถามว่าโกรธไหมจะตอบว่าไม่โกรธเพราะโกรธไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราเทียบกับพระธรรมที่ทรงแสดงให้เรารู้เนี่ยไม่ได้ต้องมีการตั้งต้นคือการฟังให้ถูกต้องนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะทำให้เกิดขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างโกรธไม่มีทำให้เกิดมีโกรธขึ้นได้ไหมนี่คือธรรมะไงคะทำได้ไหมคะทำให้เกิดโกรธค่ะถ้าทำโกรธไม่ได้ทำอะไรได
2: ้ถ้าความรู้สึกเนี่ยคงมีอยู่ค่ะอาจารย
0: ์มีทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นได้ไหม
2: ได
0: ้
2: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะทำได้ถ้าอย่างนั้นทำปัญญาให้เกิดก็คงได้ถ้าทำความรู้สึกให้เกิดได้เพราะฉะนั้นทำปัญญาคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสก็ต้องทำได้สิคะถูกต้องไหมคะหรือบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ยังไม่ครบถ้วน พราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างในขณะนี้ค่ะแม้แต่คำพูดว่าทำได้หรือคำพูดว่าทำไม่ได้ก็เกิดแล้วค่ะโดยไม่ต้องมีใครไปทำเลยคิดเกิดแล้วก่อนคิดไปทำให้คิดเกิดได้ไหมคะเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งไปถึงอาการ12ของอริยสัจ4นะคะแต่ต้องมีความเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจริงๆสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีข้อสงสัยในธรรมะประการใดๆทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะนะคะก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอาจจะได้ยินชื่อธรรมะแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมะแต่ว่าไม่รู้จักตัวธรรมะซึ่งขณะนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเป็นธรรมะรู้จักนิดนึงว่าเป็นธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ธรรมะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้หรือยังคะว่าธรรมะคืออะไร
2: ในความเข้าใจนะคะอาจารย
0: ์ถ้าไม่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะทุกสิ่งที่เกิดเป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งหลากหลายมากนะคะแต่ไม่มีการรู้ลักษณะของธรรมะสักอย่างที่หลากหลายเพราะว่าไม่รู้ความจริงและสภาพธรรมะก็เกิดดับเร็วมากไม่มีใครสามารถที่จะประมาณการเกิดดับสืบต่อของธรรมะได้เลยนะคะจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นสิ่งที่เป็นคนเป็นสัตว์แต่ความจริงสิ่งที่กระทบตาสามารถเพียงให้เห็นโดยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยนิดเดียวหลับตาลืมตาก็มีสิ่งที่ปรากฏนะคะเข้าใจว่ามีคนหลายคนที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีหลายคนไหมคะที่นี่
2: มีหลายคน
0: ที่นี่นะคะหลับตามีกี่คนคะหลับตาอย่างไม่ต้องลืมค่ะมีกี่คนคะมีหลายคนไหมคะหลับตาแล้วยังมีหลายคนนะคะมีได้ยังไงหลับตาแล้วมีคนหลายคนเนี่ยค่ะ
2: ได้ยินเสียง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งความหลากหลายของธรรมะในวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครรู้แม้แต่ว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนเมื่อเห็นต้องมีเห็นก่อนแน่นอนนะแล้วก็คิดตามรูปร่างสันฐานเป็นรูปคนจำไว้เป็นรูปสัตว์จำไว้เป็นรูปต้นไม้ก็จำไว้แต่ความจริงเพราะมีสิ่งที่ปรากฏนะคะและมีรูปร่างสันฐานต่างๆก็เลยจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏว่ามีคนเยอะที่เนี่ยแล้วหลับตามีใครหรือเปล่า
2: หลับตานี่ก็ไม่เห็นคนแต่ก็ทราบว่ามีคน
0: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใช่ไหมคะเพราะจำได้แต่ความจริงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดระดับเร็วมากแต่ละทางขณะนี้ที่เห็นเพราะมีจักขุประสาทะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะไม่สามารถได้ยินเสียงไม่สามารถได้กลิ่นเพราะว่าเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็เป็นอย่างหนึ่งสภาพธรรมะมากมายเหลือเกินนะคะไม่ใช่วันเดียวแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละมีลักษณะที่ต่างกันเป็น2 อย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่เข้าใจว่าเห็นคนเยอะแยะคนเยอะแยะที่ว่าเห็นเป็นตัวเห็นหรือเปล่า
2: ตัวเห็นนี่น่าจะเป็นประสาทตา
0: เรื่องอื่นแทรกเข้ามาแล้วค่ะประสาทตาใช่ไหมคะกำลังฟังธรรมะลืมเรื่องอื่นหมดคำต่างๆที่จะใช้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะคะถ้าเรายังฟังธรรมะแล้วมีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะนะคะก็คือมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏจริงๆขณะใดที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีสภาพหรือธาตุที่สามารถเห็นแยกกันนะคะนี่ค่ะก็ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่เคยรู้จักธาตุที่สามารถจะเห็นได้ยินคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างและทั้งหมดก็คือคิดเรื่องของสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละยาวมากเป็นเรื่องต่างๆแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ปรากฏก็แสดงว่าความรู้ในสิ่งที่ปรากฏไม่พอที่จะเห็นความเป็นอนัตตา ไม่ใช่เราค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเป็นเราหรือเป็นใครหรือเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะถ้าจะเข้าใจพระธรรมก็คือทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหลับตาเห็นอะไรคะแน่ใจเลยคะว่าอะไรสักอย่างก็ไม่เห็นหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ใช่คนอย่างสว่างสว่างกับมืดมืดเนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนแต่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนที่ตาไม่บอดถ้าความจริงเป็นอย่างนี้เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สามารถที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นหรือว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะเป็นผู้ตรงแล้วจะมีคำอธิบายให้เข้าใจสภาพนั้นแต่ถ้าเราเรียนมานะคะหลับตาไม่เห็นมีอะไรไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรอะไรที่ปรากฏสีสันต่างๆที่จะให้จำได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏถ้าเปิดไฟสว่างจ้าแล้วหลับตาเห็นไหมคะแต่ไม่ใช่คนใช่ไหมคะและถ้ามืดกว่านั้นอีกหน่อยนิดเดียวก็ยังเห็นแต่ไม่เหมือนกันจนกระทั่งห้องมืดสนิทนะคะลืมตามีเห็นไหมคะต้องตรงค่ะค่ะไม่อย่างนั้นคุณหมอจะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันมืดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สว่างด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ตาบอดจะต่างกับคนที่มีจักขุประสาทคือตานั่นไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยแม้แต่มืดหรือสว่างก็ไม่ปรากฏสำหรับคนที่ไม่มีจักขุประสาทด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนะคะซึ่งถ้าพิจารณาแล้วนะคะจิตธาตุรู้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ใครเปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเป็นอย่างไรก็คือจิตเนี่ยค่ะกำลังเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏทางหูมีเสียงค่ะได้ยินเปลี่ยนลักษณะของเสียงได้ไหมคะไม่ได้จิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งในเสียงจะเสียงดังเสียงแหลมเสียงเบาเสียงอะไรก็ตามแต่นะคะหลากหลายที่รู้ว่าหลากหลายเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะนั้นและสัญญาสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จำลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดร่วมกันสำหรับธาตุรู้ก็จะมีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแต่จิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยต้องมีสภาพรู้นะคะที่เกิดร่วมด้วยที่ใช้คำว่าเจตสิกธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้เมื่อใช้คำว่านามธรรมที่เกิดนะคะหมายความว่าเกิดจึงต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ายังไม่เกิดจะรู้ไม่ได้เลยเวลานี้นะคะถ้าไม่มีนามธาตุหรือนามธรรมเกิดมีแต่รูปธรรมไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนค่ะไม่มีความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้หรือธาตุรู้เนี่ยนะคะเพราะรู้จึงเดือดร้อนใช่ไหมคะเห็นพอใจอยากเห็นขวนขวายที่จะเห็นได้ยินเสียงติดข้องในเสียงพอใจในเสียงหาเสียงทั้งหมดที่เราเรียกว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี่นะคะก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าไม่มีปรากฏจะมีลาภได้ยังไงจะมียศได้ยังไงไม่มีคำไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องรู้ตัวธรรมะถ้าไม่รู้ตัวธรรมะเนี่ยค่ะเราบอกว่าเราศึกษาธรรมะชื่อเยอะเลยใช่ไหมคะเจตสิกแล้วก็ขันธ์ธาตุอายตนะแล้วตัวไหนขณะนี้สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากแต่ยังปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนะคะนอกจากจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่จำไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เมตตาไม่โกรธไม่อะไรเลยเพราะว่าจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกไม่ใช่จิต พราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เป็นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแจ้งชัดในลักษณะนั้นนั้นถ้ามีคนถามว่าแล้วคนตาบอดสีล่ะมีเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรเห็นแจ้งในลักษณะนั้นที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงสามารถรู้ได้ว่าต่างกับคนอื่นใช่ไหมคะเวลามีการสนทนากันเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายมีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นจึงเห็นรู้ว่ามีสิ่งเนี้ยในห้องนี้จึงได้ยินจึงได้กลิ่นจึงลิ้มรสรู้ว่ามีรสต่างๆรู้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะเพราะจิตทั้งนั้นเลยแล้วจิตเป็นเราหรือเปล่าตอบได้ง่ายๆถูกต้องตามตำรานะคะคือทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะบังคับจิตจะทำอะไรจิตไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วดับแล้วบังคับตรงไหนเกิดแล้วดับแล้วไปทำตรงไหนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะก็เหมือนทุกคนนะเกิดมาก็เห็นได้ยินเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้มีสิ่งที่รักมีสิ่งที่ชังแต่ความต่างของพระโพธิสัตว์กับผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็คือว่าผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะคะก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่สำหรับพระโพธิสัตว์นะคะไม่ว่ามีสิ่งใดที่พอใจติดข้องหรือชอบพระองค์ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าแล้วสิ่งที่ปรากฏให้ชอบให้พอใจให้ติดข้องนั้นนะความจริงคืออะไร
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่816
2: ที่จะหมดความอาลัยเยื่อใยในตัวตนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นไปได้เองไหมคะถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นและก็ปัญญาที่รู้ลักษณะของสังขารธรรมถึงแม้ว่าจะประจักษ์ความเกิดดับก็จริงนะคะสังขารธรรมนั้นก็ไม่ใช่วิราคธรรมคือไม่ใช่นิพพานเมื่อสังขารธรรมนั้นไม่ใช่นิพพานก็ยังเป็นอารมณ์ของอาลัยคือความเยื่อใยความยินดีในสภาพธรรมะที่แม้เกิดดับแต่เมื่อยังไม่ใช่สภาพธรรมะที่ไม่เกิดก็ย่อมจะบรรเทาความเมาหรือว่าถอนความอาลัยความระหายความยินดีไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อรู้สภาพธรรมะคือนิพพานว่ามีลักษณะเป็นธรรมะที่ไม่เกิดจึงเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสได้ก็ย่อมมีปสาทะคือความเลื่อมใสในธรรมะที่ดับกิเลสโดยอบรมเจริญปัญญาที่จะให้ประจักษ์แจ้งในนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เลื่อมใสแล้วน่าเลื่อมใสไหมคะนิพพานมีจริงแล้วก็ดับกิเลสได้จริงเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดการเลื่อมใสจริงๆคืออบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะประจักษ์ให้สมกับความเลื่อมใสถ้ามิฉะนั้นแล้วก็เป็นความเลื่อมใสที่ยังมีกำลังน้อยมากเพราะเหตุว่ายังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะประจักษ์จริงๆข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์ลักษณะของนิพพานโดยทรงแสดงว่ามรรคมีองค์8นั้นเลิศกว่าสังคตธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมที่เป็นทานหรือเป็นศีลหรือเป็นความสงบในบรรดาสังคตธรรมะคือธรรมะที่เกิดดับทั้งหลายไม่มีธรรมะใดที่จะเลิศกว่ามรรคมีองค์8เพราะเหตุว่าเป็นหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่ดับกิเลสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสังคตธรรมมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธรรมเหล่านั้นดุกระภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในธรรมะคืออริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศนี่เป็นการระลึกถึงพระธรรมคุณอีกนัยยะหนึ่งที่แสดงถึงความเลิศของสังคตธรรมได้แก่มรรคมีองค์8ข้อความต่อไปเป็นความเลื่อมใสในพระสงฆ์ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมู่สาวกของพระตถาคตคือคู่บุรุษ4บุรุษบุคคล8บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมู่และคณะเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่ผู้เลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศดูกระภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศ3ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยที่เลิศรู้แจ้งธรรมะอันเลิศเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขิณายบุคคลผู้ยอดเยี่ยมเลื่อมใสแล้วในธรรมะอันเลิศซึ่งเป็นที่สิ้นกำหนัดและเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญญเขตอย่างยอดเยี่ยมถวายทานในพระรัตนตรัยที่เลิศบุญที่เลิศย่อมเจริญอายุวรรณะยศเกียรติคุณ สุขะและพละอันเลิศย่อมเจริญนักปราชญ์ถวายทายธรรมแก่พระรัตนตรัยที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมะอันเลิศแล้วเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลจบสูตรที่หนึ่ง
3: คนพูดกันว่าบุญบาปเนี่ยเพราะว่าทำบุญน่ะไม่เห็นตัวบุญทำบาปไม่เห็นตัวบาปเพราะว่าไม่มีสวรรค์แต่เห็นนรกเขาก็ไม่เห็นจะมีนรกจริงไหมฮะในไตรปิฎกเนี่ยนรกเวรกรรมอะไรเนี่ยมีไหม
2: เขาว่าใช่ไหมคะ
3: รู้ว่า
2: เพราะฉะนั้นทางที่จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะคะถ้ามีความเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ท่านไม่เป็นพูดไม่เคยถูก
2: ค่ะก็ศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎกซึ่งทรงแสดงเหตุและผลเจตนามีไหมคะความจงใจความตั้งใจมีความจงใจความตั้งใจบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลเมื่อความจงใจหรือความตั้งใจซึ่งเป็นเหตุมีเพราะฉะนั้นผลของความจงใจหรือความตั้งใจนั้นก็ต้องมี
3: อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ซึ้งเขารู้แต่ว่าเขาพูดว่านรกเนี่ยมีจริงไหมมีกรรมมีบาปมีกรรมอะไรฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกนรกสวรรค์อะไรนี่ก็พูดอย่างนี้ฉันได้ยินมาไม่รู้
2: สำหรับเขาค่ะสำหรับเขาแต่สำหรับผู้ที่ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม
3: แล้วจะมีจริงไม่มีก็
2: ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งเหตุและผลค่ะแต่จะให้พาไปดูนี่พาไปไม่ได้นะคะแต่ว่าโดยเหตุโดยผลทรงแสดงไว้ค่ะ
3: แสดงไว้ว่าทำบาป
2: มี
3: พูดเท็จอย่างนี้ก็มีเวร
2: อกุศลเป็นเหตุก็ต้องมีผลทำให้เกิดในทุกขติภูมิอกุศลต้องให้ผลเป็นอกุศลวิบากคือการเกิดในทุกขติภูมิหรือว่าถึงแม้จะเกิดในสุขติภูมิแล้วก็ยังมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจต่างๆในโลกนี้ในชาตินี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้
3: ที่บาฉันก็ได้ฟังเขาพูดแล้วก็จะมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยท้ายว่ามันบ่อยหูเยอะว่าทำบาปเนี่ยทำไม่เป็นไรหรอกไม่มีนรกไม่มีเวรไม่มีกรรมใครยังพูดงี้ฉันก็ลองมาปรึกษาอาจารย
2: ์ก็ต้องเทียบเคียงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะแล้วก็ดูว่าควรจะเชื่อใครเรื่องนรกสวรรค์ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกค่ะว่าเป็นผลของอกุศลกรรมที่จะต้องเกิดในทุกขติภูม
3: ิเออแค่นี้
2: น่ากลัวนะคะทุกขติภูมินี่น่ากลัวมากทีเดียวไม่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่ปฏิสนธิในทุกขติภูมิ
4: ผู้ภาษาก็ไม่ชัดขออภัยผู้ฟังทั้งหลายคือว่าอยากพูดเรื่องอุปสมานสตินี้คือว่าระลึกถึงความสงบการระลึกถึงความสงบคือพระนิพพานนี่ถ้าเราไม่เห็นพระนิพพานนายจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ได้ถ้าเราไม่เห็นพระนิพพานได้แล้วนี่แล้วไม่ต้องระลึกพิจารณาอะไรกันอีกเพราะเรายังไม่เห็นเนี่ยจงระลึกเพื่อทำลายความไม่เห็นเนี่ยคือความมืดความโง่เขลาของเราเนี่ยให้เห็นไปจักแจงมาถ้าเราเห็นไปแล้วแล้วไม่ต้องอบรมอะไรกันอีก
2: การที่กล่าวถึงลักษณะของนิพพานแม้ว่าท่านผู้ฟังจะยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของนิพพานนะคะก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจถูกไม่เข้าใจผิดในลักษณะของนิพพานคือให้เข้าใจว่าสภาพของนิพพานนั้นมีจริงแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งประจักษ์ยากแม้แต่ในขั้นความเข้าใจนี่ค่ะต้องเข้าใจให้ถูกว่านิพพานนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานก็จะไม่เข้าใจว่าสังขารธรรมทั้งหลายที่กำลังปรากฏในขณะนี้คืออะไรเพราะเหตุว่าไม่เคยอบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นปรมัตถธรรมที่กล่าวว่าสังขารธรรมต้องไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสภาพธรรมะจริงๆที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย อย่างนามธรรมที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงถ้าไม่เคยน้อมระลึกว่ากำลังเห็นจริงและไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพรู้ชนิดหนึ่งย่อมไม่สามารถที่จะระลึกถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานว่านิพพานต้องไม่ใช่เห็นที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏนิพพานเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงไม่เกิดขึ้นไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โผฏฐัพพะไม่ใช่นามธรรมที่กำลังรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จะดับกิเลสได้ไม่ใช่เป็นเพียงปัญญาที่รู้ลักษณะของสังขารธรรมที่เกิดดับเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงลักษณะของนิพพานนะคะก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนะคะเข้าใจถูกให้เห็นความละเอียดเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้น้อมไปสู่สภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมเพราะเหตุว่าสภาพของธาตุนั้นไม่มีการเกิดขึ้นเลยจึงเป็นธรรมะที่ดับกิเลสได้อย่าเข้าใจผิดว่าไปนั่งนิ่งๆเฉยๆพอไม่รู้สึกตัวเข้าก็เป็นนิพพานถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นรู้ชัดในลักษณะของสังขารธรรมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สังขารธรรมจึงเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสได้ข้อความในประสาทสูตรพระธรรมคุณได้แก่นวโลกุตระธรรม9ไม่ใช่เฉพาะนิพพานเท่านั้นที่เป็นโลกุตระธรรมยังรวมถึงโลกุตระมรรคจิตผลละจิตซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ประจักษ์แจ้งในลักษณะของนิพพานด้วยรวมเป็นนวโลกุตระธรรม9เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะรู้นิพพานโดยไม่ปฏิบัติไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานโดยไม่อบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8และก็ท่านผู้ใดก็ตามนะคะที่เริ่มอบรมเจริญมรรคมีองค์8แม้ว่าจะรู้สึกว่ายังไม่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพียงแต่น้อมไปที่จะศึกษาเริ่มรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่การเริ่มรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยย่อมทำให้เกิดความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏมากขึ้นชัดเจนขึ้นตรงขึ้นถูกต้องขึ้นและขณะนั้นก็จะน้อมไประลึกถึงลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมแต่มิฉะนั้นแล้วนะคะย่อมมืดไม่สามารถที่แม้แต่จะเข้าใจในลักษณะของนิพพานได้ข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคมหาวรรคที่7โกสัมพีสูตรข้อ268ถึงข้อ275มีข้อความว่าสมัยหนึ่งท่านพระมุสิละท่านพระประวิทธะท่านพระนารทะและท่านพระอานนท์อยู่ณโคสิตารามเขตเมืองโกสัมพีท่านพระประวิทธะได้สนทนาธรรมะกับท่านพระมุสิละเรื่องนิพพานตอนท้ายของพระสูตรนี้คือข้อ274ท่านพระประวิทธะได้ถามท่านพระนารทะว่าดูกระท่านนารทะเว้นจากความเชื่อความพอใจการฟังตามเข้ามาความตรึกไปตามอาการการทนต่อความเพ่งพินิจด้วยทิฏฐิคือปัญญานะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นฝ่ายกุศลแล้วทิฏฐิหมายความถึงสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นอกุศลหมายถึงมิจฉาทิฏฐิท่านพระประวิทธะได้ถามท่านพระนารทะว่าดูกระท่านนารทะเว้นจากความเชื่อความพอใจการฟังตามเข้ามาความตรึกไปตามอาการการทนต่อความเพ่งพินิจด้วยทิฏฐิท่านพระนารทะมีญาณเฉพาะตัวท่านว่าพบดับเป็นนิพพานดังนี้หรือพบคือการเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าลักษณะของสภาพของนิพพานนั้นไม่ใช่พบเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดท่านพระนารทะตอบว่าท่านประวิทธะเว้นจากความเชื่อความพอใจการฟังตามเข้ามาความตรึกไปตามอาการการทนต่อความเพ่งพินิจด้วยทิฏฐิผมย่อมรู้ ย่อมเห็นอย่างนี้ว่าพบดับเป็นนิพพานหมายความว่าท่านประจักษ์แจ้งในลักษณะของนิพพานไม่ใช่เพียงเชื่อพอใจโดยฟังตามเข้ามาหรือว่าตรึกไปตามอาการที่พิจารณาท่านพระปวิทธะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านนารทะก็เป็นพระอรหันต์ขีณาสพหรือท่านพระนารทะตอบว่าอาวุโสข้อว่าพบดับเป็นนิพพานผมเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพอาวุโสเปรียบเหมือนบ่อน้ำในหนทางกันดารที่บ่อนั้นไม่มีเชือกคงจะตักน้ำก็ไม่มีลำดับนั้นบุรุษถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเดินมาเข้ามองดูบ่อน้ำนั้นก็รู้ว่ามีน้ำแต่จะสัมผัสด้วยกายไม่ได้ฉันใดดูกระอาวุโสข้อว่าพบดับเป็นนิพพานผมเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพฉันนั้นเหมือนกันการรู้แจ้งนิพพานเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเมื่อประจักษ์ลักษณะของนิพพานครั้งแรกแล้วจะเป็นพระอรหันต์นี่แสดงถึงการยากเหลือเกินของการที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉดกิเลสมีมากเหลือเกินแล้วก็มองไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะรู้ว่าเป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสหยาบที่ล่วงเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจแต่กิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมเป็นนิวรณธรรมหลายท่านก็รู้ก็เข้าใจว่าขณะนี้ค่ะหมกมุ่นในเรื่องของความยินดีพอใจติดข้องในรูปทางตาบ้างในเสียงทางหูบ้างในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะบ้างหรือว่าบางครั้งนะคะก็อาจจะหมกมุ่นไปด้วยพยาปาทะหรือความผูกโกรธความไม่แช่มชื่นของจิตแต่ว่าเวลาที่กิเลสยังไม่ใช่นิวรณธรรมยังไม่กลุ่มรุมให้ปรากฏว่าขณะนั้นเป็นขณะที่หมกมุ่นอยู่ในเรื่องของโลภะหรือว่าในเรื่องของโทสะขณะที่เป็นอกุศลบางๆเบาๆไม่รู้สึกเลยชั่วขณะที่เห็นไม่มีใครยับยั้งความยินดีพอใจซึ่งเป็นโลภะถ้าขณะนั้นไม่ใช่กุศลไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานขณะนั้นมีใครรู้สึกตัวบ้างไหมคะว่าขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเป็นอกุศลทันทีเมื่อการเห็นดับไปแล้วหรือว่าเมื่อการได้ยินดับไปแล้วเพราะฉะนั้นอกุศลมีมากแล้วก็ดับยากจริงๆแม้แต่การเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนถ้าปัญญาไม่อบรมจริงๆก็ไม่ทราบเลยค่ะว่ามีการยึดถือในสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเหนียวแน่นเพียงไรเพราะฉะนั้นการประจักษ์ลักษณะของนิพพานครั้งแรกสามารถที่จะดับกิเลสคือสักกายทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเป็นสมุจเฉดไม่เกิดอีกเลยดับวิจิกิจฉาความสงสัยในลักษณะของนามธรรมที่กำลังเห็นในรูปธรรมที่กำลังปรากฏเป็นสมุจเฉดดับอวิชชาที่เกิดร่วมกับความสงสัยลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมและอวิชชาที่เกิดร่วมกับความยินดีพอใจเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแต่ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสอื่นได้เลยยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอยู่เพราะเหตุว่ายังไม่ใช่พระสกทาคามียังไม่ใช่พระอนาคามียังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าปัญญาที่เริ่มเจริญขึ้นเนี่ยค่ะจะละเอียดสักแค่ไหนมีขั้นต่างๆกันก็จริงนะคะคือขั้นที่สติเพิ่งเกิดยังไม่ถึงนามรูปปริจเฉทญาณะหรือเมื่อถึงนามรูปปริจเฉทญาณะแล้วปัญญานั้นก็ยังจะต้องอบรมเจริญต่อไปยังไม่ถึงปัจจยปริคหญาณนะและเมื่อถึงปัจจยปริคหญาณนะแล้วช่วงที่จะถึงสัมมาสนญาณนะ การสะสมของแต่ละคนความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ละขณะที่สังขารขันธ์จะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นไปก็ย่อมมีความละเอียดต่างกันไปอีกแม้แต่ในวิปัสสนาญาณความละเอียดของแต่ละขั้นย่อมมีซึ่งปัญญาของบุคคลนั้นจะรู้จริงๆว่าสภาพธรรมะละเอียดขึ้นการรู้ก็ละเอียดขึ้นปัญญาก็ค่อยๆเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันไม่เข้าใจผิดว่าท่านเป็นพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านพระนารทะจึงได้ตอบท่านพระปวิทธะว่าอาวุโสข้อว่าพบดับเป็นนิพพานผมเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสจะต้องดับโดยการที่อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นลำดับขั้นในขณะนี้นะคะไม่ใช่กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติมรรคมีองค์8สติปัฏฐานโดยที่ว่าขณะนี้ปัญญารู้หรือเปล่าว่าสภาพธรรมะใดเป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนสภาพธรรมะใดเป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวตน
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่817
2: เพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลส

0: ณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้
1: อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าสัมมาสติครับ
0: สัมมาสติที่เป็นองค์ของมรรคมีองค์8คือขณะที่ไม่หลงลืมเพราะระลึกศึกษาพิจารณาสังเกตลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะที่เข้าใจถูกว่าสภาพธรรมะอะไรกำลังปรากฏในขณะนี้ขณะนั้นก็จะต้องมีสติและก็จะต้องเป็นสัมมาสติเพราะเป็นความเห็นถูกแต่อาจจะยังไม่ใช่สัมมาสติในมรรคมีองค์8เพราะเหตุว่าอาจจะเป็นเพียงขั้นคิดหรือเข้าใจว่าในขณะนี้ค่ะสภาพที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้เป็นสิ่งที่มีจริงที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นเพียงสภาพที่กำลังเห็นหรือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ฟังอย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ไม่ใช่สัมมาสติในมรรคมีองค์8จนกว่าจะเป็นขณะที่ระลึกไม่ลืมที่จะน้อมไปรู้ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ว่าขณะนี้เป็นสภาพรู้ทางตาชั้นใดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ฉันนั้นคือไม่หลงลืมไปกับอารมณ์ที่ปรากฏเวลานี้ทางตากำลังเห็นสัมมาสมาธิเกิดพร้อมกับสัมมาสติคือตั้งมั่นในนามธรรมที่กำลังปรากฏที่เป็นสภาพรู้ชั่วขณะหนึ่งที่สติระลึกสัมมาสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ของนามธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ที่สติกำลังระลึกเพราะเหตุว่าสัมมาสมาธิของมรรคมีองค์8ต้องเกิดร่วมกับสัมมาสติในมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิขั้นใดก็จะต้องเกิดร่วมกับกุศลธรรมขั้นนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจเพียงขั้นการฟังมีสัมมาสติซึ่งไม่ใช่สัมมาสติในมรรคมีองค์8ในขณะที่ไม่ใช่สัมมาสติในมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิก็ต้องไม่ใช่สัมมาสมาธิในขั้นของมรรคมีองค์8ด้วยแต่ขณะใดที่ระลึกได้ไม่ลืมที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้ทางตาในขณะที่สัมมาสติระลึกปัญญาสังเกตน้อมไปที่จะรู้สัมมาสมาธิก็ตั้งมั่นในนามธรรมที่กำลังเป็นอารมณ์ของสติเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตขณะนั้นเป็นคณิกะสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาพธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสังขารขันธ์ปรุงแต่งสัมมาสติให้เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นกิจหรือเป็นการปฏิบัติธรรมะของสัมมาสติที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
1: สมถะภาวนานั้นในวิสุทธิมรรคท่านก็ได้กล่าวว่าปริโภคใหญ่ๆ10ประการนั่นน่ะมีอาวาสะปริโภทะเป็นต้นปริโภคทั้งหมดมีตั้งแต่ปริโภคที่หนึ่งไปถึงปริโภคที่เก้านั่นเป็นเครื่องกั้นสำหรับสมถะภาวนาแต่ว่าประการที่สิบคืออิทธิปริโภทะนั้นไม่ได้เป็นเครื่องกั้นของสมถะภาวนาแต่ว่าเป็นเครื่องกั้นของวิปัสสนาภาวนาอันนี้ผมมีความสงสัยว่าทุกวันนี้ผมกำลังเจริญเมตตาพรหมวิหารผมปฏิบัติไปเนี่ยก็ขณะที่นึกมีความปรารถนาให้สัตว์อื่นเนี่ยมีความสุขก็นึกในใจว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขบริหารตนอยู่เถิดขณะที่นึกคิดอย่างนั้นน่ะบางครั้งถ้ามีความรู้สึกตัวก็สังเกตพิจารณาว่าขณะนั้นมันเป็นมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นมันก็เป็นวิปัสสนาไปก็มันพิจารณาอย่างนี้ได้จริงๆแต่ทำไมในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องกั้นสำหรับวิปัสสนา
0: เจริญถึงขั้นไหนคะที่จะเป็นเครื่องกั้น
1: อันนี้ท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าถึงขั้นไหนถึงจะเป็นเครื่องกั้นในเมื่อเป็นเครื่องกั้นแล้วมันก็ต้องกั้นตั้งแต่ต้นไปจนถึงที่สุดฮะไอ้นี่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: สภาพธรรมะบางขณะก็เป็นกุศลตามเหตุตามปัจจัยเช่นในขณะที่เกิดความเมตตาต่อบุคคลอื่นนะคะแม้ทางมโนกรรมคือการนึก

0: ถึงบุคคลอื่นด้วยเมตตาขณะนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยังไม่ถึงการที่จะบรรลุถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอันหาประมาณมิได้ถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเป็นมหากุศลจิตที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยบางครั้งนะคะมหากุศลจิตก็เกิดขึ้นระลึกได้เป็นไปในทานคือการที่จะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นแต่ว่าทานกุศลก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาบางครั้งก็มีปัจจัยที่จะให้มหากุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปในศีลและบางครั้งก็มีปัจจัยที่จะให้มหากุศลจิตเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในความสงบขณะนั้นยังไม่ใช่การอบรมเจริญความสงบจนกระทั่งมั่นคงถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิหรือถึงกับจะทำอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าสติที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตอีกขั้นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนั้นนะคะมหากุศลที่เป็นไปในเมตตาไม่ได้เป็นเครื่องกั้นเพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานและการที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยค่ะเป็นกุศลที่สูงสุดยิ่งกว่าสังคตะธรรมทั้งหลายเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงแล้วในประสาทสูตรว่าในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายมักมีองค์8เป็นเลิศเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในขณะนั้นนะคะที่สติเกิดขึ้นระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่สงบที่เป็นกุศลในขณะนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลย่อมดีกว่าเลิศกว่าการที่เพียงจะสงบด้วยการระลึกถึงบุคคลอื่นด้วยเมตตาแต่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นยังสงสัยไหมคะต้องการกุศลขั้นไหนคะในสองขั้นนี
1: ้เอาหมดแล้วครับก็หมายความว่าที่ท่านพุทธโฆษาจารย์กล่าวไว้ว่าอิทธิปริโพธานี่เป็นเครื่องกั้นของวิปัสสนาภาวนาก็หมายถึงว่าจะต้องเจริญสมถภาวนาจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิจึงเป็นเครื่องกั้นถ้าไม่ถึงอุปจารสมาธิไม่เป็นเครื่องกั้นอย่างนั้นเลยครับ
0: เครื่องกั้นจริงๆนะคะได้แก่โลภะความต้องการความติดข้องเพราะเหตุว่าบางท่านเนี่ยค่ะต้องการสงบไม่ต้องการสติปัฏฐานเป็นไปได้ไหมคะลองคิดดูลองคิดดูว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะย่อมเป็นไปตามการสะสมแม้แต่จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้พิจารณาได้เข้าใจว่ามักมีองค์8เลิศกว่าสังคตะธรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นทานขั้นศีลหรือขั้นความสงบมักมีองค์8เลิศกว่าแต่ถึงอย่างนั้นนะคะทั้งที่รู้อย่างนี้นะคะบางท่านที่มีการสะสมมาไม่พอที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานก็กลับพอใจและต้องการความสงบมากกว่าที่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนโดยบางท่านก็กล่าวว่าจิตที่สงบย่อมดีกว่าจิตที่ไม่สงบเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้จิตที่สงบเนี่ยเกิดมากๆดีกว่าที่จะให้อกุศลจิตเกิดมากแต่ลืมนะคะว่าถ้าความสงบเกิดมากๆโดยสติปัฏฐานไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ว่าแม้ความสงบนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณของมรรคมีองค์8จริงๆอบรมเจริญสติเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย การเห็นในขณะนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุปัจจัยการได้ยินเกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุปัจจัยโลภะมูลจิตจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโทสะมูลจิตจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโมหะมูลจิตจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยกุศลขั้นใดๆจะเกิดขึ้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าสติสามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกศึกษาละคลายการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายที่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนี่เป็นจุดประสงค์ที่สูงที่สุดที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติและก็ต้องการแต่เพียงว่าจิตสงบย่อมดีกว่าจิตที่ไม่สงบจิตอาจจะสงบแต่ว่าสติปัฏฐานไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกรู้ว่าแม้ขณะที่สงบนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นก็ยังติดยังพอใจในความสงบนั้นอยู่ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะว่าไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดีๆนะคะว่าควรจะอบรมเจริญอะไรเป็นปกติถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าจิตจะสงบสติก็เกิดขึ้นระลึกรู้ได้ว่าขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจิตที่ไม่สงบเกิดขึ้นสติก็สามารถที่จะเกิดศึกษารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนี่ย่อมเป็นเลิศกว่าการที่จะมีเพียงจิตที่สงบเพราะถึงแม้ว่าจิตสามารถจะสงบมั่นคงถึงขั้นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วนะคะควรจะเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานมากกว่าให้ความต้องการเนี่ยค่ะเป็นเครื่องกั้น
2: ครับแล้วก็ความที่ว่าจิตสงบย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับ
0: จิตสงบต้องเป็นกุศลนะคะจิตที่เป็นอกุศลสงบไม่ได้และความสงบก็มีหลายขั้นขณะที่เป็นฌานกุศลก็สงบจากโลภะจากโทสะจากโมหะขณะนั้นจิตประกอบด้วยโสภณะเจตสิกที่ดีงามแต่ว่าขณะนั้นไม่รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าเป็นความสงบที่เป็นไปในการสามารถสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นในขณะที่กุศลจิตที่เป็นศีลเกิดขึ้นขณะนั้นก็สงบแต่ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่สติเกิดขึ้นที่เป็นสติปัฏฐานขณะนั้นสงบแล้วศึกษาจึงเริ่มที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความสงบทั่วๆไปนะคะที่จะสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าความสงบย่อมเกิดขึ้นในขณะที่จิตปราศจากอกุศลธรรมคือในขณะที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะไม่ว่าจะเป็นทานก็สงบศีลก็สงบหรือสมถะคือความสงบทางใจก็เป็นความสงบแต่แม้อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่านั้นจึงเป็นความสงบของกุศลที่เป็นสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วศึกษาจึงเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้าได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็อย่าเพิ่งคิดเอาเองนะคะควรจะพิจารณาให้รอบคอบให้ละเอียดเป็นขั้นๆด้วยเพื่อที่จะได้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าความสงบที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้นั้นเป็นขณะไหนไม่ใช่ขณะที่เป็นสมถภาวนาหรือกุศลขั้นอื่นเรื่องของการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องฟังเพื่อเข้าใจนี่เป็นประโยชน์ของการฟังเพราะว่าหลายท่านทีเดียวค่ะอยากจะปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นข้ามที่จะเข้าใจฟังเพื่อจะทำเว้นไม่ต้องการเข้าใจอะไรเลย ไม่ว่าจะพูดจะอธิบายจะกล่าวถึงลักษณะของสภาพธรรมะอย่างไรก็ไม่สนใจที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าต้องการที่จะทำเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วนะคะการทำทั้งหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจและจะทำอะไรได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่ขั้นต้นบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าประโยชน์ของการฟังธรรมะนั้นคืออะไรประโยชน์ของการฟังธรรมะคือเพื่อความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอบรมเจริญปัญญาให้รู้ชัดให้ประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะที่เข้าใจยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าฟังเพื่อจะทำแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าความสงบเนี่ยค่ะยังไม่ทันทราบเลยนะคะว่าลักษณะของความสงบเป็นยังไงก็จะทำความสงบจะได้ไหมคะบางท่านก็กล่าวว่าอาศัยการศึกษาวิสุทธิมรรคการอ่านวิสุทธิมรรคแต่ว่าในวิสุทธิมรรคจะมีข้อความที่ละเอียดลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่โดยที่ว่าถ้าเพียงแต่อ่านเท่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เช่นวิสุทธิมรรคกล่าวว่าในการที่จะอบรมเจริญสมถภาวนาก็ควรจะแสวงหาผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในพระไตรปิฎกถ้าหาไม่ได้ก็เพียงสองปิฎกก็ยังดีถ้าไม่สามารถที่จะหาผู้ที่ชำนาญถึงสองปิฎกได้เพียงปิฎกเดียวก็ยังดีหรือว่าไม่สามารถที่จะหาได้ก็เพียงพระสุตตันตปิฎก5นิกายก็ได้หรือถ้าไม่ได้ก็ลดลงมาจาก5นิกายเป็น4นิกายเป็น3นิกายเป็น2นิกายเป็น1นิกายเพราะฉะนั้นเพียงอย่างนี้ค่ะบางท่านก็ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าทำไมจึงต้องหาผู้ที่รู้อย่างนั้นที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่จะเกื้อกูลในการอบรมเจริญสมถภาวนาแต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่ว่าวิสุทธิมรรคกล่าวถึงอารมณ์สมถกรรมฐาน40และท่านผู้ฟังก็พยายามเสาะหาอารมณ์นั้นเช่นอาจจะทำกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จ้องกสิณโดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจลักษณะสภาพของจิตว่าจะต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะสมบูรณ์พร้อมสติและก็จะต้องเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นว่าลักษณะที่สงบเป็นอย่างไรต่างกับลักษณะที่ไม่สงบที่เป็นอกุศลอย่างไรเพราะฉะนั้นเพียงแต่การไปจ้องที่กสิณจิตไม่สามารถที่จะสงบได้เพราะเหตุว่าปัญญาไม่ได้รู้ลักษณะความต่างกันของจิตที่เป็นอกุศลที่ไม่สงบและจิตที่สงบเพราะฉะนั้นการศึกษาทั้งหมดเพื่อเข้าใจเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของกุศลทุกขั้นและก็ไม่สับสนไม่ปะปนกันด้วยเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นจิตที่สงบแต่เมื่อเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานสติก็สามารถจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
1: อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าปัญญาเนี่ยจะต้องไปตามลำดับขั้นแต่ผมก็รู้สึกว่ามันจะข้ามขั้นคือว่าปัญญาขั้นเจริญสติปัฏฐานเนี่ยผมมีก่อนผมถือว่าปัญญาอันนี้สูงกว่าการเจริญสมถภาวนาปัญญาที่จะเจริญสมถภาวนาเนี่ยมันมีมาภายหลังเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะแหวกแนวไหมฮะที่ว่าปัญญาขั้นเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีก่อนแล้วก็ปัญญาขั้นเจริญสมถภาวนาเนี่ยมีที่หลังเนี่ยมันจะแหวกแนวไหมฮะ
0: ตามเหตุตามปัจจัยนะคะเหตุของการอบรมเจริญสติปัฏฐานมีก่อนใช่ไหมคะคือการเข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานมีเป็นปัจจัยให้อบรมเจริญสติปัฏฐานส่วนการเข้าใจเรื่องสมถภาวนามีภายหลังเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยภายหลังการอบรมหรือว่า การที่จิตจะสงบจะเกิดขึ้นก็ย่อมมีภายหลังแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสมถภาวนาแต่ว่าได้ฟังพระธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลก็มีมากไม่ใช่หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเที่ยวไปเจริญสมถภาวนากันให้หมดเสียก่อนเป็นขั้นหนึ่งและถึงจะอบรมเจริญสติปัฏฐานได้แล้วแต่เหตุ
1: ทีนี้อันนี้ก็หมดไปฮะนี่มีปัญหาอื่น
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: พราะสิ่งที่มีทุกอย่างที่เกิดและดับล้วนเป็นทุกข์แต่ก็ยังติดข้องเพลิดเพลินไปว่าสุขเพราะความไม่รู้จากการสนทนานันทิสุขที่มสพ6มิถุนายน2558
1: อ่านธรรมะฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะไม่ใช่พิจารณาไปทีเดียวบุคคลผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกพระบุตรจริงไหมไม่ใช่อ่านไปเลยแล้วก็จริงหรือเปล่าแต่ก็พิจารณาว่าทุกข์ทั้งหลายที่มีคนที่มีบุตรมีทุกข์ไหมพอบุตรเกิดมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีใจที่มีบุตรแต่ตัวบุตรที่เกิดเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
2: ดูเหมือนว่าบิดามารดาก็เป็นสุขเพลิดเพลิน
1: ค่ะแล้วทำอะไรบ้างคะพอบุตรเกิดมาทำอะไรบ้างเพลิดเพลินยังไงต้องเลี้ยงดูบุตรทุกประการเนี่ยสุขไหม
2: แต่บางคนเขาคิดว่าไอ้การเลี้ยงดูบุตรนี่แหละเป็นเรื่องของความสุขของพ่อแม
1: ่นั่นคือความคิดแต่ลองคิดนะคะไม่มีบุตรเนี่ยมีทุกไหม
2: ทุกเพราะบุตรก็ไม่มีแต่ว่าทุกเพราะอย่างอื่นต
1: ่อแต่พอมีบุตรเกิดนะคะเข้าใจว่าเป็นสุขแต่ทุกมีหรือเปล่าก่อนไม่มีบุตรไม่ต้องทุกเลยไม่ต้องเตรียมเบาะไม่ต้องเตรียมนมไม่ต้องเตรียมอะไรหลายอย่างแต่พอมีบุตรแล้วทุกข์ไหมแต่เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะความไม่รู้แม้แต่ตนเองก็เป็นทุกข์บุตรก็เป็นทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วใครจะเห็นถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้ก็คิดอย่างหนึ่งเพลินไปกับสิ่งที่เป็นทุกข์โดยคิดว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสุขจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อได้ฟังพระธรรมและความเข้าใจอย่างละเอียดจึงเกิดขึ้นว่าผู้ที่ทรงแสดงความจริงลึกซึ้งซึ่งตนเองไม่สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่เข้าใจว่ามีบุตรเป็นสุขก็เริ่มรู้ว่าสุขจริงๆหรือเปล่าเพราะแม้แต่ตัวเองก็เป็นทุกข์แม้บุตรที่เกิดก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใจตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาขณะนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วจะเห็นทุกข์ได้อย่างไรตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าทุกข์ที่แท้จริงก็คือความไม่เที่ยงของสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับเร็วมากเพียงแค่ปรากฏว่ามีแล้วดับนี่ก็ต่างกับคนอื่นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังคำของพระองค์และก็รู้ว่าเป็นคำจริงแต่ว่ากว่าจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต้องฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งเป็นผู้ที่มั่นคงว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ทุกชาวบ้านก็ทุกอย่างชาวบ้านแต่ว่าทุกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จะต้องไม่เหมือนกับความคิดของคนที่เข้าใจเพียงทุกขะทุกขะคือทุกที่ทุกคนเห็นได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกพลาดพลาดจากสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกประจวบกับสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นทุกความจริงวันนี้ทุกมีแล้วเห็นไหมคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทุกมีแล้วคุณสงบเห็นทุกไหม
2: ไม่ได้ประจักษ์แจ้งในส่วนที่เป็นทุกข์ที่เกิดดับ
1: แต่ตื่นขึ้นมา
2: ครับ
1: ไม่เห็นทุกข์แต่ตื่นแล้วเป็นทุกข์ไหมทำอะไรบ้างคะแน่ใจเลยค่ะว่าเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วทำความสะอาดร่างกายรับประทานอาหารทั้งหมดเป็นทุกข์หรือว่าไม่ได้คิดเลยเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยความยินดีพอใจตื่นขึ้นมาก็ต้องการจะทำอะไรละรับประทานอาหารก็ต้องการละสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆนานารู้หรือคะว่าขณะนั้นเป็นทุกข์ถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์แม้ทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่เห็นและทุกขอริยสัจจะทุกข์จริงๆซึ่งคนอื่นก็เห็นไม่ได้ถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้หรือที่ไหนก็ตามแต่โลกไหนก็ตามแต่สิ่งที่มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีเมื่อเกิดขึ้นมีแล้วดับไปไม่กลับไปอีกเลยจริงหรือเปล่าฟังธรรมะไม่ใช่ให้เราไปรู้แจ้งแทงตลอดอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้ง แต่เป็นการเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตของโลกของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าค่อยๆเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงสิ่งซึ่งพ่อแม่ทั่วไปก็เข้าใจว่ามีความยินดีที่มีบุตรแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วมีทุกข์เพราะมีบุตร
2: บุคคลมีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายอันนี้ก็นัยยะเดียวกันหรือเปล่าครับอาจารย์เรื่องทุกข์ในสมบัติแล้วคราวนี
1: ้ค่ะคิดว่าได้โคมานะคะต้องให้โคกินหญ้าหรือเปล่าต้องดูแลโคหรือเปล่าก็เหมือนกับมีบุตรก็ยินดีที่ได้มาแต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดเพราะมีโคถ้าไม่มีต้องเดือดร้อนไหมคะต้องไปหาหญ้าให้โคกินหรือเปล่า
2: อย่างนี้เราก็ไม่ต้องมีโคแล้วไม่ต้องมีบุตรแล้วไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติก็ถึงจะมีความสุข
1: ไม่มีอย่างนั้นนะพอไหม
2: ไม่พอ
1: ต้องไม่มีอะไรอีก
2: ไม่มีเรา
1: ต้องไม่มีเราเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ทุกข์ก็มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์แสวงหาแต่ทุกข์แล้วก็ได้ทุกข์มาเยอะๆก็ยังแสวงหาต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงรู้ว่าความจริงคือธรรมะทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่มีซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตราบใดที่ไม่รู้ความจริงก็ติดข้องจะสละละความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้อย่างไรเมื่อมีความติดข้องแล้วแน่นอนค่ะต้องมีทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ติดข้องไม่เที่ยงไม่ได้ยั่งยืนที่จะให้เป็นที่รักที่ติดข้องที่พอใจต่อไปไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทุกข์เพราะความติดข้อง

0: สนทนาธรรมที่สโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: กุศลที่ประเสริฐที่สุดนะคะคือได้มีโอกาสได้ฟังคำจริงซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีใครได้ยินได้ฟังคำที่กำลังจะได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งมากไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้แต่ละคำเพราะฉะนั้นได้ความเคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะนะคะต้องฟังด้วยความไตร่ตรองที่จะรู้จริงๆว่าคำนั้นถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าและเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ได้ฟังเรื่องอื่นมามากนะคะและประโยชน์อะไรบ้างที่ได้รับจากการฟังเรื่องอื่นแต่จากการฟังคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะประโยชน์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้โดยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากกว่าจะรู้คือเดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้ใครรู้อะไรบ้างคะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันประโยชน์อะไรประโยชน์คือได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์
2: การฟังธรรมนี้ต่างกับคำว่าสนทนาธรรมอย่างไรคะ
1: ค่ะก็คือมีคำว่าธรรมะนะคะแล้วมีคำว่าสนทนาถ้าไม่มีคำว่าธรรมะเราสนทนากันเรื่องอะไรเห็นไหมคะก็พูดเรื่องอื่นกันหมดแต่พอมีคำว่าธรรมะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะเราพูดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราควรจะสนทนากันยิ่งกว่านี้เพราะเหตุว่าทุกวันเนี่ยเราก็สนทนากันทุกวันแต่ประโยชน์อะไรจากการที่เราสนทนากับการที่วันนี้นะคะเราจะไม่สนทนาเรื่องอื่นเลยแต่จะสนทนาธรรมะคือเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็ต้องมีมากกว่า
2: ความจริงของสิ่งที่มีจริงนี้เป็นยังไงล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้นะคะก็ต้องเป็นการไตร่ตรองของเราเองว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะคืออะไรมีความจริงไหมคะในโลกนี
2: ้มีค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงหรือเปล่านี่ไงคะคือสนทนาธรรมที่จะให้รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงและรู้ความจริงนั้นหรือยังเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่เคยฟังมานะฮะก็คือมีเห็นมีได้ยิน
1: เดี๋ยวก่อนค่ะเท่าที่เคยฟังหรือว่าถึงไม่เคยฟังก็จริงเห็นไหมคะ
2: ค่ะไม่เคยฟังก็จริงแต่คนจะนึกไม่ถึงนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะไม่ว่าคนที่เคยฟังมาแล้ว10ปี20ปีหรืออาจจะ100ปี1000ปีมาแล้วในชาติก่อนๆทั้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงของเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะประมาทได้ไหมว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้อะไรตั้งแต่เกิดจนตายแต่เพราะเหตุว่าทุกอย่างมีนะคะโดยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ได้แต่พอได้ยินได้ฟังแต่ละคำเนี่ยเริ่มเป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าอะไรจริงตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจริงแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนสิ่งที่จริงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะไม่มีใครจะตอบอะไรได้สักอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะไม่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงเอาเห็นมีจริงก็กำลังเห็นอยู่แต่ถ้าถามต่อไปว่าเห็นเมื่อกี้เนี้ยมีแน่ๆแล้วเห็นเมื่อกี้เนี้ยอยู่ไหน
2: ถ้าโดยทั่วไปคนก็บอกก็ยังเห็นอยู่นี่คะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเห็นเมื่อกี้นี้เป็นเห็นเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่เหมือนเสียงเมื่อกี้นี้กับเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นได้ยินเมื่อกี้นี้กับได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินขณะเดียวกันแต่ก็เป็นได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละสิ่งที่มีจริงเนี่ยเราไปคิดเรื่องอื่นแต่เราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จริงแท้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือลักษณะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเห็นอย่างนี้ค่ะมีจริงถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหม แล้วพอเกิดต่อไปอีกก็เห็นอีกตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นเราไปทุกชาตินานเท่าไหร่แล้วที่เป็นอย่างนี้แต่พอได้ยินคำว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดือนก่อนปีก่อนไม่ใช่เห็นชาติก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เริ่มเข้าใจไหมสักนิดหนึ่งว่าไม่มีเราเห็นแต่เห็นมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปฟังเรื่องอื่นสนุกกว่าไหมคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เรื่องตัวเองทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่เคยรู้เลยค่ะไม่เคยรู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดนะคะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับแล้วก็หมดไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและเราอยู่ไหนก็ไม่มีเราเลยจนกระทั่งแม้ขณะที่เกิดนะคะถ้าไม่มีสิ่งนั้นเกิดก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วกลายเป็นเรามีกลายเป็นเราเกิดแต่ความจริงถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดสภาพนั้นไม่เกิดจะมีเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้รู้ความจริงว่าวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนค่ะไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันไหนเมื่อไหร่เวลาไหนและจะตายนอกบ้านหรือในบ้านเช้าหรือบ่ายสายหรือเย็นหรือค่ำหรือดึกก็ไม่มีใครรู้เลยจะหลังอาหารจะก่อนอาหารอะไรไม่รู้เลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าว่าใครจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรแต่ต้องตายแน่เพราะฉะนั้นก่อนตายเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราให้ถูกต้องดีไหมในเมื่อความจริงแล้วไม่มีเราเลยแต่ก็คิดว่าเราเกิดแล้วเราตายแต่ก่อนตายเนี่ยเราก็ติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นเราเนี่ยไม่มีวันที่จะรู้สักขณะเดียวว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้ละความเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดนะคะซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากเรามาจากความเห็นผิดว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเท่านั้นเองทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะคะการฟังธรรมประโยชน์ที่เข้าใจจริงไหมถ้าไม่จริงก็แสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะคะ
3: ครับผมไพโรจน์ สวรกุลนะครับอยู่ที่ราชบุรีนี่นะการเกิดดับของจิตทุกขณะที่ว่าเป็นคณิกะมรณะตรงนี้นะครับลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยถ้าเป็นเราก็ยังยึดอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะพูดเรื่องธรรมะอะไรไม่ได้เลย
1: เราจะประมาทหรือว่าไม่ละเอียดไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเราฟังเรื่องอื่นเนี่ยเราเข้าใจได้ทันทีเพราะเราคุ้นเคยแต่เราจะไม่คุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสให้เข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะก็เกือบจะเรียกว่าเหลือวิสัยที่จะคิดว่าแล้วสิ่งที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างมากมายเยอะแยะไปหมดนะคะเป็นคนเป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นภูเขาใครๆก็รู้อย่างนั้นไม่ใช่การที่จะรู้ความจริงแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทเนี่ยต้องศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆนะคะอย่างเราคิดว่ามีเราเป็นคนแล้วก็มีเห็นถ้าไม่มีเห็นมีเราไหม
3: ก็ไม่มีครับ
1: ถ้าไม่มีคิดมีเราไหม
3: ก็ไม่มีครับ
1: ถ้าไม่มีจำมีเราไหม
3: ก็ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะเหตุว่าเห็นก็ไม่ใช่คิดและเห็นก็ไม่ใช่จำเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงว่าถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มารวมกันปรากฏให้เข้าใจผิดหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่มีสิ่งนั้นแต่เพราะสิ่งนั้นเนี่ยเกิดและเกิดหลายอย่างแล้วก็รวมกันด้วยแล้วก็ไม่ปรากฏการเกิดดับซึ่งสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เลยทำให้หลงยึดอาการที่ปรากฏตามรูปร่างนิมิตสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกชาติใช่ไหมคะแต่ขณะนี้ค่ะคิดว่าเราเห็นคนแต่ความจริงเห็นอะไรถ้าไม่มีสีสันวรรณะกระทบตานะคะแล้วก็ ปรากฏเป็นนิมิตนิมิตหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เป็นรูปร่างสันฐานให้จำหมายรู้โดยอาการของนิมิตนั้นๆว่าเป็นอะไรถ้าเห็นแต่เพียงสีม่วงนะคะจะรู้ไหมว่าเป็นดอกไม้
3: ก็ไม่รู้ครับ
1: เห็นว่าเป็นสีขาวสีเขียวบนโต๊ะเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นดอกไม
3: ้ก็ไม่รู้
1: ค่ะเพียงแต่เห็นสีต่าง
3: ๆ
1: แต่สีต่างๆรวมกันละรูปร่างต่างๆด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เกิดนิมิตที่จำพอเกิดมาก็เริ่มเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เริ่มค่อยๆจำนิมิตที่ปรากฏจนกระทั่งหมายรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้ว่ายังไม่มีคำยังไม่มีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นเลยนะคะแต่ก็มีความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระชนธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะละเอียดมากแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคืออย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ก็ไม่ใช่เรานะคะเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่ใช่เราแข็งไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเป็นเสียงก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่รู้อะไรด้วยพระชนสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเพราะเป็นธรรมะคือสิ่งนั้นที่มีจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ประโยชน์คือเดี๋ยวนี้มีเราที่กำลังฟังธรรมะแต่ว่าพอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้ว่าที่เข้าใจว่ามีเรานั้นผิดเห็นจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินเดี๋ยวนี้จะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นจำผิดเข้าใจผิดยึดถือผิดว่ามีเราด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีความทุกข์เพราะมีเราแต่ถ้าไม่ใช่เรานะคะสิ่งนั้นจะเกิดดับก็เกิดดับไปไฟไหม้ที่อื่นเนี่ยเดือดร้อนไหมคะก็ไม่ไปนะคะแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นของเราหรือเป็นตัวเราเนี่ยเดือดร้อนละเป็นทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดมีจริงเมื่อเกิดขึ้นและก็มีจริงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนั้นเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเนี่ยไม่ได้ใครจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นความเมตตาก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งก็มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเคยเห็นเป็นคนเนี่ยก็คือธรรมะทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าจะปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่สภาพรู้หรือว่าขณะนั้นกำลังเป็นสภาพรู้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ความจริงซึ่งความจริงนี้นะคะจะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็หลงเข้าใจผิดในสังสารวัฏเนิ่นนานมาแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงมีพระญาณที่คิดถึงอดีตนะคะไม่จบไม่ท้วนมากมายมหาศาลพระเชนก็เป็นสิ่งซึ่งใครก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้และดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือการฟังธรรมะและเริ่มที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจเมื่อไหร่นะคะพระคุณของพระองค์เนื้อสิ่งอื่นใดทั้งหมดไม่ว่ากี่ชาติใครมีคุณเท่าไหร่ก็ไม่เท่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้คนที่ได้ฟังนะคะและได้เห็นประโยชน์เนี่ยรู้ว่ากว่าจะรู้เข้าใจคำทุกคำซึ่งพระองค์ตรัสนะคะต้องด้วยความมั่นคงด้วยการไตรตรองด้วยความเคารพด้วยการเห็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ละเลยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมเพราะใครจะรู้ว่าจะได้ฟังอีกนานเท่าไหร
3: ่การฟังธรรมะที่เป็นมงคลตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอยู่แล้วแต่เราเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเอง
1: ค่ะก็ไม่มีเรานะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยไม่มีเรา
3: ครับ
1: แต่มีธรรมะ
3: ครับ
1: ทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริง
3: ๆครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมติดตามจากเพื่อนต่างๆเนี่ยสรุปว่าพระที่บวชทั่วประเทศเลยต้องเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยไม่จะเป็นเรื่องรับเงินรับทองการไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมไปทำอาหารให้อย่างนี้ซึ่งผมฟังมาตั้งหลายเที่ยวแล้วท่านอาจารย์จะเน้นถึงว่าพระธรรมวินัยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติคือตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าผู้ที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้เนี่ย ม่ได้อื่นไกลเลยเว้นแต่อุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นที่จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยของพุทธองค์เนี่ยให้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง
1: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในความเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงไม่เปลี่ยนค่ะความจริงก็คือความจริงสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งนั้นก็ถูกต้องสิ่งใดที่ผิดก็ต้องผิดใครจะไปเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผิดเป็นถูกสิ่งที่ถูกเป็นผิดนั่นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในความมั่นคงของทุกท่านนะคะที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพราะรู้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยค่ะในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ประสงค์ที่จะให้สตรีบวชแต่เพราะเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้หญิงที่ได้อบรมบารมีความเข้าใจมากพอที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นนะคะทรงอนุญาตเพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่สามารถที่จะเป็นคฤหัสถ์มีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าคนที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีบุคคลนะคะแม้คฤหัสถ์ก็เป็นได้และไม่ต้องบวชเราเมื่อใดที่ได้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วนะคะจึงไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างคฤหัสถ์ได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้ก็ต้องมีความเคารพในเพศที่สูงยิ่งนะคะคือผู้ที่เป็นพระภิกษุที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ใครที่จะไปทำให้เป็นแต่ต้องเป็นความเข้าใจความจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยดับกิเลสนี่ไม่ใช่ชั่วคราวค่ะไม่ใช่ไปหาวิธีว่าถ้าโกรธนะคะทำยังไงจะหายโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะหายโกรธแล้วก็โกรธอีกเพราะเขาไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่ว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรที่เป็นโทษมีแต่จะทำให้ความมืดที่หลงไม่รู้สิ่งที่มีนะคะไม่มีแสงสว่างใดๆไปส่องให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่เมื่อมีแสงสว่างคือความเห็นถูกความเข้าใจที่มั่นคงก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าความเดือดร้อนก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดและดับไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นตัวตนหรือว่าจะเป็นเราได้เลยและถ้าทุกคนมีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ไม่หวั่นไหวนะคะก็จะทำให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเปิดเผยและรุ่งเรืองต่อไปเพราะเหตุว่าทุกคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยไม่เห็นด้วยนะคะก็ได้ร่วมสนทนากันเพื่อที่จะได้รู้ว่าความถูกต้องในพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าใครเป็นเจ้าของพระธรรมแต่ว่าพุทธบริษัทเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พร้อมเพรียงกันศึกษาเพื่อที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องแม้เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้พร้อมเพรียงกันรักษาความถูกต้องไว้ได
4: ้ครับดังนั้นนะครับในหลายสูตรที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงการที่พระสัทธรรมจากอันตรธานก็จะมีการไม่เคารพในพระศาสดาหนึ่งไม่มีความเคารพในพระธรรมหนึ่งไม่มีความเคารพในพระสงฆ์หนึ่งไม่มีความเคารพในสิกขาหนึ่งดังนั้นหลักๆนะครับก็จะเห็นถึงการแสดงถึงความไม่เคารพอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหนึ่งแต่มีภิกษุบางรูปกล่าวไม่ตรงกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการไม่เคารพในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่เคารพในธรรมะของพระองค์ก็ไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดังนั้นเนี่ยครับพระองค์ก็จะแสดงการที่ พระสัทธรรมจะตั้งมั่นนะครับหรือมั่นคงหรือยาวนานนะครับด้วยการฟังธรรมะด้วยความเคารพการเล่าเรียนธรรมด้วยความเคารพการทรงจำธรรมด้วยความเคารพการพิจารณาอัตถะแห่งพยัญชนะที่ทรงจำแล้วด้วยความเคารพแล้วก็เมื่อพิจารณาอัตถะแห่งธรรมะนั้นด้วยความเคารพแล้วก็ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะด้วยความเคารพ
1: ถ้าเข้าใจว่าพุทธะคืออะไรศาสนาคืออะไรจะไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้เลยนะคะเพราะศาสนาคือคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาลไม่ได้ไปประจำที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดไม่ว่าในมนุษย์สวรรค์หรือที่ไหนก็ตามความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และความจริงก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติด้วยนะคะใครก็ตามที่สะสมมาจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจและเห็นประโยชน์นะคะเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาเคารพและประพฤติปฏิบัติตามศาสนานั้นเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ใช่ของประเทศหนึ่งประเทศใดเลยทั้งสิ้นและโดยเฉพาะนะคะพระพุทธศาสนาสำหรับชาวโลกกี่โลกคะไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์สวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมมาพรหมโลกก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปจำกัดว่าอยู่ที่ไหนและจะกล่าวว่าเป็นของเราได้ไหมไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นและจะกล่าวว่าประจำที่หนึ่งที่ใดได้ไหมก็ไม่ได้ไปจำกัดขอบเขตได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะพูดคำอะไรนะคะหรือคิดอะไรก็ต้องทบทวนดูว่ามีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ไว้หรือเปล่าว่าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาติหนึ่งชาติใดหรือประจำชาติหนึ่งชาติใดเพราะเหตุว่าแต่ละคนนะคะทั้งหมดนะคะเกิดมามีความคิดความเห็นต่างกันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่แล้วจะไปบีบบังคับให้ใครทำอะไรได้หรือเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนก็ต่างคิดนะคะต่างคนก็ต่างมีชีวิตตามที่เขาสะสมมาแล้วจะไปให้ทุกคนเนี่ยเสมอกันหมดคิดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดได้หรือแต่สิ่งสำคัญคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะลบเลือนอันตรธานก็เมื่อมีผู้ที่ไม่เข้าใจพระธรรมถ้ามีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องนะคะพระพุทธศาสนาไม่อันตรธานแต่ว่าขณะนี้นะคะก็พิจารณาดูว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำนะคะที่กล่าวว่าพูดธรรมะแสดงธรรมะสนทนาธรรมะหรืออะไรก็ตามนะคะคำไหนเป็นธรรมะต้องดูเลยค่ะไหนสนทนาธรรมคำไหนเป็นธรรมะถ้าพูดเรื่องอื่นทั้งหมดไม่มีสักคำที่เป็นธรรมะและพระศาสนาจะไม่อันตรธานหรือด้วยเหตุนี้ก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำที่พระองค์ตรัสไว้เป็นภาษามคธีของชาวเมืองมคตและก็ดำรงพระศาสนาไว้เป็นปาละหรือบาลีเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งมั่นคงนะคะซึ่งชาติอื่นคนอื่นไม่ได้ใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นในภาษาใดก็ตามค่ะต้องเข้าใจให้ตรงกับคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดที่จะเข้าใจความหมายเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเพียงแต่ผู้ที่เรียนภาษาบาลีจบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็เหมือนชาวมคธเนี่ยเขาก็พูดภาษานั้นไปตั้งแต่เกิดจนตายแต่เขาก็ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความเข้าใจธรรมะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลควรเข้าใจธรรมะความจริงเนี่ยในภาษาของตนของตนจะมีภาษาอะไรที่เราจะเข้าใจได้ดีเท่ากับภาษาที่เราพูดตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำภาษาบาลีจะเห็นได้นะคะว่าในภาษาไทยเนี่ยใช้คำภาษาบาลีหลายคำแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจผิดเริ่มเปลี่ยนละเริ่มคิดถึงพระธรรมตามความคิดของตัวเองเพราะไม่ศึกษาให้รอบคอบเช่นคำว่าอารมณ์คนไทยก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ว่าภาษาบาลีมีคำว่าอารัมมณะ หมายความว่าสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะจิตเป็นสภาพรู้ถ้าขณะนี้สิ่งใดไม่ปรากฏแม้มีเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นเช่นเสียงในป่ามีไหมคะเสียงนอกถนนมีไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดใครไปยับยั้งไม่ให้เสียงเกิดได้เสียงก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่ปรากฏว่ามีเฉพาะเสียงที่ปรากฏเนี่ยเพราะธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีเมื่อธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้พระเจ้าแต่ละคำนะคะทรงแสดงไว้ใน45พรรษาเนี่ยค่ะมากมายนะคะแต่ไม่ใช่ให้คิดเองคิดเองก็จะต้องผิดหมดเพราะเรามีปัญญาแค่ไหนเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอนาถบิณฑิกะได้ยินคำว่าพุทธโธท่านนอนไม่หลับเพราะใครที่จะได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้นะคะเป็นผู้รู้เป็นพุทธะประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าคอยทั้งคืนนะคะจนกว่าจะได้เฝ้าแต่ของเราเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกเหมือนคนรู้หมดเลยนะคะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะอ่านด้วยความไม่เข้าใจและด้วยความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นขณะนี้พระพุทธศาสนาก็ล่วงการผ่านเวลามานานมีผู้ที่ประมาทที่ไม่ศึกษาด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นก็ใช้คำแต่ละคำในพระไตรปิฎกโดยที่ว่าไม่ใช่ความหมายตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วด้วยเหตุนี้นะคะพอศึกษาธรรมะก็รู้ว่าคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ใช่คำที่ตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคนไทยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยทั่วโลกไม่มีใครได้ยินคำนี้ไม่ว่าตำราใดทั้งสิ้นศาสนาใดๆทั้งสิ้นก็ไม่มีคำนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าธาตุรู้มียังไม่ใช่คำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พูดในภาษาใดก็ได้ให้เข้าใจว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีจริงๆใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงแน่นอนและสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ฟังแค่นี้ค่ะจริงใช่ไหมขณะนี้กำลังเห็นรู้เลยอะไรกำลังปรากฏทางตาแค่หลับตาไม่มีละเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่รู้เมื่อลืมตาว่ามีสิ่งนี้นั่นคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏลึกซึ้งไหมคะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นแน่นอนใช่ไหมคะกล่าวว่าเห็นแล้วไม่มีอะไรถูกเห็นเนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีนะคะสิ่งที่ถูกเห็นคืออารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่คนไทยจะชินหูกับคำว่าอารมณ์คนไทยไม่รู้หรอกค่ะว่าอารมณ์ดีวันนี้เพราะอะไรเพราะเห็นสิ่งที่ดีนะคะตื่นมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีบางบ้านมีดอกไม้มากก็มีกลิ่นหอมเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบกายสัมผัสเย็นสบายวันนั้นไม่เดือดร้อนใจก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ไม่รู้เลยว่าคำว่าอารมณ์ดีและสิ่งที่ว่าเป็นอารมณ์ดีนะความจริงคืออะไรความจริงก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและรู้สิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้คำนี้ไม่เปลี่ยนคำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้บัญญัติไว้นะคะกล่าวถึงความจริงเพราะฉะนั้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ทุกคำต้องตรงและจริงและไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นและธาตุรู้ต้องมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้

0: ที่ได้ฟังนะคะคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ต้องไปคอยเวลาจะเอาไปใช้หรืออะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นที่เราเคยคิดว่าฟังแล้วจะได้เอาไปใช้เนี่ยเลิกคิดเลยไม่มีเราขณะที่ฟังเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นธาตุรู้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะต้องตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นใครจะไปเว้นไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่อะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่คิดเลยค่ะเป็นแต่เพียงธาตุคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เราได้ทราบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งในสองคืออย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้แข็งไม่รู้อะไรกลิ่นไม่รู้อะไรแต่เกิดมีจริงๆแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเกิดแล้วรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นรู้เนี่ยนะคะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือจิตใช้คำว่าจิตทำไมต้องอธิบายใช้คำรู้คำเดียวไม่พอเหรอเห็นไหมคะถ้าไม่ไตร่ตรองก็ไม่รู้ทำไมมีเหตุผลอะไรแต่เป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแสดงว่ามีสภาพอื่นรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งเห็นไหมคะแม้แต่คำเนี่ยก็ต้องชัดเจนไม่อย่างนั้นจะต่างกันยังไงก็มีสภาพรู้อื่นด้วยแต่สภาพรู้อื่นไม่ได้รู้แจ้งอย่างจิตเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้คืออารมณ์มีทรงบัญญัติคำนั้นว่าวิญญาณวิญญาณะยาธาตุธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีวิญญาณไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะจะเรียกคำอื่นก็ได้ใช่ไหมคะตั้งหลายคำเรียกจิตก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้เรียกอะไรก็ได้แต่ความจริงคือเปลี่ยนไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเริ่มรู้นะคะตอนเกิดยังไม่มีเลยที่จะเป็นคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ใครมาทำให้เกิดมาจากโลกไหนก็ไม่รู้หมดเลยแต่เกิดแล้วรู้แล้วทันทีที่รู้เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะอารมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยแน่นอนจะกล่าวว่ามีแต่จิตสภาพรู้ไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ได้ไหมไม่ได้นะคะนี่คือเริ่มตรงเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แต่ไม่ลืมค่ะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจะใช้คำว่าจิตแทนคำว่าวิญญาณก็ได้เพราะว่าเวลากล่าวถึงวิญญาณก็จะแสดงความเจาะจงถึงสภาพธรรมะแต่ละประเภทไปก็แล้วกันนะคะมีมากมายหลายคำที่ทรงแสดงไว้แต่ว่าเราเริ่มเป็นพื้นฐานก่อนคือว่ามีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แต่สภาพรู้อื่นที่ไม่ใช่จิตมีเริ่มฟังเริ่มเข้าใจแม้ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็รู้ว่ามีสภาพรู้อื่นที่ไม่ใช่จิตจึงมีคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์คนก็เลยสงสัยใช่ไหมคะอย่างที่ท่านผู้ฐานถามว่ารู้แจ้งยังไงเพราะว่ามีความรู้หลายอย่างแต่ถ้ารู้แจ้งอารมณ์กำกับไว้แล้วใช่ไหมไม่ใช่รู้อื่นไม่ใช่แจ้งอื่นแต่แจ้งเฉพาะอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะขณะนี้นะคะเห็นดอกไม้ชัดเจนไหมคะค่ะและเวลาที่ไม่เห็นจะชัดเจนเหมือนขณะที่เห็นไหมหลับตาไปแค่นี้ค่ะแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏไม่ชัดเจนเลยพยายามคิดนึกเท่าไหร่จำเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนการเห็นที่เกิดขึ้นเห็นหมดทุกอย่างไม่ว่าน้ำกับฟ้าจดน้ำใน

0: มหาสมุทรแต่ยังรู้แจ้งว่านั่นฟ้านี่น้ำเพราะนั่นคือจิตที่เกิดขึ้นต้องรู้แจ้งไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมแต่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งให้มีความเข้าใจอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นหนึ่งที่ต้องรู้แจ้งอารมณ์ในเมื่อสภาพธรรมอื่นซึ่งเป็นสภาพรู้ก็เกิดแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นนี่คือการตรัสรู้นะคะและใครจะรู้ละเอียดอย่างนี้ที่จะทรงแสดงความจริงว่าแม้จิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นมีสภาพรู้อื่นที่เกิดร่วมกันแต่ก็ไม่ใช่จิตและก็เป็นสภาพรู้ซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างเกิดขึ้นนะคะทำกิจของตนของตนไม่ใช่เราแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปฟังคำนี้อีกนานเท่าไหร่กว่าความเข้าใจจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและรู้คุณของผู้ที่ได้ส่งพระมหากรุณานะคะแสดงจากความไม่รู้เลยในสังสารวัฏเนี่ยสามารถที่จะเริ่มมีแสงสว่างเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าไม่มีเราเกิดก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีในชีวิตก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ดับไปเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนตายก็เกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาจากชาตินี้และชาติก่อนๆเหมือนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้และทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะใครไปทำให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เป็นธาตุที่เกิดดับสืบต่อนานมาแล้วในสังสารวัฏและก็จะนานต่อไปอีกถ้าไม่มีการเข้าใจถูกต้องจนสามารถที่จะเห็นความจริงว่าประโยชน์อะไรกับการที่ไม่ใช่เราแต่ว่าต้องเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสนทนาธรรมนะคะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: จิตรู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเนี่ยก็ต้องรู้แจ้งอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นนะคะยังไม่พูดถึงจิตไหนเป็นกุศลเป็นอกุศลเลยเพียงแค่จิตเพียงแค่จิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ
1: ์
0: เท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจจิตเลยถ้าไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยฟังทีละคำเพื่อที่จะรอบรู้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะพบคำนี้ที่ไหนนะคะจิตต้องเป็นจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้อารมณ์ดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: นี่ก็คือฟังมาแล้วนะคะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยจะตอบอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงจิตซึ่งเกิดหลากหลายแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดไม่ใช่เฉพาะจิตเท่านั้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับค่ะต้องดับแน่ๆมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อวานนี้มีอะไรเหลือไหม
1: ก็ไม่มีครับ
0: เมื่อเช้านี้มีอะไรเหลือไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: เมื่อกี้นี
1: ้ก็ไม่มี
0: เดี๋ยวนี
1: ้ก็ไม่มี
0: ค่ะเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยลองคิดดูนะคะจากที่ไม่มีเลยก็เกิดมีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกก็ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่เหลือเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีไม่มีเมื่อไหร่ไม่ติดข้องเมื่อนั้นแต่ถ้ามีอยู่เมื่อไหร่ก็ติดข้องเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นได้หนึ่งยาใช่ไหมคะเข้าใจยานี้หรือยังคะวิญญาวิญญาณธาตุรู้มีหลายชื่อนะคะจิตก็ได้มโนก็ได
1: ้
0: มนัสก็ได
1: ้มโน
0: หทยะก็ได้ก็ขอให้รู้กันแล้วกันว่าถ้าพูดคำนี้ก็หมายความถึงสภาพรู้เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อกำลังมีจริงๆให้เข้าใจจริงๆในความไม่ใช่เราแต่ความเป็นธาตุเดี๋ยวนี้เห็นอะไรคะ
1: ก็เห็นนะอาจารย์ถ้าพูดตรง
0: ๆค่ะจิตรู้แจ้งใช่ไหมแต่สภาพจำ
1: ใช่
0: ไม่ใช่จิตเห็นไหมคะอีกหนึ่งรู้ละ
1: ก็คือจะไปตอบไม่ได้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏอ่ะมันตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังเข้าไม่ถึง
0: พราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงธรรมะทีละหนึ่งเพราะอะไรคะเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆไม่ต้องไปเปิดตำราอะไรอีกเลยใช่ไหมคะสมัยพุทธกาลคนที่ไปเฝ้าฟังธรรมเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะสะสมมาที่จะเข้าใจได้เพราะกำลังมีจริงๆให้รู้ว่านี่ไงกำลังมีเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ต้องไปหาซื้อต้องไปไหนต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้มาเลยเพราะฉะนั้นรู้ในสิ่งที่มีไม่ใช่ไปทำด้วยความต้องการจะรู้เพราะหลงเข้าใจว่าเราทำหรือมีเราเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าไม่ไตร่ตรองผิดง่ายมากแม้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงถึงพระเถระซึ่งมีชื่อเสียงทุกคนรู้จักก็ยังเห็นผิดได้เพราะธรรมะละเอียดมากค่ะและสะสมนะคะมามากความแยบยลของธรรมะแต่ละอย่างมากมายตามประเภทของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นมีอีกยาหนึ่งคือปัญญานะคะที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงได้แต่ต้องไม่ปนกันนะคะจิตวิญญาวิญญาณะสัญญาคือเจตสิกสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นรู้หรือไม่รู้ในสิ่งนั้นอะไรอื่นทั้งหมดที่เป็นสภาพรู้ที่ไม่ใช่จิตที่กำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกในชีวิตประจำวันเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกธรรมะหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตและก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นนะคะเราไม่รู้คิดว่าเป็นเราแต่ที่ว่าเป็นเราเนี่ยทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดทำกิจการงานแล้วดับไปเคยโกรธไหมคะ
1: เคยครับ
0: เราโกรธใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ผิดใช่ไหม
1: ผิดครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะความจริงโกรธไม่ใช่เราเลยค่ะแต่มีจริงเป็นสภาพรู้หนึ่งแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอย่างจิตที่กำลังเห็นแต่ไม่ชอบสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่จิตเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งมีทั้งหมด52ประเภท
1: พูดถึงเนี่ยเรื่องส่วนตัวนะครับขอนิดนึงว่าแม่บ้านก็ถูบ้านปรากฏว่ากีตาร์คอหักแม่บ้านก็งงว่าทำไมถึงไม่พูดบอกพูดแล้วเกิดประโยชน์ไหมพูดแล้วมันมีแต่เรื่องทำไมต้องหักทำไมต้องอย่างนั้นถ้าตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งที่ตามมาคือความโกรธความไม่พอใจเป็นนามธรรมตัวหนึ่งก็คือเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่คนที่ไม่รู้เลยก็พูดเป็นเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดแต่คนที่รู้ก็รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดแต่ความเข้าใจก็ต้องเป็นความเข้าใจ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนี่ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เล่ามาแล้วนี่นะคะเป็นธรรมะหมดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้เป็นเราหมดหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างกันของสภาพธรรมะที่เข้าใจปัญญากับสภาพธรรมะที่ไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอยู่ในโลกของความจำหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ลืมใช่ไหมเป็นเราจำหรือไม่คิดเลยค่ะเห็นปุ๊บก็ดอกไม้แหละแต่นั้นจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแม้จำก็ไม่ใช่เราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่เราไม่ได้มีใครพยายามจะไปรู้นะคะเพราะพยายามยังไงถ้าไม่รู้เกิดขึ้นก็ต้องไม่รู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมเตชะที่เราใช้คำว่าเดชเหมือนปาฏิหาริย์มีอนุภาพที่สามารถที่จะทำให้ความที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะคะพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นและจะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะ รู้ความจริงนะคะของการที่สภาพธรรมะขณะนี้กำลังเกิดดับแล้วเมื่อนั้นนะคะการมั่นคงที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงที่ใช้คำว่าอริยสัจธรรมดับกิเลสได้น่าอัศจรรย์ใช่ไหมคะจากไม่รู้เลยว่ามีกิเลสเป็นเราและพอรู้ว่าไม่ใช่เราใครจะดับกิเลสคะเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะเพราะกิเลสเกิดเพราะไม่รู้ความไม่รู้นะคะมีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: ธรรมะอะไรตอนนี้รู้แค่สองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมพระชนสภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมสภาพรู้มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกพระชนต่อไปนี้รู้ได้เลยเพราะอะไรเกิดขึ้นนั่นอะไรโดยมากชื่อจะมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะจำผิดเป็นเราจำใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงก็จำก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคงชัดเจนขึ้นจำเป็นจำเป็นจิตได้ไหม
1: ไม่ได้คร
0: ับ เห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจละค่ะเพราะจำเป็นเจตสิก
1: จำ
0: สภาพจิตรู้แจ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะรู้จักจิตก็เมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายคิดนึกกำลังคิดมีจริงๆใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: รู้อะไร
1: คำว่ารู้เนี่ยตอบไม่ได
0: ้คิดต้องรู้สิคะ
1: รู้ว่าเป็นเราเนี่ย
0: คิดเนี่ยเป็นสภาพรู้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: และเวลาบอกว่าคิดเนี่ยคิดอะไรรู้อะไร
1: ก็ต้องรู้เรื่องราวทั่วไป
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะใครไม่สนใจไปบอกให้เขาสนใจได้ไหมไปชักชวนมาฟังได้ไหมไม่สำเร็จใช่ไหมคะถ
1: ้
0: าเขาไม่ได้สะสมมาเลยแต่แม้ว่าเขาสะสมมาแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในอกุศลต้องรู้จริงๆค่ะฟังธรรมะเพื่ออะไรถ้าเพื่อเหตุอื่นก็ไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยมีแต่ทางเพิ่มกิเลสฟังด้วยความเป็นตัวตนอยากเข้าใจอยากรู้อยากมีปัญญาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะก็มีความเป็นเราเพราะเหตุว่ารู้ละได้สรรเสริญได้ลาภได้ยศคนนับถืออะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งถ้าศึกษาหรือว่าต้องการที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อเหตุนั้นไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยแต่ฟังนะคะเพราะไม่รู้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าเกิดมานานเท่าไหร่ก็ตายไปโดยไม่รู้อีกเรื่อยๆแต่เมื่อมีขณะที่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ทำไมไม่รู้เสียนั่นคือประโยชน์ของการฟัง
1: คนที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้ระลึกตรงนี้มันเป็นสติใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะ
1: ถ้าพูดถึงกิจวัตรก็ลืมแล้ว
0: เห็นไหมคะเมื่อวานนี้เองตั้งเยอะแยะเลยเหมือนวันนี้ตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้เลยแล้วก่อนเมื่อวานนี้จำได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไประลึกชาติได้ไหม
1: ก็คงไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าเขาระลึกชาติได้เนี่ยคิดยังไงรู้จักชาติหรือเปล่าระลึกคืออะไรแล้วก็จำคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เลยแต่ระลึกชาติได้คิดดูนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคนอื่นระลึกไม่ได้ล่ะและเกิดมีใครระลึกชาติเนี่ยและใครจะไปรู้ว่าชาติไหนล่ะเป็นยังไงใครก็ไม่รู้แต่ก็บอกคนอื่นได้ว่าระลึกชาติได้จริงหรือต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นแค่เมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้แล้วจะไประลึกชาติได้ก็คิดดูมีเหตุสมควรไหมที่จะทำให้สามารถระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนะคะผู้ฟังเนี่ยค่ะไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาและพิสูจน์ด้วยว่าถ้าผลมีต้องมีเหตุที่สมควรแก่ผลนั้นไม่ใช่ว่าเหตุไม่สมควรนะคะ แล้วก็บอกว่าระลึกชาติได้พระเช่นก็ต้องถามคนนั้นดูระลึกได้อย่างไรเพราะอะไรความจริงมีเรื่องที่จะต้องสนทนาที่จะต้องรู้ความจริงได้นะคะแต่ถ้าผู้นั้นไม่รู้เหตุไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นทำอะไรคิดอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงทั้งหมดถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนผ่านมาแล้วนะคะยังจำได้บ้างไหมถ้าไม่คิดไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่แม้ไม่คิดเกิดจำขึ้นมานึกถึงได้เลยโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าว่ากำลังจะคิดถึงเรื่องนั้นแล้วนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนมากว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ให้เห็นว่าสภาพจำเนี่ยไม่เคยหยุดเกิดแล้วก็ดับไปแต่จำไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยใช่ไหมคะพอมีอะไรปรากฏก็จำอีกจำทับถมซับซ้อนกันเท่าไหร่ด้วยความเข้าใจผิดนะคะสัญญาวิปลาสว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเป็นราวชาตินี้แล้วก็เป็นราวชาติก่อนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นไม่ผ่านไปเร็วๆเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะหมดความเป็นเราไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะคะหรือว่าอยู่ดีๆก็ไปที่หนึ่งที่ใดสำนักปฏิบัติสำนักวิปัสสนาไปนั่งนอนยืนเดินถูกสั่งหรือบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วจะเป็นปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความถูกต้องนะคะและที่สำคัญที่สุดคือถ้าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็มีความหลงเชื่อตามโดยอ้างว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เท่านั้นเองแต่คำที่ควรฟังอย่างยิ่งนะคะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำอะไรมีไหมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วหรือเปล่าก
2: ราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้รู้จักทีละคำตรงเนี้ยอย่างเช่นคำว่ามีจิตไม่รู้จักจิตอย่างเนี้ยต้องขอความกระจ่างที่ท่านอาจารย์ช่วยขยายความครับ
0: ค่ะได้ยินชื่อจิตหรือว่ารู้จักจิต
2: ได้ยินแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็ได้ยินแน่ๆเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะทางที่จิตก็กำลังเห็นแต่ไม่รู้จักตัวจิตแต่รู้ว่ามีจิตเหมือนเราได้ยินเรื่องใครก็ตามนะคะที่เรายังไม่เคยพบเลยเรื่องมากเรื่องเยอะยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นจนกว่าจะเห็นตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค่ะทั้งที่มีคนอื่นก็ไม่รู้รู้ไม่ได้แต่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่อกุศลและจิตเกิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะที่จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะความไม่รู้คืออวิชชาจึงทำให้หลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีที่ปรากฏและขณะนั้นที่เห็นก็เป็นเราด้วยนานแสนนานมากเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้เพียงหนึ่งขณะเนี่ยลองคิดดูใครรู้บ้างว่ามีอะไรที่สะสมติดอยู่ในจิตนั้นบ้างซึ่งเป็นนามธรรมไม่ปรากฏใช่ไหมคะแต่ลักษณะของจิตเนี่ยหลากหลายเกินไปจนทำให้เป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละความคิดแต่ละการพูดแต่ละการทำทั้งหมดนะคะเพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏแล้วไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าฟังมาเท่าไหร่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้เลยค่ะเพราะเป็นสังขารขันธ์ขณะนี้นะคะพูดเรื่องจิตก็กำลังเกิดดับทำกิจการงานมากมายต่างชนิดเจตสิกก็เกิดพร้อมจิตหลากหลายไม่ปรากฏเลยมีแต่คนนั้นคนนี้นั่งที่นี่โต๊ะเก้าอี้ไปตามเรื่องใช่ไหมคะเพราะเหตุว่า ไม่มีใครสามารถที่จะไปฝืนบังคับให้รู้แจ้งได้ทันทีหรือจะไปทำอะไรขึ้นมาให้รู้ก็ไม่ได้แต่ความเข้าใจทีละน้อยเนี่ยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดแล้วนะคะเก็บสะสมสืบต่ออยู่ในจิตมิฉะนั้นเมื่อวานนี้เราฟังแล้ววันนี้เราฟังแล้วยังเข้าใจต่อจากที่เราฟังเมื่อวันก่อนได้เพราะฉะนั้นวันต่อๆไปก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงรู้ได้ค่ะว่าปัญญามีสามระดับขั้นขั้นฟังเข้าใจมั่นคงรอบรู้ไม่เปลี่ยนก็คนที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆสับสนพูดถึงเรื่องจิตเจตสิกอะไรก็มีแต่ความคิดของตัวเองนั่นก็อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกันว่าถ้าเป็นผู้ที่ฟังเพื่อเข้าใจคือไม่ใช่เราต้องไม่ลืมค่ะเมื่อไม่ใช่เราแล้วจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีเพราะปัญญาจะค่อยๆเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่กำลังมีจากการที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่พูดเรื่องเห็นนะคะเราพูดเรื่องอื่นเราจะคุ้นเคยกับเห็นเดี๋ยวนี้ไหมค่ะแต่เราพูดครั้งเดียวก็ยังไม่คุ้นเคยอีกพูดบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นนี่ค่ะความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราคิดว่าเราเหมือนที่จะเข้าใจนะคะแต่ความจริงความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในความไม่ใช่เราต้องรู้ว่าถ้าเป็นความถูกต้องนะคะก็คือเพิ่มขึ้นในความรู้ว่าไม่ใช่เรากว่าจะรู้ว่าธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเห็นตรงเห็นเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการที่ฟังบ่อยๆนะคะถ้าเบื่อไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเลยเพราะหลงคิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นบางคนตอนนี้ฟังละไม่ฟังอีกเห็นก็กำลังเห็นจะมาพูดเรื่องเห็นทำไมก็รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่จริงหรือเพราะกำลังได้ยินนี่เราใช่ไหม
2: เป็นเราแน่นอนครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เห็นความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งนะคะว่าไม่ใช่ว่าคิดง่ายๆแล้วก็คิดว่าจะละความเป็นตัวตนง่ายๆแต่กว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องอาศัยความละเอียดอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงชาดกในชาติก่อนๆนะคะเกิดเป็นใครทำอะไรไม่ได้พูดถึงเรื่องการฟังธรรมะการเข้าใจธรรมะแต่นั่นคือชีวิตของแต่ละคนซึ่งขาดการฟังธรรมะและการเข้าใจธรรมะไม่ได้มิฉะนั้นจะเอาความเข้าใจมาแต่ไหนเกิดกันมาก็แสนโกรธกลับด้วยกันทั้งนั้นแหละและยังไงคะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะถึงวันที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่ได้ฟังทราบซึ้งเพิ่มขึ้นเห็นคุณเพิ่มขึ้นรู้ประโยชน์ของการที่ฟังและฟังอีกนั่นคือปัญญาที่รู้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะทำให้สามารถที่จะชินเพราะฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งรอบรู้ไม่สงสัยในความหมายของคำว่าสติของศรัทธาหรือว่าการระลึกบางคนบอกว่าระลึกรู้ระลึกสิเขาบอกให้ทำอะไรแค่นั้นน่ะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ระลึกยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไปนั่งระลึกกันไปนั่งทำกันโดยที่ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็จะพ้นจากความเห็นผิดพ้นจากการปฏิบัติผิดเพราะว่าพระธรรมได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะทำให้ไม่เข้าใจผิดเพราะเคารพในการที่จะศึกษาด้วยความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและรู้ว่าทั้งวันเนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ลืมหมดถ้าไม่ได้ฟังทันทีเลยนะคะคิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยคือการเห็นประโยชน์และการฟังนะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วนะคะแล้วก็จะฟังอย่างอื่นแต่ที่รู้แล้วน่ะรู้เรื่องแล้วก็มากแค่ไหนถ้ามากก็ไม่ลืมสิแต่นี้เดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ลืมไปเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่ายังน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอาศัยความเข้าใจที่ต้องมั่นคงกว่านี้โดยการที่ละเลยไม่ได้โดยการที่จะต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็แสดงเห็นชัดเจนว่าแม้แต่คำว่ารู้แจ้งหรือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็เข้ามาใกล้ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะว่าแยกจากกันยากมากใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ปรากฏ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยยังรู้เลยว่าโกรธนี่เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ยังคงเป็นเราโกรธโกรธมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้นะคะแต่เห็นเดี๋ยวนี้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกว่าจะชินกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหมดความสงสัยในเรื่องกลับว่ากี่กลับเพราะว่าไม่ต้องสนใจถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ใช่ไหมคะและรู้ขึ้นเท่าไหร่ก็ตรงตามความเป็นจริงว่าเท่านั้นและเวลาที่สภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะรู้ขึ้นก็รู้ว่าเพราะมาจากการฟังการไตร่ตรองการพิจารณามิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ได้เลย
1: ครับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับของการฟังธรรมะซึ่งก็มีข้อความในเถรคถานะครับซึ่งท่านพระมหาจุนทะเถระได้ภาษิตคาถาว่าการฟังดีเป็นเหตุให้การฟังเจริญการฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญาบุคคลจะรู้ประโยชน์ก็เพราะปัญญาประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วย่อมนำสุขมาให้แม้ในคาถาธรรมบทพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษิตคาถาไว้ด้วยนะครับว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้ครับท่านอาจารย
0: ์การเข้าใจธรรมะทำให้เป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้ฟังเรื่องเห็นแล้วก็เห็นแต่ก็ยังไม่รู้จักเห็นจนกว่าจะรู้จักรู้จักนี่ไม่ได้หมายความว่าชื่อเรื่องราวนะคะแต่ภาวะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและขณะนี้นะคะก็กำลังสะสมความเข้าใจขึ้นโดยที่ว่ายังไม่ได้ปรากฏต่อไม่ได้ปรากฏเมื่อนั้นรู้ว่าเพราะได้ฟังและได้เข้าใจขึ้นเรื่อย
2: ๆตรงนี้แหละครับที่จึงต้องฟังที่บอกว่าต้องฟังเพราะอะไรเพราะทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยหลงไปทางตาบ้างทางหูบ้างไอ้นี่แค่บอกว่าหลงก็คือไม่รู้หรอกว่านั่นคือสภาพธรรมะที่มีเหตุมีปัจจัยเกิดไม่รู้เลยที่บอกว่ารู้ได้แต่เจ้าเนี่ยสมจริงครับ
0: ยิ่งเข้าใจยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งยากเพราะทำอะไรไม่ได้ใครคิดจะทำเมื่อไหร่ผิดทันทีเพิ่มความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะสภาพธรรมะเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เราจะมีตัวเราไปทำหน้าที่ของปัญญาเป็นไปไม่ได้เพราะเข้าใจผิดว่าทำได้เป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบารมีคือความอดทนสัจจะตรงต่อความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากและก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนจะไปทำให้รู้แต่เพราะปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเองจะทำหน้าที่ของปัญญาตามลำดับขั้นพระฉันจึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ได้ก็เมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกต้อง
2: ถ้าพูดถึงวัดถ้าเป็นบาลีก็ใช้คำว่าอารามะเป็นสถานที่รื่นรมในความเข้าใจความจริงก็คือพระธรรมคนไทยใช้คำว่าวัดแต่ว่าสถานที่นั้นน่ะไม่ได้ให้ปัญญาแล้วให้วัดเป็นตลาดผมก็ว่าเอ๊ะมันถ้าจะไปคนละทางแล้วมันผิดทางแทนที่จะส่งเสริมว่าภิกษุแต่ละวัดที่อยู่เนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงนะ
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะที่ผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยที่จะได้มีความเข้าใจแล้วก็ดำรงพระรัตนตรัยคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้ยั่งยืนต่อไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีความเข้าใจจะรู้ได้ไหมว่าพระ ระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะคืออย่างไรเมื่อไม่ศึกษาไม่เข้าใจนะคะก็พูดคำที่ตนเองคิดซึ่งไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่บอกว่าเป็นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ควรที่ถึงเวลาที่จะได้พิจารณาว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านพ่อค้าประชาชนข้าราชการตำรวจทหารทุกคนเป็นชาวพุทธเพราะเหตุว่ากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะก็ควรที่จะได้พิจารณาตามความเป็นจริงให้ถูกต้องว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ควรที่จะได้พูดสิ่งที่จริงและถูกต้องให้เข้าใจโดยทั่วกันวัดคืออะไรใช่ไหมคะที่อยู่ของใครหรือว่าไม่มีใครอยู่ที่วัดค่ะและสร้างวัดทำอะไรกันทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งชาวพุทธควรจะได้ไตร่ตรองนะคะเปิดเผยแล้วก็พูดความจริงให้พิจารณาให้เข้าใจที่จะดำรงรักษาความถูกต้องไว้เพราะฉะนั้นทุกคำนะคะแม้แต่วัดใครอยู่ที่วัดหรือสร้างวัดเพื่ออะไรและสร้างทำไมในครั้งพุทธกาลเริ่มต้นจากการที่ไม่มีวัดเลยแต่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนประทับที่ไหนทรงแสดงธรรมะที่ไหนและเมื่อมีคนที่ฟังธรรมะแล้วนะคะก็มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาที่จะประพฤติตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรพระองค์ประพฤติอย่างไรผู้นั้นก็จะดำเนินรอยตามเพื่อขัดเกลากิเลสดับกิเลสตามที่พระองค์ได้ดำเนินแล้วนะคะจึงได้ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทซึ่งก่อนนั้นนะคะก็พวกที่สละอาคารบ้านเรือนดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูดหรือที่ไหนก็ได้นะคะตามแต่จนกระทั่งมีผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็เห็นว่าถ้าผู้ที่มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะจะสะดวกสบายในความเป็นอยู่เพื่อการขัดเกลากิเลสตามสมควรเพราะว่าได้สละเพศคฤหัสถ์ละอาคารบ้านเรือนละทรัพย์สมบัติละทุกอย่างละกิจการงานทั้งหลายของคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธานะคะก็ขออนุญาตที่จะสร้างที่พักที่อยู่สำหรับบรรพชิตเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตนะคะก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงอนุญาตในการที่จะให้สร้างตามพระวินัยบัญญัติด้วยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งจะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่จะขัดเกลากิเลสก็เห็นคุณที่ตนได้เข้าใจธรรมะไม่พอก็ฟังต่อไปศึกษาต่อไปขัดเกลากิเลสต่อไปและก็ประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นจึงเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายินดีในสิ่งหนึ่งสิ่งใดความยินดีเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในเงินและทองเหมือนคฤหัสถ์ไหมคะ
2: เหมือนเลยครับ
0: ค่ะแล้วจะเป็นภิกษุได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะเมื่อสละแล้วรับได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์เอาเงินให้พระนะคะเอาเงินไปให้คนที่เขาไม่ยินดีในเงินและทองถูกต้องไหมเพราะเป็นพระภิกษุซึ่งละอาคารบ้านเรือนละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาเงินไปให้คนที่สละแล้วไม่ยินดีแล้วถูกต้องหรือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจธรรมะทั้งหมดค่ะ
3: คือแต่ก่อนฟังใหม่ๆฟังอะไรเราก็อยากจะฟังให้มันรู้เป็นเรื่องเป็นราวทำไมต้องช้าอย่างนี้ทีละคำพอเริ่มฟังไปเรื่อยๆจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายจริงๆของแต่ละคำว่ามันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประมาทไม่ได้เลยนะคะทีละคำเห็นแค่นี้ค่ะคำเดียวเมื่อไรจะรู้อย่างที่ได้ฟังเห็นต้องเกิดไม่เห็นการเกิดของเห็นเห็นเกิดเห็นแล้วดับก็ไม่เห็นการดับไปของเห็นเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวว่าเห็นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นในความ ไม่มีเราค่ะเพราะว่าที่เป็นโทษทุกวันนี้นะคะด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเราจึงมีความติดข้องจึงมีความปรารถนาจึงมีการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราซึ่งก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละความไม่รู้ทั้งที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นพูดบ่อยๆด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดก็แสดงเห็นถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่เราไม่รู้มานานถึงความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเห็นไม่เกิดไม่มีแต่มีเห็นเดี๋ยวนี้เพราะเห็นเกิดและเห็นขณะนี้นะคะก็ต้องดับไปเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นแต่ก็เร็วจนกระทั่งเหมือนกับว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นเลยนะคะฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้รู้จักสิ่งที่มีโดยลักษณะของความเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
3: เห็นเนี่ยนะคะยกกับเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่มีจิตเราตายแล้วถึงเรามีตาอยู่เราก็ไม่เห็นแต่เพราะว่าเรายังมีจิตเราถึงเห็นก็ทำให้คิดว่าโอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นจิตไม่ใช่ว่ามาจากร่างกายนี้ก็ค่อยๆพิจารณาไปแบบนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ไม่ทราบว่าค่อยๆเข้าใจนะคะตาก็มีแต่มีใครเห็นตาบ้างไหมคะรู้แต่ว่ามีตาแต่ใครเห็นตาบ้างเห็นตาของคนอื่นนะคะแต่ของตัวเองเนี่ยต้องส่องกระจกแต่ถึงจะส่องกระจกหรือมองเห็นอะไรก็ตามเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ความลึกซึ้งคือถ้าไม่มีสิ่งนี้ที่สามารถกระทบตาทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีความเข้าใจที่ค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแม้แต่การละคลายในขั้นการฟังว่าเห็นในเป็นเราไม่ได้แน่นอนแต่ทั้งๆที่ฟังอย่างนี้ค่ะก็เมื่อไหร่จะเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะกำลังฟังเรื่องกำลังได้ยินเสียงกำลังเห็นกำลังคิดมีทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ปรากฏสักอย่างว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะแต่ลองคิดดูถึงความสำคัญนะคะของเห็นถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตซึ่งติดตามมามากมายเพราะการเห็นถ้าไม่มีการได้ยินนะคะก็ไม่มีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่หยุดเลยค่ะไปตลอดทุกวันพอถึงวันนี้นะคะก็ไปเป็นพรุ่งนี้อีกแล้วก็ไปอีกก็เป็นเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะยังไม่เกิดก็ไม่รู้และเมื่อไหร่จะหมดสิ้นค่ะไม่มีไม่ได้มีปัจจัยก็ต้องเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏและก็ความจริงก็คือว่าไม่มีใครเลยนะคะแต่ว่าความคิดการปรุงแต่งของความจำเนี่ยทำให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มีการที่จะขวนขวายแสวงหาสิ่งต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายขณะนี้ก็กำลังแสวงหาแล้วก็ต่อไปก็แสวงหาก่อนตายแสวงหาแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะกำลังแสวงหาก็ตายได้ยังไม่ได้พบสิ่งที่ต้องการเพราะว่ามีเรื่องราวที่คิดที่จะทำที่จะต้องการแต่ว่ายังไม่จบสิ้นก็ตายก่อนเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะสิ่งที่แสวงหาก็เกิดดับสภาพของผู้ที่กำลังแสวงหาก็เกิดดับเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งใครก็หยุดยั้งไม่ได้นะคะแล้วก็หลงยึดถือทำให้เกิดความทุกข์มากมายต่างๆจนกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเท่านั้นแล้วก็จะค่อยๆละความติดข้อง
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับบางคนที่บอกว่าจะไปรักษาศีลสมาทานศีลอะไรต่างๆเนี่ยพอมาฟังท่านอาจารย์อธิบายว่าถ้าไม่มีจิตจะทำบุญได้ไหมจะทำทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมตรงนี้ก็ต้องสนทนาให้เกิดความละเอียดยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าเป็นพระพุทธพจน์ถ้าไม่มีจิตไม่มีศีลแน่โต๊ะเก้าอี้มีศีลไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลคืออะไรศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตตามปกติเพราะฉะนั้นจึงมีขณะที่จิตประพฤติเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะคะก็เป็นความประพฤติเป็นไปเพราะมีจิตจึงมีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ไม่ดี เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นจิตจึงเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเจตนาความจงใจตั้งใจก็เป็นไปตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันถ้าเป็นความโลภความติดข้องขณะนั้นจิตก็ต้องติดข้องประพฤติเป็นไปตามกำลังของความติดข้องเจตนาก็เป็นไปตามความติดข้องว่ามากน้อยเท่าไหร่ขณะนั้นเมื่อเป็นความติดข้องนะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าติดข้องอะไรคะไม่มีแต่เพราะคิดว่ามีต่างหากเข้าใจว่ายังอยู่เพราะเหตุว่าธรรมะที่ดับไปก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่ายังมีอยู่จึงติดข้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นอกุศลศีลของจิตคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งเป็นไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงศีลก็ต้องเป็นสภาพของจิตเจตสิกสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็ไม่มีความประพฤติเป็นไปของสภาพรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทีละคำนะคะศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของนามธรรมคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลและขณะที่ไม่ใช่อกุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตศีลเพราะว่าจิตก็ยังต้องเกิดขึ้นประพฤติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยค่ะดับทั้งกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีกุศลก็เป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีเหตุก็ต้องมีผลถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะสภาพที่ดีงามก็เป็นกุศลและเหตุแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอกุศลและกุศลก็ไม่มีเพราะว่าตราบใดที่สภาพที่ดีงามยังเป็นกุศลก็ต้องเป็นเหตุแต่เมื่อปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ปรินิพพานยังมีจิตที่ประพฤติเป็นไปแม้เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามทั้งหมดนะคะก็เป็นอัพยากตศีลอัพยากตะความหมายคือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลพระเชนไปฟังสวดใช่ไหมคะกุศลธรรมาเข้าใจแล้วธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลอภิยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรวมทั้งหมดเลยค่ะก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นคำใหม่แม้เพียงคำเดียวนะคะถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะรู้และก็ไตร่ตรองว่าอะไรเป็นอภิยากตาธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้หรือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างได้เลยใช่ไหมคะอะไรเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเดี๋ยวนี้มีไหม
2: มีครับ
0: มีเห็นไหมคะเริ่มรู้จักธรรมะซึ่งมีโดยอาศัยการฟังเพื่อที่จะถึงความไม่มีเราและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นนะคะซึ่งใช้คำว่าปรมัตถธรรมเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตต้องเป็นจิตเจตสิกต้องเป็นเจตสิกรูปต้องเป็นรูปเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะและนิพพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: ยังไม่เข้าใจไม่รู้จัก
0: นะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิคะ
2: ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนี้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงคือเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสถ้าไม่เกิดไม่มีการเกิดเลยจะไปติดข้องในอะไรเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่จิตที่เกิดไม่ใช่เจตสิกที่เกิดไม่ใช่รูปที่เกิดไม่มีการเกิดให้ใครติดข้องได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพนั้นดับโลภะแต่ไม่ใช่ว่าคิดเองนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ต้องรู้จักสิ่งที่มีก่อนแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้แหละไม่ควรที่จะยินดีนี่คือความหมายของทุกขลักษณะแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปและไม่เหลือเนี่ยไปยินดีทำไมคะเสียเวลาไหมประโยชน์อะไรที่จะต้องเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือเลยถ้าเหลืออยู่ก็ยังพอจะยินดีใช่ไหมคะนี่ไม่เหลือเลยสักนิดเดียวดับคือดับจริงๆเพราะฉะนั้นขณะเมื่อกี้นี้นะคะดับแล้วไม่มีใครรู้ค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแต่มีขณะนี้และขณะนี้ก็ดับอีกเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจจากการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงปัญญาระดับขั้นต่อไปจนประจักษ์แจ้งถ้าคนผู้ฟังรู้ไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะทรงแสดงทำไมกับสิ่งที่เขารู้ไม่ได้และไม่มีประโยชน์แต่เพราะเหตุว่าสามารถที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจถูกเห็นถูกได้จึงทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงนี้ตามลำดับขั้นซึ่งก็เป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้แล้วจะทำยังไงกับวันหนึ่งวันหนึ่งคะรู้อย่างนี้ค่ะ
2: จริงๆเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
0: ทำอะไรไม่ได้นะคะแต่เริ่มเป็นคนดีไหม
2: ตรงนี้คือ
0: เห็นไหม
2: ความเข้าใจถูกครับ
0: ค่ะเพราะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแน่ต้องรู้เลยค่ะสภาพธรรมะที่เห็นถูกเข้าใจถูกที่เราใช้คำว่าปัญญานำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามที่เป็นกุศลอกุศลความไม่รู้เนี่ยจะนำไปสู่ความดีไม่ได้เลยก็ตัวเองก็ไม่ดีแล้วจะนำไปสู่ความดีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่สภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกได้รู้เลยว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เคยติดข้องถ้าติดข้องน้อยลงดีไหมแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้นะคะต้องด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการดับกิเลสตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าทันทีที่รู้ความจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมสละทรัพย์สมบัติหมดเลยไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รู้ความลึกซึ้งและความละเอียดว่ากิเลสต้องดับตามลำดับดับนี่ถึงอนุสัยนะคะอย่างละเอียดที่แม้นอนหลับก็ยังมีเป็นพืชเชื้อปัจจัยที่จะทำให้ทันทีที่ลืมตาตื่นก็มาเลยอกุศลเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้เลยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปยับยั้งนะคะแต่ความเข้าใจของผู้ฟังเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและแม้ขณะที่สภาพธรรมะที่ดีงามเกิดนะคะก็ไม่ใช่เราตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าก่อนที่จะดับความติดข้องและกิเลสมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะก็คือดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราก่อนผิดไหมคะที่เห็นผิดว่าเป็นเราในเมื่อไม่ใช่เราแล้วก็ทำทุกอย่างผิดเพราะความเป็นเรามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราก็จะไม่ไปทำสิ่งที่เคยทำมาแล้วด้วยความยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ก็ต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏดับกิเลสไม่ได้
2: ได้กล่าวถึงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้พอถามว่าเห็นเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ก็บอกว่าเห็นเป็นเห็นกล่าวโดยบาลีเห็นคือจักขุวิญญาณธาตุก็มีชื่อใหม่ขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าไปยึดติดในชื่อนั้นหรือว่ากำลังเข้าใจสภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยสนทนาถึงจะค่อยๆเข้าใจ
0: ต้องมั่นคงจนไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะอย่างคำว่าเห็นเป็นเห็นใครเขาจะพูดว่ายังไงก็เปลี่ยนเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
0: เป็นเห็นเดี๋ยวนี้ด้วย
2: ครับ
0: แต่ไม่เข้าใจธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นถึงแม้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเห็นแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะละความยึดถือที่ไปยึดถือเห็นว่าเป็นเรานะคะก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้จักเห็นแล้วยังต้องรู้จักจำอีกมากมายทุกอย่างละเอียดขึ้นใช่ไหมคะเกิดมาก็จำเลยและก็จำก็ไม่ใช่เราและจำก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงถึงที่สุดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นปรมัตถธรรมเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยากที่จะรู้ด้วยเป็นอภิธรรมะพระเชนที่มีคนบอกว่าจะฟังธรรมะแต่ไม่ศึกษาอภิธรรมเป็นไปได้ไหม
2: เป็นไปไม่ได้
0: เพราะเขาไม่เข้าใจว่าธรรมะนั่นเองค่ะ
2: ครับ
0: ไม่ว่าธรรมะใดๆทั้งสิ้นลึกซึ้งจึงเป็นอภิธรรมะเห็นก็กำลังเห็นแต่จะไม่ใช่เราโดยการที่เมื่อรู้ในความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ค่ะเร็วแค่ไหนเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาสิ่งที่กำลังปรากฏก็เกิดกระทบตาแล้วก็ดับแต่ก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่เกิดสืบต่อจนกว่า รูปที่ปรากฏที่กระทบตาจะดับก็ไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นก็แม้แต่ขณะนี้นะคะได้ยินเสียงหรือเห็นไม่ใช่มีใครเลือกค่ะแต่เพราะธรรมะอย่างหนึ่งคือเจตสิกที่กระทบอารมณ์เกิดพร้อมจิตเลยผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์ใดจิตรู้อารมณ์นั้นพร้อมกันทันทีไม่มีใครไปเลือกจะไปบอกให้ดูลมหายใจเงี้ยได้หรือคะไปทำอะไรคะไม่เข้าใจเลยว่าผัสสะเจตสิกกระทบหรือเปล่าถ้าผัสสะเจตสิกไม่กระทบน่าจะไปรู้ได้ยังไงจะไปบอกให้ผัสสะเจตสิกกระทบลมหายใจอ่ะพูดเหมือนกับว่าสามารถที่จะทำได้แต่เพราะไม่รู้ว่าไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่ลมหายใจจะปรากฏนะคะก็เพราะผัสสะเจตสิกกระทบและเกิดพร้อมกับจิตทันทีจิตนั้นจึงรู้แจ้งในความเป็นธรรมะซึ่งปรากฏในขณะนั้นไม่มีชื่อลมหายใจเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมเท่านั้นนะคะที่จะทำให้พ้นจากความเห็นผิดจากการคิดผิดคิดเองผิดแน่แต่ถ้าฟังพระธรรมด้วยความเคารพแต่ละคำเนี่ยไม่มีทางผิดเลยไม่ว่าจะคำใดๆทั้งสิ้นต้องเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไปบอกให้ใครกำหนดลมหายใจได้ได้หรือก็ไปสั่งผัสสะเจตสิกใช่ไหมเนี่ยค่ะและผัสสะเจตสิกก็ยังไม่เกิดเลยและจะไปสั่งผัสสะเจตสิกได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำใดที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคำนั้นไม่จริงแต่คนที่จะรู้ว่าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดเองไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีคนที่หลงคิดหลงเชื่อหลงทำตามแต่ว่าคนที่สะสมมานะคะก็รู้ว่านั้นไม่ถูกต้องแม้ว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฟังยังไม่พอหรือยังไม่ได้ฟังแต่ก็ยังรู้ว่านั่นไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะอะไรคะก็กำลังเห็นในบอกให้ไปรู้ลมหายใจก็เห็นเกิดแล้วดับแล้วอะแล้วจะไปรู้ลมหายใจได้ยังไงวันนี้ก็มีคำเพิ่มเติมนะคะผัสสะเจตสิกซึ่งความจริงเจตสิก52ประเภทเนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายต่างๆกันและก็แต่ละหนึ่งก็ยังมีความมากน้อยต่างกันด้วยใช่ไหมคะและก็ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้ว่านะคะขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เลือกเกิดแล้วเพราะผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดกระทบอารมณ์แล้วแต่ว่าขณะนี้นะคะจิตรู้อะไรเพราะผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์นั้นและผัสสะเจตสิกไม่ใช่เรากว่าจะรู้เพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยครบหมดทุกอย่างที่มีที่เกิดขึ้นปรากฏไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจก็ต้องครบถ้วนไม่มีความสงสัยหลงเหลือในสภาพธรรมะที่ปรากฏจึงสามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่ยังละกิเลสอื่นอีกมากมายยังไม่ได้นะคะต้องตามลำดับขั้นละความสงสัยละความเห็นผิดก่อนค่ะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ไม่มีใครไปรีบเร่งทำอะไรค่ะแต่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะเป็นปกติ
2: แค่ฟังธรรมะเป็นปกติเนี่ยเป็นเรื่องของการสะสมจริงๆครับเพราะว่าไปบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยว่าฉันจะต้องถึงเวลานี้จะต้องฟังต้องฟังขึ้นอยู่กับว่าการสะสมที่จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการฟังก็เริ่มที่จะติดตามการฟังไปเรื่อยๆเร่งก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าความเข้าใจมันเกิดสะสมทีละเล็กทีละน้อย
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ได้ฟังแล้วนะคะชาติหน้าได้ฟังอีกชาติหน้าไม่ได้บอกว่าชาติไหนเพราะใครจะรู้ว่าจากชาตินี้จะเป็นอะไรไม่มีทางรู้เลยค่ะแม้จะเกิดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจนะคะในขณะที่คนอื่นก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังและเข้าใจเพราะเขาไม่มีเหตุที่สะสมมาเพราะฉะนั้นทุกขณะที่ได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้เข้าใจขณะนั้นก็เพราะได้สะสมมาซึ่งคนต่อไปจากคนนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีการสะสมของการฟังธรรมะไปด้วย
3: เดี๋ยวขอรบกวนสอบถามข้อที่กังวลใจอยู่ข้อหนึ่งนะคะขณะที่เลี้ยงหลานไปเนี่ยก็จะเปิดเทปธรรมะเนี่ยฟังไปด้วยทีนี้บางช่วงหลานเขานอนก็คือเราก็นอนฟังนอนฟังไปฟังมาแล้วบางครั้งก็หลับเป็นการที่ไม่เคารพหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
4: ก่อนหลับฟังธรรมะดีกว่าก่อนหลับไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมเลยใช่ไหมครับก็ต่างกันแต่ว่าการหลับก็บังคับบัญชาไม่ได้ท่านแสดงว่านะครับการหลับเนี่ยเป็นโมฆะคือกุศลก็ไม่เกิดอกุศลก็ไม่เกิดในขณะนั้นเพราะว่าเป็นจิตที่ดำรงภพชาติ

0: ล้วพอตื่นก็เป็นอกุศลแสดงความจริงนะคะธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งที่ได้ยินเนี่ยจนกว่านะคะการที่ได้ยินแล้วได้ยินอีกได้ยินแล้วได้ยินอีกว่าถ้าตื่นเป็นอกุศลก็หลับดีกว่าจะเป็นปัจจัยทำให้กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะก็ยิ่งพิสูจน์ความเป็นอนัตตาว่าเลือกไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะจะเกิดกำลังรู้ตรงลักษณะที่มีอย่างนี้ตามปกติด้วยความเข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้นะคะฟังเพื่อเข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่งของความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิก50กำลังทำหน้าที่เงียบสนิทไม่มีใครรู้เลยไม่ได้ปรากฏเลยว่าขณะนี้ผัสสะกำลังกระทบสัญญากำลังจำไม่มีการปรากฏเลยแต่ขณะนี้จริงๆก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งถูกเปิดเผยได้การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉันจะฟังอะไรก็ตามยังไงก็ตามนะคะถ้าผิดจากการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรานั่นก็ผิดเช่นพอฟังธรรมะแล้วไปสำนักปฏิบัตินั่นถูกได้ยังไงไม่ได้มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นปริยัตตินะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเลยค่ะประโยชน์คือมหาศาลจากการที่เราหลงผิดยังคงตามยังคงเชื่อในสิ่งที่ผิดก็ทำให้สามารถละทิ้งในสิ่งที่ผิดได้และความเห็นถูกจึงจะค่อยๆเจริญขึ้นได้ไม่ใช่ว่าถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งนั่นก็เอานี่ก็เอาแล้วยังไงเมื่อไม่ทิ้งผิดความผิดก็ต้องเพิ่มขึ้นแทนที่ขณะนั้นจะเป็นกุศลความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงนะคะทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อละและเพื่อการรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะอกุศลที่เกิดปัญญาก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ขณะที่ความไม่รู้ก็เป็นเรานะคะเอ๊ะเราเคารพหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คิดไปแต่ถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะขณะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเครื่องวัดของความเข้าใจถูกก็คือชีวิตประจำวัน
1: ขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นความเคารพกับไม่เคารพในธรรมะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในอรรถกถานะครับที่ได้แสดงไว้นะครับถ้าเป็นผู้ที่เคารพนะครับแสดงถึงความชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจใช่ไหมครับที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมตั้งใจฟังเนี่ยโสดลงสดับเพื่อรู้ทั่วถึงในคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นนะครับอันนี้คือเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ที่เคารพในธรรมะจุดประสงค์ของการฟังก็คือเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างของบุคคลผู้ไม่เคารพธรรมะก็แสดงไว้หลากหลายมากเลยนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่จะมีการสนทนาธรรมะจะมีการฟังธรรมะมีการเป่าประกาศมีการเชิญชวนกันนะครับแต่ผู้นั้นก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เห็นประโยชน์ที่จะมาก็เป็นอกุศลของผู้นั้นใช่ไหมครับหรือแม้มาแล้วนะครับตัวอย่างก็ยังมีอีกนะครับว่ามาแล้วขณะที่กำลังมีการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงกล่าวธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่บุคคลคนนั้นคุยกันเคารพในธรรมะหรือเปล่าทำลายประโยชน์ของตนเองและยังทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็ชวนคนอื่นคุยใช่ไหมครับทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ไปด้วยหรือแม้กระทั่งนะครับไม่คุยกันแต่ใส่ใจในเรื่องอื่นไม่ใส่ใจไม่สนใจในคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นการไม่เคารพในธรรมะนี่ก็แสดงถึงความละเอียดของสภาพจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เป็นอกุศลในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นจริงว่าไม่เคารพก็คือต้องด้วยอำนาจของอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคำมีค่าอย่างยิ่งนะครับที่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมีความละเอียดอย่างยิ่งนะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงสนทนาธรรมะตามการต้องรอเวลาไหนหรือเปล่าแม้ความสงสัยเกิดขึ้นนะครับมีการสนทนามีการสอบถามเพื่อความเข้าใจเพื่อบรรเทาความสงสัยนั้นนั่นแหละคือการสนทนาธรรมะตามการก็คือในโอกาสที่เหมาะที่ควรที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ

0: ทั้งที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะคิดเรื่องอื่นหรือเปล่านี่คือความเป็นจริงของธรรมะค่ะเพราะฉันจะไปหวังด้วยความเป็นตัวตนนะคะอยากจะให้ฟังตลอดตั้งอกตั้งใจให้เข้าใจเนี่ยนั่นคือความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยแอบแฝงไว้มากมายค่ะโลภะทำให้มีความติดข้องนะคะพอได้ฟังว่าต้องตั้งใจฟังจะได้เข้าใจก็อยากจะตั้งใจฟังละพอไม่ตั้งใจฟังก็เอ๊ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ดีเดี๋ยวร้อนความเป็นเพราะฉะนั้นนะคะเห็นกำลังของปัญญาไม่เลือกไม่ว่าขณะไหนอย่างไรขณะที่กำลังเสียดายโอกาสขณะนั้นก็เป็นธรรมะขณะที่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ฟังละคิดเรื่องอื่นไปหมดแล้วแต่ปัญญาไม่เลือกโอกาสไม่เลือกวัตถุไม่เลือกอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะนั่นคือแสดงกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นผู้นั้นเป็นผู้รู้เองค่ะว่ากำลังถูกหลอกถูกลวงด้วยอะไรหรือเปล่าด้วยโลภะด้วยความติดข้องด้วยความเป็นเราหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีใหม่ละสิ่งนี้กำลังเกิดดับหมดไปอีกถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็คือไม่เข้าใจไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลก็ดับไปแล้วด้วยความเป็นเราด้วยการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและปัญญารู้ทันอกุศลทั้งหมดคือรู้ความจริงว่านั่นเป็นอกุศลถ้าไม่สามารถจะรู้อย่างนี้นะคะก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราและต้องอาศัยการเวลามากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรามานานเท่าไหร่ในทุกอย่างจะต้องไม่เป็นเราจึงสามารถที่จะดับความเป็นเราได้ไม่เกิดอีกเลยมิฉะนั้นก็คิดว่าดับแล้วนะคะ10ปี20ปีหลงเข้าใจว่าไม่มีกิเลสแต่เสร็จแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสเกิดแล้วเพราะไม่ใช่ดับแต่ระงับเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ว่านะคะถ้าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่สามารถจะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมนะคะจนเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดก็สามารถที่จะรู้ความจริงตามลำดับขั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดไม่ให้หลงเข้าใจผิด
1: ขอครับท่านอาจารย์ครับขอความเข้าใจเพิ่มเติมที่ว่าควรศึกษาด้วยดีศึกษาอย่างไรจึงเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดครับ
0: ค่ะศึกษาด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุว่าแม้แต่คำเดียวนะคะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่กล่าวคำนี้กับปัญญาของคนที่พูดตามครบถ้วนก็ได้ต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะที่พระองค์ตรัสจากพระปัญญาของพระองค์จะลึกซึ้งสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องไม่ประมาทเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเห็นกี่ครั้งมีทั้งสีม่วงมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีขาวมีทั้งสีเขียวกว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานของแต่ละหนึ่งที่หลากหลายจนจำได้ไปเป็นดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยสักอย่างเหมือนทันทีที่ลืมตาก็เห็นคนเยอะแยะแต่จะเป็นอย่างนั้นได้หรือเพราะความหลากหลายของแต่ละหนึ่งต้องปรากฏจึงจะสามารถจำได้ว่าเป็นใครเสื้อผ้าที่ใส่ก็หลากหลายกันไปหมดเห็นหมดเลยทันทีแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วนะคะของสภาพธรรมะซึ่งยากแสนยากที่ใครจะรู้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ไม่ใช่คำเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคืออนุสาสนีไม่ได้หยุดเลยนะคะตาก็ตาจนกว่าจะรู้ความจริงของตาทุกคำทั้งหมดนี่ค่ะด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งนะคะที่พระองค์ตรัสผู้ที่ได้ฟังแล้วด้วยดีคือค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ประมาทไม่คิดจะแก้ไขคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระธรรมหรือพระวินัยคนนั้นต้องเห็นคุณอย่างยิ่งนะคะที่จะเคารพว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้และไม่มีพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่มีโอกาสเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยนี่คือด้วยดี ด้วยความเคารพจริงๆนะคะว่ารู้ได้แน่ค่ะเห็นแน่เกิดดับแต่ปัญญาต้องค่อยๆเกิดจากการฟังรู้ว่ามีจริงเดี๋ยวนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำและก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นนะคะทุกอย่างหมดแม้แต่กำลังจำเดี๋ยวนี้ก็ยังทรงแสดงว่านะคะขณะใดก็ตามที่เข้าใจสิ่งหนึ่งความไม่เข้าใจและความยึดมั่นในสิ่งอื่นยังมีเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นกำลังรู้รูปขันธ์กำลังเริ่มเข้าใจรูปขันธ์ความเป็นเรายังมีในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณสุพรรณฤทธิ์กำลังจำไม่เคยขาดการจำเลยแต่ไม่มีใครพูดถึงจำเลยพูดถึงอาหารในจานใช่ไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าแม้ขณะที่ฝันก็จำถึงไม่ใช่ฝันแค่คิดก็จำถ้าไม่มีจำก็จะไม่มีเรื่องขณะนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ใต้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากมายมหาศาลแต่น้ำในมหาสมุทรที่เข้มก็ปิดกั้นไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างลองไปยืนที่ฝั่งมหาสมุทรสิคะจะรู้ไหมว่าข้างใต้มีอะไรจนกว่าปัญญานะคะจะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งคิดดูแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะจนกว่าจะแทงตลอดความจริงซึ่งกำลังเกิดดับด้วยเหตุนี้จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมที่ทรงแสดงที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงนะคะก็เป็นรัตนะจนกระทั่งผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงก็เป็นสังฆรัตนะสามารถที่จะเป็นไปได้และมีแล้วเป็นแล้วในอดีตและจะเป็นต่อไปได้ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจธรรมะแต่ถ้ามีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะและเปลี่ยนคำสอนของพระองค์หมดสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ด้วยดีไม่ใช่ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นด้วยดีก็ต้องด้วยความไม่ประมาท
0: แน่นอนค่ะ
2: หลากหลายไปตามกรรมการเกิดในภพภูมิต่างๆมีรูปร่างมีสุขมีทุกข์หลากหลายแตกต่างกันไปและต้องอยู่ในอัตภาพนั้นต่อไปก็เพราะกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วและการให้ผลของกรรมก็ขึ้นกับฐานะคือปัจจัยอื่นๆอีกด้วยได้แก่ความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของร่างกายกาลสมัยและความรู้ความสามารถความภาคเพียรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่24 มิถุนายน 2558

0: เมื่อมีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องเกิดจากกรรมคือการกระทำที่ได้กระทำไว้แล้วเนี่ยนะคะมีทั้งกุศลกรรมกรรมดีซึ่งก็ต้องให้ผลดีคือเกิดดีเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีเพราะเกิดมาทุกชาติก็เห็นก็ได้ยินและก็ได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้จะทุกข์กายสุขกายวันไหนอย่างไรจะเห็นอะไรที่น่าพอใจไม่พอใจไม่มีใครเลือกได้สักคนเดียวอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยค่ะก็เกิดหลากหลายมากเกิดเป็นคนมีทั้งมั่งมีนะคะเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่น่าพอใจทั้งบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทรัพย์สินเงินทองมาจากไหนทุกคนก็อยากเป็นอย่างนี้แต่บางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่ทุกข์ลำบากสาหัสก็มีนะคะบ้านก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็ไม่มีวันก่อนก็ดูรายการโทรทัศน์ที่เขาไปสัมภาษณ์เด็กจรจัดเด็กคนนี้ค่ะทั้งที่เป็นเด็กจรจัดก็ยังมีเสื้อผ้าใส่แสดงเห็นว่าอย่างไรอย่างน้อยเกิดมาเนี่ยมีเสื้อผ้าละทุกคนก็เห็นนุ่งห่มกันตามปกติแต่สิ่งที่จะได้พบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็น้อยกว่ากันมากกว่ากันแล้วแต่ขณะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็คือคนซึ่งหลากหลายหลากหลายเป็นอย่างแท้ถึงชีวิตของสัตว์ดิรัจฉานเกิดเป็นปลาในน้ำก็มีนะคะเป็นลิงเป็นงูเป็นนกเป็นกบได้หมดใครทำรูปร่างหลากหลายมากแม้ว่าจะเกิดเหมือนกันก็ต่างกันคนก็เป็นคนด้วยกันนะคะแต่หน้าตาต่างกันผิวพรรณต่างกันตาก็มีตั้งหลายสีสีดำก็มีสีเทาก็มีสีฟ้าก็มีใครทำพระเจ้าท่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าไม่มีใครทำได้แต่ว่ามีการกระทำคือกรรมความจงใจความตั้งใจที่เกิดแล้วทำแล้วเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแม้ดับไปแล้วนะคะก็ทำให้เกิดรูปแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดในนรกหรือว่าเกิดเป็นเทพหลากหลายมากแต่เราก็คิดแต่เฉพาะมนุษย์กับสัตว์เช่นสัตว์ไม่มีเงินก็อยู่ได้ใช่ไหมคะแล้วลองคิดถึงมนุษย์เกิดแล้วเนี่ยตายได้ไหมถ้าไม่อยากตายแล้วก็ต้องอยู่ไม่มีทางที่จะตายได้เลยนะคะแต่ทั้งที่อยากอยู่ไม่อยากตายเลยก็ตายเมื่อถึงเวลาที่ต้องตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างแม้เกิดแม้ตายก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ต้องกล่าวถึงเห็นได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเกิดมาแล้วต้องต่างกับสัตว์เพราะเหตุว่าสัตว์อยู่ได้ไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่ต้องใส่เสื้อผ้าไม่ต้องทำอาหารแต่สัตว์ก็มีชีวิตตามแบบที่จะต้องอยู่อย่างนั้นจนกว่าสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นสัตว์แต่ละประเภทฉันใดมนุษย์เกิดมาแล้วไม่ว่าจะยากไร้สักเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ถ้ากรรมยังไม่สิ้นสุดนะคะยังจากโลกนี้ไปไม่ได้แต่ว่าจะอยู่อย่างไหนเราคิดถึงเงินว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความคิดของเรานะคะแต่ถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุที่จะให้ได้มารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีๆเพราะมีเงินที่จะได้มาแต่ถึงไม่มีเงินนะคะก็ต้องอยู่ไปแต่จะอยู่อย่างยากไร้เพียงไรก็แล้วแต่ข้อความในพระไตรปิฎกนะคะกล่าวถึงขอทานโรคเรื้อนไม่ใช่เป็นแต่เพียงขอทานนะคะลองคิดว่าขอทานเนี่ยมีเงินไหมแต่ตายได้ไหมต้องอยู่ตามบุญตามกรรมไม่มีทางที่จะตายไปเลยแต่เด็กเกิดมาอาจจะเป็นลูกเศรษฐีเพียงแค่3วันตายได้ไหมเมื่อกรรมสิ้นสุดที่จะไม่ให้เป็นคนนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดแล้วจะยากดีมีจนก็ต้องอยู่ตามบุญตามกรรมถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องคำนึงถึงยากดีมีจนแต่ก็ต้องอยู่ไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนในโลกนี้เกิดมาแล้วเป็นคนยากไร้มากทุกคนก็อยากจะมีสิ่งที่น่าพอใจทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจและลองคิดว่าจะได้มาอย่างไรบางคนนะคะมีการอาชีพซึ่งก็ไม่ได้ทำให้มั่งมีแต่ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง40ล้านอาจจะถึง70ล้าน80ล้านมาจากไหน แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นนะคะก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งต่างๆที่ตนเองปรารถนาเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ความจริงก็คือว่าต้องมีเหตุปัจจัยที่เมื่อสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาเป็นสัตว์บุคคลต่างๆกันแล้วนะคะต้องเป็นไปตามบุญกรรมอันนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็เห็นว่าแม้แต่เป็นคนจนมากในพระไตรปิฎกขอทานจะกินข้าวก็ต้องไปหาเศษอาหารอาจจะอยู่ในน้ำก็ไปเลือกมากว่าจะได้แต่ละมื้อจนไหมลำบากไหมแต่ก็ต้องอยู่เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าคิดถึงเหตุที่ทำให้เกิดต่างกันแล้วก็รู้ว่าแม้เป็นมนุษย์ทุกคนก็อยากจะมั่งมีสีสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแต่จะมีหรือไม่มีเนี่ยใครบันดาลได้ถึงได้มาเป็น10ล้านบางคนนะคะหมดเลยเพราะเหตุว่าเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นก็กลับเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ทราบเหตุที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดในสวรรค์นะคะไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนจนคนรวยเลยค่ะขอทานก็ไม่มีบนสวรรค์นะคะมีสมบัติทิพย์ของตนตามกำลังที่ได้ทำแล้วมีรัศมีรุ่งเรืองมีเพชรนิลจินดาต่างๆได้มาอย่างไรพร้อมเกิดนี่ก็แสดงเห็นถึงกรรมที่จะทำให้เกิดต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต่างกันด้วยเหตุที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องที่สะสมมาเราจะไม่รู้ถึงอดีตกรรมที่ได้ทำมาแล้วชาตินี้อาจจะเกิดเป็นคนสวยมีเงินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแสนสุขแสนสบายนะคะแล้วชาติหน้าไปไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าใครจะรู้ถึงกรรมที่ได้ทำแล้วแต่ชาตินี้ค่ะเราสามารถที่จะรู้เรื่องกรรมที่ตนเองได้กระทำแต่ว่าเลือกไม่ได้เลยว่ากรรมไหนจะให้ผลถ้าเป็นกรรมที่กำลังฟังธรรมะขณะนี้แล้วเข้าใจเกิดดีแน่แล้วก็มีสติปัญญาด้วยเพราะว่ามีความเข้าใจสะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็อยู่อย่างมนุษย์เทวดาเทพก็อยู่อย่างเทพสัตว์ในนรกก็อยู่สัตว์ในนรกแต่มนุษย์เนี่ยค่ะขวนขวายแสวงหาสิ่งที่ต้องการแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นบางคนจะเห็นได้นะคะร้านอาหารสองร้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยร้านหนึ่งมีคนเข้าอีกร้านหนึ่งไม่มีเลยและบางคนนะคะเขาก็เห็นตรงเนี้ยเป็นทำเลที่ดีก็ทำบ้างแต่ก็ไม่เหมือนคนที่ทำอยู่แล้วนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจถึงแม้หนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีเหตุที่ละเอียดมากขณะนี้ตาดีแต่คนเคยได้ข่าวคนตาบอดไหมคะอยู่ดีๆก็เกิดตาบอดหรือว่าต้องรักษาด้วยราคาที่แพงมากต้องฉีดยาถึงเข็มละ 70,000 บาทแต่ก็ต้องเจ็บมากทรมานมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะมองเห็นหรือจะมองไม่เห็นถึงเป็นเศรษฐีมั่งมีก็ตามแต่ก็ไม่พ้นกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเหตุสำคัญกว่าเพราะเหตุว่าแม้แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะมีจริงนะคะแต่ต้องพร้อมด้วยฐานะสิ่งที่สามารถที่จะเป็นเหตุให้กรรมนั้นให้ผลได้เช่นต้องเกิดเป็นคนไม่พิการต่างกันแล้วใช่ไหมคะคนพิการจะศึกษาให้เท่ากับคนที่ไม่พิการมีการงานอาชีพก็เป็นไปไม่ได้การที่มีรูปร่างสวยกับการที่มีรูปร่างไม่สวยเนี่ยก็ให้ผลต่างกันไม่อย่างนั้นไม่มีนางงามจักรวาลซึ่งเดิมทีก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรแต่เพราะเหตุว่ารูปร่างอุปธิการเกิดขึ้นมาทำให้พิเศษกว่าก็เป็นที่นำมาซึ่งกรรมในอดีตที่สามารถจะให้ผลก็ต้องประกอบด้วยเครื่องประกอบที่ท่านใช้คำว่าฐานะที่กรรมที่ได้กระทำแล้วสามารถจะให้ผลได้ก็ต้องประกอบด้วยกาลสมัยหรือว่าการเกิดขึ้นมาพิการหรือว่าสวยงามรูปร่างต่างๆยังต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถและยังต้องประกอบด้วยความเพียรที่สมควรไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยตั้งหลายคนในครั้งอดีตครั้งสมัยพุทธกาลลูกเศรษฐีนะคะภายหลังก็เป็นขอทานภายหลังก็ถูกประหารชีวิตนี่ก็แล้วแต่กรรมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกภพไหนภูมิไหนแล้วแต่กำเนิดซึ่งเป็นไปตามกรรม ก็อยู่กันตามฐานะจะตัดเสื้อสวยๆไปให้งูใส่ไหมคะงูก็ไม่ได้ต้องการเลยสักนิดเดียวใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเกิดมาอย่างไรก็เป็นไปตามฐานะแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์สามารถที่จะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้ประกอบการอาชีพได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นฐานะที่จะทำให้กรรมในอดีตที่ได้กระทำแล้วเนี่ยสามารถให้ผลได้
1: นิพพานแต่ไม่รู้จักกิเลสนิพพานเป็นสภาพที่ดับกิเลสได้โดยปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งในนิพพานแต่เพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจนิพพานจึงอยากถึงนิพพานแต่แม้กิเลสและสภาพธรรมะที่เกิดดับในชีวิตประจำวันก็ยังไม่รู้แล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่24มิถุนายน2558

มีใครบ้างคะที่เคยได้ยินคำว่านิพพานกรุณายกมือด้วยค่ะได้ยินกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วนิพพานคืออะไรแค่ได้ยินจะมีประโยชน์ไหมแต่ถ้าพูดถึงนะคะธรรมะที่ดับกิเลสสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแล้วไม่ได้ดับกิเลสสิ่งที่ปรากฏทางตาดับกิเลสไม่ได้เพราะว่ามีความติดข้องอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่รูปความติดข้องเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะคนไทยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่พอพูดโลภะก็คิดว่าคนนั้นโลภมากหมายความว่าผิดปกติเกินคนธรรมดาแต่หารู้ไม่ค่ะว่าสภาพธรรมะจะมากหรือจะน้อยปานใดก็ต้องเป็นสภาพธรรมะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ไฟไหม้ไฟไหม้ตึกไฟไหม้บ้านจับไฟนิดเดียวร้อนเหมือนกันใช่ไหมชื่อว่าไฟก็ต้องร้อนเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยแม้น้อยเพียงไรก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังคงเป็นความติดข้องเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับอกุศลทั้งหมดได้ดับความติดข้องได้ดับโทสะได้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเกิดแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ไม่ชอบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วอะไรจะดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะต้องรู้ว่าถ้าพูดถึงนิพพานมีหลายคนที่อยากถึงนิพพานขอถามอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ยินคำว่านิพพานอยากถึงนิพพานไหมคะใครอยากช่วยยกมือด้วยค่ะต้องเป็นผู้ตรงอยากสิคะไม่รู้นี่จึงอยากถ้ารู้แล้วจะอยากไหมเพราะฉะนั้นถามใหม่เปลี่ยนคำถามนะคะมีใครอยากหมดกิเลสบ้างรู้จักกิเลสดีหรือยังคะที่จะหมดกิเลสเพราะว่าแม้ความพอใจเพียงเล็กน้อยก็เป็นกิเลสไม่ต้องมากมายอย่างคนโลภที่เราใช้คำว่าโลภเพียงต้องการนิดหน่อยเมื่อเช้านี้อาหารจืดไปนิดนึงขอเกลือหน่อยติดข้องหรือเปล่าแล้วจะหมดกิเลสคือไม่มีความติดข้องในสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นคิดอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่จะไม่มีความติดข้องใดๆเลยไม่มีความขุ่นใจแม้เพียงเล็กน้อยที่เห็นฝุ่นไม่ต้องเห็นกองขยะเพียงแค่ฝุ่นทั้งกลิ่นทั้งขยะเล็กๆนิดเดียวค่ะก็เดือดร้อนละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะลืมจะถึงนิพพานด้วยกิเลสเป็นไปได้ยังไงคะพระนิพพานเป็นธรรมะเดียวที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งในสภาพธรรมะซึ่งไม่เกิดเดี๋ยวนี้มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดจึงได้ปรากฏแล้วก็ติดข้องชอบไปหมดเลยชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาเยอะแยะเลยดอกไม้ก็ชอบเสื้อผ้าก็ชอบเครื่องใช้ก็ชอบไปหมดเลยทุกอย่างวันนี้มีอะไรที่ไม่ชอบบ้างไหมคะที่ไม่พอใจไม่อยากได้ขณะที่ไม่ชอบก็เป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งไม่พ้นไปได้เลยเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะฟังเผลอๆเหมือนดีใช่ไหมคะไม่อยากมีกิเลสอยากดับกิเลสแต่ชอบนั่นชอบนี่โกรธนั่นโกรธนี่แล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรรู้ละว่าไม่ดีแต่เป็นเราที่ต้องการไม่มีทางที่สิ่งนั้นจะหมดสิ้นไปได้ด้วยความต้องการด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะแทนที่จะคิดถึงนิพพานคิดที่จะขัดเกลากิเลสยังไม่ดับไม่ได้เยอะมากจริงๆนะคะแค่ขัดเกลาให้น้อยลงบ้างตามโอกาสตามกาละโดยความไม่ใช่เราแต่เพราะเห็นโทษและรู้ว่าไม่อยากมีกิเลสแต่ก็มีเพราะฉะนั้นกิเลสจะหมดไปด้วยความอยากไม่ได้แน่นอนต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีก่อนตามความเป็นจริงและเห็นโทษและรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะขณะที่ติดข้องคิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ดับไปมีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดดับนี่ก็แสดงเห็นว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับความไม่รู้ของสัตว์โลกแค่ไหนแต่อาศัยพระปัญญาพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความจริงก็ทำให้สัตว์โลกคือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจความจริงความเข้าใจมีจริงๆค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏมีมากเหลือเกินปรากฏระดับไปใหม่ทุกทีนะคะไม่ใช่อันเก่าเลยแล้วก็ต้องรู้ไปจนกว่าจะมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับได้เพราะเหตุว่าความรู้มีหลายระดับความรู้ที่เกิดจากการฟังอย่าลืมนะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ใช่แบบเข้าใจเพียงชื่อแต่ต้องเป็นความรอบรู้ในแต่ละคำเช่นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงรู้หรือยังคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อไม่รู้แต่ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการที่จะรู้จักธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงยากไหมกำลังโกรธฟังมาสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะรับโกรธขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปแล้วค่ะกำลังชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งที่มีจริงคือชอบสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมะแต่ขณะที่กำลังพอใจเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกว่าจะอบรมเจริญปัญญาจนรู้ทั่วในสิ่งที่มีที่ปรากฏให้รู้ได้นานไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำว่าจิระกาลภาวนาจิระแปลว่านานยาวนานนะคะกาละก็เป็นเวลาวันสองวันไม่มีทางที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่รู้มานานแสนนานและความจริงเกิดดับนับไม่ถ้วนและกว่าจะรู้จนทั่วจนกระทั่งค่อยๆ คลายความไม่รู้จะต้องนานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านหรือฟังข้อความในพระไตรปิฎกไม่สงสัยเลยสาวกท่านพระสารีบุตรบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังท่านพระอัสสชิกล่าวความจริงให้ท่านได้ทราบเพียงไม่กี่คำแต่ปัญญาที่ท่านสะสมมา1อสงไขยแสนกับแต่เราไม่ต้องเป็นท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอัครสาวกผู้ยิ่งด้วยปัญญาเพียง1องค์และผู้ยิ่งด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ก็เพียง1เพราะฉะนั้นมหาสาวกก็รู้มากกว่าสาวกธรรมดามากและก็สาวกธรรมดาที่ไม่ได้กล่าวถึงก็มากจะเป็นใครหรือเป็นใครก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากเพราะว่ามีผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วและกำลังบำเพ็ญอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอันดับของผู้ที่เริ่มจะบำเพ็ญก็นานถ้าต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่จริงๆนะคะฟังวันนี้รู้ว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้และคนไม่รู้มีมากมายจะมีความกรุณาให้เขาได้รู้อย่างนี้โดยการที่กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าใครพร้อมไหมคะหรือว่าแค่สาวกก็ยังดีแค่เพียงฟังให้เข้าใจนี้ก็ยากเพราะต้องเข้าใจแต่ละคำอย่างคำว่านิมิตพอเข้าใจแล้วใครพูดรู้เลยคนนั้นรู้จักคำนี้หรือเปล่าเข้าใจคำนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความรู้เป็นความเข้าใจของเราเองด้วยเหตุนี้ทุกคำจึงต้องละเอียดคำว่าธรรมะเข้าใจแน่นอนแล้วนิมิตเข้าใจแล้วนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแล้วมีจิตขณะนี้ยังไม่รู้แล้วจะรู้นิพพานได้อย่างไรแต่มีจริงนะคะถ้าไม่มีไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเลยค่ะคำนี้เพียงแค่สิ่งที่มีเนี่ยฟังให้เข้าใจรอบรู้คือไม่สงสัยในคำว่าธรรมะไม่สงสัยในคำว่านิมิตตะเป็นต้นนะคะและคำอื่นๆที่ได้ยินทั้งหมดต้องเข้าใจขึ้นเป็นความรอบรู้ขั้นฟังชื่อว่าปริยัติ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1025ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2558
2: เมื่อเกิดแล้วการเกิดเป็นผลของกรรมเกิดแล้วก็ต้องเห็นก็ต้องเป็นผลของกรรมเกิดแล้วก็ต้องได้ยินไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้ก็เป็นผลของกรรมไม่ให้รู้กลิ่นก็ไม่ได้นะคะขณะที่กำลังรู้กลิ่นกลิ่นที่หอมก็มีกลิ่นที่ไม่หอมก็มีเลือกก็ไม่ได้ก็เป็นผลของกรรมขณะที่ลิ้มรสรู้รสนะคะก็เป็นผลของกรรมและกายที่มีที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็เลือกไม่ได้อีกอาจจะไปจุ่มน้ำร้อนขณะนั้นรู้สึกร้อนก็เป็นผลของกรรมไก่ทอดในกระทะแต่ก็ตายแล้วใช่ไหมคะแต่ที่ยังไม่ตายเป็นอย่างเงี้ยแมลงต่างๆหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเกิดแล้วที่จะพ้นจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าถ้ากรรมไม่ทำให้เห็นตาบอดเพราะอกุศลกรรมทำให้ไม่มีการเห็นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแต่เมื่อเกิดมาแล้วควรรู้ว่าทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายผลของกรรมคือขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่านะคะสั้นมากแค่เห็นระดับแต่ว่าเห็นแล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบเป็นกุศลและอกุศลตามการสะสมที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจธรรมะในแต่ละวันในแต่ละขณะละเอียดนะคะว่าขณะไหนเป็นเหตุคือกรรมขณะไหนเป็นผลคือวิบากผลของกรรมขณะไหนไม่ใช่วิบากขณะไหนไม่ใช่กรรมพวกนี้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่ามีจริงๆฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะ
3: ถ้าอาจารย์กล่าวว่าพระธรรมที่พระพุทธได้ทรงแสดงเนี่ยทรงตัดสอนในเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรมผลของกุศลธรรมและผลของอกุศลธรรมเพราะเหตุใดฮะข้อความในพระสูตรในพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยจึงแสดงอย่างนี้มาโดยตลอดเลยว่าเพราะเหตุใดมีจุดประสงค์ยังไงฮะเพราะว่าไม่ว่าจะตัดกุศลธรรมหรืออกุศลอกุศลธรรมผลของกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยก็ล้วนแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรครับ
2: เพื่อให้รู้ว่ามีจริงๆเป็นจริงๆตามเหตุ
3: เพื่อให้รู้ว่ามีจริงๆเป็นจริงๆตาม
2: เหตุปัจจัย
3: เลือกก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้
2: แน่นอนค่ะอนัตตาต้องไม่ลืมเลยนะคะพระธรรมที่ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เปลี่ยน
3: ก็ไม่มีแม้ตัวเราที่จะจงใจที่จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใดๆเลย
2: ค่ะเห็นเป็นเราเลยค่ะ
3: เห็นเป็นผลของกรรมครับ
2: ได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
3: ได้ยินก็ไม่ใช่เราครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะ
4: น่าจะครับที่ว่ารีรอที่จะเข้าใจธรรมะหรือไม่รีรอที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ย
2: มีท่านที่กล่าวว่านะคะยังไม่สมควรที่จะพูดเรื่องของธรรมะเช่นสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่เราควรที่จะพูดธรรมะเบื้องต้นทั่วๆไปแสดงให้เห็นว่านะคะการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะทั่วๆไปเนี่ยคำของใครก็ได้ก็พูดถึงธรรมะทั่วๆไปแต่ที่จะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำที่ทรงแสดงความจริงซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและก็ยากที่จะได้ฟังด้วยแล้วก็ลึกซึ้งแม้ได้ยินแล้วนะคะก็ยังต้องฟังบ่อยๆจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มต้นฟังแล้วจะฟังเมื่อไหร
4: ่ถ้ากระทั่งแต่บางครั้งก็เหมือนกับพูดเรื่องทานเรื่องศีลก่อนแล้วเพื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานเนี่ยแล้วถึงจะพูดอริยสัจ4อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยยังไง
2: ต้องไม่ลืมนะคะพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงเพื่อให้รู้ลองคิดหรือว่าเพื่อให้ไม่รู้
5: พื่อให้รู้ค่ะ
2: ค่ะพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้หรือเปล่าเก็บไว้ไม่พูดไม่ให้เขารู้อย่างนั้นหรือว่าที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาเลยแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่รู้ความจริงมีสัตว์โลกมากมายนะคะนานาชาติต่างๆนานาความเห็นต่างๆแล้วเป็นใครเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะเพราะฉันอยู่มาด้วยความไม่รู้นานแสนนานคำว่าศีลก็เคยได้ยินแต่รู้ไหมว่าอะไรเพราะฉันตลอดชีวิตที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะก็ได้ยินคำอื่นทั้งหมดแต่ว่าไม่เคยได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำจริงเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ตามปกติให้เข้าใจซึ่งไม่มีใครเคยให้เข้าใจมาก่อนเลยว่าคืออะไรพระเจ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรขณะนั้นก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นธรรมรัตนะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าถ้าจะกล่าวอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ตั้งต้นว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็จะต้องมีเราไปทำทานบางคนก็โอ้โหแบบแข่งกันว่าใครจะศีลเด่นเคร่งครัดกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ใครจะทำทานมากกว่ากันแต่ถ้าเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเป็นกุศลที่จะทำทานหรือว่ารักษาศีลได้เนี่ยก็มันจะต่างกันมากกับการที่รู้ว่าเป็นธรรมะกับมีตัวตนที่จะไปทำอะไรเช่นนั้น
2: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม45พรรษานะคะเพราะรู้ว่าอัธยาศัยของชาวโลกแตกต่างกันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวที่พูดเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่เข้าใจธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อนัตตาคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องทรงแสดงพระธรรมนะคะเพื่อที่จะใหเห็นถูกเข้าใจถูกต้องในคำที่ได้ตรัสไว้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งมีแล้วค่ะกำลังมีด้วยแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีและไม่เคยรู้มาก่อนเลยสมควรไหมที่จะรู้หรือรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งรู
5: ้ก็ต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยเห็นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างไรก็ต้องศึกษาให้รู้ให้ได้ปัญญาเจริญขึ้นเรื่อยๆได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเป็นพุทธพจน์เพื่อให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งกำลังปรากฏทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะและถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแล้วไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็จะเห็นความต่างนะคะของความไม่รู้ความไม่เข้าใจกับความที่รู้และเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริง
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเมื่อฟังพอจะเข้าใจได้ว่าเห็นขนาดนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เรายากมากเลยกว่าจะรู้ตรงว่า
2: ที่รู้ว่ายากนั้นจริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
2: เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่า
5: ถูกค่ะ
2: ค่ะโลภะมาทีหลังหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ขณะที่เห็นว่ายากลึกซึ้งถ้าใครบอกว่าง่ายถูกหรือเปล่า
5: ไม่ถูกค่ะ
2: ค่ะ
5: ถ้ารู้ว่ายากเนี่ยมีวิริยะที่จะฟังเมื่อรู้มากขึ้นเนี่ยความไม่รู้ก็จะลดลงไปแต่อย่างที่บอกว่าความต้องการปัญญามากกว่าที่เกิดเนี่ยก็จะทำให้โหยากแล้วจะยังไงแบบจะรู้เมื่อไหร่จะอะไรเงี้ย
2: ค่ะแล้วเวลาที่รู้ว่าธรรมะยากอย่างนี้เนี่ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นบ้างไหมถ้าคิดว่าพระธรรมง่ายจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ
5: เพราะฉะนั้นก็มีหนทางเดียวเมื่อรู้ว่ายากก็ต้องฟังมากเหมือนกับสิ่งที่ยากมากๆเนี่ยก็ต้องเรียนเยอะถึงจะเข้าใจได
2: ้แล้วลองคิดนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้หรือว่าธรรมะยากลึกซึ้งรู้ใช่ไหมคะแต่ทรงแสดงเพราะอะไรต้องมีเหตุผลค่ะ
5: เพราะคนที่สะสมปัญญามาที่จะเข้าใจได้ก็สามารถเข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นสมควรแสดงไหม
5: ก็ต้องสมควรแสดง
2: ค่ะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองได้เข้าใจขึ้นสะสมความเข้าใจถูกทุกครั้งที่ได้ฟังพระธรรม
6: ครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นถึงคุณของพระธรรมนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในแต่ละคำแต่ละคำนี้นะครับก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังผู้ศึกษาอย่างแท้จริงนะครับบ่อยครั้งที่มีการสนทนานะครับท่านอาจารย์ก็จะถามอยู่เสมอว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นสำหรับใครน่าพิจารณาใช่ไหมครับสำหรับใครก็คือสำหรับผู้ที่สะสมศรัทธามาเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาและก็จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลนะครับก็แสดงไว้หลากหลายตามการสะสมของแต่ละบุคคลนะครับที่เห็นถึงคุณของพระธรรมไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ณที่ใดก็ไปเฝ้าเพื่อฟังคำจริงที่พระองค์ทรงแสดงบางท่านมีอายุยืนนานยาวนานถึง120ปีไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงความจริงว่าตัวเองอายุมากแล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วหูก็ไม่ค่อยจะดีแล้วขอให้พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมที่จะเป็นเครื่องละชาติและชรานี่นะครับคือผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมนะครับไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ณที่ใดก็ไปเฝ้าไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นครับแต่เพื่อฟังความจริงที่พระองค์ทรงแสดงแต่ก็มีอีกบุคคลจำพวกหนึ่งครับมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังก็มีนะครับนี่ก็ตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งก็มีเทพธิดาท่านหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ได้อัญเชิญมาสนทนาในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนานะครับที่เทพธิดาได้พบกับท่านพระมหาโมคคัลลานะที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับท่านก็ได้ปรารภกับท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้ฟังคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็น่าที่จะเดือดร้อนนะครับเพราะเหตุว่าในกาลที่เป็นมนุษย์เป็นธิดาในกรุงราชคฤห์อยู่ในตระกูลที่มีศรัทธาได้ถวายทานแก่พระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะรับทานแล้วประสงค์จะแสดงธรรมะแก่นางนางก็กราบเรียนท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าเป็นคฤหัสถ์มีกิจการงานมากวันนี้ยังไม่ฟังพระธรรมขอฟังในวันอื่นแล้วใครจะรู้ล่ะครับว่าชีวิตจะเป็นอยู่ยาวนานเท่าใดและในคืนนั้นเองครับนางก็สิ้นชีวิตนี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนใจเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมแล้วแต่ก็ไม่ได้ฟังครับขอเชิญคุณนิรันดร์ครับ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับก่อนที่ผมจะตายเนี่ยหวังว่าจะได้ยินสัจธรรมที่เป็นความจริงนะผมไม่ได้หวังว่าจะมีปิติที่ผมได้เป็นคนดีฟังความเข้าใจต่างๆนะผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านอาจารย์ถึงได้กล่าวธรรมะในนัยยะที่ให้ผู้ฟังนั้นได้เกิดปิติแต่ผมรู้ว่าท่านอาจารย์กล่าวด้วยความเมตตาแต่ว่าด้วยความสงสัยจริงๆว่าในขณะนั้นก็ไม่ได้กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่ให้ผู้ฟังที่ใกล้จะตายเนี่ยได้ฟังความจริงกราบเรียนด้วยครับผม
2: ค่ะก็คงไปถามเขาไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ก็ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่และก็ไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่และก่อนจากจะมีอะไรเป็นอารมณ์ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยค่ะแต่ว่าจากการที่เราได้ฟังธรรมะบ่อยๆแล้วก็ทำให้คิดถึงหรือเข้าใจคำที่ได้ฟังมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทุกคนมีกรรมหนึ่งพร้อมแล้วที่เมื่อจากโลกนี้ต้องเกิดเป็นไปตามกรรมนั้นซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะที่ว่ากรรมหนึ่งเนี่ยไม่ได้รู้นะคะว่ากรรมไหนเพียงแต่ว่ามีกรรมหนึ่งแน่นอนที่จะต้องทำให้ปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้โดยไม่มีอะไรขั้นเลยเพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อนะคะไม่มีอะไรขั้นทันทีที่จิตนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีแล้วเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ากรรมไหนในสังสารวัฏที่ได้ทำแล้วจะเป็นปัจจัยให้ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับที่เราใช้คำว่าตาย นะคะจิตขณะต่อไปก็เป็นผลของกรรมนั้นที่พร้อมที่จะให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นจิตขณะแรกของชาติที่เกิดในขณะนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่านะคะเขาไปไหนเขาอยู่ไหนถามเขาก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เวลานี้ก็คือว่าเป็นคุณนิรันดร์ชั่วขณะที่จุติจิตยังไม่เกิดขึ้นและดับไปแต่ถ้าจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ใครก็ทำให้คุณนิรันดร์จากโลกนี้ไปไม่ได้นอกจากกรรมนะคะที่ถึงแก่กรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ทำให้จุติจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปขณะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะกรรมไหนจะเป็นปัจจัยให้จิตใกล้จุติรู้อารมณ์อะไรแล้วก็เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะว่าทุกคนอยากให้การเกิดชาติต่อไปเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมยิ่งเป็นผลของกรรมยิ่งประกอบด้วยปัญญาอย่างเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจธรรมะก็ยิ่งดีนะคะแต่เลือกไม่ได้เลยเพราะว่ามีกรรมที่ได้ทำแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ากรรมไหนแต่ต้องเป็นกรรมหนึ่งซึ่งประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆซึ่งสามารถที่จะให้ผลในชาตินั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนซึ่งเกิดมาเพราะกรรมหนึ่งนะคะแต่ตลอดชีวิตที่ยังไม่จากโลกนี้ไปเนี่ยก็มีกรรมอื่นๆพร้อมที่จะให้ผลทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเรื่อยไปจนกว่ากรรมนั้นจะสิ้นสุดลงถ้าตราบใดกรรมยังไม่สิ้นสุดนะคะก็สามารถที่จะทำให้วิบากจิตเกิดได้เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคุณนิรันดร์จะจากโลกนี้ไปเมื่อไรและจะจากไปขณะที่กำลังป่วยไข้กำลังสนุกนะคะหรือกำลังคิดเรื่องอะไรหรือกำลังเห็นอะไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่านะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้ด้วยเหตุนี้เป็นคนดีนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้กรรมดีนั้นให้ผลได
3: ้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะที่จะได้ยินสิ่งที่เป็นจริงก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะ
2: แค่คิดเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ชาวเวียดนามคนนั้นเขารอคอยนะคะแล้วก็เขายังหวังแล้วเขาก็ได้พบก่อนที่เขาจะตายซึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็ตายไปก่อนก็ได้ใครจะรู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกอย่างให้รู้ว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้เพราะฉะนั้นโอกาสของการที่จะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นโอกาสที่หายากเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะก็สะสมไป
3: แต่ว่าชาวเวียดนามคนนั้นก็ได้ผลของบุญจริงๆนั้นแม้ก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยก็ได้มีโอกาสฟังความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู
2: ้แล้วแต่ค่ะเขาอาจจะคิดเองก็ได้และก็กรรมหนึ่งก็ทำให้จิตรู้อารมณ์ที่ปรากฏใกล้จะตายโดยเลือกไม่ได้และจิตในขณะที่มีอารมณ์นั้นเป็นกุศลและอกุศลก็เลือกไม่ได้เพราะว่ากรรมที่จะให้ผลที่จะทำให้เกิดต่อจากจุติจิตนี่นะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตรู้อารมณ์นั้นด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าก่อนจะตายเนี่ยอารมณ์ดีนะคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะเหตุว่ามีกรรมที่จะให้ผลที่เป็นกุศลกรรมคนก็สงสัยบอกว่าก็อารมณ์ดีก็น่าจะเป็นโลภะใช่ไหมคะพระปกติถ้าอารมณ์ดีๆเนี่ยก็ต้องเป็นที่พอใจแต่อารมณ์ที่ดีก็เป็นอารมณ์ของกุศลได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของกุศลจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีนะคะก็เป็นอารมณ์ของกุศลหรืออกุศลได้ตามการสะสม
3: ท่านอาจารย์ครับว่าศรัทธาการเข้าใจในเรื่องมั่นคงเรื่องของกรรมเมื่อจะตายแล้วก็ให้ได้มีโอกาสมาฟังพระธรรมได้เข้าใจความจริงสมมติได้เกิดมาท่านหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้า
2: เพราะฉะนั้นแม้แต่คิดก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยห้ามความคิดไม่ได้เลยค่ะไม่ให้คิดก็ไม่ได้ให้คิดก็ไม่ได้ขณะที่กำลังป่วยอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้คิดอย่างนี้เพียงเกิดขึ้นคิดอย่างนี้แล้วก็หมดไปแล้วก็ความคิดอย่างอื่นก็เกิดขึ้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มาเพื่อจะบอกสัตว์โลกว่า ชีวิตที่เธอเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่เห็นที่เป็นอยู่เนี่ยดำเนินชีวิตไปเนี่ยที่จะมีครอบครัวมีการมาที่ต้องดำเนินชีวิตไปเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตนั้นเป็นดั่งละครแห่งความฝัน
2: ค่ะข้อความนั้นถูกต้องเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นมีแล้วดับไปเหมือนฝันไหมคะ
3: เหมือนฝันครับ
2: ค่ะเพราะว่าในฝันเหมือนมีทุกอย่างพอตื่นขึ้นก็ไม่มีเลยแต่ในฝันยังช้ากว่าความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแท้ๆเนี่ยค่ะขณะนี้นะคะไม่มีอะไรเสียงยังไม่มีแล้วก็มีเสียงมีได้ยินและทั้งสองอย่างก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ปรากฏเหมือนไม่ดับและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่เกิดนี่ค่ะมีการดับไปอย่างเร็วเชื่อไหม
3: เชื่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้คิดเองแต่เกิดจากการตรัสรู้ครับ
2: เพราะเป็นการตรัสรู้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้แต่ค่อยๆพิจารณาเข้าใจได้จากไม่มีเห็นแล้วมีเห็นได้ยังไงต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างที่เป็นไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นเห็นเป็นเห็นจริงๆนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีเห็นเหมือนฝันไหมคะคือไม่มีอีกแล้วแล้วก็ไม่มีเลยแน่นอนจะกลับไปจะหาอะไรที่ผ่านแล้วเกิดแล้วดับแล้วไม่มีอีกแน่นอน
3: สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระธรรมบอกว่าเป็นเหมือนดั่งความฝัน
2: ค่ะชาติก่อนคุณนิรันดร์อยู่ที่ไหน
3: ก็ไม่ทราบนะว่าชาติก่อน
2: คุณพ่อคุณแม่เป็นใคร
3: ก็ไม่ทราบ
2: มีครอบครัวญาติพี่น้องหรือเปล่าหรือเกิดมาโตคนเดียว
3: ต้องมีญาติพี่น้อง
2: แต่เหมือนฝันไหมคะ
3: เหมือนฝันเพราะว่าจำไม่ได้แล้ว
2: ไม่เหลือเลย
3: ไม่เหลือเลย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละสำหรับชาติหน้าทุกอย่างที่กำลังมีขณะนี้ก็เหมือนฝันสำหรับชาติต่อไปเพราะจำอะไรไม่ได้เลยเป็นความจริงชั่วขณะที่ปรากฏในชาตินี้นะคะสั้นมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกมีแต่ความจำซึ่งตราบใดที่ยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะก็จะไม่มีอนัตตสัญญาคือจำถูกต้องว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ฟังไว้พิจารณาความจริงเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าถึงจะคิดยังไงในชาตินี้นะคะแต่ความจริงก็เป็นอย่างนี้คือคิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าอยู่ไปวันๆเนี่ยก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับได้อยากจะเกิดไหมคะ
3: อยากจะเกิด
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีเห็นเพราะความติดข้องเพราะความต้องการเห็นไม่มีวันจบสิ้นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ตลอดไปนะคะอีกนานนับประมาณไม่ได้เหมือนกับว่าที่เคยเกิดมาแล้วนับประมาณไม่ได้แต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติก็เป็นเพียงแค่เหมือนฉากหนึ่งนะคะบทหนึ่งของจิตที่เกิดดับสืบต่อกำหนดไว้ว่าเกิดเป็นคนนี้ในชาตินั้นแล้วก็จากไปแล้วก็เกิดใหม่เป็นอีกบุคคลหนึ่งมีการที่จะประสบพบเห็นสุขทุกข์ต่างๆนานาแล้วก็หมดไปก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ห้ามไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะไม่ใช่ห้ามแต่ให้รู้ความจริงทุกคำค่ะให้รู้ความจริงเพราะถ้าไม่รู้นะคะจะไปละกิเลสยังไงไม่มีทางสำเร็จไม่ว่ากิเลสเล็กๆน้อยๆกิเลสใหญ่กิเลสแบบไหนก็ตามแต่นะคะที่จะหมดสิ้นไปด้วยความไม่รู้เป็นไปไม่ได้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานัง คุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ

0: ใจในการฟังพระธรรมไม่มีทางเลยค่ะที่จะบอกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเป็นความจริงซึ่งจริงทุกขณะซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพียงแค่ฟังยังไม่ฟังและจะมีศรัทธามากกว่านี้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆมากมายนะคะฟังเพลงฟังดนตรีฟังประวัติศาสตร์ฟังทุกอย่างวิชาการแต่ไม่สามารถที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงทุกขณะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าใครจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นธาตุไม่มีคุณนิรันดร์จริงๆแต่มีธาตุเห็นไม่ใช่ธาตุได้ยินเพราะธาตุเห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นและดับธาตุได้ยินก็ไม่ใช่ธาตุเห็นเลยนะคะต้องอาศัยปัจจัยคือรูปหนึ่งที่สามารถกระทบเสียงแล้วก็เป็นปัจจัยให้กรรมที่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยค่ะเกิดขึ้นรู้เสียงซึ่งถ้าเป็นเสียงที่น่าพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรมแต่ถ้าเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งต้นก็คือเกิดขึ้นตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแล้วก็มีชีวิตต่อไปแต่ละขณะขณะใดที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายชั่วขณะนั้นเป็นผลของกรรมแต่หลังจากเห็นแล้วนะคะชอบไม่ชอบคิดดีคิดชั่วกระทำกรรมต่างๆนานาไม่ใช่ผลของกรรมแต่เพราะได้สะสมสภาพธรรมะต่างๆเหล่านั้นมาจนเป็นอุปนิสัยที่ทางโรงเรียนนะคะก็จะบอกว่าเด็กคนนี้มีอุปนิสัยยังไงอาจจะเป็นคนร่าเริงอาจจะเป็นคนซุกซนอาจจะเป็นคนใจดีอาจจะมีเมตตาก็แล้วแต่เมื่อวันก่อนก็ได้พบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไว้ผมยาวด้วยความคิดของเขาที่จะตัดผมนั้นให้เป็นประโยชน์กับคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งคิดเองได้ยังไงคะและใครคิดบ้างคะจะสละผมบ้างไหมไว้ผมยาวๆเพื่อที่จะสละผมนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะจิตที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่การสะสมสืบต่อของจิตที่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมแต่ทันทีที่เห็นแล้วได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วลิ้มรสแล้วรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วกิเลสก็เกิดเพราะไม่รู้ความจริงเห็นขณะนี้ค่ะเป็นผลของกรรมดับแล้วกิเลสเกิดก็ไม่รู้ว่ามีความติดข้องในเห็นและในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้ามีเจตนาที่เป็นกรรมเกิดขึ้นนะคะจะกระทำอะไรกุศลก็มีอกุศลก็มีตามการสะสมเพราะฉะนั้นสังสารวัฏก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวนเวียนอยู่ที่ทุกขณะของจิตที่เกิดขึ้นมีการที่เป็นยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีการกระทำกรรมเมื่อมีการกระทำกรรมก็ต้องมีผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏไม่จบนะคะเพราะกิเลสก็เกิดต่อกรรมก็เกิดต่อวิบากก็เกิดต่อไปเรื่อยๆอยากเกิดไหมคะ
1: ก็ยังอยากเกิดอยู่
0: ถูกต้องค่ะเป็นผู้ที่ตรงฟังแค่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่อยากเกิดแต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะเกิดในนรกดีไหม
1: คงไม่ดีแน่ครับท่าน
0: ค่ะไม่มีใครอยากเกิดแล้วใช่ไหมคะแล้วจะเกิดในนรกได้ยังไงถ้าทำกุศลผลของกุศลไม่ได้ทำให้เกิดในนรกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่เห็นเนี่ยจะเห็นในสวรรค์หรือเห็นที่มนุษย์หรือว่าในนรกหรือสัตว์เดรัจฉานก็เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแต่ว่าเป็นผลของกรรมใดเท่านั้นเองหนีกรรมไม่พ้นค่ะเพราะตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ต้องมีกรรมไม่เกิดก็ไม่ได้อยากไม่เกิดก็แค่อยากแต่เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดมีเพราะฉะนั้นจะพ้นจากการเกิดไม่ได้แต่เกิดที่ไหนดีใช่ไหมคะก็มีที่เกิดที่เป็นอบายภูมิไม่มีใครอยากจะไปที่นั่นแน่นอนแล้วก็เกิดในสุขติภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเกิดมาแล้วเห็นก็ต้องติดข้องในสิ่งที่เห็นเกิดมาแล้วได้ยินก็ต้องติดข้องในสิ่งที่ได้ยินเพราะฉะนั้นกามภูมิหรือกามโลกก็คือโลกของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเต็มที่เลยค่ะทุกภูมิที่ยังเป็นกามภูมิ

0: จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้มีปรากฏให้เห็นอย่างนี้แหละไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเพราะเหตุใดครับพระผู้เป็นพระองค์ได้ตรัสรู้และแสดงความจริงเช่นนี้เนี่ยให้กับสัตว์โลกแต่เมื่อสัตว์โลกเนี่ยแม้ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรือเข้าใจมีปัญญาที่จะรู้เห็นเช่นนี้ได้ตามทันทีฮะทรงแสดงเพราะเหตุใดฮะ
0: ทันทีไม่ได้แต่สามารถที่จะสะสมไปจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ทรงแสดงไร้ประโยชน์แต่การที่พระองค์จะทรงตรัสรู้ความจริงนี้ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็สามารถที่จะมีเหตุที่จะทำให้รู้ได้ในฐานะของสาวกโพธิสัตว์ถ้าไม่ปรารถนาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคุณความดีทั้งหมดก็เป็นบารมีของสาวกบารมีขั้นที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้แม้แต่พูดเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยความเข้าใจว่าขณะนี้ยังไม่รู้แต่ต้องรู้ได้แน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วแต่อกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเป็นความติดข้องเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ก็ปิดบังเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่บารมีคือคุณความดีทั้งหลายเพราะมีปัญญาเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะรู้ได้ไม่ใช่อย่างอื่นจะรู้อย่างอื่นได้ยังไงนอกจากสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏเท่านั้นเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะรู้ว่าปัญญารู้อะไรความจริงอะไรก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้ตามความเป็นจริงซึ่งการฟังนะคะจะค่อยๆเข้าใจขึ้นละความหวังความต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุถ้าไม่มีเหตุจะให้ผลเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเป็นฝ่ายดีนะคะผลที่ดีก็ติดตามมาเพราะฉะนั้นรู้ว่าสิ่งนี้ปรากฏเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และใครก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่มีความจริงอื่นที่จะรู้นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งกำลังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มีความอดทนที่จะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะมั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์และรอบรู้ในพระพุทธพจน์แต่ละคำถ้าเข้าใจว่าขณะนี้มีจริงคนอื่นจะบอกว่าไม่จริงได้ไหมไม่มีได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงใครจะคิดว่ายังไงก็ตามแต่นะคะแต่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็ต้องมีความมั่นคงว่าแล้วเห็นถูกเข้าใจถูกในอะไรก็ในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เท่านั้นเพราะกำลังมีจริงๆไม่ใช่ไปเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่ายังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงว่าขณะนี้แต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สามารถเห็นถูกว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกจึงจะเป็นอนัตตสัญญาได้
1: สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมเนี่ยเพื่อให้เข้าใจความจริงในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเริ่มจากละคลายจากความไม่รู้เพื่อจะเข้ามาสู่การที่จะเริ่มที่จะรู้ความจริงที่เป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อาศัยพระธรรมมีใครคิดว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราแต่มีจริงเพราะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเห็นเกิดเพราะมีปัจจัยเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นนะคะทุกอย่างที่มีจริงเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกสักอย่างความจริงอย่างนี้นะคะรู้ยากแต่จริงหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงที่มั่นคงว่าไม่มีอย่างอื่นที่จริงกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้
1: แล้วท่านอาจารย์ครับมันเหมือนกับความรู้สึกของเรากับที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะไม่รู้ถ้ารู้ก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเห็นเหมือนฝันไหมคะดับแล้วเกิดมาเห็นแล้วก็ดับได้ยินเหมือนฝันไหมแค่เสียงที่ปรากฏแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยฝันคือไม่ใช่สิ่งที่ยังมีอยู่ที่ยังเหลืออยู่เลยเมื่อตื่นขึ้นก็ไม่มีแล้วแต่ต้องคอยนานนะคะกว่าจะตื่น กว่าจะรู้ว่าไม่มีอีกแล้วพระเช่นจะรู้ความจริงได้ยังไงอย่างฝันเนี่ยพอจะเข้าใจได้ว่านั่นคือฝันนะคะเหมือนมีแต่แล้วก็ไม่มีเลยตื่นขึ้นก็รู้ว่าฝันเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงก็มีจริงแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอีกเลยยิ่งกว่าฝันเพราะว่าเพียงแค่มีแล้วก็ดับไปฝันยังเป็นเรื่องยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าตื่นแล้วก็ไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เรื่องยาวเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วไปไหนเราที่กำลังเป็นอย่างเนี้ยไปไหนมีอีกไหมตายแล้วยังมีอีกไหมคะไม่เหลือเลยแต่ไม่เหลือเลยตอนตายแต่เดี๋ยวนี้กำลังไม่เหลือเลยทุกขณะจนกว่าจะตายแต่ถ้าไม่รู้ความจริงนะคะไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะต้องบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทรงแสดงความจริงนะคะให้ได้ยินได้ฟังโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะก็เป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็เป็นการสะสมที่จะทำให้รู้ว่าสามารถที่จะรู้ว่าถูกคืออะไรผิดคืออะไรเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจต่อการที่จะฟังต่อไปที่จะให้ถึงการรู้สภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังได้ฟังคำจริงเมื่อไหร่หรือว่าขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเตือนเข้าใจความจริงจึงรู้ว่าทั้งหมดเหมือนฝัน
1: แต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องเล่นไปตามบทบาทที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นสามีภรรยาน
0: ี่คิดค่ะต้องไม่ลืมนะคะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากหกโลกตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งและใจหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่อาศัยตานะคะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเป็นโลกที่ปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนี้มีเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดเป็นโลกต้องไม่ลืมนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกมีไห
1: ม
0: คุณนิรันดร์มีไหม
1: ไม่มีครับ
0: สามีภรรยาบทบาทต่างๆมีไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ ก็ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับจึงมีความเห็นผิดนะคะสักกายะทิฏฐิที่ยึดถือสภาพธรรมนั้นๆว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราริมรสเรารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่านะคะสำคัญที่สุดคือใจเพราะว่าเห็นดับแล้วใจรับรู้สืบต่อว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรติดข้องได้ยินเสียงนะคะแค่เสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงแล้วดับแต่ใจก็รับรู้นะคะยังจำความหมายของเสียงแต่ละเสียงคิดตามเสียงแต่ละเสียงด้วยความที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็แล้วแต่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเกิดอะไรในขณะนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วที่ว่าเป็นเราก็คือธรรมะซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงดำรงมั่นตลอดไปได้แม้แต่สักขณะเดียวเกิดมาแล้วนะคะบอกว่าเกิดมาแล้วต้องตายแต่แค่เห็นก็ดับทั้งที่ยังไม่ตายได้เย็นก็ดับทั้งที่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นแท้จริงก็คือว่าที่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปก่อนตายเนี่ยก็มีสิ่งที่เกิดดับสืบต่อแต่ละวันและแต่ละขณะไม่ซ้ำกันเลยไม่กลับมาเกิดอีกเลยเพียงแค่มีปัจจัยเกิดระดับเหมือนไฟค่ะเกิดระดับไปไหนอยู่ที่ไหนไม่เหลือเลยแต่มีปัจจัยให้มีไฟคือขณะต่อไปเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความจริงแล้วก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ารย์ครับอย่างผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็อาจจะสับสนได้เช่นยกตัวอย่างว่าได้ฟังความจริงว่าทุกอย่างเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงเป็นความหลอกลวงเนี่ยแล้วเช่นว่าผมโสดเนี่ยไม่มีครอบครัวเนี่ยแล้วผมจะไปหาแฟนหาครอบครัวหาลูกทำไมอ่ะก็อยู่ในความฝันอยู่แล้วแล้วจะไปหาความฝันมาหลอกลวงทำไม
0: บังคับได้ไหมนี่แค่คิดถ้ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นบังคับไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ว่าจะคิดอย่างไรทำอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นไปตาม
0: เป็นบุญที่ได้ฟังความจริงและสะสมความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจนกว่าจะรู้จริงอย่างที่ได้ฟังและก็รู้จริงๆว่าไม่มีเราแต่มีปัจจัยในแต่ละชาติก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระชาติของพระโพธิสัตว์ชีวิตที่ครองเรือนก็มีไม่ครองเรือนก็มีเวสสันดรพระนางมัตสีกันหาชาลีอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยสักหนึ่งใช่ไหมคะและแต่ละพระชาติเป็นคนเข็นใจนะคะบ้านก็ไม่มีเป็นคนจันทานด้วยเพราะฉะนั้นให้เห็นได้เลยค่ะว่าแต่ขณะนั้นนะคะมีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้กีดกั้นเลยว่าเป็นใครสะสมมาจะเกิดที่ไหนแล้วแต่เหตุปัจจัยอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ว่าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ละชาติดีกว่านะคะชาติที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะเกิดเป็นนกเกิดเป็นงูเกิดเป็นช้างแม้เห็นแม้ได้ยินก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ไม่ให้เกิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ชาตินั้นทั้งชาติไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมแล้วไม่ฟังบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่สภาพธรรมะใดจะเกิดก็เกิดขอให้รู้ความจริงกำลังสนุกมากเลยนะคะปัญญาสามารถเกิดและเข้าใจความจริงได้ไหมว่าขณะที่กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าไม่มีการสะสมมาก่อนนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่มีตัวตนไปบังคับไปภาคเพียรไปพยายามไปอดทนอยู่ป่าหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะนั่งที่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉันไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะเห็นขณะนี้เป็นเราสนุกสนานก็เป็นเราโศกเศร้าเสียใจก็เป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการสะสมของปัญญาเลยนะคะไม่มีโอกาสที่ขณะนั้นจะเข้าใจสภาพนั้นๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาเนี่ยค่ะต้องเป็นปกติเพราะว่าปกติไม่รู้ปกติยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีปกติเข้าใจสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังตามเหตุตามปัจจัยว่ากำลังฟังแล้วเข้าใจแต่ยังไม่ถึงขณะที่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วจนไม่ต้องคิดนะคะแต่สามารถเข้าใจว่านี่คือธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาจะเจริญนะคะต่อเมื่อเป็นผู้มีปกติเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะ
1: มีแข็งปรากฏครับ
0: เข้าใจว่ายังไง
1: เข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่แข็งเท่านั้น
0: แน่ใจเลยค่ะแข็งดับแล้วยังไม่ทันคิดเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้กระทบแข็งก็ไม่ได้เข้าใจแข็ง
1: ครับ
0: เพราะความเข้าใจไม่พอขณะที่กำลังเห็นจริงๆเลยเดี๋ยวนี้นะคะแล้วเห็นก็เกิดดับด้วยกำลังเข้าใจหรือเปล่าในลักษณะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นค่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงขณะนั้นหรือยังคะปัญญาถึงขณะนั้นหรือยัง
1: ยังครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะละความติดข้องในเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตถ้าคิดเว้นผิดความเป็นตัวตนทำให้คิดว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องไปที่นั่นต้องทำอย่างนี้นั่นคือไม่เข้าใจเลยนะคะว่านั่นเป็นเครื่องกั้นการเจริญขึ้นของปัญญาเพราะอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ที่ไหนก็คิดและจะไปไหน ค่ะจะไปไหนจะไปทำให้ปัญญาเกิดได้ยังไงถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วไม่ทันไปไหนสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะนะคะก็เพิ่มความเข้าใจในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นแม้แต่ขณะที่สติสัมปชัญญะจะระลึกรู้และเข้าใจอย่างแข็งที่ถามคุณนิรันดร์เมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพียงแต่รู้แข็งและก็ฟังว่าแข็งไม่ใช่เราแต่ถ้าเป็นสติสัมปชัญญะคือความรู้ในลักษณะนั้นซึ่งเป็นธรรมะหนึ่งในสังสารวัฏหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นปัญญาสามารถที่จะถึงลักษณะที่แข็งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงขึ้นจนกว่าจะถึงที่สุดคือดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงสามารถเป็นไปได้เมื่อความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ามีความคิดที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ความเข้าใจว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความเป็นตัวตนนะคะแทนที่จะละความเป็นตัวตน
1: นี้ได้ฟังพระธรรมก็ได้ความเข้าใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอาชีพอะไรบทบาทอะไรการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างไรไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับฟังพระธรรมที่ให้เข้าใจความจริงแล้วก็มั่นคงว่าเป็นธรรมะ
0: เพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วใช่ไหมคะถ้าจะมีครอบครัวเกิดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเพราะฉันไม่ใช่จะไปทำเห็นนะคะเกิดแล้วเข้าใจสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยหรือเปล่าคิดแล้วไม่ต้องไปนั่งพยายามคิดอีกทุกครั้งที่คิดก็คือคิดเกิดแล้วคิดค่ะเห็นเกิดแล้วเห็นทั้งหมดเกิดแล้วทั้งนั้นในขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏไม่มีใครไปทำอะไรเลยเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัย
1: งั้นถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่จะอบรมเจริญปัญญาเนี่ยความเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
0: ก็เราคิดไงคิดแล้วก็ดับ
1: ก็เป็นความคิดแล้วก็ดับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังเป็นมั่นคงที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: คิดอะไรบังคับได้ไหม
1: ก็ไม่ได้
0: เพราะที่จริงก็คือว่ากุศลจิตคิดหรืออกุศลจิตคิดไม่ใช่เราเกิดแล้วด้วยค่ะทุกอย่างที่ปรากฏเกิดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพราะทำไม่ได้เพราะไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ไม่หมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดนะคะจึงปรากฏเป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่เราบอกว่าประเทศนั้นน้ำทะเลภูเขาทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมด
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่839ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2556
1: กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริง2อย่างคือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแม้ว่ามองไม่เห็นเช่นเสียงกลิ่นรสมองไม่เห็นเลยแต่ว่ามีเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเนี่ยค่ะเข้าใจไปนะคะที่ว่าพรุ่งนี้ไม่ลืมหรือว่าเย็นนี้ก็ไม่ลืมหรือว่าออกจากห้องนี้ไปแล้วก็ยังคงเข้าใจความหมายของธาตุรู้กับธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ว่าเป็นธาตุไม่ใช่เราพอที่จะเริ่มเข้าใจความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยฟังอย่างนี้อีกร้อยครั้งนะคะก็ยังละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ได้อีกพันครั้งก็ยังละไม่ได้อีกกี่ครั้งก็ยังละไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏและจึงจะประจักษ์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังคือเกิดขึ้นมีชั่วคราวแล้วก็ดับไปกว่าจะค่อยๆ คลายการที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือความเป็นเราได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์จริงๆนะคะฟังเพื่อเข้าใจความจริงเพราะยังไงต้องตายต้องจากโลกนี้ไปช้าหรือเร็วเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะไปโดยที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่ามีความเข้าใจถูกนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมจนกระทั่งปัญญาเนี่ยค่ะเจริญขึ้นและเมื่อนั้นก็จะเข้าใจว่าประโยชน์ที่สุดของการเกิดมามีชีวิตในชาตินี้นะคะคืออะไรพอจะตอบได้ไหมคะหรือยังตอบไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะของการที่เกิดมาในชาตินี้แล้วก็ตั้งจากโลกนี้ไปเนี่ยคืออะไรทรัพย์สมบัติของใครคะแค่เห็นจับต้องจำได้แล้วก็เข้าใจว่าของเราแต่ความจริงนะคะถ้าไม่เห็นอีกเลยจากโลกนี้ไปแล้วของเราหรือเปล่าถ้าไม่กระทบสัมผัสอีกเลยของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้แต่เห็นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสมบัติใดๆจะมีใครเป็นเจ้าของกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ยังเคลื่อนไหวได้พูดได้ทำกิจการงานได้เพราะธาตุรู้เกิดที่นั่นจึงทำให้รูปนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตแต่พอธาตุรู้ไม่เกิดสิ้นชีวิตรูปนั้นจะเป็นของใครคะตามมาเอาไปดีไหมตายวันนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นของเราอยู่ใช่หรือเปล่าจะตามมาเอารูปนี้ไปเนี่ยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเอาหรือไม่เอาคะรูปนี้ไม่มีใครต้องการอีกเลยมีคำกล่าวว่าแม่มารดาก็ยังไม่ต้องการแล้วคนอื่นล่ะและตัวเองก็ไม่มีที่จะเห็นว่ารูปที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นที่ต้องการอีกต่อไปแต่ตราบใดที่ยังมีจิตยังมีชีวิตนะคะยังต้องการรูปนี้อย่างมากแล้วก็ยังมีความติดข้องในรูปนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นเกิดมาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยนะคะว่าชีวิตแต่ละขณะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปตามที่เป็นคือการที่ได้สะสมมาเปลี่ยนแปลงใครได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสะสมมาที่จะเห็นแล้วก็ชอบบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างตามการสะสมก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะจนกว่าจะเข้าใจพระธรรมขึ้นและก็จะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ทราบประโยชน์ที่สูงที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ยคืออะไรยังคิดไม่ออกหรือว่าพอที่จะรู้ค่ะว่าประโยชน์จริงๆคืออะไร
2: ท่านอาจารย์ครับพูดถึงประโยชน์ในชีวิตเนี่ยซึ่งทุกอย่างที่เราสนทนาเนี่ยไม่เกินไปจากพระไตรปิฎกเลยนะครับแม้ที่สนทนาอยู่นี้นะท่านก็มีอธิบายครับท่านอาจารย์ในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคที่ท่านแสดงถึงการมีชีวิตอยู่ด้วยความ เป็นผู้ที่มีจิตที่มั่นคงในการที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับก็คงจะเป็นคำตอบตรงนี้ได้นะท่านอาจารย์ว่าประโยชน์ในชีวิตก็คือการที่มีชีวิตก็คือการที่มีการสืบต่อของจิตเจตสิกนะครับที่จะเป็นไปในการมั่นคงในการอบรมเจริญปัญญาซึ่งตรงนี้ก็ขออาจารย์คำปั่นสักนิดหนึ่งครับเพราะเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะครับภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังครับ
3: ครับคำว่าภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังนี่นะครับมีคำรวมกันดังนี้นะครับคือคำว่าภาวนาคำหนึ่งอธิฐานะคำหนึ่งแล้วก็ชีวิตะหรือชีวิตคำหนึ่งนะครับรวมกันเป็นภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังซึ่งภาวนานี่นะครับก็คือการอบรมเจริญปัญญาจากที่ไม่เคยรู้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาในที่สุดส่วนอธิฐานะก็คือความมั่นคงหรือว่าความตั้งใจมั่นและชีวิตในที่นี้นะครับมุ่งหมายถึงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่สุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนะครับเพราะฉะนั้นภาวนาทิฏฐานะชีวิตต่างเมื่อแปลรวมกันแล้วนะครับก็คือมีชีวิตที่สุจริตพร้อมกับมีความตั้งใจมั่นที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับซึ่งก็คงจะตรงกับคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าประโยชน์สูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไรเมื่อวานมีสหายธรรมะ3ท่านก็คือลูกสาวคุณแม่แล้วก็คุณป้ามาที่มูลนิธิท่านบอกว่าท่านได้ฟังรายการแนวทางมาหลายสัปดาห์ท่านก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์นะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเห็นว่าความเข้าใจพระธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตครับ
1: เพราะฉะนั้นทุกท่านมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะจะตอบภาษาไทยหรือจะใช้คำใหม่ในภาษาบาลีซึ่งเข้าใจแล้วก็คือภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังถ้าใครถามว่าต่อไปจะมีชีวิตอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์นะคะในชาตินี้ตอบสั้นๆภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะได้สนทนากันนะคะแต่ก็เป็นคำที่ถูกต้องแน่นอนค่ะมีชีวิตที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยเป็นชีวิตที่สุจริตไม่เป็นไปในทางอกุศล
2: ครับเรียนถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้ได้สนทนาว่าชีวิตท่านอาจารย์บอกคือเห็นได้ยินขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจชีวิตจริงๆก็คือเข้าใจเห็นเข้าใจได้ยินขณะนี้
1: เดี๋ยวนี้นะคะภาวนาหรือเปล่าเห็นไหมคะแม้แต่คำที่ใช้ที่จะตอบว่าภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังก็ต้องรู้ว่าขณะใดก็ตามที่ฟังธรรมะเข้าใจนั่นคือภาวนาให้สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นให้สิ่งที่เกิดแล้วเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาไม่ใช่ไปทำอื่นเลยนะคะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นภาวนาอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่อบรมอย่างอื่นนะคะทิฏฐานะมาจากคำว่าอธิษฐานมั่นคงฟังพอหรือยังกินยากินมื้อเดียวหรือว่าจนกว่าจะหายโรคนั่นก็คือว่ามั่นคงจริงๆนะคะที่จะเข้าใจว่าที่พึ่งสูงสุดไม่มีอื่นนอกจากพระรัตนตรัยและจะพึ่งเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจก็พึ่งจะพึ่งได้ยังไงเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่ประเสริฐสุดก็คือภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังทุกครั้งที่ฟังหรืออ่านหรือไตรตรองแล้วก็เข้าใจธรรมะขึ้นนั่นคือภาวนาการอบรมความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นจริงอย่างนี้ที่ได้ฟังมาแล้วนั่นเอง
4: ท่านอาจารย์คะบางท่านเนี่ยพอฟังธรรมะแล้วมีความกังวลเกี่ยวกับชื่อของสภาพธรรมะที่มีมากมายอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวถึงโพชฌงค์7ผู้ที่ศึกษาก็มีความกังวลว่าเราจะเข้าใจอย่างไร ดูเหมือนว่าจะเป็นชื่อของกุศลธรรมอันเป็นอริยะค่ะท่านอาจารย์ให้กราบเรียนท่านอาจารย
1: ์ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้จักโพชฌงค์ไหมคะก็ต้องเข้าใจก่อนตามลำดับการศึกษาต้องเป็นไปตามลำดับค่ะ
4: แล้วแน่นอนนะคะโพชฌงค์ก็ไม่ได้มีในชีวิตประจำวันในขณะนี้แต่ถ้าผู้ศึกษาธรรมะจะสนใจที่จะไปรู้ชื่อของโพชฌงค์แต่ก็ไม่รู้ตัวจริงของธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะถึงความที่จะตรัสรู้องค์ธรรมที่เป็นโพชฌงค์ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นศึกษาอะไรหรือเปล่า
4: แล้วแม้แต่ความกังวลก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าขณะที่ศึกษาความเป็นตัวตนมาแล้วว่ายากมากชื่อก็ยาว
1: ก็ลืมคำที่เคยได้ยินว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะมีจริงจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะความกังวลมีแน่นอนขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่มีจริงใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นหรือยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้จึงมีความเข้าใจลักษณะที่กังวลตามที่ได้ฟังว่านี่แหละตัวธรรมะล่ะไม่ใช่ไปจำชื่อไว้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่พอกังวลเกิดขึ้นก็เป็นเราอีกแล้วนั่นคือไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ได้ท่องนะคะแต่รู้จริงๆว่าสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรสักอย่างว่านั้นหรือนี้คือธรรมะเช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะคิดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ได้ฟังบ่อยๆจนกว่ากังวลเมื่อไหร่นะคะรู้เลยว่าสภาพนั้นปรากฏความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่ลักษณะนั้นเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดขณะนี้ก็ต้องฉันนั้นไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นโกรธเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ปัญญาไม่พอที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็ห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นกว่าที่จะเป็นปกติแล้วเข้าใจขึ้นนะคะจนถึงวันที่สามารถที่ได้ยินคำนี้บ่อยๆว่าปล่อยวางแต่ปล่อยวางด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยก็จะไปนั่งทำสิ่งที่ไม่สำเร็จทำไมใช่ไหมคะแต่จะสำเร็จได้เมื่อมีความเข้าใจขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ได้ฟังแล้วขณะนี้กำลังปรากฏแต่ปัญญาไม่พอเลยค่ะที่จะเข้าใจในความไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินก็เข้าใจและเห็นก็ต้องดับในขณะที่ได้ยินเกิดขึ้นหรือว่าได้ยินก็ต้องดับในขณะที่คิดเกิดขึ้นทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถ์ปรมัตถธรรมเป็นลักษณะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นใช้คำว่าปรมัตถ์หมายความถึงยิ่งใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเพราะฉะนั้นจากสิ่งละอันพันละน้อยคำนั้นบ้างคำนี้บ้างที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่านะคะถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีและเมื่อธรรมะเกิดขึ้นใครก็เปลี่ยนแปลงบันดาลไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและปรมัตถธรรมเนี่ยค่ะลึกซึ้งจริงๆกว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ทุกสิ่งที่ปรากฏนะคะแสนสั้นเหมือนมายากลดับไปแล้วหมดแล้วทั้งนั้นเลยค่ะเพียงแค่ปรากฏก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนะคะเมื่อได้ยินคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นขึ้น
5: ขออนุญาตกราบท่านอาจารย์นะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะสนทนาชั่วโมงของพระสูตรก็ตามนะคะที่ผ่านมาแต่พระสูตรที่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของกรรมนะคะท่านอาจารย์พื้นฐานเนี่ยนะคะจะเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยนะคะอย่างไรดีคะ
1: พื้นฐานคือเข้าใจธรรมะค่ะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็เป็นธรรมะซึ่งกำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเราลืมนะคะเราฟังธรรมะเพื่ออะไรและเราก็ได้ยินซ้ำบ่อยๆฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็มีคำถามต่อไปอีกได้ใช่ไหมคะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังทำไมถ้าจะถามก็มีทำใหม่ไปได้เรื่อยๆนะคะเพื่อรักษาจิตประโยคนี้ค่ะ ลืมกันหรือเปล่าว่าทุกคนมีจิตซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาเพราะอะไรคะเพราะจิตเป็นโรคแล้วก็จิตบริโภคขยะแล้วก็จิตที่สืบต่อมาเนี่ยก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ควรจะดับให้หมดไม่ควรจะให้มีแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะแล้วก็จะได้ตรงจุดประสงค์ว่าเราไม่ได้ฟังเพื่อหวังอะไรแต่ว่าฟังเพราะรู้ความจริงว่าแต่ละคนนี่นะคะที่เกิดมาเนี่ยเพราะจิตเกิดถ้าไม่มีจิตเกิดจะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยนะคะแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าจิตที่เกิดเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะแล้วก็ดูชีวิตคือจิตที่เกิดดับสืบต่อในชาตินี้ได้ว่ามากไปด้วยอกุศลหรือมากไปด้วยกุศลแม้ในชาตินี้แล้วชาติก่อนๆจะไม่เป็นอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นบุญที่ได้สะสมมาที่มีศรัทธาที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตเพราะเหตุว่าอย่างอื่นไม่สามารถที่จะรักษาจิตเพราะไม่รู้เลยว่าจิตเนี่ยควรแก่การรักษาระดับไหนเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะจิต
4: ส่วนใหญ่ป่วยค่ะ
1: ก็แสดงเห็นว่านะคะทั้งที่มีจิตและจิตนั่นเองค่ะเกิดดับไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการที่จิตเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเมื่อวานนี้สะสมอะไรไว้บ้างบริโภคอะไรไว้บ้างเป็นพิษหรือว่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลานะคะที่จะรักษาจิตด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจไม่ใช่ไปหวังอย่างอื่นเลยค่ะเพราะเหตุว่าทำไมฟังพระธรรมแล้วก็ธรรมะก็กำลังปรากฏแต่ก็ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังทั้งที่มีความเข้าใจนะคะว่าจิตขณะเนี้ยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อทางตาเห็นแล้วยังไม่รู้อีกหรือว่าเป็นโรคนะคะมีความไม่รู้แล้วก็มีความติดข้องทุกขณะที่มีการเห็นการได้ยินค่ะโดยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมไม่ใช่เลือกจะเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่อยากจะเข้าใจนะคะแต่เข้าใจสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีนะคะแม้จะได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นเพียงคำที่ได้ยินมาตลอดไม่ว่าชาติไหนก็จิตไม่ใช่เราเจตสิกไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราแต่ละอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีใครไม่ได้ยินบ้างคะในห้องนี้มีแล้วทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่พอที่จะรู้จักจิตเจตสิกรูปที่กำลังเห็นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือว่ามีการเริ่มเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่มีทางจะเข้าใจถูกได้เลยนะคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงโดยไม่เลือกว่าอยากจะเข้าใจเรื่องนั้นหรือว่าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าการฟังเนี่ยจะเข้าใจเพื่อที่จะรู้ประโยชน์จริงๆว่าเข้าใจอะไรเข้าใจธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งขณะนี้สิ่งที่จิตรู้แจ้งปรากฏเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเนี่ยค่ะเพราะจิตเกิดขึ้นขณะที่จิตเห็นเกิดนี่นะคะไม่ได้มีกิเลสใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะเป็นการอุปัตติเกิดขึ้นของเหตุที่ได้กระทำแล้วซึ่งเราจะใช้คำว่ากรรมก็ได้ถ้าหมดกรรมไม่มีกุศลกรรมอกุศลกรรมนะคะเวลาที่จิตขณะสุดท้ายเกิดทำกิจพ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็จะไม่มีการเกิดของจิตใดๆอีกเลยได้แก่ปรินิพพานของพระอรหันต์แต่กว่าจะถึงวันนั้นค่ะก็จะต้องมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆแม้แต่เรื่องของกรรมเนี่ยค่ะเราก็พูดจิตเจตสิกรูปจิตขณะไหนเป็นผลของกรรมพูดถึงผลที่เกิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดแต่ถ้าเราจะพูดถึงเหตุนะคะ แล้วเมื่อไหร่ผลจะเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะผลกำลังปรากฏให้รู้ว่าที่เห็นเนี่ยถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ใครตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เห็นบ้างเกิดแล้วนะคะต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้แล้วมีใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ได้ยินถ้าไม่ใช่คนหูหนวกก็ต้องมีการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่แหละค่ะคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมก็คือหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วนี่ค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นก็เป็นส่วนเห็นได้ยินก็เป็นส่วนได้ยินฟังเรื่องราวของธรรมะก็เป็นการฟังเรื่องราวของธรรมะแล้วขณะไหนเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้จะเข้าใจเรื่องกรรมไหมก็เป็นแต่เพียงชื่อเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ากรรมนะคะก็ได้แก่กุศลจิตหรืออกุศลจิตแต่ก็มีความละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ความละเอียดทั้งหมดในพระไตรปิฎกและคำต่อๆไปที่จะได้ยินได้ฟังนะคะต้องมาจากการเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะคือมีจริงๆค่ะเกิดแล้วดับด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจขึ้นถ้ามีความเข้าใจเกิดขึ้นจิตสะอาดขึ้นพร้อมที่จะเข้าใจข้อความอื่นๆมากมายในพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจาะจงว่าจะตั้งใจเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้
6: อาจารย์ค่ะก็มีข้อความที่กล่าวว่านะคะมโนสันเจตนาหารเมื่อประมวลไว้ด้วยสามารถแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมอยู่นั่นแหละชื่อว่ามีอยู่เพื่อการดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: ก็ครบถ้วนถูกต้องไหมคะทุกขณะจิตมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยและแต่ว่าในขณะนั้นนะคะเจตนาจะเป็นเจตนาซึ่งเป็นผลของกรรมมีกรรมทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันรวมทั้งเจตนาด้วยเป็นผลของกรรมและขณะใดที่ไม่ใช่วิบากจิตไม่ใช่กิริยาจิตนะคะเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตและอกุศลจิตตราบใดที่ยังเป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาก็ยังทำให้ชีวิตดำรงต่อไป
6: พระอาจารย์คะแล้วท่านอธิบายอีกนะคะว่ามโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยของวิญญาณ
1: ถ้าเข้าใจก็
6: เกิดร่วมกันใช่ไหมคะเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต
1: ค่ะแล้วก็ตราบใดที่ยังเป็นกุศลและอกุศลมโนสันเจตนาหารก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วไม่ได้เกิดขณะเดียวค่ะก็ต้องมีจิตต่อๆไปเกิดด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจ
6: คุณประปันลองช่วยอธิบายด้วยนะคะว่ามีกรรมเป็นของตนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นทายาทของกรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นพันธะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะ
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่840ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2556
6: ท่านอาจารย์คะแล้วท่านอธิบายอีกนะคะว่ามโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยของวิญญาณ
1: ถ้าเข้าใจก็
6: เกิดร่วมกันใช่ไหมคะเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต
1: ค่ะแล้วก็ตราบใดที่ยังเป็นกุศลและอกุศลมโนสัญเจตนาหารก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วไม่ได้เกิดขณะเดียวค่ะก็ต้องมีจิตต่อไปเกิดด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจ
6: คุณประปันลองช่วยอธิบายด้วยนะคะว่ามีกรรมเป็นของตนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นทายาทของกรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นพันธะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะ
3: ครับก็เป็นข้อความจากพระไตรปิฎกซึ่งในรายละเอียดก็ยังไงก็ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ได้อธิบายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงๆนะครับแม้แต่ในเรื่องของกรรมซึ่งเมื่อตอนต้นก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าโดนิยะของกรรมคือเจตนาถ้ามุ่งหมายถึงสภาพธรรมะที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากในภายหน้าก็ต้องมุ่งหมายถึง กรรมหรือว่าเจตนาที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากหรือว่าเกิดผลในภายหน้าซึ่งข้อความที่พระองค์ทรงแสดงก็ชัดเจนนะครับว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมคำว่ามีกรรมเป็นของตนแต่ละคนนี้ก็เป็นแต่ละหนึ่งสะสมกรรมกระทํากรรมมาก็มากมายกรรมนี้ก็จะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นของตนเท่านั้นในอรรถกถาท่านก็ยังขยายความตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็นพันดะพันดะนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นสิ่งของที่จะต้องเก็บงำที่จะต้องเก็บรักษาก็เป็นกรรมของแต่ละบุคคลแน่นอนนะครับว่าจะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้เก็บรักษาอย่างดีไว้ในจิตเพราะว่ากรรมคือเจตนาที่สำเร็จแล้วไม่สูญหายไปไหนนะครับสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้าตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทายาททุกท่านก็คงจะคุ้นกับคำว่าทายาทนะครับก็คือเป็นผู้ที่รับเพราะว่าเมื่อเป็นกรรมที่ตัวเองได้กระทำแล้วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตัวเองได้กระทำแล้วนะครับกรรมยุติธรรมที่สุดในการให้ผลโดยไม่ผิดตัวเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่อ่านข้อความจากพระไตรปิฎกกล่าวถึงการรับผลของกรรมซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็จะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงตามความเป็นจริงว่าเพราะผู้นี้ได้กระทำกรรมประเภทนี้มาผลจึงเกิดขึ้นกับบุคคลคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความเป็นไปของสภาพธรรมที่มีจริงๆคือเหตุมีผลจึงมีซึ่งเมื่อตอนต้นท่านอาจารย์กล่าวข้อความหนึ่งนะครับก็น่าพิจารณาว่ากล่าวถึงผลในชีวิตประจำวันก็มุ่งที่จะให้เข้าใจแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีเหตุที่ได้กระทำแล้วผลจึงเกิดขึ้นก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นครับอาจารย์ธีรรัตน์ครับ
5: ค่ะท่านอาจารย์คะสภาพของกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพของนามธรรมเนี่ยนะคะซึ่งก็ไม่มีรูปร่างนะคะแล้วก็ยังเก็บไว้อีกนะคะท่านอาจารย์เขาจะมีการเก็บสะสมอย่างไรคะ
1: ค่ะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีที่จะสะสม
5: จิตก็เป็นนามธรรมนะคะเหมือนกับมองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะมองไม่เห็นแต่ว่าจิตหลากหลายเพราะอะไรอยู่ดีๆจิตก็หลากหลายได้ไหมคะหรือว่าอะไรทำให้จิตหลากหลายถ้าไม่ใช่เพราะการสะสมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังบ่อยๆนะคะฟังโดยที่ว่าต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ยินอย่าเพิ่งผ่านไปอย่างได้ยินคำว่าเจตนานะคะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นภาษาบาลีค่ะแต่ภาษาไทยเราก็ใช้นะคะแต่เวลาที่เราใช้ภาษาไทยเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนเช่นบอกว่าไม่ได้เจตนาเนี่ยใช่ไหมคะไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นแต่ว่าถึงจะพูดอย่างนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะแล้วก็เข้าใจคำภาษาบาลีตามที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเข้าใจเผินเช่นบอกว่าไม่เจตนานะคะง่ายมากเลยค่ะไม่เจตนาแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าทุกขณะที่มีจิตต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตหลากหลายมากนะคะเพราะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตหลากหลายแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นจะขาดเจตนาเจตสิกไม่ได้เรากำลังพูดถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกแล้วก็ชื่อว่าเจตนาเจตสิกซึ่งความจริงจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายประเภทแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวให้ครบนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อพูดถึงสภาพธรรมะใดขอให้เข้าใจจนไม่ลืมจนเข้าใจจริงๆนะคะเช่นพูดถึงเจตนามีจริงไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกหนึ่งใน52และเกิดกับจิตทุกประเภทแค่นี้ค่ะคือสิ่งที่จะต้องเข้าใจจริงๆว่านะคะนามธรรมหรือว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยเราไม่ได้รู้จริงๆเลยเพียงแต่ฟังเรื่องอย่างจะได้ยินคำว่าผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอะไรชื่อเยอะแยะมากมายนะคะแล้วอยู่ไหน เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแล้วเป็นอะไรไม่มีความชัดเจนว่าขณะนี้กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังกล่าวถึงจริงๆเพียงแต่ว่าฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นให้เข้าใจขึ้นแล้วก็จะได้เริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นลักษณะของเจตนาเจตสิกก็ไม่มีทางที่จะรู้จักเจตนาเจตสิกก็ยังเพียงแต่ได้ยินชื่อเจตนาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้ทราบจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกต่างอาศัยกันและการเกิดขึ้นจิตมีหนึ่งขณะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายประเภทเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาหมายความถึงสภาพที่จงใจตั้งใจขวนขวายกระทำกิจทุกวันทุกวันนี่นะคะต้องมีเจตนาแน่นอนกับจิตแต่ละหนึ่งขณะไม่ว่าจิตขณะนั้นเกิดขึ้นทำกิจอะไรเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะจะไม่เกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็ดับไปแต่จิตทุกขณะเนี่ยค่ะทำกิจของจิตนะคะแล้วแต่ว่าจิตนั้นเป็นจิตประเภทไหนก็เกิดขึ้นทำกิจของจิต

ที่กระทำกิจจึงชื่อว่ากรรมเป็นปัจจัยหนึ่งใช้คำว่ากรรมปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงกรรมได้แก่เจตนาเจตสิกถ้ากล่าวถึงโดยความเป็นปัจจัยสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดนี่ค่ะต่างเป็นปัจจัยโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาเป็นสภาพที่ขวนขวายจงใจตั้งใจกระทำกิจนะคะก็ใช้คำภาษาบาลีว่ากรรมปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นสภาพที่กระทำกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยซึ่งเวลาที่เกิดขึ้นนะคะกระทำกิจนี้ทุกขณะไม่มีขณะซึ่งไม่ใช่กรรมเพราะว่าเป็นสภาพที่ขวนขวายจงใจเป็นปัจจัยคือกรรมปัจจัยจิตไม่มีเจตนาเจตสิกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตต้องมีกรรมปัจจัยคือเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าเกิดนะคะแต่โดยมากเราจะได้ยินในภาษาไทยแคบๆคือได้ยินคำว่ากุศลและเจตนาอกุศลเจตนาก็เข้าใจว่ามีเจตนาสองอย่างคือกุศลและอกุศลซึ่งความจริงไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสภาพธรรมะที่ขวนขวายจงใจและต้องเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะกล่าวถึงจิตแต่ละขณะปฏิสนธิจิตนะคะจิตขณะแรกที่เกิดมีใครทำให้จิตนี้เกิดได้ไหมคะไม่ได้โลกมีทั้งหลายโลกเทวโลกก็มีนรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีเทวดาก็มีพรหมก็มีแต่ขณะนี้นะคะทุกคนเกิดที่โลกนี้เพราะกรรมปัจจัยที่ไม่ใช่ทำให้เกิดในสวรรค์หรือว่าไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นรูปประพรมไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นอรูปประพรมนะคะเพราะฉะนั้นกรรมปัจจัยคือเจตนาจงใจกระทำกรรมที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าใครจะทำกุศลและอกุศลเนี่ยจะขาดการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสได้ไหมคะไม่ได้และกุศลที่ทำก็เนื่องกับรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างหรือแม้แต่ความเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะก็เป็นกรรมด้วยเพราะเหตุว่าไม่มีขาดกรรมเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทไหนเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ค่ะว่าทำไมคนนี้ไม่เกิดในเทวโลกทำไมไม่เกิดในรูปประพรมภูมิทำไมไม่เกิดในอรูปประพรมภูมิเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นผลของกุศลกรรมที่ทำให้เกิดในโลกมนุษย์ซึ่งก่อนเกิดจะรู้ไหมคะจะมาสู่โลกนี้ค่ะไม่ใช่โลกอื่นมาได้ยังไงใครพามาใครทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกุศลนะคะก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นที่อยู่ของเทพนะคะแต่ว่าใครจะเกิดที่มนุษย์หรือใครจะเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีสูงมากเลยนะคะหรือว่าดาวดึงได้ยินบ่อยๆหรือว่าดุสิตาชั้นดุสิตไม่มีใครสามารถกระทำได้เพราะเป็นเรื่องของกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดนะคะตามควรแก่กรรมเพราะฉะนั้นการเกิดในสุคติภูมิซึ่งได้แก่ภูมิมนุษย์แล้วก็สวรรค์หกชั้นซึ่งเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะว่าเป็นกุศลที่ทำเนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามกำลังของความประณีตเพราะฉะนั้นก็เกิดในสุคติภูมิแต่เวลาที่ผลของอกุศลกรรมเกิดขึ้นเจตนาชั่วชั่วเนี่ยมีไหมเจตนาเลวเลวเจตนาเบียดเบียนเจตนาประทุษร้ายคนอื่นเนี่ยมีไหมแล้วจะให้ผลให้เกิดดีๆเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลและเจตนานั้นก็ทำให้เกิดในทุคติภูมิอบายภูมิ4เกิดในนรกไม่มีใครอยากเกิดเลยค่ะแต่กำลังทำทางไปสู่นรกหรือเปล่าในเมื่อไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดูน่ารักนะคะบางอย่างใครอยากเกิดเป็นสุนัขน่ารักบ้างทุกคนรักแล้วก็สุนัขก็เป็นนายด้วยเลี้ยงดูทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่ว่าที่หลับที่นอนไม่ว่าเรื่องอาหารบางคนไม่ห่วงตัวเองเลยนะคะของดีๆเนี่ยให้สุนัข กินแต่ว่าตัวเองยอมที่จะบริโภคของที่ไม่ดีนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะถึงจะดีอย่างนั้นเนี่ยใครอยากเกิดเป็นสุนัขอย่างนั้นหรือเปล่าความต่างกันของมนุษย์กับ

0: อบายภูมิก็คือว่าปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมของผู้ที่เกิดในอบายภูมินะคะไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยไม่มีศรัทธาเกิดร่วมด้วยไม่มีสติเกิดร่วมด้วยไม่มีโสภณะเจตสิกใดๆเกิดร่วมด้วยเลยจึงไม่สามารถที่จะแม้ได้ยินเสียงเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่เจริญกุศลได้แล้วแต่ภูมินะคะถึงจะได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนี่คือธรรมะค่ะนี่คือชีวิตประจำวันนี่คือวันหนึ่งใครจะอยู่ที่ไหนใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะคะไปแน่สู่อบายภูมิได้แต่ไม่ไปก็ได้เมื่อกุศลเติมทุกวันแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้ไม่ไปสู่อบายภูมิชั่วคราวแต่ก็มีโอกาสจะยังไปอยู่นะคะตราบใดที่ยังมีเชื้อที่จะทำให้ทำอกุศลกรรมที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของแม้เจตนาสภาพธรรมะเพียงอย่างเดียวซึ่งมีจริงๆเกิดกับจิตทุกขณะนะคะก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยจนกระทั่งถึงขณะนี้ที่กำลังนั่งฟังอย่างนี้ค่ะเจตนาก็เกิดกับจิตทุกขณะแต่ก็ไม่รู้ถ้าสภาพธรรมนั้นไม่ปรากฏกับปัญญาที่สามารถที่จะมีสภาพนั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่เพียงคิดเรื่องราวนะคะแต่กำลังมีลักษณะของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งรู้ยากกว่ารูปธรรมและรูปธรรมมีเยอะนะคะแต่ที่รู้ได้เนี่ยเพียงกี่รูป7รูปทางตามีสีสันที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏว่ามีจริงๆกำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเสียงก็มีจริงนะคะเมื่อได้ยินเกิดจะบอกว่าเสียงไม่มีไม่ได้เลยเสียงมีจริงๆกลิ่นมีจริงๆรสมีจริงๆเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีจริงแต่รูปอื่นไม่ได้ปรากฏเลยในชีวิตประจำวันพระฉันก็จะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของธรรมะทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพื่อใครเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าใจขึ้นรักษาจิตให้พ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งเป็นเหตุให้ทำอกุศลแล้วเมื่อวานนี้ทำแล้ววันนี้เดี๋ยวทำอีกก็ได้ใช่ไหมคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเหนืออย่างอื่นนะคะเพราะเหตุว่าน่าอัศจรรย์ที่พระพุทธศาสนาทำให้รู้ว่าสิ่งใดควรและไม่ควรแต่อย่าลืมนะคะพุทธศาสนาไม่ใช่คำของคนอื่นแต่ถ้าฟังคำของคนอื่นเชื่อคนอื่นไม่อัศจรรย์เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรและไม่ควรทั้งที่น่าจะรู้ได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจและรู้ได้ละเอียดถึงการที่สามารถที่จะทำให้อัศจรรย์คือสามารถที่จะเดินไปตามทางของปัญญาที่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งใดควรและไม่ควรพระฉะนั้นกล่าวถึงธรรมะใดๆนะคะกล่าวถึงให้ละเอียดขึ้นให้เข้าใจขึ้นให้ไม่ต้องท่องไม่ต้องไปนั่งจำไม่ต้องไปนั่งสวดเพราะเหตุว่าสวดแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้สวดแล้วไม่เข้าใจก็ได้แต่ความเข้าใจนะคะจะมีการตรึกไม่ลืมไตรตรองเข้าใจขึ้นสาธยายตามลำดับที่ได้ฟังเพื่อไม่ลืมเดี๋ยวก็ขาดไปหนึ่งขาดไปสองใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งขณะนั้นก็ไม่ขาดเจตนาเจตสิกพระฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจเรื่องจิตแล้วเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรเพราะจิตเกิดขึ้นไม่ขาดจิตเลยแต่จิตก็ไม่ได้เกิดเฉพาะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโลกุตระจิตหรือกุศลและจิตอกุศลและจิตนะคะก็คือเจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเข้าใจนามธาตุชนิดนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะที่จงใจตั้งใจมีไหมคะมี จงใจตั้งใจมาฟังธรรมะหรือเปล่าคะมาแล้วใช่ไหมคะและขณะนี้จงใจตั้งใจฟังหรือเปล่าขณะที่เข้าใจจงใจตั้งใจและเข้าใจหรือเปล่าคะและก็ขณะนี้กำลังเห็นจงใจตั้งใจหรือเปล่าชักลังเลนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าลักษณะนี้ไม่ใช่ใครที่กำลังตั้งใจจงใจค่ะเป็นสภาพที่ขวนขวายกระทำกิจและอุปการะเป็นปัจจัยให้เจตสิกหรือจิตนามธรรมซึ่งใช้คำว่าสหชาตธรรมหมายความถึงธรรมะที่เกิดร่วมกันนะคะได้กระทำกิจเพราะเจตนาเจตสิกเป็นสภาพที่ขวนขวายแม้แต่ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ขาดเจตนาเจตสิกเลยมีผัสสะเจตสิกก็จริงนะคะแต่ก็ยังมีธรรมะที่ขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมให้กระทำกิจของตนของตนเพราะฉะนั้นจะขาดเจตนาเจตสิกไม่ได้เลยแต่ว่าเห็นก็ชั่วขณะแล้วก็เป็นผลของกรรมด้วยกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้อุปปัตติของจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะขณะนั้นกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากที่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นอุปปัตติเกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมแล้วดับมีค่าแค่นั้นเองคือแค่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ดับไปหมดแล้วค่ะไม่กลับมาอีกเลยยังหลงพอใจติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเพราะเข้าใจว่ายังมีอยู่และเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณนะคะขณะนี้เห็นเนี่ยค่ะเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่เพราะไม่มีใครรู้ไม่สามารถที่จะรู้เลยต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วจากขั้นฟังก่อนนะคะปริยัติต้องมีมิฉะนั้นก็จะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจหรือเข้าถึงลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ด้วยเหตุนี้การฟังทั้งหมดไม่เผินเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏนะคะแต่ละคำขอให้เข้าใจขึ้นแม้แต่เรื่องของเจตนาเรื่องของกรรมเนี่ยก็ยังมีอีกมากเพราะเหตุว่าเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะพูดหรือกล่าวถึงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะคะไม่จบเพราะเหตุว่าจนกว่าจะรู้จริงๆแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เท่านี้คงไม่ลืมใช่ไหมคะสภาพที่จงใจขวนขวายเกิดกับจิตทุกประเภทแม้แต่จิตซึ่งกำลังเห็นขณะนี้กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก็จะไม่ขาดสภาพที่จงใจขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันให้ทำกิจนี่เป็นหน้าที่ของเจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงเกิดกับจิตทุกประเภท
1: ก็เป็นสภาพธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยนะคะท่านอาจารย์เช่นจิตเห็นจิตได้ยินอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการศึกษาแค่ว่ามีเจตนาเจตสิกเกิดด้วยเพราะว่าไม่ปรากฏเลย
0: ค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะเกิดหนาเร็วมากอาศัยการฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นรักษาจิตที่จะไม่เป็นอกุศลเพราะว่าสะสมมามากมายแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงฟังเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะก็รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพื่อรักษาจิตให้สะอาดให้ผ่องแผ้วขึ้นพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟัง
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239 และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: จะไม่ให้ติดข้องได้ไหมแม้จะมีความเข้าใจถูกขั้นการฟังธรรมะว่าความติดข้องเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่เมื่อยังมีเหตุปัจจัยก็เกิดความติดข้องเป็นธรรมดาดังนั้นจึงเป็นเพียงการสะสมความรู้ให้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการฟังจนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นที่รักที่ผูกพันมากแค่ไหนก็ต้องจากไปเท่านั้นเองจากการสนทนานันทิสูตรที่มสพ6มิถุนายน2558
1: ยังมีบุตรยังมีญาติยังมีพี่น้องต่างๆแต่นั้นการที่จะเริ่มมีความเห็นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงถึงการที่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นทุกข์เนี่ยคืออย่างไรครับ
2: คือต้องเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะสิ่งที่ได้ฟังจริงหรือเปล่าก็ต้องเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ยังติดข้องหรือเปล่าทั้งที่รู้ว่าที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็ยังคงมีความติดข้องหรือเปล่า
1: ก็ยังมีอยู
2: ่ต้องตรงนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่ากว่าจะรู้ความจริงที่จะละความติดข้องเพราะรู้จริงๆไม่ใช่เพียงขั้นฟังเพราะว่ากว่าจะได้เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยินได้ฟังคำจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรก็ยังได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนานหลายพระองค์แล้วก็กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงคำที่ได้ฟังแต่เมื่อจริงก็สามารถที่จะรู้จนประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้ฟังคำนี้แต่ว่าจนกว่าจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้ต้องอาศัยการเวลาเพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานเทียบกับที่ฟังวันนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกก็รู้ว่าแม้ความติดข้องก็จริงแต่ไม่ใช่เราแม้ความไม่พอใจความขุ่นเคืองใจก็จริงแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเลยแล้วก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าฟังอย่างนี้และไม่ให้ติดข้องเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เริ่มรู้ว่าความติดข้องมีจริงเกิดแล้วดับลืมว่าการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่มีใครไปบังคับบัญชาแต่เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปทุกคำที่ทรงแสดงไว้สำหรับเพื่อเข้าใจฟังไว้ให้มั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่ว่านะคะเป็นผู้ที่มั่นคงระดับไหนระดับรู้ความจริงว่าควรอย่างยิ่งที่จะรู้เพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีตามีจริงไหมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงไหมเห็นมีจริงไหมเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนอื่นที่บอกว่าทำไมต้องพูดเรื่องตาเรื่องเห็นเรื่องสิ่งที่ปรากฏธรรมดาธรรมดามองไม่เห็นประโยชน์คือความไม่รู้ความจริงก็ทำให้หลงเข้าใจผิดและก็มีความติดข้องในทุกอย่างอย่างมั่นคงมากในความเป็นเราและในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดไปเพราะว่าเป็นเหตุที่จะทำให้มีอีกเพราะไม่รู้และความติดข้องไม่รู้จบดีไหมคะเกิดแล้วตายแน่ๆดีไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายแต่ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายห้ามไม่ได้เลยค่ะดีไหมเกิดแล้วไม่ติดข้องได้ไหมเกิดแล้วเพราะไม่รู้และติดข้องเมื่อเกิดมาแล้วจะให้ไม่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยได้ไหมแต่รู้ความจริงได้ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีสิ่งนั้นมีเมื่อปรากฏแสนสั้นแล้วก็ดับไปเกิดมาขณะแรกที่เกิดมีเพื่อนฝูงมีพ่อแม่มีพี่น้องมีทรัพย์สมบัติหรือเปล่าขณะแรกที่เกิดไม่มีเลยนะคะจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับจะมีอะไรยังไม่มีการเห็นยังไม่มีการได้ยินยังไม่มีการจะไปจำได้ว่าอะไรเป็นอะไร แต่เสร็จแล้วก็เติบโตมาพร้อมทั้งความไม่รู้และความติดข้องมากมายมหาศาลไหมคะกว่าจะโตขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่ผูกพันยินดีติดข้องเวลาที่ไม่ได้สิ่งนั้นหรือพลาดพลาดจากสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมจนกว่าจะรู้ความจริงไม่ว่าสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของใดๆก็ตามแล้วก็จากกันเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะแล้วก็จากกันเท่านั้นเองจริงหรือเปล่าต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าลืมเลยพอฟังแล้วก็ลืมเห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราคนนี้ก็เป็นญาติคนนั้นก็เป็นเพื่อนลืมสนิทชั่วขณะที่ยังมีชีวิตเป็นคนนี้แล้วก็จากกันนี้แน่นอนค่ะเท่านั้นเอง

0: นทนาธรรมที่โรงเรียนรักษาความปลอดภัยวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: กราบท่านอาจารย์ในช่วงแรกครับพุทธศาสนาที่จะเป็นเบื้องต้นให้เกิดความเข้าใจจนถึงจะเป็นไปเพื่อความมั่นคงของชาติอย่างไรครับ
2: ค่ะถ้ากล่าวว่าพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของความมั่นคงของชาติเพราะเหตุว่าชาติก็คือคนที่อยู่รวมกันนะคะแล้วก็ประเทศชาติก็คือทุกคนได้เป็นคนดีจึงจะมีความมั่นคงได้ไม่ใช่เราพูดลอยๆว่าประเทศชาติมั่นคงแต่มั่นคงด้วยอะไรถ้าไม่ใช่มั่นคงด้วยความดีจะมั่นคงได้ไหมถ้าทุกคนไม่ดีหมดเลยทั้งชาติไม่มั่นคงแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติก็มุ่งหมายถึงผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยมั่นคงเพื่อทุกคนที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะด้วยความผาสุกแต่ว่าไม่ใช่ประเทศชาติกับเรื่องอื่นแต่พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติแสดงว่าผู้นั้นต้องเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะประเทศชาติจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็เพราะพุทธศาสนาถ้าไม่มีความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะประเทศชาติจะมั่นคงได้ไหมเห็นผิดเป็นถูกเห็นความทุจริตต่างๆเป็นสิ่งที่ควรทำประเทศชาติมั่นคงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่ได้ยินคำว่าพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะโลกแต่ว่าทั้งจักรวาลไม่ว่าสวรรค์หรือพรหมโลกบุคคลในสวรรค์ในพรหมโลกก็ยังต้องลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้เห็นพระปัญญาคุณว่าสามารถที่จะอำนวยประโยชน์และความสุขให้กับชาวโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกไหนทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เราได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาแต่เรามีความเข้าใจน้อยมากไม่รู้เลยนะคะว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมถูกไหมคะแค่เนี้ยค่ะเราก็เลื่อนคิดละว่าทั้งหมดในชีวิตของเราซึ่งเกิดมาเนี่ยมีแต่พิธีกรรมแต่ว่าพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนในพิธีกรรมไม่ได้มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาแต่ต้องการมีพิธีกรรมพระเช่นก็แสดงเห็นว่านะคะการที่จะได้เข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองทุกคนสามารถที่จะคิดถึงเหตุและผลได้ถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้ถ้าเหตุเป็นความไม่รู้ทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วผลจะดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านะคะมีใครเป็นที่พึ่งที่สูงสุดในชีวิตซึ่งไม่มีทางที่จะผิดเลยผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีความเคารพในคำของพระองค์ที่ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ทั้งหมด45พรรษาแค่นี้นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนและทรงแสดงธรรมะมาแล้วทั้งหมด45พรรษาเนี่ยใครรู้บ้างว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่เหมือนประมาทนะคะคือได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนรู้จักแต่ว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ได้ไตร่ตรองเลยว่าเป็นคำของคนอื่นที่อ้างคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนอื่นเข้าใจผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะจากความไม่รู้ทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถได้รับประโยชน์จากการที่ได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นจะไม่ประมาทเลยค่ะไม่มีใครที่จะมีความหวังดีเป็นมิตรพร้อมที่จะเกื้อกูลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงชัดเจนนะคะมิตรคือผู้ที่หวังดีและคนที่หวังดีที่สุดไม่มีใครเปรียบได้เลยเหนือกว่ากัลยาณมิตรใดทั้งสิ้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชังคำของพระองค์ทุกคำนะคะเป็นที่พึ่งถ้าจะคิดว่าจะพึ่งอะไรนะคะ ลองคิดดูสิพึ่งใครพึ่งคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาจะให้เราพึ่งได้จริงๆหรือเขามีความรู้พอที่เราจะพึ่งได้ไหมหรือว่าคำของเขาผิดก็มีถูกก็มีจริงก็มีไม่จริงก็มีแล้วเราจะพึ่งได้หรือแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยซึ่งไม่เคยมีใครคิดเลยนะคะว่าคำของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่โลกวุ่นวายแล้วก็ไม่มั่นคงนะคะก็เพราะเหตุว่าไม่ได้พึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะได้เห็นพระคุณที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมแล้วเราก็กล่าวว่าเรามีพระองค์เป็นที่พึ่งถึงกับกล่าวว่าพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของประเทศชาติก็ต้องเป็นผู้ที่จริงใจและตรงที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงได้แน่นอนในขณะที่คำของคนอื่นนะคะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงได้อย่างไรก่อนอื่นก็ต้องรู้ว่ามั่นคงเมื่อเป็นคนดีคนไม่ดีไม่ทำให้ชาติมั่นคงแน่แต่ทำไมทุกวันนี้มีคนไม่ดีทั่วทุกคนทุกแห่งทุกวงการเพราะไม่ได้มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยเหตุนี้นะคะถึงเวลาหรือยังที่เราจะรู้ว่าชีวิตทั้งหมดของแต่ละคนหรือรวมกันแล้วเป็นประเทศชาติเนี่ยจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ต้องด้วยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีใครรู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะจะแก้ไขประเทศชาติเนี่ยลองบอกหน่อยสิว่าจะแก้ไขยังไงตราบใดที่คนเป็นคนไม่ดีและมีทุจริตทั่วทุกวงการ
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าประเทศชาติจะมั่นคงได้เพราะคนในชาติเป็นคนดี
2: ถูกต้องไหมคะหรือจะต้องเป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีปัญญาเฉลียวฉลาดในธุรกิจการงานแต่เป็นคนดีหรือเปล่าถึงจะมีความสามารถประการใดก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นคนดีนะคะก็ทุจริตโกงประเทศชาติได้ไม่ได้ทำให้ประเทศชาติมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นมีใครไม่เห็นด้วยบ้างคะเห็นด้วยทุกคนนะคะค่ะเป็นคนดียิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็มั่นคงเท่านั้นแต่อะไรล่ะที่จะทำให้เป็นคนดีได้เพราะว่าประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ทุกวันนะคะก็ทำอะไรต่ออะไรที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีการทุจริตทุกวงการหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาคิดว่าเข้าใจคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่คนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วจะเป็นคนไม่ดี
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับบางทีก็มีพื้นฐานความคิดกันว่าเอาคนที่เขาเก่งดีกว่าคือเขามีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการนะฮะทักษะต่างๆสูงถึงเขาอาจจะมีความไม่ดีอย่างเช่นเขาอาจจะมีการโกงกินบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เขาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าที่เขาโกงกินถ้าจะถ้าคิดอย่างนี้ครับ
2: ค่ะเขาไม่รู้นะคะว่าการโกงกินดีหรือชั่วเป็นประโยชน์ไหมไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ละเอียดและตรงสิ่งที่ไม่ดีจะนำมาซึ่งความดีได้ไหมและสิ่งที่ดีจะนำมาซึ่งความไม่ดีได้ไหมเพราะฉะนั้นเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าชั่วมากผลเลวก็มากถ้าชั่วน้อยก็ยังชั่วผลก็ต้องไม่ดีแม้น้อยก็ต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ดีไม่ดีมารวมกันนะคะแต่ละหนึ่งครั้งที่น้อยก็มากแล้วประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไรไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะธรรมะตรงที่สุดสิ่งที่ดีจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่ได้อะไรถูกถูกอะไรผิดคือผิดจะบอกว่าสิ่งที่ผิดนั่นแหละถูกนั่นไม่ตรงและไม่จริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงต่อความจริงจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะทั้งเหตุและผลถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง
3: ทีนี้ก็เลยมีปัญหาต่อเนื่องครับว่าแล้วจะไปหาคนที่ดีอย่างนั้นเนี่ยได้อย่างไรทุกคนก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีนะครับท่านอาจารย
2: ์ไปหาใครได้เลยคะนอกจากตัวเองอยากให้คนอื่นดีแต่ตัวเองไม่ดีเหมือนกันหมดเลยเก่งกันไปก็เก่งกันมา ให้เขาดีแต่เราไม่ต้องดีทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วจะมีคนดีไหม
3: ก็มีแต่คนอยากให้คนอื่นดี
2: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วไตร่ตรองและเห็นประโยชน์นะคะเราจะแก้ไขคนอื่นเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งซึ่งพระองค์ใช้คำว่าธรรมะในภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนทุกอย่างและความจริงของสิ่งที่มีจริงๆแม้เดี๋ยวนี้ก็ถูกปกปิดไว้นานมากถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วจริงๆอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็หลงตามความคิดของตัวเองจึงสุขบ้างทุกบ้างโดยไม่รู้เหตุว่าสุขนั้นเกิดจากอะไรและทุกนั้นเกิดจากอะไรมีแต่หวังสุขนะคะแต่ว่าไม่รู้เหตุของสุขเพราะฉะนั้นก็ทำทุจริตเพื่อที่จะได้ความสุขแต่หารู้ไม่ว่าเหตุคือทุจริตนั่นแหละวันหนึ่งจะต้องนำมาซึ่งความทุกข์ทุกคนจากโลกนี้ไปใช่ไหมคะโดยอาการต่างๆก็แสดงเห็นแล้วว่าใครทำได้นอกจากเหตุที่ได้ทำไว้ในอดีตถึงเวลาก็ต้องทำตกเครื่องบินไฟไหม้ทั้งลำใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างแต่เป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะเหตุที่ไม่ดีเกิดแล้วจะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีในวันหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าผลนั้นจะมาในลักษณะใดแต่ไม่มีใครชอบแต่ไม่รู้เหตุจริงๆว่าถ้าไม่ชอบสิ่งที่เป็นผลที่ไม่ดีก็ต้องทำเหตุที่ดีเท่านั้น
1: พุทธศาสนาแสดงความเป็นจริงให้บุคคลนั้นเกิดความเข้าใจนะครับว่าความดีย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีแน่นอนความไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมนำมาซึ่งโทษภัยถ้าบุคคลนั้นนะครับไม่มีความรู้ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าโทษแม้เพียงเล็กน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษครับแต่ความจริงก็คือต้องเป็นโทษแน่นอนนะครับเพราะว่าจากเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะสะสมแล้วก็มีกำลังเพิ่มขึ้นได้ครับ
2: ค่ะข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นค่ะตัวเองอยากเป็นคนดีไหมควรจะเป็นคนดีไหมแค่นี้ค่ะเคยคิดบ้างไหมว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเราเห็นคนไม่ดีคนชั่วทุจริตมากมายจะเป็นอย่างนั้นไหมและก็ใครก็รับผิดชอบมาแทนเราไม่ได้ใช่ไหมคะจะให้เราเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ได้นอกจากตนเองเพราะฉะนั้นก็เริ่มคิดได้ว่าประโยชน์อะไรที่จะเป็นคนชั่วเกิดมาแล้วก็ต้องตายแสนสั้นแต่ว่าตลอดชีวิตได้ทำเหตุที่ไม่ดีซึ่งผลต้องเกิดตามมาแน่นอนแต่เมื่อไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ต่อเมื่อไรเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะเราก็จะค่อยๆมั่นคงในความดีเพิ่มขึ้นแล้วใครจะบอกเราถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงทุกอย่างไว้โดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วอะไรจริงล่ะคือเริ่มที่จะได้ฟังคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก่อนนั้นเราคิดว่าคำโน้นคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำใดก็ตามที่ไม่ทำให้มีความเข้าใจคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าคนอื่นพูดได้เรื่องดีเรื่องชั่วแต่เขาเข้าใจสิ่งนั้นมั่นคงถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้คิดนะคะว่าจะเป็นคนดีขึ้นกว่านี้แน่นอนไม่ได้มีความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนานะคะเรื่องพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเพียงแต่พูดว่าพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเพราะฉะนั้นจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงได้อย่างไรมีใครรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วบ้างคะ
4: พระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะเราจะได้เป็นคนดีอะค่ะก็จะทำให้ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าสนใจมากแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าอะไรที่เราจะปฏิบัติตามได
4: ้ การเป็นคนดีของหนูก็คือการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่โดยที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ
2: แต่นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังหรือว่าเป็นคนทั่วๆไปที่คิดอย่างนั้น
4: พระพุทธเจ้าท่านก็สอนสิ่งข้อแรกอะค่ะไม่ให้เราเบียดเบียนสัตว์หรือไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นเราเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์เพราะว่าคำสอนของไม่ว่าใครก็ตามก็สอนกันอย่างนี้ทั้งนั้นจะต่างอะไรกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคนอื่นแน่นอนใช่ไหมคะท่านไม่ใช่เพียงแต่สอนอย่างนี้ซึ่งใครก็สอนได้เพราะฉะนั้นท่านสอนว่าอะไรที่เราจะประพฤติปฏิบัติตาม
4: ให้เราทำในสิ่งที่ดีอะค่ะก็จะก่อให้เกิดผลที่ดีตามมา
2: ค่ะเท่านั้นเลยค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อสอนแค่นี้เลยค่ะ
4: อาจจะยังไม่เข้าใจมากค่ะ
2: ท่านสอนสิ่งที่ใครก็ไม่รู้ถูกไหมถ้าคนอื่นรู้ได้ก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ต้องเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้คำเดียวที่พระองค์ตรัสไม่ใช่ไม่รู้และตรัสนะคะแต่จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีทั้งหมดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเกิดจากพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ความจริงจนดับกิเลสได้หมดเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแม้คนอื่นจะพูดตามปัญญาเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์จึงต้องไตร่ตรองนะคะให้ละเอียดให้ลึกซึ้งเป็นการเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์สอนว่าอะไร
4: สอนให้เราใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
2: คนอื่นก็พูดได้ไม่ใช่หรือคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าคนไม่รู้ว่าสติคืออะไรไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรพูดเองคิดเองแล้วก็เอาคำของพระองค์มาใช่ไหมคะในภาษาไทยเราเนี่ยจะใช้คำภาษาบาลีมากแต่ว่าความหมายไม่ตรงเลยเพราะฉะนั้นพูดว่าสติเนี่ยรู้จักสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายทุกคำถ้าไม่รู้จักคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะใครรู้จักสติบ้างคะถ้ารู้ต้องบอกว่าสติเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระมหากรุณาไม่ให้เราต้องคิดเองผิดๆถูกๆนะคะแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องคิดต้องไตร่ตรองจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่จากเราไปคิดเองเพราะฉะนั้นสติคืออะไรคะทุกคนในห้องนี้คงจะพูดคำว่าสติใช่ไหมคะแต่ว่าสติคืออะไรรู้จักคำนี้ไหมแต่พูดเห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะเข้าใจเมื่อไหร่ก็รู้ว่าได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นนั่งอย่างนี้มีสตินะคะถ้าไม่รู้ว่าสติคืออะไรจะตอบได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มีสติหรือเปล่าทุกอย่างต้องชัดเจนแล้วก็ตรงธรรมะเป็นเรื่องตรงแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากที่ได้เริ่มเข้าใจถูกต้องแทนที่จะพูดคำที่ไม่รู้จักหมายความว่าทุกคนไม่รู้จักสติใช่ไหมคะหรือว่าทุกคนรู้จักสติถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีสติไหมจะรู้จักคำตอบว่ารู้จักสติหรือเปล่า
4: การมีสติอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้เรารู้ว่าเรากำลังฟังอาจารย์อยู่ประมาณนี
2: ้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมคะเราไม่รู้เลยค่ะแต่เราจะรู้ขึ้นแน่นอนนะคะเราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพียงเริ่มฟังด้วยการไตร่ตรองและก็เห็นพระปัญญาคุณว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์มิฉะนั้นจะไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ไม่ใช่คำธรรมดาเลยนะคะว่าใครจะไปว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นโดยพระคุณที่ไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยคิดอย่างนี้และเราจะมีปัญญาไปคิดเองในธรรมะทั้งหลายนี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะทีละเล็กทีละน้อยสติมีจริงไหมคะเนี่ยค่ะเริ่มไตร่ตรองเพราะว่าเป็นปัญญาของแต่ละคนไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้คิดนี่คือมรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ผู้ที่ฟังพระธรรมได้เกิดสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความเข้าใจถูกต้องถ้าไม่เคยได้ยินก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลย
3: สติเป็นภาษาบาลีที่พระเจ้าแสดงถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกได้ในทางที่ดีงามเท่านั้นเช่นมีสติที่คิดจะศึกษาพระธรรมคำสอนให้เข้าใจมีสติในขั้นที่จะเป็นกุศลทุกขั้นเห็นคนก็ลำบากเดือดร้อนอยู่นะครับเห็นอย่างนั้นฮะแล้วมีจิตอนุเคราะห์ช่วยเหลือขณะนั้นไม่ใช่ในกรในขอหรือใครนะฮะแต่เป็นจิตที่ดีงามที่ประกอบด้วยสติในขั้นที่ระลึกได้ว่าควรกระทำในสิ่งที่ดีเพราะสติก็เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามนะฮะ
5: ขออนุญาตเรียนสอบถามนะครับทุกตัวคนเนี่ยมีจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบชั่วดีในตัวบุคคลอยู่แล้วทำอย่างไรในความดีเนี่ยที่จะให้เป็นจิตใต้สำนึกมีแนวทางหรือการปฏิบัติอย่างไรครับ
2: จะพึ่งใครดีคะ
5: ก็อันดับแรกถ้าลักษณะนี้ก็คงพึ่งตนเองก่อน
2: ค่ะแล้วตนเองก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีใครเป็นที่พึ่งเลยก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเรื่องของสติถ้าไม่มีการได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราก็คิดว่าสติเป็นอย่างหนึ่งแล้วแต่ใครจะคิดแต่พอได้ฟังนะคะเริ่มรู้ว่าสติเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีจริงๆด้วยและต้องเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีนี่คือได้ประโยชน์จากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่ได้บอกเราอย่างนี้ใช่ไหมคะและเราก็ไปแสวงหาจากตำรับตำราต่างๆแต่ก็ไม่เหมือนกับที่ได้ฟังจากผู้ที่ได้ตรัสรู้ว่าคำนี้ไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะแล้วทำยังไงเวลานับถือต้องเป็นคนที่ตรงแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะเหตุว่าจะนำไปสู่เรื่องใหญ่นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประโยชน์ทุกคำของพระองค์ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆนะคะเห็นคุณแล้วเราไม่พึ่งคนอื่นอีกใช่ไหมคะตำราไหนจะว่าเรื่องจิตใต้สำนึกจะพยายามทำยังไงก็ไม่เหมือนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งละเอียดกว่าชัดเจนกว่าและสามารถที่จะเข้าใจแม้ในขณะนี้ได้แต่ว่าต้องรู้ว่าเมื่อเรานับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือเคารพสูงสุดหรือเปล่าคะไม่มีใครเหนือกว่านั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์เมื่อนับถืออย่างนี้แล้วจะทำอะไรได้รู้จักว่าสติไม่ใช่อกุศลนะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีใครบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยคนอื่นบอกว่าโจรมีสติเนี่ยผิดเพราะสติเป็นไปในอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้มีความเคารพสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้พระรัตนตรัยสิ่งที่มีคุณที่สุดแล้วจะทำยังไงคะเห็นไหมคะยากไหมละเอียดไหมลึกซึ้งไหมต้องไตร่ตรองไหมการบูชาสูงสุดคือการฟังคำของพระองค์ไม่ใช่คำของผู้อื่นเพราะเหตุว่าใครจะกล่าวสักเท่าไหร่นะคะไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกคำเพราะฉะนั้นเมื่อนับถือพระองค์จริงใจก็คือว่าฟังคำของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแค่กราบไหว้กราบไหว้แล้วไม่เข้าใจคำของพระองค์จะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่านับถือพระธรรมนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังคำของพระองค์เลยคนนั้นจริงใจหรือเปล่าพูดถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่ความมั่นคงทั้งนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ตรงต่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นความถูกต้องของชาวพุทธนะคะเมื่อเห็นคุณแล้วจะละเลยหรือไม่ว่าเราจะเห็นคุณของอะไรนะคะเราย่อมแสวงหาสิ่งนั้นใช่ไหมคะให้มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ได้ยินคำว่าสติเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามที่ไม่นำไปสู่อกุศลความทุจริตใดๆเลยทั้งสิ้นเท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาทุกคำนะคะทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อไตร่ตรองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระธรรมล่ะแล้วพระสงฆ์ล่ะคือใครเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มไตร่ตรองนะคะเราก็คิดเองผิดถูกๆและจะถูกได้ยังไงแต่จะไม่ผิดเลยเมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะ แล้วพระธรรมล่ะพระรัตนตรัยแค่3อย่างเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่รู้จริงๆเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงที่จะไม่กล่าวตู่ว่าพระพุทธพจน์หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้โดยคิดเองนะคะแต่ต้องมีความละเอียดแล้วก็รู้ว่าผู้ที่ตรัสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการตรัสรู้ด้วยไม่ใช่ไปคิดไตร่ตรองจิตใต้สำนึกหรืออะไรอย่างนั้นแต่จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะประโยชน์ที่เพื่อให้เราได้ฟังคำของพระองค์แล้วจะฟังไหมเมื่อนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคนที่จริงใจเพราะฉะนั้นบูชาสูงสุดนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการการกราบไหว้ดอกไม้ธูปเทียนทรัพย์สินเงินทองสักการะพระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีคือให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่คือพระมหากรุณาคุณพระชนผู้ที่นับถือนะคะจริงใจคือฟังคำของพระองค์เพื่อที่จะเข้าใจขึ้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากแต่ละคำต้องไตร่ตรองแม้แต่คำบางคำซึ่งดูเหมือนกับว่าไม่เห็นจะยากแต่ตอบสิว่าสติมีจริงไหมผมคิดว่าเอ๊ะถามอะไรกันนะค่ะแต่ทำไมต้องคิดนานนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเป็นคนตรงถ้าจะตอบง่ายๆก็ไม่ตรงเลยใช่ไหมคะแต่คิดก่อนเป็นความคิดของตัวเองจะได้รู้ว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสติมีจริงหรือเปล่าค่ะตอนนี้เริ่มเข้าใจว่าอะไรมีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงให้ไม่มีได้ไหมไม่ได้สิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวเป็นธรรมะทั้งหมดก่อนเราฟังธรรมะเราอาจจะคิดว่าเราต้องไปฟังเรื่องบุญต่างๆนะคะนั่นแหละเป็นธรรมะศีลธรรมจริยธรรมแต่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะก็คือรู้ความจริงของทุกอย่างสติเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะคำถามที่ไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนเนี่ยยากมากเพราะเหตุว่าไม่รู้แต่ว่าถ้ารู้เข้าใจขึ้นเป็นความจริงถึงที่สุดปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ว่ากาลไหนทั้งสิ้นเพราะฉันรู้จักสติเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะสติคืออะไรแล้วก็ถามว่าสติมีจริงไหมก็ตอบว่ามีจริงนะคะเพราะฉันสติคือธรรมะอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะว่ามีจริงๆสติเกิดหรือเปล่าเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสติอะไรที่ไม่เกิดจะมีได้ยังไงพระเชนให้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่เกิดมีตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรเพราะอะไรและเป็นอย่างไรหลากหลายอย่างไรพระเชนทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งนะคะสติก็เป็นธรรมะแล้วก็ต้องเกิดด้วยสิ่งใดที่ไม่เกิดสิ่งนั้นจะมีได้ไหมไม่ได้เพราะเชนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองค่ะเริ่มรู้ละสิ่งนั้นเกิดจริงมีใครไปทำให้เกิดสติเกิดหรือไม่เกิดคะเกิดนะคะสติเกิดเป็นโกรธได้ไหมไม่ได้สติต้องเป็นสติจะเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นนี่คือธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะมีลักษณะเฉพาะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยกำลังโกรธเกิดขึ้นเปลี่ยนโกรธให้เป็นเมตตาไม่ได้เวลาที่กำลังเมตตาให้โกรธก็ไม่ได้เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น

0: หมดสิ้นไม่กลับมาอีกเลยนี่แหละค่ะชีวิตประจำวันเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งคนไปคิดเรื่องอื่นหมดเลยนะคะและคิดว่ามีปัญญามากแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ตามความเป็นจริงเป็นปัญญาไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาในพระพุทธศาสนาเลยปัญญาในพระพุทธศาสนาต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่เกิดปรากฏว่ามีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะมีนะคะดีมากเลยนะคะอะไรคะเป็นธรรมะเดี๋ยวนี
1: ้ธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะ
1: ณตอนนี้ก็คือความเป็นจริงที่เราได้มานั่งฟังธรรมจากอาจารย์นะคะ
0: ค่ะสามารถจะละเอียดกว่านั้นได้ไหมคะแทนที่ว่าเรามานั่งฟังธรรมะจริงๆก็เป็นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงหรือเปล่าม
1: ีจริง
0: เห็นไหมคะค่อยๆแตกย่อยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดได้ยินมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะ
0: เสียงมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะ
0: ค่ะถ้าเสียงไม่เกิดมีเสียงไหมก็ไม่มีเสียงเกิดแล้วหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแต่มั่นคงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะสิ่งนั้นดับไปได้ยินดับแล้วเสียงดับแล้วคิดดับแล้วเห็นเกิดแล้วก็ดับแล้วแต่ไม่มีใครรู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งนะคะที่ใช้คำว่าอภิธรรมะก็คือความจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดซึ่งยากลึกซึ้งแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรนะคะอภิธรรมคืออะไรแต่ก็พูดคำนี้ใช่ไหมคะสวดศพไปฟังพระอภิธรรมอภิธรรมคืออะไรก็ไม่รู้และอะไรเป็นธรรมะก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะเห็นมีจริงเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงค่ะเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเมื่อเกิดต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดใครก็ไปทำให้เกิดเองไม่ได้อย่างเห็นอย่างเนี้ยกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ใครไปทำเห็นให้เกิดคะไม่มีใครทำค่ะเกิดแล้วต่างหากเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีใครไปทำเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีตาเห็นไหมไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้อย่างสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้กระทบตายังไงยังไงก็ไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตาจิตเห็นไม่เกิดก็ไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกเห็นนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแม้เห็นก็เป็นธรรมะต้องเกิดด้วยจึงมีได้ยินก็เป็นธรรมะรวมความว่าทั้งหมดที่มีเนี่ยนะคะที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยแยกย่อยละเอียดยิบเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นคนดีไหมยังติดข้องในสิ่งที่มีว่าเป็นเราเป็นของเรามีความโลภมีความต้องการถ้าไม่ได้โดยทางสุจริตก็โดยทางทุจริตไม่ละอายต่อความไม่ดีความไม่ละอายมีไหมคะมีจริงหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยค่ะพฤติกรรมทั้งหมดที่มีเนี่ยมีจริงๆเกิดแล้วเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะต้องเข้าใจคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่เข้าใจคำนี้นะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงๆเพราะเกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นโดยที่ใครก็ไม่รู้เลยและก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่อตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายจนเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยแต่ความจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งหลากหลายมากตลอดชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่าขณะนั้นเป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราว่าเป็นเราได้ยินขณะนี้เป็นเราได้ยินใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจว่าผิดได้ยินจะเป็นเราไม่ได้ถ้าได้ยินไม่เกิดก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วเพราะไม่เข้าใจจึงคิดว่าเป็นเรานี่คือการที่คนที่ฟังธรรมะนี่นะคะไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าไม่ฟังแต่พอฟังแล้วเริ่มรู้ด้วยนะคะผิดแล้วจะแก้ไขไหมคะผิดแล้วแก้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าถูกคืออะไรจึงสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นตราบใด

0: ที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะไม่ว่าที่ไหนทั้งโลก
1: ท่านอาจารย์ครับเราจะแก้ปัญหาได้ด้วยอะไรล่ะครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเพราะไม่รู้ใช่ไหม
1: เพราะไม่รู้ความจริง
0: จึงมีปัญหาไม่รู้ว่าธรรมะที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้นำสิ่งที่มีประโยชน์มาเลยการเกิดก็เกิดต่างกันเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต่างกันละต้องมีเหตุที่ทำให้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเหตุที่ดีก็ต้องทำให้เกิดผลที่ดีแค่นี้เราก็ค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองได้เพราะฉะนั้นถ้ายังเข้าใจผิดนะคะว่าเหตุที่ไม่ดีจะนำสุขหรือนำสิ่งที่ดีมาให้นั่นก็ไม่ตรงแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องคนนั้นก็จะทำสิ่งที่ดีเพราะเหตุว่านำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจความจริงซึ่งการที่จะเข้าใจความจริงจริงๆนะคะต้องมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ขณะที่ฟังสนทนาเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจซึ่งภาษาบาลีนะคือว่าปัญญาสนทนาปัญญาสักคำนะครับผู้ที่เรียนจนจบปริญญาเอกเนี่ยจำเป็นต้องมีสติมีปัญญาไหมครับ
2: สติปัญญาในความเข้าใจของผมคือการเข้าใจความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ครับไม่ใช่สติปัญญาทางโลกเป็นทางธรรมครับ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก่อนฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำนี้บ่อยใช่ไหมคะตั้งแต่เรียนหนังสือสติปัญญาดีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรถ้ากล่าวว่าปัญญาเป็นความรู้ถูกใช่ไหมคะแต่ไม่ครบถ้วนปัญญารู้แน่ๆแต่ไม่ใช่รู้วิชาการเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆสิ่งที่ดับไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะคิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ต่างหากที่จริงที่สุดเห็นด้วยไหมคะขณะนี้เห็นจริงไหมกำลังเห็นจะบอกว่าไม่จริงได้ไหมคะได้ยินจริงไหมได้ยินจริงนะคะจริงเมื่อไหร่เมื่อกำลังได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถเห็นถูกในได้ยินที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นรู้อย่างอื่นนะคะที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยวิชาการต่างๆก็อยู่ในตำรับตำราใช่ไหมคะเขียนไปท่องไปจำไปความจริงอยู่ไหนไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆทุกขณะเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะที่สิ่งใดมีในขณะนั้นสิ่งนั้นจริงถูกต้องไหมคะเห็นจริงเมื่อกำลังเห็นถ้าไม่เห็นละดับละหมดละอยู่ไหนตามหาในสังสารวัฏที่ไหนที่ไหนในโลกไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะเป็นความจริงแท้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆนั่นแหละเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นรู้อย่างอื่นนะคะไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นทั้งหมดโลกจึงไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าเขาจะคิดอะไรจะรู้อะไรก็ตามเขาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมายของปัญญาด้วยนะคะปัญญาคือความเห็นถูกต้องในอะไรในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาระดับไหนคะที่เราเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาคุณซึ่งทำให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะเกิดจากความไม่รู้ดับได้หมดเลยนะคะและทรงพระมหากรุณาคุณซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระธรรมเราไม่มีโอกาสจะได้ฟังคำนี้เลยค่ะสิ่งที่มีจริงมีจริงไม่ว่าในภาษาใดทั้งสิ้นนะคะสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามีใครอยากจะจากโลกนี้ไปวันนี้บ้างคะแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะบังคับบัญชาไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแสดงความจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ทุกกาลสมัยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เห็นวันนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่ผ่านไปจนกระทั่งปรากฏเป็นวันคืนต่างๆนะคะเป็นวันนี้เมื่อวานนี้เป็นพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ใช่ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าใช่ไหมชาติหน้ามีไหมคะเข้าใจว่าไม่มีนะคะแต่จิตขณะนี้มีไหมเกิดไหมดับไหมเกิดต่อไหมเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปหยุดยั้งการเกิดดับสืบต่อของจิตได้เลยเพียงแต่กำหนดว่าชาตินี้เป็นคนนี้นะคะแล้วพอหมดเหตุที่จะให้เป็นคนนี้คือหมดสิ้นกรรมที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมก็คือว่าต้องจากโลกนี้ไปใครก็ยับยั้งไม่ได้จากคืออะไรคะจิตขณะสุดท้ายที่ทำให้เป็นคนนี้ดับไม่กลับมาอีกเลยนะคะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะไปขอร้องสักหนึ่งขณะให้เป็นคนนี้ต่อไปอีกก็ไม่ได้แต่ใครจะยับยั้งให้จิตขณะต่อไปไม่เกิดไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้เกิดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจิตขณะสุดท้ายที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปต้องเกิดแน่นอนเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราใช้คำเรียกให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งบุคคลแต่ละหนึ่งชาติความต่างกันก็คือว่าเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวแต่จิตไม่หยุดยั้งการเกิดนะคะก็จะต้องเกิดดับสืบต่อไปเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดการเกิดของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะคะจากโลกนี้ไปแล้วเกิดอีกไหมคะคะมีจิตไหมเดี๋ยวนี้จิตดับหรือเปล่าจิตเห็นไม่ได้ดับเลยคะเห็นตลอดเลยหรือยังไงค่ะเพราะว่าทุกอย่างนะคะเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มฟังคำของพระองค์เริ่มพิสูจน์ความจริงในขณะที่ฟังและก็จะรู้ว่าทุกอย่างนะคะถ้าไม่ได้ฟังจะไม่มีการรู้เลยว่าขณะนี้ไม่มีเรานะคะแต่มีเห็นมีได้ยินซึ่งเป็นสภาพรู้ธาตุรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้เกิดขึ้นและก็ดับไปการดับไปของจิตเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจิตเห็นดับแล้วยังนั่งกันอยู่ตรงนี้เลยเพราะมีจิตอื่นเกิดดับสืบต่อใช่ไหมคะจากตรงนี้ไปก็กลับบ้านเพราะเหตุว่าจิตก็เกิดดับสืบต่อเห็นบ้างได้ยินต่อไปเพราะฉะนั้นขณะสุดท้ายของชาตินี้หนึ่งขณะที่ทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่จะห้ามจิตไม่ให้เกิดต่อไม่ได้เพราะจิตเป็นธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งใครจะหยุดไม่ให้เกิดไม่ได้เลยโดยปัจจัยของจิตแต่ละขณะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดค่ะไม่ใช่เพียงแต่กล่าวเลยว่าเกิดแต่เกิดเพราะอะไรและเมื่อดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปอีกถ้าเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นดับจิตอื่นเกิดสืบต่อจิตขณะสุดท้ายที่ตายดับจิตขณะต่อไปก็เกิดสืบต่อใช้คำว่าปฏิสันทิเกิดสืบต่อจากจุติจิตเฉพาะในขณะนั้นจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยนอกจากผลของกรรมหนึ่งซึ่งทำให้เปลี่ยนจากความเป็นบุคคลนี้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลใหม่เหมือนที่เกิดมาเนี่ยค่ะต้องมาจากชาติก่อนชาติก่อนทำอะไรไว้ไม่สูญหายไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังนั่งที่นี่ตายเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้แน่นอนยับยั้งการเกิดสืบต่อของจิตไม่ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าต้องไปถามใครไหมคะว่าชาติก่อนทำอะไรเดี๋ยวนี้เลยค่ะรู้เองนี่แหละจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าถ้าทำดีชาตินี้นะคะก็คือว่าชาติก่อนได้ทำดีไว้คือกำลังทำดีถ้าทำชั่วนี่แหละชาติก่อนของชาติหน้าที่ได้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลก็ติดตามไปด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะคือเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พร้อมทั้งเหตุที่ทำให้เกิดและผลที่จะเกิดต่อไปด้วยเชื่อหรือยังคะว่ามีชาติหน้ายังไม่เชื่อใช่ไหมคะ แล้วเดี๋ยวนี้จิตเกิดขึ้นได้ยังไงมีจิตหรือเปล่าคะนั่งอยู่ตรงนี้มีสภาพรู้ธาตุรู้ไหมหรือมีแต่แข็งอ่อนเย็นร้อนไม่รู้อะไรเลยที่ตัวกระทบตรงไหนก็แข็งบ้างอ่อนบ้างไม่รู้อะไรแต่มีธาตุรู้ซึ่งรู้แข็งรู้เสียงรู้กลิ่นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องฟังไว้ไตร่ตรองเพื่อเข้าใจขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะนี้เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นต้องดับไปเป็นธรรมดาจริงหรือเปล่าพิสูจน์ทีละคำเข้าใจทีละคำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดและดับไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดยิ่งกว่านี้มากเพราะฉะนั้นใครจะไม่ให้จิตเกิดได้ไหมเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวนี้เลยจิตเดี๋ยวนี้ดับแต่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจึงนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานน่ะเกิดดับสืบต่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครตายเดี๋ยวนี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จิตขณะที่ตายนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดได้โดยกรรมหนึ่งซึ่งทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่เป็นคนที่กรรมหนึ่งทำให้เกิดขึ้นรูปร่างก็ไม่ใช่อย่างนี้อะไรอะไรทั้งหมดก็เปลี่ยนหมดเลยจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วเกิดไหมคะต้องเกิดเพราะไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธรรมะต่างหากจิตต้องเกิดต่อไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะถ้าใครอยากรู้เหตุก็ศึกษาให้ละเอียดกว่านี้ก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงต้องเกิดขณะนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วศึกษาไตร่ตรองก็จะเข้าใจว่ายับยั้งธรรมะไม่ได้เลยเมื่อไหร่คะที่จิตจะไม่เกิดอีกเลย
3: เมื่อเราตายใช่ไหมครับ
0: เราตายเราตายก็เกิดอีกเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่มีเราแต่มีจิตซึ่งเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่คำถามว่าเมื่อไรจิตดับแล้วไม่เกิดอีก
4: เพราะยากครับเมื่อจิตไม่มีเหตุหรือปัจจัยที่จะนำเกิดครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
4: ครับ
0: เป็นจิตของใครคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าปรินิพพานพูดคำนี้แต่ไม่รู้เลยว่าหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะปรินิพพานดับโดยรอบไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้เกิดคือกิเลสนะคะไม่มีใครที่จะไปยับยั้งได้เลยก็เกิดกันมานานแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงอดีตชาติของพระองค์แล้วเราจะไม่เชื่อหรือว่าชาติก่อนเนี่ยมีและก็ชาติก่อนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคะที่จะให้มีการเกิดขึ้นของจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อและก็ยังมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกปรุงแต่งให้จิตเนี่ยหลากหลายมากเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่เพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแต่เจตสิกคือสภาพนามธรรมสภาพรู้ธาตุรู้นะคะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นโดยปัจจัยต่างๆนี่ค่ะคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะสามารถที่จะฟังและเข้าใจรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่เป็นคำที่พูดเองคิดเองให้คนเข้าใจผิดๆถูกๆแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกคำนะคะไม่ผิดแล้วก็ทำให้เข้าใจในเหตุในผลชัดเจนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราตายเนี่ยเป็นปรินิพพานหรือเปล่าไม่ใช่เพราะมีจิตเกิดสืบต่อใช่ไหมคะแต่ผู้ที่ดับกิเลสหมดและกิเลสจะดับได้ยังไงต้องมีเหตุทั้งนั้นค่ะอยู่ดีๆกิเลสมีทุกวันและจะดับหมดไม่เหลือเลยได้ยังไงอะไรดับกิเลสได้ก็ต้องรู้ว่ากิเลสเกิดจากอะไรกิเลสเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้จึงสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่กิเลสมีมากนะคะถ้าดับยังไม่หมดก็ยังต้องเกิดจนกว่าดับหมดเมื่อไรไม่มีเหลือเลยสักนิดหน่อยนะคะนั่นคือไม่มีทางที่จะให้จิตหลังจากที่ตายแล้วเกิดอีกต่อไปได้จึงเป็นปรินิพพาน นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกท่านที่เราใช้คำว่าดับกิเลสหมดเนี่ยค่ะก็ไม่เกิดอีกแต่คนที่ยังมีกิเลสนะคะต้องเกิดอีกแน่นอนเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุไม่ใช่มีเราไปเป็นเหตุไม่ทราบมีคำถามอะไรบ้างไหมคะนอกจากเรื่องพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติแต่ก็เป็นที่แน่นอนนะคะพระพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักความจริงถึงที่สุดสิ่งใดที่ถูกก็ถูกสิ่งใดที่ดีก็ดีสิ่งใดที่เลวก็เลวไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจในโทษของความไม่ดีมีหรือที่คนที่รู้ความจริงแล้วจะทำชั่วเพราะฉะนั้นที่ประเทศชาติกำลังเป็นอย่างนี้ทุกหัวระแหงทั้งโลกก็เพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งนะคะปัญหาใดๆทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาความไม่รู้ไปแก้ไม่มีทางสำเร็จค่ะมีอะไรที่สำเร็จบ้างที่พยายามแก้กันแต่ถ้าแต่ละคนนะคะก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นนั่นคือทางที่จะแก้ไขจากความไม่รู้เป็นความรู้นะคะซึ่งเมื่อคนในชาติเข้าใจมากขึ้นทำความดีมากขึ้นประเทศชาติจึงมั่นคงได
3: ้อยากทราบว่าวิกฤตของศาสนาพุทธในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้นับถือหลายศาสนาและบางศาสนาชักชวนให้เปลี่ยนมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่เราควรทำอย่างไรครับ
0: เราควรเข้าใจพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจนะคะวิกฤตแน่นอนเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะแล้วก็มีพิธีกรรมมากมายแต่ไม่ได้ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนั้นก็หมายความว่าคนนั้นไม่รู้จักพระพุทธศาสนาจึงเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าใจว่าพิธีกรรมเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนพุทธะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้มีพระปัญญาในบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ทุกคำเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เลยด้วยเหตุนี้นะคะคำหนึ่งในภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะเตชะภาษาไทยใช้ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะเดชกำลังเผามีพลังแต่ว่าจากความไม่รู้ในสังสารวัฏเลยนะคะคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเดชปาฏิหาริย์อย่างยิ่งเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้ทุกคำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจขึ้นเช่นธรรมะแต่ก่อนนี้เราไม่เคยรู้เลยเราคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องอื่นแต่ธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่มีจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสรู้ถ้าไม่มีจะตรัสรู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยโดยตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายอาหารก็มีบูดมีเน่ามีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ช้าเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับสืบต่อจนถึงเวลาที่สิ่งนั้นเปลี่ยนให้รู้ว่าไม่คงสภาพนั้นอีกต่อไปพระเจ้าจะเห็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะว่าคำของพระองค์ทุกคำนะคะทำให้ค่อยๆมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดปัญญามีความเห็นที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรหรือไม่ควรซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถ้าหลงเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีดีคนนั้นก็ทำชั่วไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่านะคะต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่ประโยชน์สูงสุดคือให้คนเข้าใจธรรมะไม่ใช่ให้ทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นจริงหรือเปล่า
3: แต่ว่าทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนทำความดีใช่ไหม
0: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดีผู้สอนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกศาสนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะคนอื่นไม่ได้สอนให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพียงแต่กล่าวถึงว่าให้ทำดีโดยไม่รู้ว่าดีคืออะไรและใครทำแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะและทรงแสดงความจริงซึ่งสามารถเข้าใจได้เพราะสิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในศาสนาอื่นจะไม่มีคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีแต่เราเป็นคนดีเราต้องนับถืออย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้ว่า ามีเราหรือเปล่าและที่ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าเหนือศาสดาใดๆทั้งสิ้นเพราะให้ความจริงใครจะปฏิเสธไม่ว่าศาสนาไหนทั้งสิ้นเพราะว่าให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในเมื่อศาสนาอื่นพูดให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีหรือเปล่านี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าที่ศาสนาหลากหลายเพราะผู้ที่แสดงธรรมะหรือคำสอนของตนเองเนี่ยหลากหลายมากแต่ทั้งหมดตามความคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขารู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะคิดเกิดขึ้นเพราะอะไรและคิดก็ดับไปด้วยและคิดก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าขณะใดที่ไม่ได้คิดนั่นก็เกิดคิดขึ้นพอเกิดคิดและไม่รู้ก็เข้าใจว่าเราคิดทั้งหมดเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็ลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงสิ่งนั้นดับและไม่เหลือด้วยพิสูจน์ได้ทุกขณะ
5: ครับเรียนท่านอาจารย์นะครับเพื่อศาสนากับความมั่นคงของชาตินะครับหรือหลายๆศาสนาที่คิดอยู่ในทางเดียวกันคือต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีคนดีคือปกครองประเทศเพื่อที่จะมาบริหารแผ่นดินนะ
0: ค่ะมั่นคงต้องหมายความว่าในความดีใช่ไหมคะและถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วจะทำความดีหรือเปล่าอาจจะหลงเข้าใจว่าชั่วเป็นดีแล้วก็ทำชั่วแล้วเข้าใจว่าทำดีก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงก่อนอื่นนะคะคนที่จะเข้าใจความจริงต้องเป็นผู้ตรงเพราะว่าความจริงตรงความจริงเปลี่ยนไม่ได้ดีคือดีชั่วคือชั่วเพราะฉะนั้นทำไมบอกว่าคนไทยประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แล้วทำไมเต็มไปด้วยความทุจริตนั่นหรือคือการนับถือเพราะฉันก็หมายความว่าเรากล่าวว่าเรานับถือแต่ความจริงเราไม่รู้จักพระพุทธศาสนาต่างหากถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ฟังพระธรรมคิดเองจะเป็นการรู้จักพระพุทธศาสนาหรือและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรโดยละเอียดยิ่งชั่วนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะนิดหรือมากชั่วเป็นชั่วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังคงเข้าใจผิดอย่างนี้นะคะก็จะชั่วคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็คนละนิดคนละหน่อยไปเรื่อยๆจนชั่วมากเพราะเข้าใจแบบนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตรงจริงๆเท่านั้นนะคะจึงจะทำให้มั่นคงในคุณความดีว่าชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็ชั่วและถ้าชั่วบ่อยๆที่ว่าน้อยก็มากถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าเมื่อมีความเข้าใจร่วมกันว่าไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความจริงเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดที่จะมีความเมตตากรุณาเท่าพระองค์เพราะฉะนั้นคำสอนทุกคำของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ควรฟังไหมควรศึกษาไหมควรเข้าใจไหมควรประพฤติปฏิบัติตามไหมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเป็นคนตรงนะคะถ้าจะให้ประเทศชาติมั่นคงแต่ตัวเองไม่รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วประเทศชาติจะมั่นคงได้ไหมแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งคนต่างหากที่รวมกันเป็นชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปให้คนนิ่งศึกษาธรรมะแล้วเราไม่ศึกษาใช่ไหมคะอย่างผู้ใหญ่มักจะพูดว่าให้เด็กเรียนให้เด็กเข้าใจแล้วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแล้วมีประโยชน์อะไรที่จริงผู้ใหญ่ต่างหากที่ต้องเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเด็กจะไปเรียนจากใครเด็กเรียนจากเด็กหรือคะหรือเด็กเรียนจากใครเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดทุกปัญหาต้องตรงที่จะไตร่ตรองนะคะพูดอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่ามีตรงไหนที่ผิดก็จะได้ช่วยกันพิจารณาเพื่อจะได้แก้ไขนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นอยู่ที่แต่ละคนว่าจะแก้ไขไหมหรือจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ถ้าจะแก้ไขจะอาศัยอะไรแก้ไขเอาความไม่รู้มาแก้ไขไม่ได้ค่ะเอาความเห็นผิดมาแก้ไขไม่ได้คนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยต้องพร้อมที่จะให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นพร้อมที่จะให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเราจะไม่ให้สิ่งที่ผิดเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดกัลยาณมิตรไม่มีใครที่จะเป็นผู้หวังดีเกินกว่าพระองค์เพราะฉะนั้นความหวังดีของพระองค์ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพราะฉะนั้นเราหวังดีนะคะเมื่อเราเห็นคนที่อาจจะเข้าใจผิดไม่เข้าใจนะคะก็ให้เขาได้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดต้องเป็นคนตรงถ้าไม่ตรงแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีทางที่ประเทศจะมั่นคง
5: แล้วจะ เริ่มปฏิบัติอย่างไร
0: ค่ะเริ่มปฏิบัติคือเป็นคนตรงนะคะ
5: ตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็ครอบครัวของเราหรือว่าสังคมกับเรา
0: ถ้าทุกคนตรงแก้ไขปัญหาได้มั่นคงขึ้นได
6: ้อนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาตินะครับที่อาจารย์บอกว่าเริ่มจากตัวเราเองนะครับกับผู้นำประเทศนะครับทั้งที่เราก็เป็นข้าราชการตัวเล็กๆนะครับจะเปลี่ยนแปลงชาติได้ยังไงครับ
0: ค่ะเราแก้ความคิดของคนอื่นได้ไหมคะคนหนึ่งคิดอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนเขาว่าอย่าคิดอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีนะคะก่อนที่จะคิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองเขาก็เหมือนกันเขามัวแต่จะไปคิดแก้ปัญหาอื่นแต่เขาไม่คิดถึงตัวเองจะแก้ได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะแก้ต้องแก้ที่ตัวเองทุกคนนะคะแก้หมดก็แก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราจะไปบอกว่าเป็นผู้นำของประเทศใช่ไหมคะแล้วคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เราจะแก้ยังไงเราแก้ไม่ได้ค่ะแก้ใครก็ไม่ได้แต่สามารถที่จะแก้ตัวเองก่อนเมื่อแก้ตัวเองแล้วนะคะมีหนทางใดที่จะช่วยให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องก็แล้วแต่บุคคลนั้นจะคิดอย่างไรจะเห็นประโยชน์หรือไม่เห็นประโยชน์จะทำหรือไม่ทำหรือว่าจะเข้าใจผิดเราแก้คนอื่นไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าทุกคนทั้งประเทศแก้ถูกก็จะสามารถที่จะทำให้ประเทศมั่นคงขึ้นได้โดยไม่หวังคนอื่นนะคะแต่ต้องที่ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะจะแก้ไหมยังไม่ต้องไปถามคนอื่นนะคะผู้นำประเทศหรืออะไรก็ไม่ต้องถามเฉพาะเราเนี่ยจะแก้ไหม
6: แก่ครับ
0: ค่ะก็ถูกต้องถ้าเริ่มแก้ทั้งประเทศสำเร็จไหมค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นทั้งประเทศได้แต่ก็ไม่หมดความพยายามและการเห็นประโยชน์ว่าถ้าเราไม่ดีคนหนึ่งและคนอื่นก็ไม่ดีคนหนึ่งไม่ดีคนหนึ่งทั้งประเทศก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีความเข้าใจธรรมะและเป็นคนดีนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ยังดีกว่าไม่แก้เลยใช่ไหมคะจะฟังธรรมะต่อไปไหมคะ
6: ฟังครับ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะเพราะไม่มีอะไรจะช่วยได้เลยรับรองได้มั่นคงได้นอกจากพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งให้เป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะยังชาติต่อไปอีกในสังสารวัฏเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดง่ายคิดสั้นเฉพาะชาตินี้นะคะทำไมไม่คิดถึงโครงการสังสารวัฏที่จะต้องเป็นคนดีต่อไป
7: การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะนะครับพระองค์ก็ต้องตรัสรู้ก่อนจึงจะรู้หนทางว่าหนทางไหนนะครับในการที่จะดับกิเลสได้จึงประกาศแล้วก็แสดงดังนั้นเนี่ยครับการที่ได้ฟังธรรมะแล้วมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนั่นคือการค่อยๆแก้จากความไม่รู้เป็นความรู้ขึ้นจากการได้ฟังธรรมะฟังเพียงแค่นี้ก็รู้ขึ้นเพียงแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าฟังมากขึ้นอีกรู้มากขึ้นอีกปัญญานั่นเองก็จะนำไปค่อยๆเว้นจากความชั่วไม่มีตัวเราที่จะเว้นเลยนะครับแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีงามเป็นสติบ้างเป็นปัญญาบ้างที่เกิดขึ้นทำกิจในการที่จะไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีจริงๆปัญหาทั้งหมดเนี่ยครับเกิดจากความไม่รู้เกิดจากอกุศลธรรมดังนั้นนะครับถ้าละความไม่รู้ลงไปสักแค่ไหนนะครับปัญหาก็ลดน้อยลงไปแค่นั้นครับ
0: ถ้ามีความเข้าใจถูกความเห็นถูกก็เห็นประโยชน์ว่าถ้าคนอื่นเขารู้ด้วยก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาใช่ไหมคะนี่เป็นความหวังดีแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้เลยนอกจากพยายามทุกทางที่จะให้คนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะได้เห็นคุณได้เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นใครก็ตามจะมีกิจการงานหน้าที่สำคัญต่างๆนะคะที่จะทนุบำรุงประเทศชาติแล้วเราจะไปให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมแต่ตราบใดที่มีความหวังดีไม่หยุดที่จะหวังดีเพื่อให้เขาได้รู้ถูกต้องทำได้ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนคนไม่ได้นอกจากเขาเองเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะคะจะเห็นประโยชน์แค่ไหนแต่เราก็ไม่ใช่คนที่ท้อถอยหรือสิ้นหวังเพราะว่าเราหวังดีต่อทุกคนที่จะให้ได้ประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ทำทุกทางที่จะให้ทุกคนไม่ว่าใครไม่ใช่เฉพาะคนหนึ่งคนใดนะคะแต่คนที่สามารถจะเข้าใจพระธรรมได้เพ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดนะคะคือได้รู้จักคำว่าธรรมะลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นโกรธไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็ยังเป็นเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะคำเดียวสามารถที่จะทำให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเกิดมากี่ชาติก็คือเป็นเราทุกชาติตายไปแล้วก็คนที่ระลึกชาติได้ก็ชาติก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจนกว่าจะได้รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีการที่จะเป็นอะไรได้เลยนอกจากเป็นธรรมะนั้นแข็งเป็นเราได้ไหมหรือว่าแข็งเป็นแข็งประโยชน์จากการฟังธรรมะค่ะแข็งเป็นเราได้ไหมหรือว่าแข็งเป็นแข็งต้องเป็นคนละเอียดไงประโยชน์จากการที่ได้รับฟังธรรมะต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจอะไรแล้วนะคะยังไม่พอค่ะยังต้องสามารถที่จะรู้โดยการสนทนากันว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเช่นถามว่าเห็นเป็นเราหรือเปล่า
8: ญาติครับเห็นเป็นเราครับเพราะเราเห็นจริงๆครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือธรรมะครับ
0: นั่นคือเลมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีจริงจะเป็นของใครไม่ได้เห็นดับแล้วอยู่ไหนไม่มีอีกต่อไปในสังสารวัฏก่อนเห็นมีเห็นไหมคะถ้าเห็นยังไม่เกิดก็ไม่มีแปลว่าไม่มีเราเหรอเพราะว่าเห็นยังไม่เกิดแต่พอเห็นเกิดแทนที่จะรู้ว่าเห็นเกิดเพราะเราไม่ได้ไปทำในครั้งนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นเนี่ยไม่มีใครไปทำเห็นเลยแต่เห็นนั่นแหละต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เห็นยับยั้งไม่ได้และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุที่จะให้เกิดเห็นมากเกินกว่าที่เราคิดเพราะแต่ละคนเนี่ยนะคะบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งบางคนก็พูดคำว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วเพราะต้องเป็นเราเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครทำเห็นให้เกิดได้ไหมไม่ได้นะคะเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วค่ะทันทีที่ได้ยินเกิดไม่มีเห็นมีแต่เสียงเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นกับได้ยินก็ต้องต่างกันด้วยและต้องเกิดด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดด้วยถ้าไม่มีปัจจัยไม่สามารถจะเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนี่คือสิ่งที่เริ่มไตร่ตรองนะคะและเริ่มเข้าใจถูกต้องว่านี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้คนที่หลงยึดผิดว่ามีเราตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติได้เริ่มนะคะมีความเข้าใจว่าไม่มีเราแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วเราจะอยู่ไหนเพราะฉะนั้นไม่มีเรานะคะมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับนี่เป็นสิ่งซึ่งคนธรรมดาจะไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจแค่เข้าใจนะคะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะทำให้ประจักษ์ความจริงนี้ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลถึงการดับกิเลสตามลำดับจนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจถูกแล้วต้องพิจารณาก่อนนะคะจริงหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีได้ยินไหมเมื่อเห็นแล้วเห็นต้องดับเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เราแต่เห็นมีจริงนะคะซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรทุกอย่างที่มีนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราแยกออกไปแต่ละหนึ่งได้ไหมตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเดี๋ยวนี้ยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมคะสามารถแยกออกไปให้ละเอียดยิบได้ไหมคะคะระเบิดปรมาณูลูกเดียวก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะละเอียดยิบเพราะอะไรเพราะมีอากาศธาตุแทรกอยู่ทุกส่วนที่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าโต๊ะเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแยกจนละเอียดที่สุดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าแม้ละเอียดอย่างไรนะคะก็มีสิ่งที่เป็นธรรมะ8อย่าง เกิดรวมกันแยกไม่ได้เลยนี่ค่ะคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะได้รู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดนะคะก็เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว
1: ถ้าเราเพียงคิดนะครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติให้มั่นคงซะเร็วๆโดยการที่ให้ระบุในกฎหมายให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรนะคะควรที่จะไตร่ตรองคิดถึงประโยชน์มิฉะนั้นแล้วสิ่งใดก็ตามที่ทำนะคะด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจจะเป็นประโยชน์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะคิดถึงการที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติต้องคิดว่าแล้วมีประโยชน์อะไรใครลองตอบสิว่าถ้าให้พระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติประโยชน์อยู่ที่ไหนมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือว่าทำให้เกิดการแตกแยกเพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีความคิดของตนของตนเองเขาจะนับถืออะไรนั่นเราบังคับได้ไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผลคืออะไรและประโยชน์คืออะไรจะทำให้คนนับถือพระพุทธศาสนาทั้งประเทศหรือเป็นไปไม่ได้เพราะฉันมีประโยชน์ไหมที่จะทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีการที่จะเป็นพระพุทธศาสนาประจำชาติได้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคนไทยถ้าอย่างนั้นก็พระพุทธศาสนาประจำโลกถูกกว่าไหมหรือว่าประจำสากลจักรวาลเนี่ยถูกกว่าไหมแต่ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสะสมมาที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะทุกครั้งที่คิดจะทำต้องรู้ว่าเป็นโทษหรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าและผลจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าไม่ใช่ผลดีนะคะทำทำไมและอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้นั้นนะคะเข้าใจพระพุทธศาสนาหรือยังคนที่คิดที่จะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าไม่เข้าใจแล้วบอกว่าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยตนเองก็ไม่เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยเหตุนี้ต้องเป็นคนที่ละเอียดมากจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆคือเริ่มพิจารณาว่าเราเองเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างไรเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมผิดเลยเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาเป็นคำสอนจะเป็นพิธีกรรมได้ยังไงและศาสนาเป็นคำสอนให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกนะคะซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะกล่าวคำจริงถึงที่สุดให้เข้าใจถูกต้องได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นพระพุทธศาสนาไหมสอนเพื่อให้เห็นถูกเข้าใจถูกในทุกสิ่งแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ความจริงที่ถูกต้องคืออะไรแล้วก็จะให้ไปเป็นศาสนาประจำชาติมีเหตุผลหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าพระพุทธศาสนาตามที่คนที่ไม่ได้ศึกษาคิดก็คือว่าพิธีกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบวชนะคะหรือว่าทอดกฐินหรือว่าจะทำอะไรทั้งหมดสร้างวัดนี่ค่ะรู้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรและถ้าไม่รู้และทำด้วยความไม่รู้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วให้เป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็เข้าใจผิดด้วยคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเพราะฉันชาติไทยมีพิธีกรรมเป็นศาสนาประจำชาติหรือว่ามีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือคำสอนค่ะไม่เป็นอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่ให้ไปทำอะไรด้วยความไม่รู้แต่ว่าจากความไม่รู้ทั้งหมดที่เคยไม่รู้เริ่มรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังถามตัวเองค่ะเป็นผู้ที่ตรงจริงใจกล้าหาญมั่นคง
9: แน่นด้วยความไม่รู้สภาพธรรมะเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยแสดงถึงความไม่รู้ที่มากมายมหาศาลแม้จะเริ่มฟังพระธรรมด้วยความเห็นประโยชน์ก็ไม่ใช่จะรู้ความจริงได้โดยรวดเร็ว จึงควรจะสะสมความเข้าใจต่อไปอีกยาวนานจนกว่าจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏตามปกติได้จากการสนทนาธรรมที่สวนส้มทิพย์จังหวัดราชบุรี17 มิถุนายน 2558

ขณะนี้กำลังเห็นไม่ต้องพูดว่าเห็นไม่ต้องเรียกอะไรเลยเห็นก็เห็นใช่ไหมคะหรือว่าพอไม่เรียกว่าเห็นแล้วไม่มีเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะมีไม่ต้องเรียกก็มีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่เอ่ยชื่อต่างๆมากมายแต่สภาพธรรมะต่างๆเหล่านั้นก็มีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องเริ่มจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อที่จะได้ศึกษาต่อไปเห็นขณะนี้มีแน่ใช่ไหมคะเพราะเกิดแล้วแล้วเห็นดับไหมดับหมายความว่าหมดไปไม่กลับมาอีกเลยย้อนกลับมาอีกไม่ได้เป็นอันเก่าไม่ได้เพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าธรรมะสำหรับคิดสำหรับไตร่ตรองสำหรับเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลองไตร่ตรองเห็นเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เมื่อกี้นี้อีกเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปดีไหมลองคิดค่ะไม่เหลือด้วยแค่เกิดมาปรากฏว่ามีแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไปแต่ดูเหมือนไม่เคยเกิดเพราะขณะนี้ไม่ประจักษ์การเกิดแล้วก็ไม่เห็นว่าดับไปด้วยนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นปุถุชนหนาแน่นด้วยความไม่รู้และกิเลสทุกอย่างที่เกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นจนหมดกิเลสตามลำดับถึงความเป็นผู้ที่รู้แจ้งความจริงซึ่งทุกคำเนี่ยเป็นวาจาสัจจะเห็นเกิดและดับถ้ารู้ความจริงก็ต้องประจักษ์การเกิดและดับเคยยึดถือว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราเห็นแต่ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉันเห็นไม่ใช่เราแน่นอนแต่เพราะเหตุว่าไม่เคยฟังอย่างนี้และเพิ่งเริ่มจะได้ฟังเพราะฉันอีกนานไหมกว่าจะเข้าใจถูกว่าเห็นขณะเนี้ยเพียงเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะละคลายความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าพอใจก็ต้องปัญญาความเห็นถูกเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าทุกคำที่ได้ฟังตั้งแต่ต้นเป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงไม่ใช่ปัญญาหรือความรู้ที่เพิ่มขึ้นเลยยังเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้ที่เกิดจากการฟังยากแสนยากที่จะปรากฏได้เพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากและความรู้เพิ่งค่อยๆเข้าไปทีละนิดเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความรู้จริงๆว่าได้เข้าใจขึ้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่ารวดเร็วนะคะแต่ต้องนานกว่าที่คิดมากมายเพราะเหตุว่าฟังมา10ปี20ปีเห็นก็ยังคงเป็นเราเห็นนี่แสดงเห็นว่าอวิชชามากมายระดับไหนคะเทียบได้ยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลทั้งหมดเขาสิเนรู้หรืออะไรทั้งหมดก็ไม่มากเท่ากับความไม่รู้ซึ่งไม่รู้จริงๆขณะนี้นะคะกำลังเริ่มมีความรู้จากการฟังเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนี้ค่ะเจริญขึ้นได้แต่ไม่เร็วอย่างที่คิดท่านอุปมาว่าเหมือนการจับด้ามมีดขณะที่จับแม้รอยนิ้วมือก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะการเริ่มได้ยินได้ฟังเนี่ยความเข้าใจน้อยขนาดนั้นว่าแม้แต่ว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเรามานานมากด้วยเหตุนี้ต้องเป็นคนที่มั่นคงจริงๆที่จะมีศรัทธาศรัทธาคือสภาพธรรมะที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีกิเลสใดๆไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีความไม่รู้เพราะว่าขณะนั้นรู้ว่าควรรู้ธรรมะหรือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะศรัทธาเกิดที่จะฟังให้เข้าใจไหมนี่เป็นการเริ่มต้นของการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีในพระไตรปิฎกครบถ้วนทั้งหมดใช้คำที่ไม่ใช่ภาษาไทยแต่ก็ไม่ว่าจะใช้คำไหนก็เป็นจริงอย่างนั้นแล้วแต่ว่าใครจะใช้ภาษาอะไรก็ได้แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าฟังให้เข้าใจและก็มั่นคงว่าขณะนี้สิ่งที่มีขณะนี้เกิดและดับเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์ไม่ใช่เจ็บป่วยไม่ใช่โกรธไม่สบายใจไม่ใช่เดือดร้อนแต่ว่าสภาพธรรมะใดก็ตามลองคิดให้ดีสิ่งนั้นเพียงเกิดขึ้นปรากฏสั้นมากแล้วดับไปเป็นจริงอย่างนี้แน่นอน
ควรติดข้องไหมในสิ่งที่ไม่มีแล้วแต่ยังหลงว่ามีเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเหมือนเมื่อวานนี้มีเราแน่ๆเราทำอะไรบ้างวันนี้ก็เป็นเราอีกที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงแต่ละขณะไม่ได้กลับมาอีกเลยสักขณะเดียวแล้วก็ไม่มีเราจริงๆด้วยมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉันเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆว่าความจริงอันนี้สามารถจะรู้ได้เพราะฉันก็มีการฟังเพราะรู้ว่ารู้แค่นี้ไม่พอที่จะมีความมั่นคงยังมีความละเอียดความลึกซึ้งแต่ละคำจะทำให้ค่อยๆได้คิดได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงยังคงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าพอใจแต่ต่อเมื่อใดสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งปรากฏเพียงหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปเมื่อนั้นจึงจะคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นที่น่าพอใจด้วยเหตุนี้ความหมายของทุกข์อีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้อย่างที่ได้ยินบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คำอื่นก็มีอีกที่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละไม่งามแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เราเพราะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราจะติดข้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีจึงเป็นสิ่งที่งามงามคือน่าพอใจเพราะฉันเริ่มเข้าใจพระธรรมแต่ละคำด้วยความมั่นคงว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าฟังแต่เพียงชื่อฟังแต่เพียงเรื่องแล้วเข้าใจว่ารู้มากแล้วเข้าใจมากแล้วแต่ถ้ารู้และเข้าใจต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็อีกนานค่ะกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นจนถึงขั้นที่กำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงแล้วก็อีกนานกว่าจะละคลายจนประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะแล้วก็อีกนานจนกว่าที่จะดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานแสนนานมาแล้วได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของจิระกาลภาวนาจิระคือนานนะคะนานไม่ต้องกล่าวว่าเท่าไหร่จิระกาลภาวนาอบรมไปจนกว่าเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าเริ่มเข้าใจขึ้นเป็นปกติทีละเล็กทีละน้อยเหมือนจับด้ามมีดเพราะว่าขณะนี้นะคะไม่ใช่เราเลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดก็จะรู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปแต่ตอนต้นยังไม่ต้องจำก็ได้นะคะแต่ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกัน

0: สนทนาธรรมที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
1: ยากนะคะที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระองค์ได้เลยเราก็เพียงแต่รู้ประวัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงเท่านั้นเองใช่ไหมคะที่เราจะรู้จักพระองค์แต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำเป็นสิ่งซึ่งทำให้จากความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเริ่มรู้ว่ามีบุคคลที่มีพระปัญญาและพระบริสุทธิ์ที่คนเหนือบุคคลใดนะคะที่ได้ตรัสคำที่ทำให้เราเนี่ยจากความไม่รู้อะไรเลยมานานแสนนานเนี่ยได้เริ่มที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องพระเจ้าก็เป็นสิ่งซึ่งต้องฟังด้วยความเคารพที่ว่าเคารพเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องฟังด้วยการไตร่ตรองพิจารณารู้ว่าคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่คำของคนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วทั้งหมดแต่เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและเป็นคำที่เป็นความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับปัญญาของเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเพียงอ่านและเพียงฟังไม่กี่คำก็จะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลเป็นศาสดาไม่ใช่แต่เฉพาะโลกมนุษย์นะคะทั้งเทวโลกพรหมโลกทุกโลกไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาเท่าฟังแค่นี้ค่ะและแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเราเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้มากน้อยแค่ไหนพระเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทนะคะพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมตั้งแต่เริ่มฟังฟังคำของใครต้องรู้เลยค่ะแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่ต้องไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดก็คือว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ในชาตินี้ต่อไปก็จะมืดสนิทเหมือนเดิมซึ่งไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยพระเจ้าก็ศึกษาธรรมะนะคะด้วยความเข้าใจแต่ละคำจริงๆเช่นคำว่าธรรมะชินหูมากเลยนะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระธรรมกับพระสงฆ์เข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยนะคะแต่ละคำเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่จะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างในขณะนี้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เวลานี้ใครก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแต่ความจริงนะคะกิเลสทั้งวันก็ไม่รู้แล้วก็ทุกวันแล้วก็ทั้งชาติแล้วก็กี่ชาติมากมายมหาศาลนะคะแต่ไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งนำมาซึ่งความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งเป็นโทษแต่ก็ไม่รู้ค่ะก็ทำไปเพราะว่าไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อได้ฟังแล้วรู้ว่าจากที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มานานก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งอื่นเลยนะคะตรัสรู้ทุกสิ่งที่มีในห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดได้เช่นพระองค์พระเจ้าก็แต่ละคำไม่ประมาทค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงพระธรรมคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งดับกิเลสได้ไม่เหลือเลยเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับกิเลสนะคะก็ ็ต่อเมื่อมีความเข้าใจคำที่ได้ฟังจนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยบุคคลโดยเหตุนี้แม้แต่รัตนตรัยเนี่ยเป็นรัตนะสูงสุดนะคะมีสามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่จะนำไปสู่การดับกิเลสและพระอริยสงฆ์ซึ่งได้อบรมเจริญปัญญาได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมิฉะนั้นเราก็กราบธรรมดานะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งที่ว่าหมายความถึงอะไรพระเชนก็ต้องฟังแล้วก็สนทนาถ้ามีข้อสงสัยประการใดซึ่งคำของพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนคำของคนอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็จะมั่นคงในการที่จะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่กล่าวคำว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้คิดนะคะพึ่งตอนไหนพึ่งเมื่อไหร่กำลังพึ่งอยู่หรือเปล่าสมัยนี้มีพระอริยะบุคคลไหมคะโดยเหตุผลนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะคำนี้เป็นคำตอบถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็บอกว่าคนโน้นเป็นพระอริยะบุคคลคนนี้ก็เป็นพระอริยะบุคคลแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะกล่าวว่าผู้นั้นหรือผู้นี้เป็นพระอริยะบุคคล

0: โดยประการทั้งปวงถามว่าจะเป็นพระอริยบุคคลโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ข่าวว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอริยบุคคลต้องรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราจะรู้ไหมว่าใครเป็นพระอริยบุคคลเขาบอกก็เชื่อเพราะเหตุว่าเราไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหนทางที่จะไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลหมายความว่าผู้รู้ความจริงถึงที่สุดนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเห็นผิดเข้าใจผิดซึ่งมีมาตลอดเวลาในสังสารวัฏตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะได้เข้าใจความจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตามๆเชื่อตามๆกันแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะทีละคำจริงๆแต่ละคำเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าต้องเข้าใจและอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีก็คือปัญญาเราได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญามีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเป็นคำภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคำนั้นในภาษานั้นเราก็เดาเอาเองว่าปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้ปัญญาเรียนจบมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้แต่ว่าปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะและปัญญานั้นสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ได้นะคะว่าการที่เราฟังธรรมะเผลอๆเนี่ยเราก็เข้าใจเผลอๆแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็รู้ว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องไม่ใช่อย่างที่เราคิดต้องเป็นการที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทางตาเห็นมีจริงๆแต่ว่าเห็นอะไรปัญญาตอบได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปตามๆกันนะคะไม่ว่าใครพูดอะไรหรือแม้แต่จะพูดว่าสำนักปฏิบัติวิปัสสนาเข้าใจวิปัสสนาว่ายังไงเข้าใจปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หลงเข้าใจว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงแม้แต่คำว่าปฏิปติเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนไทยก็พูดตามแต่ว่าออกเสียงไม่ตรงนะคะก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่มาจากคำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถ้าแปลรวมถึงเฉพาะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะแต่เป็นปัญญาระดับที่สามารถถึงความเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าไม่เคยฟังจะไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นนี่ก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะเพราะอะไรคะเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจพื้นฐานตั้งแต่คำแรกสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนฟังธรรมะแล้วก็งงค่ะพอถามว่าเห็นมีไหมชักงงว่าเอ๊ะทำไมถามถึงเห็นซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็กำลังเห็นและมาถามว่าเห็นมีไหมใช่ไหมคะก็เลยงงคิดได้จนกระทั่งว่าเอ๊ะเห็นมีหรือเปล่าแต่ธรรมะเป็นเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าความเข้าใจของเรานะคะจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นแค่นี้น่าอัศจรรย์ไหมคะแค่เห็นธรรมดาแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเพราะอะไรเห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแน่นอนและเห็นต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้แต่แม้อย่างนั้นนะคะเห็นก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นหรือที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็น

0: เห็นจะเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะใครทำเห็นไม่มีใครทำเลยแต่มีเห็นตลอดเวลานี่แสดงความจริงว่านะคะพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าแม่เห็นซึ่งคนไม่สนใจเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงเพราะเกิดจึงมีเห็นและเห็นเกิดแล้วไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยปรากฏได้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งต้องดับหมดไปก่อนอย่างอื่นจึงจะปรากฏสืบต่อได้แต่เพราะการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้รู้ได้ยังไงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงลึกซึ้งจนกระทั่งทำให้คนฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำใดที่พระองค์ตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนกก็เห็นงูก็เห็นคนก็เห็นแต่ไม่ใช่เห็นเป็นนกเห็นไม่ใช่เป็นคนเห็นไม่ใช่เป็นงูเห็นไม่ใช่เป็นปลาแต่เห็นมีจริงนะคะเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับไตรตรองพิสูจน์นะคะเริ่มรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะเป็นโลกที่แตกสลายทุกขณะเพราะคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับเราไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ละคำแต่ละคำในพระไตรปิฎกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยค่ะให้ค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งซึ่งมีแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็ขอให้แต่ละคำ
1: ท่านให้ความเห็นยังไงว่าอนัตตา
2: ครับ
0: ค่ะต้องฟังทีละคำด้วยความเคารพนะคะภาษาบาลีอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้มีนะคะจริงๆก็เป็นหนึ่งเห็นก็เป็นธรรมะแล้วเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นเราเห็นไม่ได้เห็นจะเป็นนกจะเป็นคนไม่ได้เลยเห็นต้องเป็นเห็นเพียงแต่รูปร่างหลากหลายเนี่ยนะคะก็ทำให้คิดไปว่าคนเห็นเด็กเห็นงูเห็นนกเห็นแต่เห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็ดับไปทั้งวันเนี่ยนะคะขณะใดก็ตามที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ทราบว่าต้องมีเห็นแต่ขณะที่ไม่เห็นก็ไม่ได้ยินได้ยินก็จริงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นคนเห็นหรืองูเห็นแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
1: ท่านว่าเห็นเป็นเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
0: เคยเป็นคุณเรืองชัยเห็นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: และผิดหรือถูก
1: ผิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเรืองชัยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีรูปร่างมาประกอบเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเห็นหรือขณะนี้ถ้าเราไม่เคยรู้ว่าไม่มีเราก็เข้าใจว่ามีเราตั้งแต่เกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่เห็นก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงทุกอย่างที่เกิดและดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะสิ่งนั้นเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปตรงกับคำที่ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับ
3: ผมมีความเข้าใจในธรรมะว่าชีวิตหนึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนามธรรมรูปธรรมอย่างการเห็นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำหน้าที่ทำกิจเห็นนะครับ
0: ค่ะหมายความว่าเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เห็นเกิดจึงมีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็น
3: ครับ
0: ใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ค่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก่อนตายก็มีเห็น ก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำทั้งหมดเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: แข็งเป็นสภาพธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
3: แข็งนี่ก็เป็นสภาวะรูปครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมเสียงก็ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้คือนามธรรมเกิดขึ้นนะคะโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุรู้ขณะที่เสียงปรากฏธาตุรู้คือที่เราบอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคือมีการรู้ว่าเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับรูปธรรมขณะแรกของชาตินี้แล้วก็หลงเข้าใจว่ารูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นเราเป็นคนโน้นเป็นคนนี้แต่ความจริงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไรจะกลับเป็นสภาพรู้ไม่ได้และนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะกำลังรู้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เท่านี้เองแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนพระเชนก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราที่เป็นอัตตาตัวตนแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะยังไม่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นที่จะทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
2: ท่านจะครับในเมื่อปัญญายังไม่รู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะไม่ง่ายเลยแล้วการฟังที่เป็นปัญญาขั้นฟังเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรล่ะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดดับรวดเร็วสืบต่อเนื่องครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะแต่พูดเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความจริงว่าเดิมทีคิดว่าเป็นเราเห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ต่อไปก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดนะคะง่ายๆคือถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่เห็นแน่ใช่ไหมคะถ้าหูหนวกก็ไม่ได้ยินไม่มีใครไปทำอะไรเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีตากำลังเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะค่อยๆนำมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่ามีสิ่งที่เกิดโดยเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็ดับไปฟังแค่นี้ไม่ใช่ให้เราต้องการจะไปประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ที่แต่ละคนนะคะเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นสิ่งที่มีจริงต้องรู้ได้เพราะว่ามีจริงเป็นจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้พยายามไปแสวงหาให้ไปพยายามให้ทำแต่ไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่เคยเข้าใจถูกต้องก็ควรที่จะได้รู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ไม่มีเรามาอยู่ตรงนี้เลยแต่เราเข้าใจผิดนะคะสิ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้แน่นอนเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้คิดเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่คิดวันนี้สุขเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่สุขวันนี้ฉันใดนะคะเห็นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้และถ้ายังไม่จากโลกนี้ไปนะคะตายังไม่บอดก็ต้องเห็นแน่ๆนี่คือสิ่งที่ให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะถ้าไม่มั่นคงนะคะก็จะมีสำนักปฏิบัติไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำดับกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้ต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นฟังเผินๆน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจผ่านไปไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับ ซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ถ้าฟังแล้วนะคะถูกต้องจริงนะคะถ้าจริงแล้วควรจะรู้ไหมหรือว่าไม่รู้ก็ได้เกิดมาก็ตายไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้แต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ไหนล่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันอยู่ไหนตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นทันทีที่หมดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใครทำอะไรอยู่ข้างนอกห้องจำได้ไหมคะรับประทานอาหารอะไรกำลังรับประทานนี่อร่อยมากใช่ไหมคะเติมเกลือเติมพริกไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นชั่วหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะซึ่งสืบต่อแล้วก็หมดไปแน่นอนที่สุดนะคะจะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยเสียงนี้ดับแล้วไปหาที่ไหนอีกไม่มีทางที่จะพบอีกในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นเพียงชั่วหนึ่งขณะที่แสนสั้นเล็กน้อยเร็วมากแต่สืบต่อกันจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยังมีอยู่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนยังนั่งอยู่ที่นี่แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ธรรมะละเอียดยิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจึงกล่าวว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับโดยไม่รู้เพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจจญาณะญาณะแปลว่าปัญญานะคะปัญญารู้อะไรปัญญารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้รู้หรือยังคะมั่นคงหรือยังความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะความจริงก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ก็จะละความเป็นเราจะทำเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะผิดทันทีไม่ได้ละความเป็นเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองที่กำลังฟังธรรมะมีความเข้าใจพอที่จะทำให้เข้าใจเพียงหนึ่งที่กำลังมีว่าขณะนั้นเป็นลักษณะที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความมั่นคงความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่โดยหนทางอื่น
4: กราบท่านอาจารย์ครับแสดงว่าปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่มีการผิดคาดเคลื่อนเลยแต่ว่าก็มีระดับของปัญญาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้แม้คำที่กล่าวที่เป็นเสียงออกมานะครับก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปก็คือมีเสียงนี้ดับไปแล้วก็มีเสียงอื่นดังนั้นแม้แต่การพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะ
4: สี่อสงไขยแสนกับครับท่านอาจารย
0: ์แล้วผู้ฟังฟังกี่คำกี่วันหรือว่ากี่เดือนหรือว่ากี่ปียังไม่ถึงหนึ่งชาติแล้วก็กลับหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้มีความยึดมั่นในความเป็นเราจนทำให้คิดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะคือความรักตัวเพราะเข้าใจว่ามีตัวค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะที่รักที่สุดสำคัญที่สุดก็คือตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากการรักตัวการกระทำทุกอย่างทุกวันนี้ค่ะแสดงความชัดเจนเพราะฉะนั้นยิ่งรักตัวยิ่งมีตัวและจะรู้ความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ตรงกันข้ามนะคะความติดข้องความยึดมั่นด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งซึ่งไม่มีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆและสำคัญว่ายังมีอยู่ก็ผิดตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธประวัติทุกคนก็คงจะได้เคยผ่านข้อความที่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแค่นี้ค่ะประมาทไหมว่ากว่าพระองค์จะได้รู้ความจริงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีคุณความดีต่างๆเพื่อสละความเป็นเราเนี่ยนานเท่าไหร่และคนฟังก็เพลินมาก พอได้ยินเมื่อไรเราจะละกิเลสเมื่อไรจะรู้ความจริงว่าขณะนี้กำลังเกิดดับก็ผิดทันทีเพราะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าจากการไม่รู้เลยก็เป็นการรู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจทั้งที่แสนยากพระเจ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แน่นอนแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังแล้วฟังอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาตินี้จนกว่าความเข้าใจจะเกิดขึ้นมีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็ฟังธรรมะแล้วก็มีคนก็บอกเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยจะฟังอีกนานเท่าไหร่เขาตอบว่าจนกว่าจะตรัสรู้เพราะคำว่าตรัสรู้คือรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมขณะนี้ที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารีบร้อนนะคะอยากจะไปรู้อยากนั่นคือเราใช่ไหมตัวเราใช่ไหมมีเราใช่ไหมที่ต้องการก็เพิ่มความไม่รู้และความติดข้องทับถมไปอีกไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้นะคะโดยการที่เป็นเราแต่ว่าขณะนี้เข้าใจนิดหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ละคำละเอียดขึ้นแล้วละความเป็นเราเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเวลานี้ที่ทุกคนยังติดข้องนะคะยังเป็นแต่ละคนอยู่ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้หนึ่งว่าไม่ใช่เราหนึ่งไม่ใช่เราจนกว่าจะทั่วหมดซึ่งแต่ละวันนี้ก็ไม่ซ้ำกันเลยมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำนะคะเป็นคำเตือนให้รู้ว่าความเข้าใจนี้ถูกต้องไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้ชัดเจนเห็นแล้วไม่มีใครทำเลยแค่เนี้ยก็ลืมคิดละจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นฟังเผยไม่ได้เลยนะคะนอกจากฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
4: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในปาสราสิสูตรนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรมะเพราะเห็นความลึกซึ้งอย่างหนึ่งแล้วก็ความที่สัตว์ยังยึดในกิเลสก็คือสัตว์เหล่านั้นเพียบไปด้วยกิเลสเศร้าหมองเหลือเกินกำหนัดเพราะราคะโกรธเพราะโทสะหลงเพราะโมหะดังนั้นความยากและความลึกซึ้งของธรรมะประกอบกับหมู่สัตว์ทั้งหลายยังมากด้วยกิเลสนะครับจึงเป็นการยากอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ตามพระองค์ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ฟังแค่นี้พอไหมพอไหมคะถ้าพอไม่ต้องทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเช้าสายบ่ายค่ำดึกแสดงเห็นว่านะคะความไม่รู้มีมากแค่ไหนแค่คำสองคำก็ผิวเผินมากแต่เริ่มเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องไตร่ตรองค่ะว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแค่นี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฟังต่อไปอีกต่อไปอีกนะคะเพราะว่าทรงแสดงความจริงยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่ลืมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทำไมเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆนะคะฟังแค่นิดเดียวแล้วบอกว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะรู้อย่างนั้นก็ยังไม่ทันรู้อะไรเลยนะคะตัวตนก็หวังซะมากมายที่จะทำที่จะรู้ละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความติดข้องซึ่งติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างข้อความที่ทรงอุปมาไว้ก็คือว่าที่เราเห็นเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะใหญ่โตเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าสามารถแตกย่อยทำลายละเอียดยิบได้เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ในทุกส่วนที่ละเอียดยิ่งของรูปธรรมสิ่งที่มีที่รวมกันจริงไหมคะแตกทำลายได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าเกิดเราก็คิดว่าเพราะเหตุอื่นเพราะว่าไม่ประจักษ์การที่ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมตาแต่ภาษาไทยใช้ดาวเด็กเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะหมายความว่าใครก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ แข็งเปลี่ยนให้เป็นหวานได้ไหมใครเปลี่ยนได้คะเขาคิดว่าเขาเปลี่ยนแต่แข็งดับไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเร็วป่านนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่นะคะความเข้าใจที่มีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะขณะนี้เปิดเผยความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไว้ที่ไม่ประจักษ์การเกิดดับในขณะนี้เพราะความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ละเอียดแล้วก็ตรงธรรมะเป็นธรรมะเกิดดับไม่ดับไม่มีเกิดแล้วต้องดับทุกคำนี่ค่ะค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนี้กำลังรู้ธรรมะหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่างกับธรรมะอื่นๆแต่เวลานี้เหมือนเห็นก็ได้ยินก็เป็นของธรรมดาแต่ธรรมะที่เห็นไม่ใช่ธรรมะที่ได้ยินไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ดับไปด้วยต้องค่อยๆเข้าใจค่ะ
5: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะครับว่าถ้าจะพูดถึงความรู้สึกนะครับในภาษาบาลีก็มีคำหนึ่งว่าเวทนาอยากให้ท่านอาจารย์สุจินต์ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ด้วยครับเชิญครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังมีแน่ๆนะคะคือไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าที่เคยเสียใจและเป็นเราเสียใจความจริงเสียใจมีจริงค่ะถ้าเห็นสิ่งที่ดีๆที่น่าชอบใจก็ไม่มีใครเสียใจบังคับบัญชาไม่ได้นะคะถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเห็นได้ยินอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกไม่พอใจก็มีหลายระดับขั้นตั้งแต่ขุ่นเคืองนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่เสียใจมากทั้งหมดก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ลืมว่าสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปก็ต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีค่ะ
5: พระอภิธรรมนั้นผมก็เชื่อว่าท่านก็พูดได้จำคำจนขึ้นใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอพยาคตาธรรมมามี3คำนี้อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ได้ให้ความรู้ด้วยครับเชิญครับ
0: ธรรมะไม่ว่าจะมากมายสักเท่าไหร่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประมวลไว้โดยไวยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยไวยะหมวด3นะคะก็คือธรรมะที่เป็นกุศลคือกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลคืออัพยากตาก็มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็จะเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้นะคะไม่พอต้องมีความเข้าใจว่าอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะว่าได้ยินคำว่ากุศลก็พอจะเข้าใจนะคะได้ยินคำว่าอกุศลก็พอจะเข้าใจแต่อภยากตะถ้าไม่ไปงานศพไม่ฟังสวดก็จะไม่ได้ยินคำนี้แต่ได้ยินแล้วผ่านไปไม่มีประโยชน์ถ้าจะไม่สนใจที่จะเข้าใจนะคะก็เพียงแค่กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อให้พูดตามที่สวดใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นการทบทวนความเข้าใจจากการที่ได้ฟังเพราะว่าเตือนให้รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้พระเจ้าธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะใครจะคิดออกใช่ไหมคะแต่พอจะรู้ถ้าได้ฟังธรรมะบ้างเช่นเสียงเนี่ยเป็นกุศลได้ไหมไม่ใช่ต้องบอกนะคะแต่ต้องคิดเพื่อจะได้เป็นปัญญาของตนเองถ้าเขาบอกก็ฟังแล้วก็ลืมเช่นบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไตร่ตรองเนี่ยค่ะจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจจริงๆเราจะไม่เปลี่ยนเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลต้องมีแน่นอนเสียงมีจริงๆกำลังได้ยินเสียงเสียงไม่รู้อะไรเสียงทำบุญได้ไหมเสียงเป็นบุญได้ไหมเสียงเป็นบาปได้ไหมในเมื่อเสียงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเสียงเป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นทั้งหมดในชีวิตประจำวันนะคะเพียงแค่สามคำนะคะถ้าเราใส่ใจเราก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกทุกธรรมของพระองค์นะคะจะน้อมมาสู่การที่ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ทันจะไปเปลี่ยนก็ดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะประมาณไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดกี่เห็นเพราะเห็นอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เสียงนะคะกี่เสียงต้องมีการได้ยินแต่ละเสียงทุกเสียงเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเลยเพราะจากเห็นก็เป็นได้ยินเป็นคิดเป็นอะไรสืบต่ออยู่เรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจเองจากการไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะจำได้เลยอัพยากตธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าสนใจนะคะก็คิดเองต่อไปได้อีกใช่ไหมคะอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลแข็งเป็นกุศลได้ไหมคะกลิ่นเป็นกุศลได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นอัพยากตะไม่ใช่กุศลและอกุศลทั้งหลายเลยทั้งหมดได้แก่รูปธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารูปธรรมนะคะก็ไม่ใช่รูปอย่างที่เราคิดรูปนกรูปปูรูปไก่แต่ว่ารูปะธรรมะสิ่งที่มีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เราเรียกว่าหัวใจมีรูปร่างสันฐานใช่ไหมคะจับดูก็แข็งรู้อะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปธรรมทุกอย่างหมดเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจไปทีละคำนะคะต่อจากนี้ไปก็คือว่าไม่ลืมสามคำนี้และก็รู้ด้วยว่านอกจากรูปธรรมแล้วนะคะสภาพนามธรรมคือจิตซึ่งเราได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอีกอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรแต่คุ้นหูกับคำว่าจิตหรือวิญญาณความหมายเดียวกันนะคะธาตุรู้สภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ใช้คำภาษาอื่นก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่รู้อะไรทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าที่ว่าเป็นเราความจริงก็คือนามธรรมกับรูปธรรมแน่นอนเป็นอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะคือไม่ใช่เชื่อนะคะแต่เริ่มไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจคำที่เราได้ฟังเนี่ยเพราะกำลังมีในขณะนี้และสามารถที่จะเข้าใจได้ในความไม่ใช่เราเพราะว่าเคยยึดถือเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีลักษณะแต่ละหนึ่งแยกจากกันปนกันไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดดับรวมกันทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆยาวบ้างสั้นบ้างกลมบ้างก็เลยจำสิ่งที่ปรากฏเกิดมาใหม่ๆไม่รู้แต่ว่าคุ้นเคยบ่อยๆขึ้นก็จำได้จนกระทั่งได้ยินเสียงนะคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่พอได้ยินบ่อยๆก็รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรจนสามารถที่จะพูดตามได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินานแสนนานมาแล้วนะคะหรือขณะนี้หรือต่อไปก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งต้นตั้งแต่คำแรกธรรมะธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้น จนกระทั่งละคลายความเป็นเราซึ่งยากมากนะคะเพราะขณะนี้ดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราเป็นเราไปหมดทั้งวันแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่อวิชชาเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจริงนะคะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้เองนะคะพ้นจากสิ่งต่างๆที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายและจิตเกิดขึ้นรู้นอกจากนั้นสภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นธรรมะที่ใช้คำว่าเจตสิกหมายความว่าสภาพนามธรรมอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดในจิตพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเกิดดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดไม่มีใครรู้ค่ะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยอำนาจสติที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะทำเสียงสิทำเห็นสิทำคิดสิทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือว่าภายหลังก็ได้หรือว่าก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ฟังแล้วไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดคือเกิดความรู้วิชาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีโดยที่ว่าจากไม่รู้เลยอวิชชาทั้งนั้นเลยนะคะค่อยๆมีวิชาความรู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็ลดน้อยลงไปแต่ต้องรู้ว่าอวิชชาความไม่รู้มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่รูปธรรมเพราะรูปธรรมรู้หรือไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะที่มีนามธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็พูดคำว่าอารมณ์นะคะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจหรอกว่าอารมณ์หมายความเฉพาะสิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเสียงในป่าเวลาที่มีของแข็งๆกระทบกันต้นไม้ล้มหรืออะไรเป็นต้นนะคะก็เกิดเสียงแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์ต่อมาใดจิตกำลังได้ยินเสียงใดเฉพาะเสียงที่จิตรู้ขณะนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะเสียงก็เกิดดับถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะที่ปรากฏว่ามีเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แล้วยังไงคะดับหมดทั้งเสียงและจิตที่ได้ยินไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนะคะต้องเริ่มต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาด้วยถ้าบังคับบัญชาได้ทุกคนไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมคะมีแต่ความสุขอยากได้อะไรก็ได้หมดอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ความจริงธรรมะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเกลือเค็มน้ำตาลหวานอย่างอื่นนอกจากน้ำตาลหวานไหมเห็นไหมคะธรรมะสำหรับคิดค่ะมีอะไรที่หวานหวานนอกจากน้ำตาลไหมมีหรือไม่มีเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ความจริงก็คือว่าหวานต้องเป็นหวานแล้วแต่เราจะเรียกอะไรอย่างเผ็ดเผ็ดเนี่ยเราก็เรียกว่าพริกหรือว่าพริกไทยก็แล้วแต่จะใช้ชื่อนะคะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะเป็นธรรมะจริงจริงทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดและก็เป็นอนัตตาด้วยนี่คือการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดแล้วต้องตายยับยั้งได้ไหมคะพระเป็นธรรมะ ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะเกิดแล้วต้องหมดไปไม่มีใครสามารถที่จะให้ธรรมะยั่งยืนได้เลยแต่ก่อนจากโลกนี้ไปและไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยอวิชชาเต็มเพิ่มขึ้นทุกวันกับมีโอกาสได้เข้าใจนะคะพอมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะกิเลสลดน้อยลงความทุกข์ความเสียใจจะน้อยไหมเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งนั้นถ้าสุขเกิดขึ้นนะคะแค่ขณะนั้นใช่ไหมดับแล้วกลับมาอีกหรือเปล่าไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นดีไหมคะแค่หนึ่งขณะถ้าเป็นทุกข์เกิดขึ้นนะคะทุกข์นั่นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ค่ะแต่ใครห้ามไม่ให้ทุกข์เกิดได้เจ็บตัวชนโต๊ะเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทำเลยแต่ว่าเมื่อมีกายรูปร่างอ่อนหรือแข็งตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยและยังมีรูปอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ใช่แข็งอย่างโต๊ะไม่ใช่แข็งอย่างดอกไม้แต่เป็นรูปที่กายที่เป็นรูปพิเศษใช้คำว่าปสาทะหมายความว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่มากระทบได้เพราะฉะนั้นที่ตัวนี้นะคะกระทบแข็งได้ใช่ไหมคะรู้สึกอะไรเจ็บใช่ไหมเห็นไหมคะใครไปทำให้เจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าที่กายมีกายประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวแม้แต่ข้างในนะคะปวดท้องอยู่ตั้งข้างในอะอะไรจะไปกระทบแต่สิ่งที่แข็งกระทบกันเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ทางกายบังคับได้ไหมว่าถ้ากระทบกายแล้วไม่ต้องมาสุขมาทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่ก็แสดงความเป็นธรรมะนะคะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจพระธรรมก็คือคนที่ไตร่ตรองละเอียดและมีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจญาณว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยรู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเห็นไหมคะบังคับบัญชาได้ไหมและคนที่จากไปโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยกับคนที่ค่อยๆรู้ความจริงนะคะเมื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้โทษอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงจะไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแต่ว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้จะเป็นสุขขึ้นเพราะธรรมะคือความเข้าใจความจริงถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงนะคะไม่มีทางที่ใครจะแก้ปัญหาใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแต่ว่าโลกจริงๆอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมคะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นจะมีโลกไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีแน่ใช่ไหมคะโลกแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเกิดสิ่งนั้นแหละคือโลกเพราะความหมายของโลกะในภาษาบาลีนะคะคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีไม่มีจริงๆค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วคิดตามเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วรู้สึกเฉยๆเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วทุกอย่างไม่คงที่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะคะไปยืนที่ชายฝั่งบอกซิว่าอะไรอยู่ใต้มหาสมุทรบ้างไม่เปิดเผยเลยนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตกำลังเกิดดับไม่มีเราเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตทุกอย่างเป็นจิตและเจตสิกใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเปิดเผยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยก็หลงคิดว่ามีเรามีโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีปัญหาเพราะความอยากได้เมื่อไม่ได้ในทางที่สุจริตก็เป็นทุจริตเบียดเบียนกันต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปก็สะสมความดีและความชั่วทำให้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ต่างคนก็ต่างเป็นอย่างที่เป็น ในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคนในชาตินี้นะคะได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเป็นคนนี้ชาตินี้ได้เพียงแค่ก่อนตายพอจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชาตินี้จะปรุงแต่งให้คนที่จะเกิดสืบต่อไม่ใช่คนนี้อีกนะคะแต่ก็มาจากคนนี้แหละจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่มีวันหยุดเลยเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการกระทำอย่างนี้วันนี้และรวมทั้งการกระทำก่อนๆในชาติก่อนๆเนี่ยชาติหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะตายเมื่อไรเกิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่เพียงว่าชาติก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่รู้ได้ว่าชาติเนี้ยมาจากชาติก่อนๆโน้นเพราะฉะนั้นชาติหน้านะคะจะเป็นอะไรต่อไปไม่ใช่ใครทำให้เลยทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยที่สืบต่อมาจากชาตินี้และชาติก่อนรู้ไหมคะชาติก่อนเป็นใครชาติหน้ารู้ไหมว่าเป็นใครแต่พอเกิดรู้จักใช่ไหมคะว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ชาติก่อนว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าต้องถามใครไหมคะว่าชาติก่อนทำอะไรกำลังเป็นอย่างนี้ค่ะพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเลยมีอวิชชากันหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารกุศลและอกุศลกำลังมีกุศลและอกุศลซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณไหนล่ะวิญญาณที่จะเกิดต่อไปในชาติหน้าใช่ไหมเพราะว่าขณะนี้มีความไม่รู้จึงเต็มไปด้วยกุศลและอกุศลหลากหลายทั่วโลกและกุศลและอกุศลที่ได้ทำแล้วนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเกิดจิตเจตสิกรูปต่อไปแต่ว่าตามลำดับนะคะอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วสังขารที่กำลังเป็นอกุศลและกุศลเนี่ยเพียงหนึ่งและแต่ว่าจะเป็นกุศลนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดดีอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดไม่ดีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เกิดนามรูปคือเจตสิกและรูปเพราะว่าวิญญาณเป็นจิตแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงชื่อปฏิจจสมุปาทะแล้วก็นั่งท่องนั่งสวดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากค่ะที่จะต้องรู้ความจริงว่ามีอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้โลกทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตามกิเลสต่างๆอกุศลกุศลนะคะซึ่งเป็นเหตุเมื่อเหตุมีแล้วที่ผลจะไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เลือกผลไม่ได้เพราะเรามีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมพระเชิญให้ทราบว่านะคะกรรมคือการฟังธรรมะขณะนี้แล้วเข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นผลของความเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็แล้วแต่ว่ากุศลใดๆให้ทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่สำหรับท่องค่ะแต่สำหรับเข้าใจเดี๋ยวนี้
5: จะขออนุญาตให้ได้กล่าวถึงเรื่องใหญ่ความไม่รู้ทางธรรมอวิชชาเชิญครับ
4: อวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏไม่ว่าจะเย็นไม่ว่าจะแข็งไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงดังนั้นนี่ครับสิ่งนั้นที่จะปรากฏตามความเป็นจริงต้องปรากฏแก่ปัญญาไม่ใช่ปรากฏแก่อวิชชาเพราะอวิชชานี่ครับไม่รู้แม้สิ่งนั้นมีแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนดังนั้นนี่ครับ ความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นมีการดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงแสดงธรรมะทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาดังนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับแสดงความเป็นจริงให้บุคคลที่ฟังพิจารณาไตร่ตรองและเป็นปัญญาของแต่ละบุคคลไม่ใช่ไปบอกให้คนนั้นคนนี้เชื่อหรือว่าเพียงสวดหรือว่าเพียงกล่าวตามเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาเป็นสภาพที่ละอวิชชาได้ครับ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเถรวาทเรียนเชิญครับ
0: ค่ะก็คงต้องเข้าใจทีละคำนะคะเถระคือมั่นคงพระสันวาทะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงนะคะก็คือเถรวาทเพราะอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงเมื่อได้ทรงบัญญัติพระวินัยแล้วนะคะใครคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทำเป็นประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ศึกษานะคะก็จะคิดว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรืออย่างที่บอกว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ทันสมัยแต่เขาหารู้ไม่นะคะว่าสมัยคืออะไรเพราะฉะนั้นคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันสมัยหนึ่งคือขณะหนึ่งใช่ไหมแต่และหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะถ้าไม่มีหนึ่งขณะจะมีสมัยไหมเพราะฉะนั้นใครทันสมัยก็คือผู้ที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นั่นทันสมัยที่สุดเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นดับแล้วไม่ทันจะรู้ความจริงก็ต้องล้าสมัยใช่ไหมคะไม่ทันที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำทั้งหมดทุกคำเนี่ยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องตรงที่สุดนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่คำที่ใช้กันเช่นสมัยหรือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เกิดเห็นดับแล้วทันสมัยไหมคะทันสมัยที่กำลังเห็นไหมที่ดับแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนนะคะถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีคำของใครที่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมเช่นพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรลองเป็นคำตอบสิคะถ้าสร้างวัดกันมากๆวัดคืออะไรเป็นที่อยู่ของใครคะใครอยู่วัดชาวบ้านไม่อยู่วัดแน่ใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่อยู่ของผู้สงบจากชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ทำกิจใดๆของคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะรู้ว่าชีวิตสั้นจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะพอไหมกับการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่จำกัดเฉพาะภิกษุภิกษุณีนะคะแต่ว่าสำหรับทุกคนอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่ฟังธรรมะเห็นคุณคนนั้นจะไม่ละเลยในการที่จะฟังธรรมะแต่ชีวิตที่สะสมมาแต่ละคนก็ต่างกันนะคะจะให้คนที่สะสมมาเป็นคฤหัสถ์จะไปรักษาพระวินัยอย่างบรรพชิตทำทุกอย่างที่เคยทำอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้ผู้นั้นก็รู้ตัวเองค่ะสามารถจะทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะคะฟังพระธรรมเข้าใจหมดไม่ว่าพระภิกษุหรือคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สะสมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้นะคะก็มีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ ม่ใช่จำกัดว่าจะต้องเป็นภิกษุเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในครั้งโน้นนะคะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันหมอชีวกุมารพัทก็เป็นพระโสดาบันวิสาขามิคารมานดาก็เป็นพระโสดาบันก็มีอีกหลายคนนะคะซึ่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านั้นเป็นเอตทัคคะผู้ที่เป็นเลิศในแต่ละทางในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลก็มีคฤหัสถ์ชาวบ้านที่เป็นพระอริยบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นสังฆรัตนะไม่ได้หมายความถึงภิกษุแต่สังฆรัตนะหมายความถึงผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ต้องรู้และก็ถ้าเราเข้าใจผิดเราจะดำรงพระพุทธศาสนาไม่ได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะสร้างวัดกันตลอดไม่จบเลยนะคะสร้างไว้ทำไมเงินเท่าไหร่ถ้าเงินนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นแก่ประเทศชาติแก่คนยากคนจนชาวไร่ชาวนาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเงินซึ่งเสียไปโดยการที่สร้างสถานที่แต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเวลานี้นะคะวัดเป็นตลาดนัดหรือเปล่าไม่ใช่อารามะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะเหตุว่าสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นโทษนะคะฉันใดผู้ที่เห็นโทษของการที่จะครองเพศคฤหัสถ์และสะสมศรัทธาที่จะสามารถประพฤติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงออกบวชดำเนินรอยตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวินัยทุกข้อนะคะที่ได้ส่งบัญญัติแล้วทำให้ภิกษุที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกเพราะเหตุว่าเป็นความประพฤติที่ดีงามนะคะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยก็จะเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะกล่าวว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะคิดแก้ไขพระธรรมวินัยหารู้ไม่นะคะว่าผู้ที่ทรงบัญญัติเนี่ยเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติสิกขาบทสำหรับพระภิกษุได้พระองค์ตรัสรู้ถึงความละเอียดยิ่งของกิเลสซึ่งสามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดไม่สมควรแก่พระภิกษุเนี่ยมากมายมหาศาลเช่นการรับเงินและทองคฤหัสถ์ต้องใช้ใช่ไหมคะพระภิกษุสละแล้วใช่ไหมเอาเงินไปให้คนที่เขาสละแล้วเลยค่ะลองคิดดูถูกหรือผิดและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชีวิตที่ขัดเกลากิเลสนะคะสามารถจะดำรงอยู่ได้ที่ใช้คำว่าปัจจัยเครื่องอาศัยที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ก็มีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอยู่ได้แน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญานะคะท่านอยู่อย่างสบายมากที่ประทับบนเขาคิดชกุฏไม่มีอะไรเลยแม้พระวิหารเชตวันเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่รื่นรมนะคะไม่มีการเผาศพไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นที่ที่ได้สนทนาธรรมนะคะฟังธรรมะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในความต่างกันของคฤหัสถ์กับบรรพชิตมิฉะนั้นก็ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุไม่มีเงินแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรควันนี้ต้องการอะไรอีกใช่ไหมคะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่อย่างผู้มีปัญญามีความผาสุกกว่าที่จะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยจะค่อยๆหมดไปได้ต่อเมื่อได้มีความเข้าใจพระธรรมและถ้าได้เข้าใจมากขึ้นแต่ละวันจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่อย่างพระภิกษุได้นะคะก็เป็นที่กราบไหว้สรรเสริญของคฤหัสถ์และก็ทนุบำรุงพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาแต่ถ้าภิกษุใดนะคะ ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นการบวชทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อการที่จะเข้าใจธรรม

0: ก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะแม้แต่ร่างกายที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะติดตามไปได้นะคะนอกจากกุศลและอกุศลที่มีอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นก็จะสะสมสืบต่อไป
1: ข้อความในธรรมทายาสูตรพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิสทายาสแต่จงเป็นธรรมทายาสดังนั้นอามิสก็คือปัจจัย4ดังนั้นการบวชของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มุ่งที่จะแสวงหาปัจจัย4นะครับไม่ว่าจะเป็นจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะหรือยารักษาโรคไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเงินและทองเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลายแต่พระองค์ตรัสถึงการที่เป็นภิกษุนะครับหมายถึงการเป็นผู้รับมรดกคือพระธรรมซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับจะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธรรมะอย่างเช่นในโพธิปักขิยธรรมหรือสูงสุดที่จะกล่าวถึงคือโลกุตรธรรมดังนั้นความเป็นภิกษุนะครับไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเลยนะครับแต่เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะครับถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
2: และการแสวงหากิเลสเหมือนห่วงน้ำใหญ่ซึ่งก็คือขณะนี้ที่เมื่อมีการเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงอยู่ในห่วงของความติดข้องในกามความติดข้องในภพความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนและความไม่รู้ความจริงซึ่งก็คือการแสวงหาด้วยความติดข้องและด้วยความเห็นผิดนั่นเองจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.21 มิถุนายน 2558

เรื่องของโอคะอยู่ไหนล่ะมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคจะตรัสไว้ไหมแต่เราเองถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นโอคะห้วงน้ำใหญ่ที่จากฝั่งหนึ่งคือฝั่งไม่รู้ไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งรู้ห่างไกลกันมากไหมคะฝั่งนี้ของมหาสมุทรกับฝั่งโน้นและฝั่งไม่รู้เนี่ยก็เพิ่มความไม่รู้ขึ้นแล้วก็จะถึงการที่จะไปสู่ฝั่งซึ่งไม่มีกิเลสหรือดับกิเลสก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเป็นโอคะหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเราก็ฟังเรื่องโอคะห้วงน้ำและห้วงน้ำอะไรเป็นโอคะอะไรคะกำลังเห็นขณะนี้ไม่รู้ความจริงของเห็นยึดถือว่าเราเห็นหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมากี่ภพกี่ชาติเป็นทิฏโฐคะความเห็นผิดซึ่งยึดถือสิ่งที่มีที่ปรากฏว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดมากว่าจิตที่มีเจตสิกที่เป็นความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็มีไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็มีแล้วขณะไหนไม่ใช่ให้เราไปพยายามหาพยายามไปไตร่ตรองหรือคิดเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นก็ล่วงเลยไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความไม่รู้เหมือนโอคะว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏและขณะที่ยึดถือว่าเป็นเราทิฏฐินี้ก็กว้างมากใหญ่มากจะข้ามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่จะอาจหาญร่าเริงที่จะรู้ความจริงก็คือรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่มีตัวตนที่จะไปแสวงหาแต่ความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นความเข้าใจเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่แสวงหาเพราะเหตุว่ากำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโอคะเห็นนี่แหละแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เกิดดับเพราะฉะนั้นนี่คือทิฏโฐคะอวิชโชคะถ้ายินดีพอใจก็เป็นกามโอคะและยังติดข้องในความเป็นก็คือภวโอคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีนะคะกำลังมีแต่ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้และสิ่งที่ดับไปแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงเลยค่ะเสียเวลาจะรู้ได้ยังไงไปนั่งคิดถึงสิ่งที่หมดไปแล้วหรือขณะนี้กำลังมีก็ไปนั่งคิดว่าเป็นอะไรแต่ก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้จริงๆด้วยเหตุนี้การฟังต้องละเอียดนะคะและ

เอียดนั่นก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งขณะใดที่เป็นปัญญาขณะนั้นไม่ได้แสวงหาเพราะเหตุว่ากำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงตัวหนังสือไม่ใช่เป็นเพียงข้อความและกล่าวว่านั่นเป็นพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์อย่างไรเพราะเหตุว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเพราะพระพุทธพจน์ทุกคำเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระอาจารย์กล่าวได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้กำลังแสวงหาด้วยความเข้าใจขึ้นและแสวงหาอะไรก็สามารถที่จะรู้ได้แสวงหากามนี่แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแสวงหาภพนี่แน่นอนตราบใดที่ยังเป็นเราใครอยากตายบ้างไม่ต้องพูดถึงเกิดว่าไม่อยากเกิดเพียงแต่ว่าใครอยากตายบ้างไม่อยากตายแสดงถึงการแสวงหาภพจะอายุยืนสักหมื่นปีแต่บางคนก็รู้ค่ะไม่มีประโยชน์เลยหมื่นปีทำอะไรได้แค่80 90นี่ก็คงจะแย่แล้วใช่ไหมคะแล้วจะไปหมื่นปีแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงแล้วก็รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงความตายเหมือนย้ายบ้านจริงๆค่ะย้ายที่อยู่เห็นที่นี่แล้วก็ไปเห็นที่อื่นต่างกันตรงไหนต่างกันที่เราคิดถึงสถานที่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกต่อไปแต่เหมือนกันเลยเห็นตรงไหนบนสวรรค์ในนรกที่ไหนที่ไหนเห็นก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้นก็จากตรงนี้ก็ไปตรงโน้นตามเหตุตามปัจจัยว่าไปไหนในลักษณะอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงว่าไม่มีใครพ้นความจริงไม่มีใครหลีกเลี่ยงความจริงเพราะฉะนั้นเข้าใจความจริงจะเดือดร้อนไหมคะยังไงก็ต้องเห็นไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องได้ยินยังไงก็ต้องมีสิ่งที่พอเห็นแล้วติดข้องพอใจทันทีไม่ว่าอะไรปรากฏเพราะว่าก่อนที่จะติดข้องสิ่งนั้นยังไม่ได้ปรากฏให้ติดข้องและจะไปกล่าวว่าติดข้องในสิ่งนั้นได้อย่างไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏโลภะที่สะสมมาในจิตไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนรูปร่างอย่างไรจะเป็นนกจะเป็นไก่เป็นปลาเป็นปูเป็นเทพเป็นมนุษย์หรืออะไรโลภะนั่นแหละมีอยู่ไม่ได้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นโลภะนั้นก็ติดข้องทันทีในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าบ้านไหนคือชาติไหนอยู่ไหนพบใครที่ไหนโลภะก็เกิดขึ้นทำกิจของโลภะแสวงหากามหรือเปล่าแสวงหาพบหรือเปล่าแสวงหาพรหมจรรย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ตามตัวหนังสือและพยายามที่จะค้นคิดว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อไรแต่ฟังแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะของโอคะหรือว่าทรงแสดงโดยนัยยะของการแสวงหาก็คือความไม่รู้ซึ่งตราบใดที่ยังมีอยู่ก็เป็นฝั่งหนึ่งที่ยากที่จะข้ามไปสู่ฝั่งที่ดับกิเลสได้แต่ก็เป็นไปได้จากการที่ละด้วยความเข้าใจเพราะปัญญาไม่ได้ทำหน้าที่ติดข้องเลยถ้าเข้าใจจริงๆจะละไหมร่างกายนี้นะคะติดข้องมากเลยถ้าเพียงจิตไม่เกิดเป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่าทำอะไรได้หรือเปล่าขายได้ไหมหมูไก่เป็ดจึงขายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายนี้ใครจะซื้อให้ก็ยังไม่เอาไม่ต้องซื้อค่ะพระเซนก็แสดงเห็นจริงๆว่ากว่าจะรู้อย่างนี้กว่าจะเข้าใจอย่างนี้ต้องอาศัยพระธรรมที่ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความหลงมากกว่านั้นอีกมากเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆยั่งยืนเป็นถ้วยแก้วเป็นแจกันเป็นขนมเป็นอะไรก็ล้วนแต่ว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นรูปที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยความจริงนี้รู้ได้ถ้ารู้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระองค์ก็คือทุกคำที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วจากการที่ไม่เคยเข้าใจว่าสภาพธรรมะจริงๆเป็นอย่างนี้ถ้าเพียงอย่างหนึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นหนึ่งจริงๆเพราะความจริงต้องเป็นอย่างนั้นจิตต้องเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจะไปรู้อย่างอื่นพร้อมๆกันทีเดียวไม่ได้จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้เพียงหนึ่งสิ่งนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยแสดงให้เห็นถึงการเกิดดับของจิตรวดเร็วจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏ
ลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้ดับยั่งยืนด้วยรูปร่างสันฐานต่างๆโลภะเกิดแล้วห้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมะแต่การฟังธรรมะก็มีความเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเมื่อไรไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับทันทีให้เห็นยังติดข้องไหมนั่นจึงจะเป็นหนทางที่จะค่อยๆ คลายการยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าโลกุตระจิตจะเกิดเมื่อไรก็ดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราว่าเที่ยงว่างามว่าเป็นอัตตาไม่เกิดอีกเลย

0: นทนาธรรมที่โรงแรมชัยคณาธานีจังหวัดพัทลุงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถึงประเด็นนี้ว่าพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จัก
2: ค่ะฟังแล้วนะคะก็จะได้เข้าใจว่าก่อนฟังเลยค่ะเราไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาตามที่เป็นพระพุทธศาสนาแท้จริงแต่ว่าเราจะมีพิธีกรรมต่างๆนะคะถ้าถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรสอนอะไรก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะตอบได้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันที่เราเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาที่เราควรจะรู้จักและจะได้รู้จักเมื่อได้ฟังก็จะรู้ได้จริงๆค่ะว่าก่อนนี้นะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นพระพุทธศาสนาแต่ความจริงเป็นพระพุทธศาสนาโดยชื่อโดยที่เราไม่รู้จักพระพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้ทุกคำที่จะได้ฟังนะคะเป็นคำที่มาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วนะคะตลอด45พรรษาก่อนที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้น45ปีลองคิดดูนะคะคำของผู้ที่หาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยทรงแสดงนะคะตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำจนถึงเย็นดึกจะมีประโยชน์ต่อสัตว์โลกมากเพียงไรแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเราก็จะคิดว่าพระพุทธศาสนานี่ง่ายมากแค่อ่านก็เข้าใจแล้วแต่ว่าตามความจริงนะคะเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครนี่เริ่มรู้คุณก่อนที่เราจะได้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจคำสอนซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็รู้จักในนามของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่คำของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะกล่าวคิดไม่ถึงรู้ไม่ได้เพราะไม่ได้ตรัสรู้แต่ว่าคำของผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนคำของคนอื่นนะคะแต่จะนำมาซึ่งแสงสว่างที่จะให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ในความมืดเพราะว่าขณะนี้นะคะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมถ้าตอบว่าไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าก็เกิดมาก็รู้ทุกอย่างและทำไมจะกล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนถึงขณะไหนก็ตามที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความเป็นจริงเท่ากับว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นจะรู้ว่าคำนี้เป็นความจริงแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็คิดว่ารู้ทุกอย่างรู้มากนะคะเหมือนกับไม่ต้องรู้อะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็ต้องศึกษาหมายความว่าพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วก็จำเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นจริงในสภาพของจิตใจซึ่งไม่เคยที่จะได้รู้ความจริงมาก่อนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หมายความว่าพระองค์เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างจึงได้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ใช้คำว่าตรัสรู้หมายความว่าไม่ได้คิดเองนะคะไตรตรองเองพิจารณาเองแต่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้สะสมพระบารมีที่จะรู้ความจริงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็คิดเองเอ๊ะสิ่งที่มีจริงมีอะไรต้นไม้ภูเขาหรืออะไรแต่ว่าการศึกษาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นนะคะจะไม่เหมือนคำของคนอื่นเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะอะไรมีลักษณะที่ปรากฏความเป็นธรรมะนั้นๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีจริง
3: ครับ
2: ถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ไหม
3: ตรัสรู้ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือพระองค์รู้ความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างที่มีจริงๆนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำแรกก็คือว่าธรรมะมีจริง สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงรู้ว่ามีจริงได้ยังไงก็มีลักษณะที่ธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นให้รู้ได้ว่ามีจริงๆเช่นเห็นเนี่ยค่ะมีจริงๆเพราะเห็นกำลังเห็นเห็นไม่ได้ไปคิดเห็นไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ชาวพุทธยังไม่รู้จักถูกต้องไหมคะไปคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่ว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรเห็นไหมคะชาวพุทธรู้จักหรือยังฟังหรือยังนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราจะพูดเฉพาะเห็นที่กำลังเห็นไม่มีใครรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไปคิดว่าอย่างอื่นเป็นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้จักจนกว่าจะได้ฟังและพิจารณาไตรตรองนะคะเห็นมีจริงกำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงของเห็นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจะมีอะไรของเห็นที่จะต้องรู้จริงจนถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจะไปรู้อะไรคะแต่ไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นจะไปรู้อะไรถ้าไม่รู้ได้ยินที่กำลังได้ยินจะไปรู้อะไรถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นเราเมินเฉยเพิกเฉยต่อการที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกทุกวันเป็นอย่างนี้แต่เราไปจำสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะแต่ไม่รู้ความจริงที่ถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงยกตัวอย่างคำว่าเห็นคำเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองค่ะฟังธรรมะใช่ไหมและเห็นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นไตร่ตรองให้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
4: พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดครับแต่พวกเราก็ยังไม่เข้าใจความจริงถึงที่สุดคืออะไรครับ
2: เพราะฉะนั้นคิดเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: แต่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือฟังธรรมะเริ่มฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่ว่าเป็นเราทั้งหมดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นห้องนี้หรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่มีจริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำให้เกิดอะไรขึ้นและคิดว่าทำได้แต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วก็มีทุกวันด้วยให้รู้ว่าความจริงที่เราเคยหลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่ามีจริงๆแท้จริงแล้วสภาพนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงหรือเปล่าม
4: ีจริงครับ
2: ค่ะเกิดขึ้นหรือเปล่า
4: เกิดขึ้นครับ
2: เห็นไหมคะก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วก็เห็นเกิดขึ้นเป็นธรรมะที่ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มีด้วยนี่คือทุกอย่างในชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วนะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเห็นที่เกิดเนี่ยดับไม่กลับมาอีกเลยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเคยได้ยินคำนี้แต่ใครจะบอกว่าสังขารคืออะไรก็เพียงแต่พูดตามๆกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงบางคนก็เข้าใจว่าสังขารเนี่ยก็คือร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้าไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ละวันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวสุขตรงนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวเมื่อยก็เข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เที่ยงแต่นั่นไม่ได้เข้าใจคำว่าสังขารซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะมีความเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตามลำพังเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเห็นเกิดแล้วแต่ถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้เห็นขณะนี้นะคะก็ต้องอาศัยตา แล้วต้องอาศัยสิ่งที่กระทบตาและยังมีสิ่งอื่นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงความจริงนะคะเพื่อให้เข้าใจตั้งแต่ต้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงไหมคะ
4: มีจริงครับ
2: ค่ะใครทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
4: ไม่มีครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
2: เห็นไหมคะเราเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจแล้วธรรมดาทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเสียงมีจริงหรือเปล่าคะเกิดขึ้นหรือเปล่าม
4: ีจริงครับเกิดขึ้นครับ
2: ถ้าไม่มีหูโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงคนหูหนวกเนี่ยค่ะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงกระทบหูไม่ได้เพราะไม่มีหูแล้วก็จะได้ยินได้อย่างไรด้วยเหตุนี้แม้แต่ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องอาศัยประสาทหูที่เราใช้ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีจะเป็นประสาทะแล้วก็หูภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโสตะเพราะฉันมีโสตะประสาทะรูปรูปหนึ่งกลางหูที่สามารถกระทบกับเสียงเสียงกระทบกายไม่ได้กระทบตาไม่ได้ต้องกระทบเฉพาะหูเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งคือจิตเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูขณะนี้ไม่มีใครที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นครับ
2: นี่กำลังฟังธรรมะแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็น
2: ได้ยินก็เป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเคยได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะว่าไม่ได้เห็นตลอดเวลาไม่ได้ยินตลอดเวลาไม่ได้จำตลอดเวลาไม่ได้คิดตลอดเวลาใช่ไหมคะที่ว่าไม่ได้จำตลอดเวลาเนี่ยหมายความว่าเราไม่รู้ว่าขณะนั้นจำกำลังจำแต่เหมือนไม่ได้จำอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะเป็นความจริงนะคะด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจพระรัตนตรัยโดยที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนะที่ประเสริฐยิ่งเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วยังทรงแสดงความจริงคือธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลจนถึงพระอรหันต์เป็นสาวกจึงพร้อมด้วยสิ่งที่เป็นรัตนะสามอย่างนะคะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะถ้าไม่ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
4: ไม่มีทาง
2: เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรรู้จักพระพุทธศาสนาไหม
4: ไม่มีทางรู้จัก
2: ก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะรู้จักพระรัตนตรัยรู้จักพระพุทธศาสนาหรือยังต่อเมื่อได้ฟังแล้วจึงรู้เพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าใจที่พระองค์ตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายไม่เว้นนะคะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะใครจะรู้หรือไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งนั้นดับเกิดแล้วก็ดับและการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ถ้าจิตขณะก่อนยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีจิตเดียวทีละหนึ่งขณะซึ่งไม่เที่ยงจะซ้อนกันสองขณะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องดับไปก่อนจิตที่ได้ยินจึงเกิดขึ้นและจิตอื่นๆอีกมากซึ่งทรงแสดงไว้ว่าจิตนี่ค่ะมีประเภทต่างกันเป็น89ประเภทแสดงเห็นว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตทั้งนั้นที่กำลังอยู่ตรงนี้นะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาหรือยัง ถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนา
4: ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเคยได้ยินแต่คำว่าสังขารก็คือร่างกายรูปร่างของเรานี่ครับอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าสังขารอีกสักครั้งนึงครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าพุทธศาสนาที่ไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักคำว่าสังขารเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
4: เห็นครับ
2: เห็นเกิดหรือเปล่า
4: เกิดครับ
2: เห็นเกิดโดยไม่มีตาได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
2: ไม่มีสิ่งกระทบตาได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นสังขารธรรมหมายความว่าอาศัยปัจจัยสภาพธรรมะอื่นนะคะที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดทั้งหมดจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีปรากฏจะต้องมีธรรมะที่ปรุงแต่งสนับสนุนเกื้อกูลเป็นที่อาศัยให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นจะเกิดเองไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเห็นกับได้ยินเป็นต้นแม้แต่คิดนะคะเราก็คิดถึงเรื่องที่เราเห็นเรื่องที่เราได้ยินจะไปคิดเรื่องที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ความคิดก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องเข้าใจว่าการตรัสรู้เนี่ยค่ะเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะต้องศึกษาจนมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีทุกวันแต่ไม่เคยรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสังขารธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นเราหรือเปล่าคะหรือเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะครับ
2: ค่ะเห็นไหมคะมีเราไหมหรือว่ามีธรรมะ
4: มีธรรมะครับ
2: เริ่มเข้าใจใช่ไหมคะแต่บางคนเริ่มงงหรือเปล่าเคยเป็นเรามาตลอดแล้วบอกว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราถ้าร่างกายเดี๋ยวนี้นะคะตัดแขนตัดขาตัดหัวตัดคอออกหมดแล้วเราอยู่ไหนไม่มีใช่ไหมคะแต่พอรวมกันเรามีคอมีหัวมีแขนมีขามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมกันไม่กระจัดกระจายไปแต่จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งนั้นยังไม่กระจัดกระจายไปแต่ความเป็นจริงก็คือแต่ละหนึ่งเกิดและดับยิ่งกว่าการกระจัดกระจายไหมเพราะว่าแม้ว่าจะกระจัดกระจายไปละเอียดสักเท่าไหร่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ว่าสิ่งที่เล็กที่สุดที่เป็นรูปธรรมคือสภาพที่ไม่รู้อะไรแข็งบ้างเย็นบ้างพวกนี้นะคะแตกย่อยออกไปแล้วก็ยังมีรูปอื่นรวมอยู่ด้วยอีก7รูปแต่ละรูปเกิดดับเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ต้องมีตัวเราไปทำอะไรแต่ว่าความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อกันนะคะแยกออกจากกันได้อย่างเห็นกับได้ยินขณะเนี้ยหมดหนทางแยกใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสิ่งที่เกิดและดับสืบต่อแม้ว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ก็รู้ความจริงถึงที่สุดว่าไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงลักษณะของธรรมะนั้นให้เห็นจริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะเห็นเนี่ยต้องเกิดไม่มีใครไปทำเกิดแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ก็คิดว่ายังเห็นอยู่จึงเข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่เห็นนี่ดับแน่นอนเกิดขึ้นแล้วดับเพราะขณะนี้เหมือนกับว่าได้ยินด้วยใช่ไหมคะแต่ได้ยินไม่ใช่เห็นจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยทรงแสดงไว้ว่าเกิดห่างกันโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามีสภาพรู้ซึ่งเกิดขั้นมากไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้เขามีสภาพรู้ไม่ใช่เรานะคะแต่เหมือนอยู่ใต้มหาสมุทรยังไม่ประจักษ์ยังไม่เห็นยังไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่อาศัยการฟังธรรมะเนี่ยเริ่มรู้ว่าคำว่าไม่มีเราแน่นอนแต่อะไรล่ะที่มีธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเราหมดเลยเมื่อมีเราก็มีของเรา แล้วก็คิดว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้แต่ถ้าฟังแล้วเมื่อไม่มีเราจะไปบังคับบัญชาอะไรเพราะไม่มีใครจะไปบังคับบัญชาได้และก็ไม่ใช่ของเราด้วยเมื่อไม่มีเราแล้วจะมีของเราได้ยังไงแต่ก็หลงเข้าใจว่ามีเราและมีของเราถูกหรือผิดคะต้องเริ่มเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดมิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใจพระธรรมได้เลยต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
4: เมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวมีอยู่คำหนึ่งคือสภาพรู้คืออะไรครับ
2: ค่ะ
4: อาจารย์ช่วยอธิบาย
2: สิ่งที่มีจริงมีแน่ๆใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: เดี๋ยวนี้มีไหม
4: มีครับ
2: อะไรมีเดี๋ยวนี้คะ
4: มีได้ยิน
2: ได้ยินนะคะ
4: ได้ยิน
2: แล้วมีเสียงไหม
4: มีเสียงครับ
2: ค่ะถ้ามีได้ยินไม่มีเสียงได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
2: เพราะได้ยินเสียงถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
2: แต่เสียงไม่ใช่ได้ยินใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่เกิดมาเป็นเสียงเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่า
4: ไม่รู้ครับ
2: ค่ะแต่ได้ยินรู้เสียงว่ามีเสียงนั้นแน่ๆเพราะกำลังได้ยินเสียงนั้นเพราะได้ยินเสียงนั้นจึงรู้ว่ามีเสียงนั้น
4: คือเป็นสภาพรู้
2: เพราะฉะนั้นได้ยินขณะนี้นะคะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราได้ยินแต่ความจริงก็คือว่าได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสองอย่างต่างกันยังไงต่างกันที่อย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่อีกอย่างหนึ่งได้ยินน่ะก็ต้องเป็นสภาพรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีธรรมะสองอย่างนะคะไม่ว่าจะหลากหลายยังไงก็ตามแต่สามารถที่จะจำแนกเป็นประเภทธรรมะประเภทหนึ่งจะเป็นแข็งจะเป็นหวานจะเป็นเสียงจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะไม่รู้อะไรแต่มีจริงๆสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นรูปธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่เมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะก็เป็นรูปธรรมแต่คนไทยไปใช้ในความหมายอื่นนะคะแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าเราเอาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มาพูดแต่ว่าไม่ตรงทำให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นรูปธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะไม่เปลี่ยนเลยค่ะอะไรก็ตามที่เกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมพระฉันต่อไปนี้พูดคำว่ารูปธรรมก็รู้ไม่ต้องอธิบายกันอีกใช่ไหมคะว่าหมายความถึงอะไรแต่ว่าไม่พอค่ะยกตัวอย่างอะไรเป็นรูปธรรมจะได้รู้แน่ๆว่าเข้าใจถูกต้อง
4: รูปธรรมเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไร
2: อะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
4: อย่างที่อาจารย์บอกคือเสียง
2: เสียงคนอื่นเห็นด้วยไหมคะเสียงไม่รู้อะไรแต่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็ใช้คำว่ารูปธรรมะหรือรูปธรรม
4: มีเย็น
2: ค่ะเย็นมีจริงไหมคะ
4: ครับ
2: มองเห็นเย็นไหมมองเห็นเสียงไหมแต่มีใช่ไหมคะรู้ได้ทางไหนคะเย็นทางกายกระทบกายเมื่อไหร่จึงจะมีความรู้สึกในสภาพที่เย็นเพราะฉะนั้นเย็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นครับ
2: เป็นธรรมะประเภทไหน
4: รูปธรรมครับ
2: รูปธรรมรู้ในความเย็นนั้นมีจริงไหม
4: มีจริงครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่เย็น
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นกำลังรู้เย็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าที่รู้เป็นธรรมะประเภทไหน
4: เป็นสภาพรู้ครับ
2: เป็นสภาพรู้ซึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่านามธรรม
4: นามธรรม
2: เพราะฉะนั้นจะมีสองอย่างนะคะสภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นนามธรรมเดี๋ยวนี้มีคนไหม
4: มีครับ
2: มีเลยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่มีธรรมะจะมีที่เราว่าเป็นคนไหมแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็จำว่าเป็นคนแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนก็ไม่มี
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นธรรมะต่างหากที่เกิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่รวมกันเข้าใจว่าเป็นคนอะไรอะไรที่เกิดรวมกันก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: ครับ
2: ตอนนี้เริ่มชัดเจนไหมคะพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยรู้จักแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็เริ่มรู้จักเป็นพระพุทธศาสนาที่ได้รู้จัก เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้จักค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจเมื่อไหร่จริงรู้จักเมื่อนั้นแค่นี้พอไหมค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45 พรรษาถ้าแค่นี้พอไม่ต้องแสดง45 พรรษาแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอยังมีอีกมากที่จะทำให้เข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นสัจจญาณะสัจจะคือความจริงญาณะคือการเข้าใจความจริงไม่เปลี่ยนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมจะเป็นสองอย่างพร้อมกันได้ไหมคะให้นามธรรมเป็นรูปธรรมด้วยได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้เพราะสภาพรู้จะไปไม่รู้ได้ยังไง
5: ครับ
2: และให้รูปธรรมเป็นนามธรรมได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
2: ก็ไม่ได้เพราะเมื่อไม่รู้แล้วจะให้รู้ได้อย่างไรนี่คือไม่ใช่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรนะคะแต่ว่าฟังธรรมะแล้วเริ่มรู้จักความจริงเริ่มรู้ว่ามีผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงมีผู้ที่ทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยมิฉะนั้นก็อยู่ในความมืดตลอดทุกชาตินะคะเหมือนเกิดมาเป็นราวสนุกสนานทุกวันอาหารอร่อยบ้างอะไรทุกสุขบ้างแล้วก็หมดไปเป็นชาติหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยโดยไม่มีความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติมานานแสนนานแล้วก็จะเป็นต่อไปถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้ได
1: ้ผมคิดว่าเราคงได้ยินคำสอนอย่างนี้ว่าไม่มีตัวเราของเราแล้วถ้าไม่มีตัวเราไม่มีของเราแล้วมีอะไร
6: มีธาตุทั้ง4ค่ะ
1: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้มีธาตุทั้ง4มั้ยคะ
6: คิดว่ามีนะคะ
2: ค่ะอะไรคะพอจะบอกได้มั้ยคะ
6: มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ไหน
6: ธาตุดินนะคะทำความเข้าใจนะคะ
2: ค่ะ
6: คิดว่าคนที่ประกอบเป็นรูปร่างของคนได้เนี่ยนะคะประกอบด้วยอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปก็เข้าไปเป็นธาตุอยู่ในร่างกายคือธาตุดินค่ะธาตุน้ำก็คือน้ำที่ดื่มเข้าไปธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกแล้วก็ธาตุไฟก็คือพลังงานในร่างกายค่ะเข้าใจทางนี้ค่ะ
2: ค่ะนั่นก็คือพระพุทธศาสนาที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะเราคิดเอง
6: ที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะ
2: ค่ะที่ไม่รู้จักเยอะนะคะก็ดีที่ว่าฟังแล้วก็จะรู้จักละว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าธาตุเป็นสิ่งที่มีลักษณะที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งนั้นทรงไว้ซึ่งสภาพของตนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงที่เราบอกว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นธาตุหรือเปล่าเห็นไหมคะการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจจริงๆค่ะไม่สงสัยเพราะว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรารู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเนี่ยต้องเกิดนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่อาศัยปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าฟังอย่างนี้แล้วนะคะความเข้าใจอย่างนี้จะคลาดเคลื่อนไม่ได้เลยค่ะทุกคำต้องเริ่มตรงและจริงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีเมื่อเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกอะไรก็ได้ธาตุหรือธาตุคือสิ่งที่มีลักษณะทรงไว้ซึ่งสภาพของตนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้โลภะความติดข้องจะเป็นโกรธไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างกันหลากหลายมากนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ความเข้าใจต้องมั่นคงจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นพอได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้คิดก็จำแต่คำแต่ว่าถ้าคิดว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเป็นลักษณะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้และคำว่าธาตุก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งสภาพของตนเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธาตุหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะของตนของตนเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้ จะใช้คำว่าธาตุก็ได้เมื่อหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นธาตุดินเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
2: ต้องมั่นคงค่ะธาตุดินเป็นธรรมะนะคะธาตุดินทำไมเป็นธาตุดินเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นธาตุดินเพราะอะไรคะ
6: เพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะ
2: ธาตุดินให้เป็นอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นธาตุทั้งหมดแต่ว่าทรงเพิ่มความหมายให้มั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีลักษณะเป็นหนึ่งจริงๆนะคะใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมีคำว่าธาตุหรือธาตุเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีจริงไหมคะมีจริงนะคะภาษาไทยบอกว่าเห็นภาษาบาลีจักขุแปลว่าตาวิญญาณะแปลว่ารู้สภาพรู้มีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสภาพนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งของสภาพรู้ซึ่งจะเกิดได้ต่อเมื่อมีตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นจักขุวิญญาณเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
6: เป็นค่ะ
2: เป็นนะคะเพราะฉะนั้นตามีจริงใช่ไหมคะตาเป็นธาตุหรือเปล่าคะเป็นธาตุจึงมีคำว่าจักขุธาตุถ้าศึกษาไปจะได้ยินคำว่าธาตุ18ประมวลมาซึ่งสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละทางเป็นประเภทที่จะทำให้เข้าใจได้หมดเลยว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยค่ะประมวลแล้วก็อยู่ในประเภทต่างๆแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะของธาตุก็ประมวลธรรมะที่มีทั้งหมดเป็นธาตุเพราะฉะนั้นตาเป็นธาตุหรือเปล่าคะเป็นจักขุธาตุนะคะสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยมีจริงๆจะไม่จริงได้ยังไงคะก็เห็นน่ะเมื่อเห็นก็แสดงว่าสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยต้องมีแน่นอนและสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นเสียงเปลี่ยนเป็นแข็งเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้เป็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังกระทบตาอยู่ถ้าไม่กระทบตาเมื่อไหร่จะไม่ปรากฏเห็นเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธาตุหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
2: เป็นธาตุนะคะภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าวรรณธาตุสีสันวรรณะต่างๆที่เราใช้เนี่ยนะคะแล้วก็ภาษาบาลีก็สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาก็มีจริงๆเป็นวรรณธาตุเพราะฉะนั้นตาก็เป็นธาตุจักขุธาตุสิ่งที่กระทบตาก็เป็นวรรณธาตุเป็นรูปธาตุและเห็นก็เป็นธาตุด้วยนะคะแต่เป็นนามธาตุคือเป็นจักขุวิญญาณธาตุธาตุทั้งหมดมี18ใช่ไหมคะได้3นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นแต่คิดเองไม่ได้เลยค่ะคิดเองจะผิดเพราะว่าความละเอียดมีละเอียดมากแต่ว่าเท่าที่พอจะเข้าใจได้และเริ่มเข้าใจและเริ่มไตรตรองก็คือว่า3ธาตุใน18ธาตุไม่เปลี่ยนเริ่มรู้จักแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจไม่ใช่ไปท่องจำธาตุ18มีอะไรบ้างไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ทำไมรู้ว่าเป็นธาตุคือไม่ใช่เราคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะประมวลไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจึงมีเมื่อเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะก็ไม่ใช่เราเพราะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นเราก็เป็นตัวเราเป็นหนึ่งละแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดเราอยู่ไหนถ้าไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีเราแต่เมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่เห็นความดับไปไม่ประจักษ์ความไม่เที่ยงนะคะจนกว่าจะเจ็บจะตายจะแก่เมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็คิดว่าไม่เที่ยงเมื่อนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยด้วยเหตุนี้จึงทรงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่ดูเสมือนไม่ได้ดับไปเลยเช่นเห็นขณะนี้เหมือนไม่ดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นนี่แหละดับแล้วก็เห็นเกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับอีกระหว่างเห็นหนึ่งขณะกับเห็นหนึ่งขณะคนไม่รู้ก็คิดว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางขั้น แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งธาตุรู้ประเภทหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งจึงใช้คำว่าจิตเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้เป็นจิตประเภทหนึ่งกำลังได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นรู้แจ้งสิ่งที่เป็นเสียงที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นธาตุอีกประเภทหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีเราเนี่ยถูกไหมถ้ายังเข้าใจว่ามีเราอยู่ก็ไม่ได้เห็นคล้อยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีเราเพราะว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะละความยึดมั่นว่าเป็นเราก็จะต้องมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละหนึ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเป็นเราได้ยังไงจากไม่เห็นก็เกิดเห็นและเห็นก็ดับไปได้ยินยังไม่เกิดก็เกิดได้ยินและได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกนะคะซึ่งไม่มีปัญญาที่จะประจักษ์การเกิดดับก็หลงเข้าใจผิดยึดถือว่าไม่มีอะไรดับไปเลยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นไม่มีเมื่อนั้นแต่ความจริงนะคะไม่มีทุกขณะเมื่อเกิดขึ้นและต้องดับไปจากไม่มีก็มีแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกแต่มีอย่างใหม่เกิดขึ้นจึงลวงให้เห็นว่าเที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ปรากฏว่าอะไรเกิดดับเลยนี่คือผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจว่าขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับแต่ผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งการเกิดจริงๆดับจริงๆพระทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะจากการเริ่มเข้าใจธรรมะก็สามารถจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนฟังธรรมะนะคะคิดว่าพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างคืออะไรบ้างทำอะไรบ้างคะ
6: คิดว่าทำความดีกับความชั่วค่ะความดีก็มีค่ะความชั่วก็มีค่ะ
2: ค่ะนี่สำหรับทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรใช่ไหมคะเป็นธรรมดา
6: ใช่ค่ะ
2: สะสมมาที่จะดีบ้างชั่วบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่เราจะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วทำดีบ้างชั่วบ้างเป็นใครก็ทำอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่ถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเราทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันก่อนฟังธรรมะเนี่ยเรานับถือหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระองค์เลยแล้วเราบอกว่านับถือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมะแล้วทำอะไรที่เข้าใจว่าเป็นการนับถือพระพุทธศาสนาจะได้รู้ว่าก่อนฟังธรรมะนะคะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาทำอะไรบ้างคะวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนฟังธรรมะ
6: คิดในสิ่งที่ดีงามค่ะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระค่ะ
2: ค่ะการศึกษาธรรมะต้องทีละคำนะคะมีคำว่าสวดมีคำว่ามนต์มีคำว่าไหว้แล้วก็พระจะเอาคำไหนคะ
6: ก่อนค่ะ
2: เอาไหว้พระก่อนนะคะ
6: ค่ะ
2: คนที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่จำกัดเลยว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นภิกษุหรือบรรพชิตนะคะใครก็ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองและเข้าใจได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะไม่บวชได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
2: ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะในครั้งพุทธกาลที่ไม่บวชและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลมากเช่นหมอชีวกโกมารพัฒเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชเลยท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้บวชท่านก็ค้าขายเป็นปกติวิสาขามิคารมันดาก็ไม่ได้บวชนะคะขุดชุตราก็ไม่ได้บวชแต่ว่ารับใช้พระนางสามาวดีแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะที่ไม่บวชก็มีใช่ไหมคะแล้วทำไมบวช
5: เพราะคิดว่าอาจจะดีกับตัวเองก็เลยคิดที่จะตัดสิ่งรอบด้านคือโลภโกรธหลงต่างๆเพื่อจะไปปฏิบัติให้ดีกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่เพราะเริ่มที่จะเข้าใจว่าธรรมะดีอย่างไรประมาณนั้นนะคะนิดๆ
2: เพราะฉะนั้นก่อนบวชต้องได้ฟังธรรมะต้องเข้าใจธรรมะจึงรู้ว่าธรรมะดีใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยเป็นเราใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: เราเป็นคนดีเราสวดมนต์เราไหว้พระเป็นเราหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราต้องสนใจที่จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ฟังเผลอๆนะคะเพราะเหตุว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นคำเดียวกับที่เราพูดเราก็พูดคำว่าธรรมะพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมะแต่ปัญญาต่างกันระดับไหนระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับระดับที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะยังไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นจึงจะเป็นผู้ที่เป็นสาวกคือผู้ฟังเพื่อได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่มีคำของคนอื่นเป็นที่พึ่งแต่ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีเราอยู่ตราบใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
5: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเริ่มรู้จักว่าศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมาจากพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่ยากที่ใครจะเข้าใจได้ง่ายๆโดยไม่ไตร่ตรองและมั่นคงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่มีเราแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มีแน่นอนและสิ่งนั้นจะเป็นเราไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีนะคะแยกออกและให้ละเอียดเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั้นมีปัจจัยเฉพาะที่จะเกิดเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแสดงความไม่ใช่เราเป็นอนัตตามากขึ้นไม่ใช่ให้เราไปทอดกฐินหรือว่าไปทำอะไรซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะต้องรู้ทุกคำค่ะแม้แต่กฐินคืออะไรธรรมะคืออะไรเราจึงจะเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าตราบใดเรายังไม่เข้าใจเราไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต่อเมื่อไรเริ่มเข้าใจนะคะเราจึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลเป็นที่พึ่งไม่ใช่ว่าเพียงฟังแล้วจะเป็นคนดีจึงบวชไม่บวชก็เป็นคนดีได้เข้าใจธรรมะนะคะแล้วไม่บวชแต่บวชแล้วไม่เข้าใจธรรมะอะไรถูกต้อง
5: ไม่บวชดีกว่า
2: ค่ะไม่บวชดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีข้อความในพระไตรปิฎกมีว่านะคะถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมพระธรรมตรงค่ะผิดคือผิดถูกคือถูกถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเห็นผิดมากมายมีคนเชื่อถือมากมายมีครูเยอะแยะนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงท่ามกลางความเชื่อของคนที่ไม่เคยฟังคำของพระองค์จึงเข้าใจผิดก่อนฟังพระธรรมจะมีผู้ที่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงได้ไหม
5: อาจจะได้ค่ะแต่คงจะไม่ที่สุด
2: ถ้าอาจจะได้ก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูค่ะถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพราะเป็นไปไม่ได้นะคะจึงต้องอาศัยคำของผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยเพื่อรู้ความจริงเพื่อเข้าใจความจริงจะได้ไม่หลงผิดและก็รู้ว่าถ้าฟังคำอื่นที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้เข้าใจถูกเลยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครพูดนะคะเป็นความจริงทุกคำเพราะเป็นคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่คนนั้นคิดขึ้นเองแต่ต้องไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยอะไร
5: ด้วยสาธุชนหรือว่าคนในโลกนี้ต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงคำสอนของพระพุทธองค์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถูกต้องไม่แปรเปลี่ยนให้เป็นธรรมะอย่างอื่น
2: ค่ะถูกต้องอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ต้องพิจารณาโดยความละเอียดยิ่งทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเปลี่ยนได้ไหม
5: เปลี่ยนไม่ได
2: ้พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมต้องสอดคล้องกันทั้งหมดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคำใดที่ไม่สอดคล้องกันไม่ใช่คำที่ถูกต้องเราเข้าใจผิดต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยความเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าชาวโลกไม่ศึกษาธรรมะเข้าใจผิดคิดเองต่างๆนานานะคะจะเป็นพระพุทธศาสนาได้ไหม
5: ไม่ได้
2: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นผู้ที่ตรงนะคะด้วยเหตุนี้นะคะในเมื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าใครได้ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองถึงไม่บวชก็เป็นพระอริยบุคคลได้ถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องค
2: ่ะแล้วคนที่ไปบวชเนี่ยต้องเข้าใจธรรมะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: คำว่าบวชปวชะในภาษาบาลีภาษาไทยก็บวชหรือบรรพชาใช่ไหมคะปวชะหมายความว่าอะไรเราไม่คิดธรรมะเองค่ะความลึกซึ้งของพระธรรมเราจะได้สาระและเป็นผู้ที่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งต่อเมื่อเราคิดไตรตรองคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นปวชะบวชเราพูดกันบ่อยใช่ไหมคะคนโน้นก็บวชคนนี้ก็บวชแต่บวชคืออะไรในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชคืออะไร
5: บวชคือการที่จะเข้าไปศึกษาความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้และปฏิบัติให้จริงตามที่พระองค์สั่งสอน
2: ไม่บวชก็ฟังได้เพราะฉะนั้นทำไมบวชเพราะไม่เข้าใจคำว่าบวชจึงบวชกันมากมายใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: แต่ถ้ามีความเข้าใจแล้ว
5: ไม่ต้องบวชก็ได
2: ้และถ้ามีความเข้าใจแล้วจะรู้ว่าบวชได้หรือบวชไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะบวชได้ไหมถ้าบวชจะเป็นบวชไหมในเมื่อไม่เข้าใจธรรมะในเมื่อไม่เข้าใจคำว่าบวชจะเป็นบวชไหม
5: ไม่เป็น
2: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นคำว่าบวชหมายความว่าสละทั่วปวชะสละทั่วทั่วนี่ไม่เว้นนะคะสละอะไรบ้างสละบ้านวงศาคณาญาติครอบครัวทรัพย์สมบัติกิจธุระหน้าที่ของคฤหัสถ์ทั้งหมดเพราะเห็นคุณของการที่ชีวิตสั้นนะคะและคนนั้นเนี่ยสะสมมาที่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติเพื่อที่จะอุทิศชีวิตศึกษาให้เข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั่นคือปวชะคือบวชแต่ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้นะคะจะเป็นบวชหรือเปล่า
5: ไม่
2: ใช่เพราะฉะนั้นที่บวชโดยไม่เข้าใจบวชเนี่ยมีไหมไม่เข้าใจว่าเป็นการสละไม่เข้าใจว่าเป็นการละสมบัติไม่เข้าใจว่าต้องละกิจของคฤหัสถ
5: ์
2: เพื่อศึกษาธรรมะ
5: มีมากค่ะ
2: มีมาก
5: บวช
2: เป็นความถูกต้องนะคะก็ขออนุโมทนาที่เป็นผู้ตรงซึ่งจะดำรงพระศาสนาไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมและตรงต่อพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครบวชเพียงอยากบวชเป็นบวชหรือเปล่า
5: ไม
2: ่ใช่ถ้าบวชนะคะแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยผู้นั้นบวชหรือเปล่า
5: ไม่บวชค่ะ
2: ถ้าผู้นั้นบวชแล้วไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะบวชหรือเปล่า
5: ไม่บวชค่ะ
2: เพียงแต่เข้าใจว่าตัวเองบวชและคิดว่าบวชพระเจ้าชาวพุทธก็เข้าใจว่าบวชคือใครก็ได้บวชแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะการบวชต้องตามพระธรรมวินัยมิฉะนั้นเป็นโทษกับตนเองเพราะเป็นผู้ไม่ตรงนี่ก็คือชาวพุทธเริ่มเข้าใจพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องขัดเกลานะคะสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตต้องสละหมด
5: ขอบคุณมากค่ะ
7: ผมที่จำลองปทุมสวัสดิ์นะครับเป็นข้าการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขครับที่อาจารย์พูดว่าไม่จำเป็นต้องบวชถูกต้องครับตรงนี้เป็นสามัญชนก็ได้ถ้าเข้าใจความลึกถึงของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือ

กล่าวถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงทั้งนามธรรมและรูปธรรมด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงจริงใจก็คือว่าไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นที่จะเหนือกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็โดยมากนะคะยุคนี้จะคิดว่าวิทยาศาสตร์สูงสุดแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะยังต้องเปลี่ยนยังต้องปรับยังต้องแก้ยังต้องค้นพบอะไรอีกมากมายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทุกประการนะคะจริงที่สุดโดยประการทั้งปวงจริงเป็นที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเหนือสิ่งใดทั้งหมดและการเคารพสูงสุดก็คือการศึกษาธรรมะให้เข้าใจจะไปกราบไหว้สักเท่าไหร่นะคะก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะนั่นไม่ใช่การเคารพเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองพระฉะนั้นเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ให้ไปจุดธูปกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเพียงแต่บูชาด้วยดอกไม้ของหอมแต่ไม่ศึกษาธรรมะเลยจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจพระธรรมแล้วบูชาด้วยทุกอย่างทั้งอามิสบูชาเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนก็ตามแต่ไม่เสมอกับการเข้าใจพระธรรมซึ่งเป็นธรรมบูชาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะขัดกล่าวความไม่รู้ความเข้าใจผิดจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของการสนทนาธรรมเพราะเป็นมงคลทำให้มีความเข้าใจต่างคนก็ต่างอ่านต่างคนก็ต่างคิดนะคะก็มาร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งใดถูกก็รับสิ่งที่ถูกแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าบวชโดยไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่บวชเพราะไม่ได้สละกิเลสใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วรู้ว่ามีความไม่รู้อีกมากนำมาซึ่งกิเลสทั้งหลายและชีวิตก็สั้นและผู้นั้นต้องสะสมปัญญาที่สามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์และก็ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจึงจะเป็นการบวชพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลมี4นะคะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ต้องรู้พระพุทธประสงค์ที่ไม่ประสงค์ให้สตรีบวชแม้ท่านพระอานนท์จะกราบทูลครั้งแรกนะคะก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยนะคะเป็นพระโสดาบันในเพศคฤหัสถ์ได้เป็นพระสกทาคามีสูงขึ้นอีกดับกิเลสได้มากขึ้นอีกในเพศคฤหัสถ์ก็ได้เป็นพระอนาคามีนะคะดับการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จริงนะคะต่อเมื่อไหร่เป็นพระอรหันต์จะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ในยุคหลังๆต่อมาเนี่ยค่ะไม่มีใครที่สะสมมาที่เป็นผู้หญิงที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงไม่จำเป็นต้องบวชเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นโทษของการที่จะให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาเป็นเพศบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งนะคะต้องอาศัยหลายอย่างที่จะดำรงความเป็นเพศบรรพชิตได้ซึ่งไม่เหมาะแก่สตรีเพศแต่ว่าสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นไม่บวชก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไม่ว่าเพศใดทั้งสิ้นไม่ว่าหญิงหรือชายเพราะฉะนั้นคนที่บวชต้องจริงใจที่จะอุทิศชีวิตเพื่อที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะภิกษุเท่านั้นที่จะศึกษาและประกาศคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คฤหัสถ์ซึ่งเป็นเอตทัคคะเพราะว่าได้ศึกษาแล้วนะคะก็สามารถที่จะกล่าวความจริงคำจริงให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมวินัยไม่ได้จำกัดนะคะไม่มีว่าจะต้องเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือแม้เถระสมาคมในครั้งพุทธกาลไม่มีเพราะว่าการเป็นเถระไม่ใช่โดยการแต่งตั้งแต่เถระคือความมั่นคงในความเข้าใจในความเห็นถูกนะคะสมัยนั้นท่านพระอานนท์เถระท่านพระกัสสปะเถระท่านพระอนุรุทธะเถระท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเถระต้องเป็นผู้ที่มั่นคงถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยเนี่ยค่ะเป็นศาสดาแทนพระองค์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครเลยทั้งสิ้นให้เป็นศาสดาแทนพระองค์แต่พระธรรมวินัยทั้ง

0: หมดเป็นศาสดาแทนพระองค์ด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทที่เป็นภิกษุแต่พุทธบริษัททั้งหมดควรที่จะศึกษาเข้าใจเมื่อพุทธบริษัทพร้อมเพรียงกันมีความเข้าใจธรรมะถูกต้องพระองค์จึงปรินิพพานแสดงให้เห็นว่านะคะทั้งภิกษุและก็คฤหัสถ์สามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้ไม่ใช่มอบพระศาสนาไว้ให้บริษัทหนึ่งบริษัทใดด้วยเหตุนี้นะคะแม้คฤหัสถ์ก็ควรที่จะเข้าใจพระวินัยของพระภิกษุตามสมควรเพราะเหตุว่าพระวินัยนี่ค่ะละเอียดมากเหมือนกับธรรมะทั้งหลายที่ละเอียดนะคะเพราะว่าพระวินัยก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีพระวินัยทอนแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะท่านพระอุบาลีก็เป็นเอตทัคคะในพระวินัยก็แสดงเห็นความลึกซึ้งของพระวินัยว่าไม่ใช่ว่าเราจะขาดความเคารพไม่ศึกษาแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้แต่พระวินัยก็คือธรรมะและก็เป็นการขัดเกลากิเลสด้วยด้วยเหตุนี้นะคะชาวบ้านพุทธบริษัทในครั้งโน้นเนี่ยค่ะรู้พระธรรมวินัยภิกษุทำผิดเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่จะเพ่งโทษให้รู้ว่าเป็นโทษสิ่งนี้ทำไม่ได้ติเตียนทำไม่ได้ไม่เหมาะควรแก่การที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยและโพธนาหมายความว่าประกาศให้รู้ทั่วกันว่ามีการกระพริบที่ผิดตามพระธรรมวินัยอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหมดนะคะก็พร้อมเพรียงกันที่จะศึกษาธรรมะและก็อนุเคราะห์พระศาสนาด้วยการที่เมื่อบริษัทใดทำไม่ถูกต้องนะคะก็กล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์ให้เขาได้เข้าใจถูกต้องและก็ทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ได้มอบพระพุทธศาสนาให้แก่บริษัทหนึ่งบริษัทใดเลยคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะรู้ธรรมะภิกษุที่บวชแล้วที่ไม่รู้แจ้งธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดว่าเพศไหนที่จะเป็นผู้ที่จะดำรงรักษาพระศาสนาแต่ที่พระภิกษุนะคะเป็นประมุขเป็นหัวหน้าก็เพราะเหตุว่าท่านสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาและขัดเกลากิเลสในขณะที่คฤหัสถ์ก็ยังมีกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์ซึ่งสามารถจะเข้าใจธรรมะได้
1: เราในฐานะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราจะช่วยส่งเสริมพระวินัยเนี่ยให้ภิกษุได้รักษาพระธรรมวินัยได้อย่างไรเช่นนะครับภิกษุที่รับเงินรับทองไปแล้วครับขอความกรุณาด้วยครับ
2: จริงๆแล้วก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเลยนะครับที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะศึกษาพระวินัยโดยถูกต้องเพราะนั้นการที่เราศึกษาธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็เป็นการดำรงคำสอนแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะครับจะไม่ถวายเงินถวายสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สมควรแก่เพศบรรพชิตเท่านั้นเงินทองไม่สมควรแก่สมณะเชื้อสายพระศักยบุตร
0: ค่ะจริงๆนะคะถ้าพุทธบริษัทศึกษาพระธรรมวินัยจะไม่ให้เงินพระภิกษุเลยถูกต้องไหมคะเริ่มต้นตั้งแต่ทันทีที่เข้าใจเพื่อที่จะดำรงพระศาสนาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจถูกต้องนะคะทำไมเราไม่ให้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นภิกษุต้องไม่มีทรัพย์สมบัติถ้ามีทรัพย์สมบัติอย่างคฤหัสถ์ก็ต้องยินดีจึงมีเพราะเหตุว่าเงินทองมีไว้ทำไมคะถ้าไม่ไปซื้อสิ่งที่เราต้องการเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่เราได้มาจากการสัมผัสชีวิตดำเนินอยู่ทุกวันเงินทองจะมีประโยชน์อะไรถ้าเงินทองนั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อนำมาซึ่งสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ที่มีเงินใช้เงินเพื่อได้สิ่งที่ต้องการยังติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังยินดีติดข้องไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ภิกษุไม่ใช่ผู้สละไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราจะไม่ทำลายพระศาสนาและไม่ทำลายภิกษุรูปนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุใดก็ตามที่ประพฤติผิดพระวินัยใช้คำว่าอาบัติเป็นโทษถ้าตราบใดที่ยังไม่สำนึกยังไม่เห็นโทษยังไม่ปลงอาบัติคือกระทำคืนนะคะโดยการที่แสดงอาบัติประกาศว่าตนได้กระทำผิดอย่างใดเพื่อให้สงรับรู้และก็สามารถที่จะกลับ ป็นภิกษุนั้นได้อีกเมื่อไปปรงกับสงฆ์การที่จะพ้นผิดเนี่ยมีหลายวิธีนะคะตั้งแต่อาบัติเล็กน้อยจนกระทั่งอาบัติมากจนถึงอาบัติที่ปรงไม่ได้คือปาราชิกใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทันทีที่ผิดนะคะจะเป็นภิกษุต่อไปไม่ได้หรือผู้นั้นลาสิกขาไปแล้วก็อยากจะมาบวชใหม่เป็นไปไม่ได้เลยหมายความว่าเหมือนคนหัวขาดทันทีที่ได้อาบัติปาราชิกนะคะจะบวชเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอีกไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าสิ้นความเป็นภิกษุตั้งแต่กระทำผิดแต่ว่าอาบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่านะคะกิเลสก็มีโทษหนักเบาตามลำดับเพราะฉะนั้นก็แสดงการที่จะปลงอาบัติตามพระวินัยตามควรแก่โทษแต่ละอย่างที่ทำสำหรับภิกษุที่รับเงินและทองมาด้วยประการใดๆก็ตามทั้งสิ้นนะคะเป็นโทษจะพ้นอาบัติกลับคืนเข้าหมู่คณะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยได้ก็ต้องปรงอาบัติตามสิกขาบทตามพระวินัยคือต้องสละเงินนั้นก่อนถ้ายังไม่สละเงินนั้นนะคะปรงอาบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นสละเพื่อเห็นจริงๆว่าไม่ยินดีนะคะและถึงจะเป็นภิกษุได้ต่อไปเพราะฉะนั้นต้องสละสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรทั้งสิ้นที่ดินเงินทองในธนาคารรถยนต์หรืออะไรทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงินและทองในเพศของบรรพชิตจะมีไม่ได้เลยถ้ามิฉะนั้นนะคะถ้าตายไปโดยที่ว่าไม่ได้ปรงอาบัติก็ไปสู่อบายภูมิเพราะโทษหนักมากค่ะโทษของการที่แสดงตนว่าเป็นภิกษุแต่ไม่ใช่ภิกษุเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงตนว่าเป็นภิกษุชาวบ้านถวายอาหารบิณฑบาตเพื่อให้บุคคลนั้นศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลากิเลสแต่ไม่ได้กระทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมีข้อความที่ว่าแม้ภิกษุนั้นนะคะจะบริโภคอาหารร่วมกับภิกษุอื่นผู้ที่กระทำผิดพระวินัยก็บริโภคเหมือนขโมยเพราะเขาให้กับคนที่รักษาพระธรรมวินัยขัดเกลากิเลสเมื่อตนเองไม่ได้กระทำอย่างนั้นก็ไปบริโภคสิ่งที่เขาให้คนที่ทำอย่างนั้นก็เป็นอาการของขโมยด้วยเหตุนี้นะคะทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ที่คฤหัสถ์เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะ1ตัวเองไม่ให้โทษแก่พระภิกษุผู้นั้นโดยไม่ให้เงินซึ่งเป็นโทษแก่พระภิกษุรูปนั้นและถ้าภิกษุรูปนั้นรับเงินนะคะก็ต้องแสดงพระธรรมวินัยให้ภิกษุรูปนั้นได้เข้าใจถูกต้องว่าเราไม่ได้พูดเองใช่ไหมคะเราไม่ได้ว่าใครเราไม่ได้กล่าวร้ายแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุประพฤติอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าคนอื่นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุทุกรูปต้องมีความเคารพสูงสุดว่าพระวินัยทุกข้อใครบัญญัติเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองจะเปลี่ยนได้ไหมจะแก้ไขได้ไหมจะไม่ทำตามได้ไหมจะบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้อดีตและอนาคตยิ่งกว่าใครจะไม่ทรงรู้หรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ถึงอย่างไรเหตุการณ์บ้านเมืองจะลำเข็นยังไงทุกข์ยากลำบากสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเมื่อเป็นภิกษุต้องเป็นภิกษุคือต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยครบถ้วนมิฉะนั้นก็ลาสิกขาการลาสิกขาง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปหาฤกษ์งามยามดีอะไรทั้งหมดนะคะเป็นความจริงใจที่ว่าบอกคนที่รู้ความได้ทันทีนั้นก็พ้นจากเพศภิกษุเป็นอิสระพ้นจากบาปหนักนะคะที่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยหลงทะนุบำรุงโดยที่ตนเองไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคฤหัสถ์จะทำอย่างไรนะคะก็คือให้ได้ทราบให้รู้พระวินัยด้วยพร้อมทั้งพระธรรมซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะได้ทำตนให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระภิกษุรับเงินและทองไม่ได้หมายความว่าเงินทองนั้นไม่ใช่ของพระภิกษุใช่ไหมรับไปเป็นของพระภิกษุหรือเปล่าเป็นไม่ได้ถึงจะรับไปก็เป็นโทษที่ต้องสละเพราะฉะนั้นนะคะถ้าภิกษุนั้นไม่ละอายและไม่สละภิกษุนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้และเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่มีความประสงค์ที่จะอนุเคราะห์ภิกษุผู้ไม่รู้นะคะก็ประกาศให้รู้ทั่วกันแต่ถ้าท่านผู้ใดยัง ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เป็นโทษกับบุคคลนั้นแต่ถ้าผู้ใดรู้นะคะก็สละทรัพย์เมื่อภิกษุนั้นสละทรัพย์ที่มีในธนาคารบ้างเงินสดบ้างทุกอย่างหมดแล้วใครจะเป็นผู้รับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุรับไม่ได้ใช่ไหมคะเอาไปให้ญาติพี่น้องได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าภิกษุใดนะคะเอาเงินที่เขาถวายมาไปให้ญาติพี่น้องแสดงว่าภิกษุนั้นเข้าใจว่าเงินนั้นเป็นของตนตนเป็นเจ้าของจึงเอาไปให้ใครตามที่ตนประสงค์ได้ซึ่งภิกษุจะเป็นเจ้าของเงินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเอาเงินไปมอบให้ใครจะเป็นญาติวงศาคณาญาติหรือจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเงินนั้นไม่ใช่ของพระภิกษุถ้าพระภิกษุจัดการอย่างนั้นเมื่อไหร่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของเงินนั้นซึ่งเป็นการผิดพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อภิกษุจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยสละเงินและทองตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าภิกษุไม่สละแต่มีเงินเงินนั้นเป็นของใครคะเป็นของภิกษุหรือเปล่าไม่มีทางที่เงินนั้นจะเป็นของภิกษุได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะตามพระธรรมวินัยก็เท่ากับว่าเมื่อยังคงเป็นพระภิกษุต่อไปต้องสละไม่ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของเพราะเป็นเจ้าของไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินนั้นจะเป็นของใครรัฐบาลควรที่จะรับเพราะเหตุว่าจะให้ใครรับนะคะแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งคนไปรับได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะและมีท่านที่บอกว่าการที่จะไปรับเงินของพระภิกษุนะคะเป็นการอทินนาทานเหมือนกับเงินนั้นของพระภิกษุแล้วไปเอาของเขาได้ยังไงแต่ลืมพระธรรมวินัยภิกษุไม่เป็นเจ้าของเงินและทองมีเงินและทองไม่ได้เลยนะคะเงินทองนั้นไม่ใช่ของพระภิกษุและเมื่อพระภิกษุได้สละตามพระธรรมวินัยแล้วนะคะก็เหมือนกับขยะใช่ไหมอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งที่กองขยะคนที่เก็บของจากกองขยะขโมยของของใครหรือเปล่าในเมื่อเจ้าของสละแล้วไม่ใช่เขายังเป็นเจ้าของอยู่เพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่อทินาทานการศึกษาพระธรรมวินัยต้องละเอียดมากค่ะความตรงความถูกต้องจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ด้วยความที่ไม่เข้าใจและก็กระทำตามกันนะคะเห็นผิดตามๆกันอ้างผิดตามๆกันแต่ความจริงต้องเป็นความจริงและความตรงด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมวินัยถูกต้องเราก็อนุเคราะห์พระพุทธศาสนาด้วยความกตัญญูความกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างไรประกาศและกล่าวคำของพระองค์ให้เป็นที่รู้ที่เข้าใจเพราะพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออย่างเดียวนะคะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทางที่จะกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือประกาศและกล่าวพระธรรมวินัยตามที่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความไม่รู้ทำให้ไม่เห็นภัยใหญ่ยิ่งนะคะซึ่งกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เพราะเหตุว่าเงินทองที่คนเอาไปให้พระภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะซึ่งผู้ที่รับเงินทองเนี่ยเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะอะไรคะเขาให้เพราะคิดว่าผู้นี้สละกิเลสและก็จะดำรงพระศาสนาด้วยการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสจึงให้ใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมจึงให้แต่บุคคลนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นการลวงบุคคลอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลโกงของชาวโลกที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมีมากมายนะคะแต่การที่ภิกษุไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นกลโกงที่ชาวบ้านไม่รู้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าให้ทุกอย่างนะคะที่เป็นโทษแล้วก็พระก็มีทุกอย่างและก็ยังทำลายพระศาสนาโดยการที่ว่ากฐินบ้างผ้าป่าบ้างหรืออะไรทั้งหมดนะคะไม่ใช่เรื่องบุญไม่ใช่เรื่องการขัดเกลากิเลสแต่เป็นเรื่องเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นประเทศชาติสูญเงินไปเท่าไหร่แทนที่เงินนั้นจะเป็นประโยชน์ในการทนุบำรุงทุกด้านทั้งด้านเด็กคนชราหรือการเกษตรหรืออะไรอะไรก็ตามแต่ที่ยังขาดแคลนนะคะมีท่านผู้หนึ่งท่านก็บอกให้ประมาณสิ ว่าเงินที่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่พอบอกจำนวนที่คิดว่ามากแล้วนะคะบุคคลนั้นยังบอกว่านั่นน้อยไปเพราะฉะนั้นลองคิดดูค่ะถ้าเป็นการส่งเสริมที่จะให้คนเนี่ยได้รับโทษถึงปานนั้นนะคะเพราะเหตุว่าลวงให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะได้เงินทองแต่กลับเป็นโทษกับตนเองและกับคนอื่นด้วยเพราะคนธรรมดานะคะเราก็ให้เงินโดยการสงเคราะห์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่นี่ก่อนให้ก็ไหว้ด้วยเพราะคิดว่ามีความดีควรแก่การที่จะบูชาในการที่จะให้สิ่งที่จะอนุเคราะห์ผู้นั้นให้มีชีวิตในการขัดเกลากิเลสแต่หาเป็นอย่างนั้นไม่เพราะฉันเป็นทุจริตที่มากระดับไหนเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ได้รับเงินไปแล้วนะคะโดยการที่ไม่ได้ประพฤติตามแล้วก็ยังไปใช้เงินในเรื่องอื่นทั้งหมดด้วย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเมื่อตายแล้วเนี่ยต้องมีการสวดศพไหมแล้วการเผาศพจะต้องไปเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับพระบ้างไหมเพราะทุกคนก็คิดว่าการจากไปทั้งทีเนี่ยก็ถ้าได้มีพระภิกษุมาสวดมนต์ก็จะได้เป็นบุญแล้วผู้ตายก็จะได้ร่วงรู้ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างนะคะโดยความคิดเองได้ยินคำสองคำยิ่งคำว่าบุญนะคะก็เอามาทำกันต่างๆแต่ตามความเป็นจริงค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่านั่นคืออะไรนั่นก็คือความไม่รู้ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่รู้นำไปสู่ความไม่รู้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยไม่รู้ว่านะคะพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องความจริงว่าขณะนี้ค่ะตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยมีอะไรต้องมีธรรมะใช่ไหมคะเราพูดกันแล้วว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะและธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับร่างกายทั้งหมดนะคะเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะคะเหมือนท่อนไม้ยกมือไปไหนอะไรไม่ได้เลยแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เข้าใจว่าเป็นเราแล้วก็เดินทำธุระต่างๆทั้งวันนะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่รู้ว่าถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นนามธรรมและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นได้ยินพวกนี้ค่ะและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีบ้างชั่วบ้างนั่นเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นจะไม่มีเราที่เข้าใจว่าเป็นเรานะคะก็คือการเกิดขึ้นของจิตเจตสิกรูปซึ่งไม่มีใครรู้ค่ะว่าทันทีที่เกิดไม่นานเลยก็ดับและจิตดับเร็วมากแต่ส่วนรูปนะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปเกิดดับช้ากว่าจิตแต่ช้าอย่างไรก็เร็วจนไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้ค่ะรูปกำลังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าตายนะคะก็หมายความว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะเราเกิดมาเนี่ยค่ะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นเหตุคือกุศลและอกุศลที่ได้ทำแล้วเป็นกรรมที่สำเร็จนะคะทางกายก็มีทุจริตหรือสุจริตต่างๆถ้ากรรมนั้นเป็นเหตุให้เกิดยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไหมคะเราเลือกเกิดได้ไหมเห็นไหมคะยับยั้งไม่ได้กรรมมีมากมายตั้งแต่ในอดีตชาตินานแสนนานและแม้ชาตินี้ก็กรรมตั้งหลายกรรมนับไม่ถ้วนนะคะและเมื่อจากโลกนี้ไปกรรมไหนจะให้ผลก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาต้องเป็นไปตามธรรมะว่าธรรมะใดพร้อมที่จะทำให้เกิดสืบต่อจากชาตินี้จะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรือเป็นผลของอกุศลกรรมถ้าอกุศลกรรมให้ผลนะคะจะไม่เกิดเป็นมนุษย์จะไม่เกิดเป็นเทวดาและก็เรื่องที่จะไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าชาตินี้นะคะไม่ได้เจริญปัญญาถึงระดับขั้นที่สงบกิเลสจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงเพียงแต่ว่าสามารถระงับกิเลสได้ชั่วคราวก็ทำให้เมื่อได้ให้ผลนะคะก็ทำให้ไปเกิดอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์และสวรรค์ก็เป็นพรหมโลกเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงเหตุและผล โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราจะไปสวดศพและศพจะไปสวรรค์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเรารู้ว่าการเกิดของจิตแม้เดี๋ยวนี้ใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยเรารู้นะคะว่าผลของกรรมคือหลังจากเห็นแล้วก็ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลของกรรมซึ่งจะทำให้เกิดธาตุรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างในสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างไม่มีใครยับยั้งธรรมะได้เลยนะคะเราไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยกรรมใดจะให้ผลทำให้เห็นหรือทำให้ได้ยินสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจชั้นใดจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้หมดสิ้นนะคะในสังสารวัฏเป็นบุคคลนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวแต่ว่าใครก็ยับยั้งการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ได้ทันทีที่จิตนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปเกิดเพราะกรรมหนึ่งกรรมใดนะคะด้วยเหตุนี้พอจุติจิตดับปฏิสนธิจิตใช้คำนี้หมายความว่าจิตที่เกิดสืบต่อทำปฏิสนธิคือสืบต่อเฉพาะหลังจากที่จุติจิตอื่นจะทำกิจนี้ไม่ได้ต้องเป็นผลของกรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมหลากหลายมากนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะฟังธรรมะด้วยกันเนี่ยใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลข้างหน้าซึ่งหลากหลายเพราะฉะนั้นเพียงรูปนะคะยังหลากหลายแล้วจิตซึ่งเป็นนามธรรมจะยิ่งหลากหลายต่างกันไปมากกว่ารูปที่ปรากฏสักเท่าไหร่นี่ก็คือธรรมะซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นนะคะทันทีที่จุติจิตดับเกิดทันทีแล้วจะไปสวดศพศพได้ยินไหมใครได้ยินคะตอนไปงานศพใครได้ยินไม่ใช่ศพใช่ไหมคะแต่คนที่ฟังได้ยินแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราะฉันเริ่มรู้เลยค่ะเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าใจพระพุทธศาสนาแต่ไปเข้าใจว่าสวดศพเป็นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้ามีบุคคลที่สิ้นชีวิตแล้วนะคะแล้วเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเนี่ยคือทำความดีเพราะฉะนั้นความดีที่ทำแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะอุทิศส่วนกุศลได้แม้แต่เทพนะคะก็เคยมาบอกผู้ที่เป็นมนุษย์ว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วทำไมไม่อุทิศส่วนกุศลให้เขาเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหมดเนี่ยอุทิศได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีใครๆก็อนุโมทนาแม้ในชาติที่เป็นมนุษย์ชาตินี้ค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือว่าเป็นชาวนาหรือว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยที่ช่วยเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะขณะนั้นก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างเนี่ยค่ะขณะนั้นจะไม่มีสภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยจึงอุทิศส่วนกุศลกุศลคือส่วนที่ดีให้คนอื่นได้อนุโมทนาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะนั่งฟังธรรมะอย่างนี้กุศลจิตหรืออกุศลจิตแต่เข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็อุทิศเฉพาะส่วนที่ดีคือความเข้าใจธรรมะให้คนอื่นได้รับทราบและอนุโมทนาไม่จำเป็นต้องไปสวดเลยเพราะเหตุว่าสวดเนี่ยคนที่จากไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ยินแล้วเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะสงสัยว่าเข้ามานั่งทำอะไรกันใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะคุ้นเคยกับการที่ได้ยินสวดแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นกุศลไม่ใช่ไม่เข้าใจขณะใดก็ตามที่ได้ยินได้ฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเข้าใจสวดกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาหรือเหตุปัจจโยเป็นต้นนะคะใครเข้าใจคะถ้าไม่เข้าใจแล้วเขาจะอนุโมทนาได้ยังไงคนพูดก็ไม่รู้คนฟังก็ไม่รู้และคนที่ได้ยินจะอนุโมทนาได้ยังไงเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพระชนการสวดศพไม่มีในพระพุทธศาสนาและการเผาศพนะคะ จะไปเผาที่วัดไม่มีในพระพุทธศาสนาเพราะว่าก่อนอื่นฮะต้องเข้าใจว่าวัดคืออะไรพระภิกษุคือผู้ที่ละอาคารบ้านเรือนออกบวชแล้วนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคออกบวชก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์สละทุกอย่างแล้วอยู่ที่ไหนคะไปเลือกที่อยู่เป็นบ้านเรือนหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเหตุว่าสละอาคารบ้านเรือนแล้วเพราะฉะนั้นประทับที่ใต้ต้นไม้ในป่าในถ้ำหรือที่ไหนก็ได้นะคะภิกษุผู้ละอาคารบ้านเรือนขัดเกลากิเลสตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเลยค่ะตราบใดที่อยู่ในโลกนี้ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยแน่นอนแล้วก็มีเสื้อผ้ามียารักษาโรคมีอาหารก็อยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะวัดเป็นที่อยู่ของผู้ที่บวชซึ่งเดิมทีนะคะไม่ได้มีใครสร้างวัดวาอารามให้เลยแต่ภายหลังเมื่อมีผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าท่านเหล่านี้ท่านมีชีวิตที่มีค่าอย่างยิ่งประเสริฐกว่าชีวิตของคฤหัสถ์นะคะก็มีการถวายอารามซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ที่ถวายอารามแรกคือเวรุวันนะคะแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นที่อยู่แก่ภิกษุที่จะประพฤติธรรมะได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นไม่ใช่อาคารบ้านเรือนอย่างที่สร้างมากมายเสียเงินมากมายนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ความเข้าใจอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นที่ที่เหมาะควรเป็นที่ที่รื่นรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่สร้างที่อยู่ให้พระภิกษุอยู่นะคะก็เป็นอารามะที่พระภิกษุที่สละอาคารบ้านเรือนแล้วก็ศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสอยู่ด้วยความสงบวัดจะไม่เหมือนบ้านวัดไม่ใช่ที่ขายของนะคะหรือกิจกรรมต่างๆมหรสพต่างๆที่มีในขณะนี้นั่นไม่ใช่วัดค่ะไม่ใช่ที่สงบแต่ที่สงบน่ารื่นรมย์ด้วยความเข้าใจธรรมะนะคะเท่านั้นที่เป็นที่อยู่ของพระภิกษุเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพระภิกษุจะสงบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะคะก็ไม่รู้จักวัดแล้วก็ทำทุกอย่างในวัดเพราะฉะนั้นวัดสมัยนี้นะคะไม่ใช่วัดในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลไม่มีการเผาศพในวัดเลยวัดเป็นที่เดียวคือที่อยู่ของพระภิกษุซึ่งจะทำกิจตามพระธรรมวินัยและก็ดำรงชีวิตอยู่นะคะด้วยการศึกษาธรรมะอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสมีกุฏิหรือกุฏิที่อยู่ของแต่ละรูปนะคะท่านพระอานนท์อยู่ไม่ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระโมคคัลลานะท่านพระสารีบุตรท่านพระอนุรุทธะก็อยู่กันอย่างง่ายๆธรรมดาเพราะว่าท่านละกิเลสเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ควรจะไปทำลายความสงบของพระภิกษุโดยการที่เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆในวัดถ้าเป็นการกระทำกิจกรรมต่างๆในวัดก็หมายความว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยเลยเพราะฉะนั้นควรจะเผาศพที่ไหนเดือดร้อนไหมคะตายแล้วจะไปไหนคะเคยไปแต่วัดมีที่เผาศพค่ะที่วัดไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เผาศพชาปนสถานนะคะหลายแห่งคุณคำปั่นจะแนะนำไหมคะ
4: ครับท่านอาจารย์นะครับคำหนึ่งนะครับที่ชาวพุทธได้ยินก็คือคำว่าชาปนกิจก็คือกิจคือการเผาถ้าพูดตามภาษาไทยเราก็คือเผาศพแล้วจะเผาที่ไหนนะครับก็คือชาปนสถานก็คือที่เป็นที่เผาศพซึ่งก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นกองทัพบกกองทัพเรือนะครับที่จัดให้มีการสร้างสถานที่ที่เป็นที่เผาศพโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดเลยนะครับโดยที่คฤหัสถ์เป็นผู้ที่ดำเนินการซึ่งอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจะเผาที่ใดที่เป็นที่ที่เหมาะควรที่ไม่ใช่วัดเพราะว่าวัดไม่ใช่ที่ที่เผาศพเป็นสถานที่อยู่ของผู้ที่สงบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวพุทธที่เข้าใจในพระธรรมคำสอนจริงๆนะครับก็จะเป็นผู้ที่จริงใจแล้วก็น้อมประพฤติตามในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้เท่านั้น ไม่กระทำในสิ่งที่ผิดไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ผิดครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีหลายจังหวัดนะคะที่มีที่เผาศพที่ใช้คำว่าป่าช้าเท่าที่เห็นก็มีเชียงใหม่สกลนครแล้วก็คงจะมีที่อื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทำผิดพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าการไปเผาศพในวัดอย่างยุคปัจจุบันเลยค่ะพระดำเนินการน่าจะศึกษาธรรมะไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกอย่างหมดเช่นพิธี3วัน4วันพระมานั่งสวดและชาวบ้านไม่รู้เนี่ยก็เอาเงินถวายถวายทำไมและพระสวดทำไมใช่ไหมคะก็ไม่มีเหตุผลแต่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เกิดปัญญาความเข้าใจความเป็นจริงที่ถูกต้องถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดบุญกุศลแต่หลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นบุญกุศลเขาก็ไม่สามารถที่จะได้เข้าใจธรรมะจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็มีความกล้าที่จะทำความดีและความถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีทำไมไม่กล้าทำและถ้าไม่รีบทิ้งสิ่งที่ผิดโดยเร็วนะคะก็จะสะสมสิ่งที่ผิดเนี่ยติดตามไปอีกมากเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่หวั่นไหวและไม่ต้องเสียเงินมากเลยนะคะเพราะว่าตามที่ได้ทราบในยุคนี้สมัยนี้นะคะบางศพเนี่ยค่าเผาเป็นแสนใช่ไหมคะแต่ว่าเอาไปทำอะไรคะไปทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำอะไรและทำทำไมแต่ว่าที่ชาปนสถานเนี่ยค่ะก็เพียงแต่ค่าฟืนนะคะและสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นมีท่านผู้ที่จะแสดงความเห็นใช่ไหมคะ
5: เรียนท่านอาจารย์นะคะพัทลุงเนี่ยเกี่ยวกับให้เผาศพเหมือนกองทัพบกกองทัพเรืออะไรนี้นะมันไม่มีมันก็ต้องจำเป็นต้องไปในวัดถ้าไม่ไปในวัดต้องพาไปฝังมันก็ไม่มีที่ฝังอีกนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนปรับไปตามยุคตามปัจจุบันนะคะอาจจะผิดบ้างมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่หรอกแต่ก็ต้องไปตามยุคนะคะถึงงานศพก็เหมือนกันเราจะไม่ไปเลยเลยนะคะการที่จะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดจะทิ้งสิ่งที่ผิดและทำสิ่งที่ถูกไหมคะ
5: ก็อยากจะทิ้งเหมือนกัน
0: ถ้าไม่ทิ้งก็ผิดต่อไปอีกนานแต่ถ้าทิ้งโดยเร็วก็ผิดน้อยลงใช่ไหมคะไม่ไปเก็บไว้มากๆเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเองนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีผู้ที่สามารถจะสละอาคารบ้านเรือนเพื่ออะไรคะเพื่อศึกษาธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประพฤติอย่างไรภิกษุต้องประพฤติตามเพราะเป็นสากยบุตรเพราะฉะนั้นสมัยโน้นนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีการสละอาคารบ้านเรือนไม่มีผู้ที่ดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีวัดไหม
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าวัดคืออะไรเราเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครประโยชน์ที่ทรงแสดงพระธรรมแก่ผู้ที่สามารถสละอาคารบ้านเรือนได้ก็จะต้องมีที่อยู่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวัดต้องเป็นที่อยู่ของพระภิกษุจะไปทำกิจอื่นได้ไหมเป็นกิจของภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าภิกษุไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านก็อยู่บ้านทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความคิดในยุคนี้นะคะว่าวัดควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวสร้างวัดให้ดีมีสิ่งจูงใจต่างๆเพื่อคนจะได้ไปวัดถูกไหม
5: ก็ไม่ถูกนะคะ
0: ก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกแล้วเราก็ต้องช่วยกันทำสิ่งที่ถูกใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตั้งแต่ว่าวัดเป็นที่สงบต้องไม่ลืมคำนี้เป็นที่อยู่ของใครแล้วจะไปมีอะไรในวัดได้ไหมเช่นมหรสพหรือการเผาศพหรือตลาดนัดหรือโรงเรียนที่สอนการทำขนมปังหรืออะไรต่างๆต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
5: ก
0: ็
5: ไม่ได้นะคะ
0: ก็ไม่ได้ถ้าผู้คนเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะช่วยกันทำสิ่งที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่เผาศพใช่ไหมคะเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความทำลายพระพุทธศาสนาเพราะพระภิกษุรับเงินทอง
5: คือถ้าเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยนะคะ
0: ค่ะ
5: คิดว่าปัจจุบันแทบจะหาได้ยากมากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรา
5: เ
0: ข้าใจแล้วเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไหมหรือว่าให้เข้าใจถูกต้องเพื่อแก้ไขอะไรที่ผิดแล้วจะแก้ไหม
5: เราก็แก้ค่ะแต่เราต้องคิดว่าเรานี้ก็คือไม้ซีกนะคะ
0: ไม้ซีกรวมๆกันก็ทำอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ท้อถอยเรามีความมั่นคงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้แต่ในสังสารวัฏทุกคนในโลกนี้ค่ะคิดโครงการสั้นๆ5 ปีเอายาวหน่อยก็10 ปียาวหน่อยก็20 ปีทำไมไม่คิดถึงโครงการที่ไม่สิ้นสุดคือโครงการในสังสารวัฏทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่ค่ะแล้วจะเอาสิ่งผิดๆไม่ถูกต้องแล้วก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะไปที่ไหนคะก็ต้องไปสู่ที่ผิดใช่ไหมคะนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมิตรที่ดีนะคะต้องรู้ว่ามิตรคือผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลนะคะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยนั่นคือมิตรเพราะฉะนั้นการที่เรากล่าวถึงพระธรรมวินัยเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถูกเราเป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรหวังดีหรือเปล่าที่จะให้เข้าใจให้ถูกต้องชีวิตสั้นมากค่ะอาจจะเป็นแค่เย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะกับตนเองคือสิ่งใดผิดก็ทิ้งเสียและสิ่งใดถูกก็ต้องรีบทำหมายความว่าไม่รีรอนะคะหรือว่าคิดว่าเราไม่ซีทำอะไรไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นเพียงหนึ่งนั้นก็รอดพ้นจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกล่าวพระธรรมวินัยให้ใครได้เข้าใจถูกต้องให้เขาพ้นจากความเห็นผิดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะในสังสารวัฏด้วยเพราะไม่มีความเห็นผิดในชาตินี้ชาติต่อไปก็เห็นผิดแม้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะพวกที่สะสมความเห็นผิดก็ไม่ไปเฝ้าอย่างพวกเดรัจฉีนะคะนับถือครูอาจารย์ที่ผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่พระเชตวันเขาก็ไม่ไปเฝ้าที่ไหนเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าประมาทนะคะแต่ละหนึ่งขณะที่เรารีรอและก็สะสมความเห็นผิดไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกเป็นโทษกับตนเองและกับคนอื่นด้วย
6: อยากจะกราบเรียนถามอาจารย์นะคะว่าที่คนตายแล้วไปเผาที่วัดอันนี้แก้ไขยากมากอยากจะขอคำแนะนำอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรที่จะได้ผลและไม่เป็นที่ต่อต้านของชาวบ้านเพราะเขาทำกันมาเป็นประเพณีจนว่าตั้งแต่เกิดมานะคะก็จะเห็นกิจกรรมอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆจนปู่ย่าตายายก็ทำกันอยู่ในวัดทีนี้ถ้าจะมาเราไปหนึ่งปากหนึ่งเสียงไปต่อต้านนี่คิดว่าน่าจะยากมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะต้องรู้ว่าสาเหตุมาจากไหนถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุนะคะเราแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้นเหตุคือการไม่เข้าใจพระธรรมเพราะว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นยุคสมัยนะคะก็คือว่าเมื่อไม่มีการเข้าใจธรรมะก็คิดธรรมะเองแล้วก็กล่าวธรรมะที่ไม่ถูกต้องเมื่อคนอื่นฟังก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะก็เป็นเหตุที่จะให้ผิดเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ถ้ารู้สาเหตุนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ตรงพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรจากใครเลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละทุกอย่างและพระองค์จะกลับไปรับสิ่งที่เล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับการรู้ความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นค่าของการที่พระองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมะเนี่ยมากมายมหาศาลนะคะที่จะทำให้คนที่ฟังจากไม่รู้เลยเนี่ยได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่ต่างหากนะคะที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรนะคะเราก็ให้ประโยชน์ที่แท้จริงกับคนอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมท่ามกลางพวกเดรัจฉีความเห็นอื่นทั้งหมดแต่เพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่จริงแท้มีค่าที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้หวั่นไหวเลยนะคะทั้งที่มีครูทั้ง6มีความเห็นผิดมากแต่ความจริงที่ได้ ประจักษ์แจ้งแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจแล้วนะคะด้วยการเห็นประโยชน์เนี่ยค่ะเป็นผู้ที่สามารถทำทุกอย่างได้เพื่อประโยชน์เหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะคิดว่าอีกนานเท่าไหร่มากหรือน้อยนะคะแต่เพียงใครสักคน2คน10คน100คน1000คนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นนั่นก็คือผู้ที่เป็นมิตรที่มีความหวังดีนะคะที่ได้รักษาคำสอนของพระศาสนาเพื่อคนอื่นต่อไปเหมือนกับที่พระองค์เนี่ยค่ะได้ตรัสรู้และแสดงธรรมะจนเราสามารถที่จะเข้าใจเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องประกาศคำสอนของพระองค์นะคะเพื่อสิ่งที่ผิดมากๆเนี่ยค่ะแก้ไขทั้งหมดไม่ได้ทันทีแต่ถ้ามีการเริ่มแก้ไขบ้างทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆผลก็ต้องตามแต่เหตุแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เห็นผิดทั้งหมดมากลับนับถือคำสอนของพระองค์ได้เราก็เช่นเดียวกันนะคะแต่เราก็ด้วยความหวังดีเนี่ยค่ะก็เหมือนกำลังที่จะทำให้เห็นประโยชน์แก่คนอื่นและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นะคะได้ดำรงต่อไปเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์และเพื่อตัวเราเองด้วยที่ได้ทำประโยชน์คือได้ตอบแทนคุณของพระรัตนตรัยคือพูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศทุกอย่างที่จะให้คนที่สามารถเข้าใจได้เนี่ยได้เข้าใจนั่นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้เพียงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆแก้ไขด้วยความไม่หวั่นไหวด้วยความไม่ท้อถอยด้วยความกล้าที่จะทำความดีนะคะเพราะว่าความดีจริงๆแล้วถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ใครจะคิดยังไงก็เปลี่ยนความดีให้เป็นอื่นไม่ได
6: ้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
7: เพียรผิดหรือเพียรถูกพระธรรมเป็นประโยชน์เพื่อความเพียรที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อความเพียรผิดปฏิบัติผิดซึ่งไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยดังนั้นจึงควรอนุเคราะห์กันให้มีความเข้าใจและมีความเพียรที่ถูกต้องด้วยพระธรรมจากการสนทนาปฐมเอสนาสูตรที่มสพ13มิถุนายน2558
0: คุณคำปันคะวิริยารัมภกถาให้ความหมายด้วยคะ
8: ถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรหรือว่าเริ่มความเพียรครับพระธรรมเทศนาทุกส่วนเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้เป็นผู้มีความเพียรในทางที่เป็นกุศลครับ
0: ถ้ามีคนบอกว่าให้ไปสำนักปฏิบัติให้เดินจนเมื่อยให้นั่งจนเมื่อยเป็นคาถาหรือคำที่ให้เป็นไปเพื่อให้เพียรหรือเปล่า
8: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่คำง่ายๆใครบอกให้เพียรก็ตั้งหน้าตั้งตาเพียรให้นั่งนั่งค่ะให้เดินเดินให้ทำอะไรก็ทำนั่นเพียรหรือเปล่าเพียรผิดแสวงหาพรหมจรรย์ซึ่งผิดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจพระธรรมต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสำหรับให้ไตรตรองให้เป็นความเข้าใจถ้ากล่าวว่าขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นไม่มีใครในสิ่งนั้นเลยไม่มีอะไรในสิ่งนั้นนอกจากเป็นธาตุที่สามารถกระทบตารูปพิเศษที่สามารถกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้แล้วเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเกิดขึ้นเห็นกำลังเห็นอย่างนี้แหละถูกหรือผิดถูกแต่ยังไม่รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำพูดที่ถูกต้องแม้ว่าขณะนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เป็นวิริยารัมภกถาหรือเปล่าเป็นคำพูดที่กล่าวถึงความเพียรซึ่งไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจที่เกิดพร้อมความเพียรก็รู้ว่าเพียรที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะคะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้เพียรยังไงคะเพียรยังไงเพียรเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดง พระเช่นก็ต้องเข้าใจความถูกต้องด้วยมิฉะนั้นก็เป็นแสวงหาพรหมจรรย์ด้วยความเป็นตัวตนซึ่งผิดแน่นอนนะคะ
9: อกุศลเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่จะให้พอใจยินดีในความที่จะรู้อยากรู้อยากจะเข้าใจในสิ่งที่มีแม้เป็นปกติขนาดนี้ครับซึ่งขนาดนั้นก็เป็นความเห็นผิดทางใช่ไหม
0: ใครรู้อะไรรู้ที่สามารถจะรู้ได้ว่าผิด
9: ต้องปัญญาที่รู
0: ้ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตามผิดไปเลยเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในทุกอย่างที่มีจริงตามปกติมิฉะนั้นจะไม่มีผู้ที่ละทิ้งหนทางผิดเพราะปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าทางไหนถูกและทางไหนผิดขณะทางผิดเกิดก็รู้ว่านั่นผิดจริงละถ้าไม่รู้ก็ไม่ละเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอนุเคราะห์สำหรับผู้ที่เห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่พบปะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติ20กว่าปีไม่เข้าใจอะไรเลยถามเขาว่าเห็นขณะนี้มีไหมตอบไม่ได้จากการที่ธรรมดาที่ทุกคนสามัญก็รู้นะคะกลายเป็นหมดแม้แต่ความรู้สึกธรรมดาสามัญทั่วไปก็หายไปแล้วก็ถามเขาบอกว่างูเห็นไหมคิดนานค่ะต้องการคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจไม่ต้องคิดนานเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดนานคำตอบคือว่ามันเห็นเวลามันฉกก็ถามบอกก่อนฉกงูเห็นไหมเนี่ยค่ะจากธรรมดาก็กลายเป็นผิดปกติหรือเปล่าแม้แต่เด็กก็ตอบได้แต่ความเป็นผู้มีปกติหายไปหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆผิดไปผิดไปแสวงหาไปผิดไปแสวงหาไปผิดไปถ้ายังแสวงหาต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าในฐานะที่ทุกคนก็เกิดมาร่วมโลกและก็มีการไม่รู้แล้วก็มีพระธรรมซึ่งผู้ใดที่ศึกษาแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็ควรที่จะอนุเคราะห์คนอื่นด้วยความเมตตาจริงๆที่จะให้ไม่หันหลังให้พระสัทธรรมแล้วก็มีแต่ชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและก็ถึงภาวะอย่างนี้วันนั้นก็ได้พบสามท่านท่านหนึ่งท่านก็ไปสำนักปฏิบัติหลายแห่งมากมายเหมือนกันนะคะแต่พอได้ฟังเหตุผลท่านทิ้งท่านทิ้งได้นี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอีกท่านหนึ่งก่อนนั้นก็มีศาลพระภูมิอยู่ที่บ้านพอฟังเข้าใจแล้วนะคะท่านรื้อศาลพระภูมิด้วยตัวเองด้วยตัวเองคือให้คนมาแล้วก็จัดการแล้วก็เอาไปเพราะอะไรคะตอนก่อนนั้นน่ะสิ่งนั้นก็อยู่ที่ร้านใครไหว้บ้างใครไปร้านแล้วก็นั่งไหว้ไปเถอะศาลนั้นน่ะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปซื้ออะไรมาไหว้ซื้อเอามาไหว้แล้วก็ไหว้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแสวงหาพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจพระสูตรก็คือชีวิตประจำวันจริงๆก็หลากหลายมากหลากหลายจนจิตหนึ่งขณะไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ในสากลจักรวาลเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีปัจจัยที่จะทำให้จิตใหม่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆแม้ในขณะนี้ที่กำลังฟังไม่มีใครแต่มีจิตเจตสิกสังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งและแต่ว่าจะคิดยังไงจะเข้าใจยังไงต่อไปจะเป็นยังไงไม่มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยนอกจากขณะนี้เองจะรู้ว่าสังขารปรุงแต่งอะไรฝ่ายดีหรือฝ่ายผิดก็คือว่าเมื่อมีสิ่งใดที่เป็นความเข้าใจถูกก็คือสังขารขันธ์ที่กำลังฟังขณะนี้แล้วเข้าใจก็กำลังปรุงแต่งจนกระทั่งถึงการเวลาที่สภาพธรรมะใดจะเกิดก็ต้องเกิดตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแสวงหาพรหมจรรย์อันตรายเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพรหมจรรย์คืออะไรที่ถูกต้องความประพฤติที่ประเสริฐต้องเป็นปัญญา

0: ธรรมที่โรงแรมชายแสงพาเลทจังหวัดสิงห์บุรีวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
1: ท่านอาจารย์ครับการที่จะเริ่มต้นเข้าใจว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งผ่านกาลเวลาที่ยาวนานที่จะรู้ว่าสิ่งไหนจริงหรือไม่จริงเริ่มต้นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ต้องฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทุกคำนะคะเป็นคำที่มาจากการตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพราะว่าก่อนนั้นไม่มีการตรัสรู้แต่เมื่อมีผู้ที่บำเพ็ญเพียรนะคะอบรมบารมีถึงเวลาที่จะตรัสรู้ยากแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังปรากฏแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงเพราะเหตุว่าถูกปกปิดไว้นะคะจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและก็เป็นคำของผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบได้ในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเกิดจากการตรัสรู้ความจริงด้วยปัญญาที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครได้ยินคำไหนนะคะแล้วก็คิดเองเข้าใจเองแต่จะต้องศึกษาทุกคำให้เข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงจึงจะรู้จักคุณธรรมหรือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วมิฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่มีใครเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าแม้พระพุทธรูปหรือเครื่องหมายที่ทำให้ระลึกถึงพระองค์แต่ไม่รู้คุณของพระองค์แล้วจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มได้ยินได้ฟังธรรมะมีความเคารพสูงสุดในแต่ละคำว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงฟังไม่ใช่เพียงจำไม่ใช่เพียงท่องหรือไม่ใช่เพียงคิดแต่จะต้องพร้อมด้วยเหตุผลทุกอย่างซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะขณะนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทุกกาลสมัยไม่ว่าที่ใดก็ตามเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะทำให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาความละเอียดโดยท่องแท้ด้วยความเคารพนะคะก็เข้าใจผิดเช่นสำนักปฏิบัติเข้าใจว่าอย่างไรเห็นไหมคะได้ยินชื่อแต่ก็ไปสู่สำนักปฏิบัติกันแต่เข้าใจอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้ตรัสให้ใครไปที่ไหนนะคะและไปทำอะไรแต่เมื่อมีคนที่ไปเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ตรัสให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเขาไม่ได้เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเป็นการฟังด้วยความเคารพจึงจะเป็นชาวพุทธนะคะผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจธรรมะแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เมื่อเข้าใจธรรมะนั่นแหละจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะทำให้รู้ความจริงจนสามารถที่จะค่อยๆ คลายอกุศลจนถึงการดับอกุศลได้ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำขณะนี้นะคะก็เป็นคำที่จะทำให้ละความไม่รู้ความไม่รู้มีจริงๆค่ะเช่นไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรและก็จะรู้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะมีความเคารพสูงสุดนะคะในพระธรรมความทุจริตทั้งจิตทั้งวาจาทั้งใจทั้งหน้าที่การงานทั้งเรื่องครอบครัวทุกอย่างหมดค่ะเป็นเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าถูกคืออะไรและผิดคืออะไรและธรรมะคืออะไรความจริงก็คือว่าไม่รู้จักอะไรสักอย่างตั้งแต่เกิดและก็จะไม่รู้ต่อไปจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะและธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะเช่นเห็นได้ยินก็กำลังเห็นแล้วก็กำลังได้ยินแล้วใครรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ไม่มีเลยนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะหมายความถึง สิ่งที่มีจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะคะสิ่งที่มีจริงถ้าถามท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงเริ่มคิดใช่ไหมคะไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะถ้าฟังเฉยๆก็เพียงแต่รับฟังความเห็นของคนอื่นแต่ความเห็นของคนอื่นเนี่ยตรงกับการที่เดี๋ยวนี้มีอะไรที่ปรากฏซึ่งไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้จากคำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นวินัยผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดง

แค่นี้ค่ะรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้นะคะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้อีกมืดตลอดมืดมาในสังสารวัฏแล้วก็มืดต่อไปแต่เพียงได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เริ่มมีความเข้าใจขึ้นนะคะเหมือนแสงสว่างให้รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นแน่ๆนะคะและมีได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงได้ยินมีจริงทั้งวันทุกวันมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกมีสุขมีทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงกับพระธรรมที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งขณะนี้ปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีและการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดได้ไม่ใช่ใครบันดาลให้เกิดได้เลยนะคะลองบันดาลให้ปัญญาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้สิไม่มีใครสามารถจะบันดาลได้หรือแม้แต่เห็นก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละชีวิตของแต่ละคนนะคะจึงหลากหลายประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละหนึ่งคนเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะสิ่งหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฟังนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงเห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นไม่มีเห็นและถ้าไม่มีตาเห็นไม่ได้เลยค่ะและถ้ามีตาแต่ไม่มีสิ่งมากระทบตาอย่างข้างหลังนะคะก็ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่หนึ่งขณะของชีวิตซึ่งเห็นนี่ค่ะก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เราก็หลงว่าเป็นเรารักที่สุดคือรักตัวเองขวนขวายหาทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่รู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เต็มไปด้วยความไม่รู้และความต้องการและความขวนขวายซึ่งถ้าไม่รู้ความจริงนะคะความอยากความต้องการเนี่ยถึงกับให้ทำทุจริตต่างๆซึ่งเป็นโทษทั้งกับตนเองและคนอื่นด้วยโดยไม่รู้เลยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงละเอียดยิ่งนะคะทุกขณะทุกอย่างตามความเป็นจริงให้รู้ว่าความถูกต้องคืออะไรสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วความไม่รู้มีจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมคะใครบอกว่าไม่มีบ้างคะความไม่รู้ก่อนฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงเห็นจริงได้ยินจริงหมดแล้วดับแล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรเหลือเลยเห็นเมื่อกี้หมดแล้วได้ยินเมื่อกี้หมดแล้วทุกอย่างผ่านไปแต่ก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดและความไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่จะได้รู้ความจริงเพราะเหตุว่าไม่รู้กับรู้เนี่ยต่างกันมากด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าธรรมะไม่ได้บอกว่าคนไม่ได้บอกว่าสิ่งของแต่ธรรมะในภาษาบาลีในภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะก็ต้องมีความมั่นคงโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงก็เป็นธรรมะมานะสำคัญตนมีจริงหรือเปล่าทุกอย่างทั้งวันเลยค่ะเริ่มเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็หลงโลภหลงโกรธหลงไม่รู้หลงทำทุจริตกรรมต่างๆต่อไปแต่ถ้ารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดับไปมีอะไรบ้างที่ไม่ดับไปไม่หมดไปพิจารณาด้วยตัวเองลองหาสิคะเสียงเมื่อกี้นี่หมดแล้วเห็นเดี๋ยวนี้หมดเพราะเหตุว่ามีคนเข้ามาใหม่ข้างหลังเห็นใหม่ละแล้วก็ถ้าใครคนหนึ่งออกจากห้องนี้ไปนะคะก็เห็นอีกแต่ว่าไม่มีคนนั้นละเพราะฉะนั้นมาจากเห็นและก็ความจำต่างๆนะคะและความไม่รู้จึงทำให้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่คำว่าธรรมะคำเดียวไตรตรองนะคะเข้าใจแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่อนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่ง

0: สิ่งใดที่มั่นคงเลยพูดเท่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเห็นจริงได้นะคะเพราะว่าการยึดมั่นว่าเป็นเราเนี่ยนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาด้วยเวลาซึ่งเช้าสายบ่ายค่ำเย็นดึกนะคะก็ยังทรงแสดงธรรมะกับเทวดาหรือพรหมที่มาเฝ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยินคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 45 พรรษาเลยแม้แต่คำชินหูว่าธรรมะเราก็ไม่ได้ไตร่ตรองว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่มีความเข้าใจวินัยบวชได้ไหมบวชเพื่ออะไรเพราะว่าคนที่เห็นกิเลสของตนเองคือความไม่รู้ก็จะฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสในครั้งนั้นผู้ที่ไปฟังพระธรรมก็มีทั้งคฤหัสถ์ชายหญิงไปเฝ้าฟังธรรมฟังแล้วต่างกันมากนะคะบางคนเป็นพระโสดาบันเพราะสะสมความรู้ทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะได้ยินบ่อยๆกี่ภพกี่ชาติจนชินเพราะฉะนั้นพอได้ยินว่าธรรมะทั้งหลายเขารู้เลยค่ะไม่มีอะไรที่ขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเห็นเป็นดอกไม้แต่ถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของสิ่งที่อ่อนแข็งสีสันวรรณะต่างๆจะเรียกได้ไหมว่าเป็นดอกไม้ก็ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยประมาทไม่ได้ที่จะต้องมีความเคารพจริงๆมั่นคงในพระรัตนตรัยคือศึกษาทุกคำให้เข้าใจมิฉะนั้นก็เป็นอย่างที่ปรากฏนะคะในประเทศไทยและทั่วโลกคือไม่ได้มีใครเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมีแต่คำบอกเล่าของคนอื่นแล้วก็ทำตามเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เคารพในพระรัตนตรัยพระเช่นต้องละเอียดค่ะและต้องไม่ประมาทและต้องรู้ว่าความเข้าใจเพียงวันนี้เนี่ยไม่พอเลยเพราะเหตุว่ายังมีอีกมากที่พระองค์ทรงแสดง 45 พรรษาแต่ทุกคำเป็นความจริงนะคะทุกขณะด้วยเพราะขณะนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นพระโสดาบันหวังว่าจะรู้ธรรมะใครบอกให้นั่งก็นั่งใครบอกให้เดินก็เดินแล้วรู้อะไรวิกฤตไหมคะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะทุกคำของพระองค์นะคะเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งที่ปรากฏทุกวันเป็นความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินตามรอยพระบาทโดยการเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อละกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครจะหวังว่าจะเป็นพระโสดาบันจะละกิเลสโดยการนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างแต่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นไปได้ไหมลองคิดดูนะคะ
1: ดังนั้นนะครับบุคคลที่ฟังธรรมะในครั้งนู้นนะครับท่านฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองนะครับจนเป็นความเข้าใจและรู้จักอัธยาศัยของตนนะครับว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์หรือว่าเพศบรรพชิตครับ
0: ขอถามนะคะได้ฟังเพียงเท่านี้จะบวชไหมเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ตรงเพราะจะบวชหมายความว่าสละชีวิตคฤหัสถ์ทั้งหมดนะคะเพื่อศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสคำนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะและถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะเอาอะไรขัดเกลาขัดเกลากันเองหรือใครบอกขัดเกลาได้ยังไงในเมื่อคนนั้นไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแม่เดี๋ยวนี้ใครจะบวชบ้างถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะบวชไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชถูกหรือผิดเพราะว่าการบวชเป็นการขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังพระธรรมเข้าใจความเข้าใจต่างหากไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะที่เข้าใจขึ้นจึงละความไม่รู้และค่อยๆละกิเลสตามลำดับแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยจะละกิเลสได้อย่างไรการบวชโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเพื่ออะไร
2: ก็ตอบได้เยอะครับท่านอาจารย์คือไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ว่าบวชตามประเพณีก็มีนะบวชทดแทนคุณมารดาบิดาก็มีนะครับ
0: แต่ไม่มีเหตุผลนะคะเพราะว่าการบวชไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นนอกจากศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์ในการที่จะขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพศของคฤหัสถ์ไ คือหัดฟังพระธรรมเข้าใจขัดเกลากิเลสเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเมื่อไรถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์จึงบวชเพราะฉะนั้นการบวชเพื่อขัดเกลากิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์อันนั้นเป็นสิ่งที่สมควรนะคะเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้คฤหัสถ์เนี่ยบวชได้เพราะรู้ว่าอัธยาศัยของบางท่านเนี่ยสามารถที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้เมื่อได้มีความเข้าใจธรรมะที่ได้สะสมมาแล้ว
2: ถ้าอาจารย์ถามให้คิดนะครับว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะทำไมถึงไปบวชเพื่ออะไรก็จะมีคำตอบที่อาจจะดูดีหน่อยก็คือว่าก็เพราะไม่รู้ธรรมะนะสิถึงจะไปบวชจะได้บวชได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะแล้วบวชคิดไปยังไงไม่รู้นี่ค่ะว่าธรรมะคืออะไรไม่เข้าใจธรรมะด้วยว่าธรรมะคืออะไรแล้วจะบวชตรงตัวไหมแต่ถ้าเข้าใจก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็สะสมมานะคะที่จะละเพศคฤหัสถ์นี่หมายความว่าละทั่วบรรพชาไม่เหลือเลยวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างการงานอาชีพนะคะทั้งหมดอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมหาภิเนสกรมนะคะสละได้ทุกอย่างใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะจะสละสิ่งที่ชอบได้ไหมลองคิดดูค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครก็ชอบตัวเองก็ชอบสละให้คนอื่นได้ไหมยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วจะละอะไรคะสมบัติทั้งหมดไม่ใช่สิ่งเดียวนะคะครอบครัววงศาคณาญาติทุกอย่างหมดเพื่อจะมีชีวิตที่ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่จำเป็นคืออาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องมีการสะสมมานะคะที่จะเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งจึงบวชมีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสด้วยการฟังพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตศึกษาพระวินัยก่อนประพฤติปฏิบัติตามได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เป็นคฤหัสถ์ที่ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครบวชนะคะแต่คนบวชต่างหากที่มีอัธยาศัยที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการละคลายกิเลสในเพศบรรพชิต
3: กลับท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรเขตที่ครบยิ่งผมได้ฟังจากท่านผู้รู้ที่อื่นนะครับท่านจักขุบาลอรหันต์นั้นท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งตาท่านบอดในขณะที่ตาท่านบอดท่านก็บรรลุธรรมก็สงสัยอยู่ว่าเขาบอกเนี่ยปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษจึงทำให้บรรลุธรรมได
0: ้ค่ะไม่ว่าใครจะบรรลุธรรมโดยวิธีใดก็ตามนะคะไม่ใช่คนนั้นเลยค่ะแต่เป็นปัญญาสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเพราะว่าทั้งหมดนะคะต้องเริ่มตั้งแต่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องเดินทางนี้โดยตลอดนะคะจึงจะสามารถละอัตตาได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยค่ะหลากหลายมากที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็แต่ละชีวิตนะคะและตลอดมาจนถึงทุกวันก็ยิ่งหลากหลายกันไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะประพฤติอย่างไรก็ตามนะคะจะนั่งทั้งคืนหรือว่าจะเดินหรืออะไรก็ตามแต่เข้าใจอะไรเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาต่างหากที่ใช้คำว่าบรรลุธรรมคือรู้แจ้งอริยสัจธรรม4ใช่ไหมคะตามลำดับด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยจะปฏิบัติยังไงคะอุกฤษบางคนก็คิดว่าเขาจะไปนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียทั้งคืนเลยแล้วได้อะไรคะในเมื่อไม่มีความเข้าใจแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมเพื่อละความเป็นตัวตนและความไม่รู้จนวันหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นตามลำดับ กว่าจะขัดเกลาและดับกิเลสได้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราจะไปทำอย่างที่มองเห็นว่าคนนั้นเดินทั้งคืนหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัญญาต่างหากความเข้าใจถูกธรรมะเท่านั้นซึ่งจะต้องเริ่มจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกรอบรู้สอดคล้องกันนะคะซึ่งเป็นปริยัติซึ่งเป็นสัจญาณถ้าไม่มีปริยัติความเข้าใจธรรมะจนมั่นคงเป็นสัจญาณว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ได้เลือกการเวลาขณะไหนใช่ไหมคะที่อกุศลจะเกิดหรือกุศลจะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมั่นคงจนกระทั่งว่าแม้ขณะนั้นเป็นอกุศลอย่างธรรมดาปัญญาที่ได้อบรมแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอะไรซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะทั้งพระธรรมและพระวินัยด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ตามเห็นอาการกิริยาภายนอกและคิดว่าคนนั้นจะเข้าใจธรรมะแต่พูดตรงก็คือว่าสนทนากันไม่ใช่เราไปเดานะคะถ้าถามผู้ที่กระทำการที่จะไม่นอนหรือว่าเดินก็ตามแต่ท่านรู้อะไรท่านเข้าใจอะไรเพราะปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะทำให้สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้เลิศในทางปัญญาที่เป็นอัครสาวกทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้ทำ
3: ครับถ้าฉะนั้นทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพระอรหันต์ท่านจะบรรลุอรหันต์ก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของท่าน
0: ค่ะปาฏิหาริย์คือถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพนะคะเริ่มรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือความถูกต้องใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราประมาทไม่รู้อะไรเลยทิ้งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติมาจากไหนฟังใครใครบอกให้ทำอย่างนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วทำได้อย่างไรด้วยความต้องการด้วยความเข้าใจผิดด้วยการหลงว่าเรานะคะจะสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าความเป็นจริงไม่ได้เข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมะไม่ได้บอกว่าอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่ตัวทั้งหมดที่ว่าเป็นเราเนี่ยแตกย่อยออกละเอียดยิบจะเป็นเราได้ไหมเป็นแต่รูปแต่ละรูปธาตุดินแข็งธาตุไฟร้อนเป็นต้นนะคะแม้แต่ตายหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นหมดทั้งหมดในการทีละหนึ่งทีละหนึ่งแยกออกไปแล้วไม่มีใครเลยมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นฟังนี่แหละนะคะจะนำไปสู่การที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏหนึ่งจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏความเป็นสิ่งนั้นเป็นความรอบรู้ในสิ่งเดียวทีละหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นปัญญาตามลำดับขั้นนะคะจนกว่าจะถึงการที่สามารถดับกิเลสได้ไม่ง่าย
3: ครับผมกราบขอบพระคุณครับ
4: สวัสดีครับผมจากนครสวรรค์นะครับผมก็สงสัยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงพอไหมที่เราจะนำมาศึกษาเราจำเป็นต้องศึกษาอรรถกถาด้วยหรือไม่ขอความเมตตาครับ
0: ค่ะในสมัยโน้นนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกพระเช่นพระองค์ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาด้วยพระเช่นคำใดก็ตามที่ใครกล่าวทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บุคคลในครั้งโน้นนะคะอยู่ใกล้กับพระธรรมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์คนรุ่นหลังที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะได้นะคะเพราะฉะนั้นพระอัตถกถาตามทั้งหลายเนี่ยท่านก็กล่าวคำอธิบายคำสอนนั้นซึ่งต่อมาก็ได้มีผู้จารึกเป็นคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมแต่ละพระสูตรและแต่ละข้อความที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรเพราะว่าพระธรรมมากมายค่ะแล้วก็คำนั้นคำเดียวอยู่ในที่ต่างๆไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทั้งหมดใน45พรรษาซึ่งมีคำเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อธิบายคำที่คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วย
4: แต่ในปัจจุบันนี้อรรถกถาต่างๆเกิดขึ้นตามหลังพุทธกาลอีกมากมายเราจะสมควรที่จะมา สนใจอัตถกถาในช่วงหลังนี้หรือไม่นะครับ
0: หนังสือในยุคหลังนี้นะคะไม่ใช่อัตถกถาในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นก็แสดงความคิดความเข้าใจของผู้ที่เขียนซึ่งก็จะต้องไตร่ตรองว่าถูกต้องไหมบางแห่งนะคะจะใช้ชื่อเดียวกันเลยกับคัมภีร์เก่าแต่ก็ไม่เป็นการถูกต้องเพราะจะทำให้หลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคัมภีร์เก่าเพราะฉะนั้นข้อความนั่นแหละค่ะจะแสดงให้รู้ถ้าไตร่ตรองนะคะว่าตรงกับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่า
4: อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าธรรมะนี่คือสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันในแต่ละขณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
0: ธรรมะที่เกิดนะคะต้องมีการดับไปและก็บังคับบัญชาไม่ได้
4: ครับนิพพานนี่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์หรือเปล่าครับ
0: ต้องเข้าใจว่าพระธรรมหลากหลายมากนะคะทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่แม้ว่าจะหลากหลายอย่างไรก็ตามก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งหวานเปรี้ยวเค็มเสียงร้อนพวกนี้ไม่ใช่สภาพรู้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติคำว่ารูปะหรือรูปธรรมแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะเช่นขณะนี้เห็นเนี่ยรู้อะไรก็รู้ว่าห้องนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนี้นั่นคือสภาพรู้ที่เกิดขึ้นรู้เสียงนะคะโต๊ะเก้าอี้ไม่รู้เลยไม่ได้ยินแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏกับสภาพที่ได้ยินเสียงไม่ได้ปรากฏกับธรรมะอื่นเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่หลากหลายด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะจึงแบ่งเป็นสองประเภทธรรมะที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรธรรมะที่เกิดขึ้นต้องรู้ก็มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกซึ่งใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยทั้งสิ้นนะคะจึงแสดงว่าเป็นปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่ามีธรรมะอีกหนึ่งคือนิพพานมีจริงๆเป็นปรมัตถธรรมแต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเพราะเป็นภาวะที่ดับกิเลสไม่เกิดจึงไม่เป็นที่ติดข้องของกิเลสขณะนี้อะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นเป็นที่พอใจหรือติดข้องทั้งหมดเช่นถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นจะมีโลกไหม
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะแต่เมื่อมีเพียงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะมีการเกิดขึ้นปรากฏแต่ขณะนี้เราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เลยว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยเกิดหมดเลยเกิดทั้งนั้นไม่เกิดไม่มีไม่ปรากฏหลากหลายมากแสดงความรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับว่าสืบต่อกันนะคะจนปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งมีการเกิดขึ้นปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายนิพพานยังไม่ได้ปรากฏนิพพานเป็นอริยสัจจะหนึ่งในอริยสัจจะสี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนิพพานก็ต่างกับสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
4: พระธรรมะในคำจำกัดความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนิพพานก็ไม่น่าจะเข้าอยู่ในธรรมะในตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาทั้งหมดแม้นิพพานก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
4: ครับเราจะวางจิตอย่างไรนะครับเมื่อได้รับฟังเสียงเพลงคือดนตรีนี่เพราะมากนะครับคนร้องก็เพราะนะครับ
0: ค่ะถ้าคิดจะวางจิตนะคะก็คือว่าเราเริ่มไม่เข้าใจธรรมะนะเพราะว่าธรรมะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยแม้ปัญญาก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการฟังการไตร่ตรองการเข้าใจตามลำดับปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครทั้งหมดเป็นอนัตตานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะปริยัติคือการเข้าใจความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วจนกระทั่งมั่นคงเป็นสัจญาณว่าขณะนี้เห็นมีจริงไหม
4: มีจริงณปัจจุบันนี้แล้วก็ดับไป
0: เห็นเกิดดับ
4: ครับ
0: ปัญญาสามารถรู้ได้ไหม
4: รู้ได
0: ้ค่ะโดยหนทางใด
4: ก็โดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
0: เราพิจารณาหรืออะไรคะ
4: ตอนแรกก็ต้องใช้เราก่อน
0: ไม่ใช่ต้องใช้ค่ะเรานะมีมานานในแสนโกฏกับมีอยู่แล้วแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อค่อยๆละความเข้าใจผิดที่ไปยึดว่าเป็นเราแต่นานมากไหมคะกว่าจะละได้หมด
4: ก็นานมาก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราทำใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจความเข้าใจเท่านั้นที่จะค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเรา
4: ครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่ใครก็ห้ามไม่ได้เมื่อปัจจัยพร้อมสติสัมปชัญญะก็เกิดเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะใครห้ามไม่เห็นก็ไม่ได้ใครห้ามไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดแต่ถ้าไม่มีปัจจัยนะคะอยากสักเท่าไหร่ทำอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้ฉันใด
4: ครับ
0: ปัญญาก็เช่นเดียวกัน
4: ครับ
0: ไม่มีใครสามารถจะไปทำวิธีอื่นได้เลยด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทุกคำเลยค่ะเพื่อค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นถูกต้องเป็นปาฏิหาริย์จากความไม่รู้และรู้ตรงรู้ถูกว่าไม่มีใครที่จะทำอะไรแต่ว่าสามารถฟังพระธรรมที่ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆจนค่อยๆรู้นะคะในขั้นการฟังว่าไม่ใช่เราแต่ยังไม่ถึงปฏิปติซึ่งจะต้องเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งปัจจัยที่จะให้เกิดมีประการเดียวคือปริยัติความรอบรู้ความเข้าใจถูกต้องในพระธรรม
4: ที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยการศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะช่วยตรงนี้ไหมครับ
0: ค่ะได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปาทะใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: หมายความว่าอะไรคะ
4: สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะมีจริงไหมคะความโลภความติดข้องความต้องการ
4: มีครับ
0: เกิดจากอะไร
4: ก็เกิดจากกิเลสที่อยาก
0: อวิชชา
4: ก็อวิชชา
0: ถ้ากล่าวถึงปฏิจจสมุปาทะอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
4: ค
0: ือสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องทุกคำนะคะต้องมั่นคงว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเท่านั้นนะคะที่จะสามารถทำให้ละความยึดมั่นมาเป็นตัวตนได้ถึงที่สุดคือดับไม่เกิดอีกเลยแต่ต้องเป็นความรู้จริงๆจากขั้นการฟังซึ่งจะนำไปสู่สติสัมปชัญญะซึ่งเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้สติก็เป็นอนัตตาไม่มีใครไปเตรียมไปที่ไหนทำอะไรที่จะให้สติเกิดได้แต่ว่าขณะนี้นะคะความเข้าใจมีพอเมื่อไหร่ใครก็กั้นสติสัมปชัญญะไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งที่แต่ก่อนนี้ไม่รู้แต่พอฟังธรรมะเข้าใจขึ้นก็ไม่ได้รอเวลาที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพราะรู้ว่าเป็นอนัตตาก
2: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าสมาธิกับพระพุทธศาสนาความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์
0: ก็พูดคำว่าสมาธิแล้วก็ทำสมาธิแต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต่างคนก็ต่างคิดไปเองนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่กล่าวให้ทำสมาธิโดยประการต่างๆแต่ไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าสมาธิที่แท้จริงแล้วคืออะไรขณะนี้มีหรือเปล่าและเมื่อไหร่จึงจะเป็นสัมมาสมาธิซึ่งไม่ใช่มิจฉาสมาธิทั้งหมดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่กล่าวถึงคำว่าสมาธิหลายแห่งหลายตอนแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยบางครั้งพระองค์ตรัสถึงศีลสมาธิปัญญาและก็รู้จักไหมว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรและปัญญารู้อะไรก็ได้แต่กล่าวปัญญาแต่ปัญญารู้อะไรถ้าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดมีจริงทุกขณะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ามีสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่เพราะไม่รู้ก็เรียกชื่อและก็เข้าใจผิดต่างๆเช่นคำว่าสมาธิคนที่ทำสมาธิจะตอบได้ไหมคะสมาธิคืออะไร
3: กับเรียนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับสมาธิก็เป็นธรรมเป็นเอกคตาเจตสิกครับผม
0: ค่ะก็เป็นที่ทราบนะคะว่าสมาธิได้แก่สภาพธรรมะหนึ่ง ซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์แม้แต่คำว่าอารมณ์นะคะถ้าไม่ศึกษาก็เข้าใจผิดเพราะเราคิดว่าวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีกำลังมีใครอารมณ์ไม่ดีบ้างไหมคะนั่นแหละใช่ไหมคะคือเราใช้กันจนเคยชินแต่ว่าตามความเป็นจริงทุกคำต้องศึกษาให้เข้าใจและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อมีจิตเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้ที่เป็นนามธรรมต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่พร้อมกันทันทีทั้งหมดแต่ความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับของแต่ละหนึ่งเลยมีแต่ปรากฏเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆซึ่งเหมือนไม่ได้ดับไปเลยนี่คือความเห็นผิดความเข้าใจผิดนะคะที่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับเร็วขนาดนั้นสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งต่างๆมากมายนี่แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะทรงแสดงความจริงอย่างนี้ได้ไหมซึ่งทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต่อเมื่อได้ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองนะคะเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแน่นอนเห็นจะมีเสียงเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งซึ่งจิตกำลังรู้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ของจิตทุกคำเลยค่ะต้องตั้งต้นใหม่และให้เข้าใจว่าจิตสามารถจะรู้ได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าขณะนั้นอะไรเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ขณะได้ยินเสียงนะคะเฉพาะเสียงที่กำลังได้ยินเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินเสียงอื่นที่ไม่ปรากฏไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดและบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นกล่าวเรื่องของวิกฤตมากมายเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรวิกฤตเมื่อไรอะไรผิดอะไรถูกเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงรู้ว่าอะไรผิดจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าวิกฤตของพระพุทธศาสนาก็คือว่าไม่มีใครได้ศึกษาเข้าใจคำสอนอย่างถูกต้องมั่นคงนอกจากผู้ที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ละเลยโอกาสที่จะได้ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้คิดดูอยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างคะมากมายหลายร้อยหลายพันเรื่องแต่ฟังเรื่องอะไรก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจความจริงซึ่งกำลังมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะไม่ประมาทเลยแม้แต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะสมาธิสมาธิก็เป็นสภาพนามธรรมแน่นอนโต๊ะเก้าอี้นี่ไม่มีสมาธิเลยมีไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่เมื่อมีสภาพรู้สภาพรู้มีสองอย่างสภาพรู้อย่างหนึ่งนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะจะเห็นหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกเกิดกับจิตสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะรู้อารมณ์คือสิ่งเดียวที่จิตรู้พร้อมกันดับพร้อมกันทุกขณะที่จิตเกิดจะปราศจากเจตสิกไม่ได้เลยแต่ก็ไม่มีใครไปแยกบอกนะคะว่านี่เป็นจิตและนั่นเป็นเจตสิกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแค่คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานก็ส่องถึงว่าต้องมีสภาพนามธรรมอื่นสภาพรู้อื่นซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะจิตเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าถ้าจิตไม่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ปรากฏจะรู้ความหลากหลายต่างกันไหมแม้แต่ชมพูอ่อนชมพูแก่รู้แจ้งในสภาพธรรมนั้นจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าต่างกันไม่เหมือนกันแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตเนี่ยค่ะดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกันชอบดอกกุหลาบไหมเห็นไหมคะจิตเห็นแต่สภาพที่ชอบไม่ใช่จิต แต่ชอบในสิ่งที่ปรากฏกับจิตเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเป็นปัจจัยให้ความติดข้องเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนะคะทันทีที่เห็นก็ไม่ชอบละเพราะฉะนั้นความชอบความไม่ชอบเป็นเจตสิกกล่าวได้เลยค่ะทั้งวันสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ขณะที่ปรากฏเนี่ยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจทั้งหมดไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งต้องรู้เพียงหนึ่งเพราะเป็นสภาพรู้โดยมีเจตสิกหนึ่งซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเจตสิกนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเอกัคคตาเจตสิกสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตจึงรู้แจ้งสิ่งที่เอกคตาเจตสิกตั้งมั่นทีละหนึ่งขณะนะคะขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นสมาธิต่อเมื่อใดจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะคะนานพอสมควรมากกว่าอารมณ์อื่นก็แสดงว่ากำลังมีสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็เป็นเราทำสมาธิเรามีสมาธิแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็รู้หมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งเมื่อเกิดต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกทั้งหมดนะคะโดยประเภทมี52แต่ว่าหลากหลายมากแม้แต่ความยินดีพอใจเนี่ยค่ะนิดเดียวนะคะก็เป็นความติดข้องถ้ามากคนนั้นก็รู้สึกปลาบปลื้มเพลิดเพลินดีใจสนุกสนานก็เป็นลักษณะของเจตสิกนั่นแหละที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสมาธิก็ได้แก่เจตสิกซึ่งเป็นเอกคตาเจตสิกแต่ตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นานนะคะก็ปรากฏลักษณะที่เราบอกว่าอย่ากวนกำลังอ่านหนังสือกำลังคิดเรื่องนี้แสดงว่ามีสมาธิอยู่ที่ตรงนั้นนะคะไม่ฉะนั้นเราก็จะไม่มีคำว่าเสียสมาธิหรืออะไรแต่เราใช้คำอย่างนี้เผินๆเพราะเป็นเราที่รวมกันยึดถือสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกันว่าเป็นเราแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าแต่ละหนึ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนเกิดแล้วก็ต้องดับด้วยดับแล้วก็มีสภาพธรรมะที่สืบต่อเพราะจิตสภาพรู้ธาตุรู้เนี่ยค่ะทันทีที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดับแล้วการดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีจิตทีละหนึ่งขณะแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่ได้มีจิตพร้อมกันสองขณะเลยเพราะถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับไปจิตอื่นเกิดไม่ได้และทันทีที่จิตนั้นดับไปทันทีเลยนะคะเป็นปัจจัยมีอำนาจสติที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดได้แต่ต้องเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่ว่าจิตไหนจะเกิดก็ได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะบรมกับอัตถะอัตถะคือความหมายถ้าไม่มีลักษณะของตนจะกล่าวถึงสิ่งนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความจำเป็นอย่างหนึ่งนอกจากจิตซึ่งรู้แจ้งแล้วทั้งหมดเป็นเจตสิกด้วยเหตุนี้ความจำก็เป็นเจตสิกเดี๋ยวนี้จำได้ใช่ไหมคะเราจำหรือเปล่าถ้าเจตสิกที่จำไม่เกิดขึ้นทำหน้าที่จำจะไม่มีการจำอะไรได้เลยแต่นี่เพราะเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเปลี่ยนไม่ได้ขณะนี้มีทั้งจิตและเจตสิกและขณะที่กำลังจำก็คือเจตสิกหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกคนไทยเราสัญญากันบ่อยใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ลืมบางทีก็ต้องทำสัญญาด้วยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะลงลายมือชื่อกำกับเพื่อไม่ให้ลืมว่าได้กระทำสิ่งนี้แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสภาพเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นพร้อมจิตดับพร้อมจิตขณะนี้เห็นทุกอย่างจำได้หมดเลยเพราะเจตสิกจำแต่จิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกนะคะคือสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งจิตหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งทีละหนึ่ง แต่ถ้ามีมากขึ้นลักษณะของความตั้งมั่นก็ปรากฏที่เราใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกนี่นะคะเกิดกับสภาพธรรมะอื่นๆเกิดกับสภาพธรรมะที่ดีงามเป็นกุศลก็ได้เกิดกับสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามเป็นอกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งอกุศลสมาธิและกุศลสมาธิรู้หรือเปล่าคะทำสมาธิแต่ไม่รู้จักสมาธิก็คิดว่าจะไปทำสมาธิรู้อย่างนี้แล้วใครทำอะไรได้ไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนที่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีเราแต่มีธรรมะถูกไหมถ้าไม่มีธรรมะสักอย่างหนึ่งจะมีเราไหมแต่เมื่อมีธรรมะแล้วไม่รู้การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากปรากฏเป็นรูปร่างในมิตรสันฐานเรื่องราวต่างๆก็เข้าใจว่าเป็นเราเกิดเราเห็นเราได้ยินตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นเรานี่แหละเกิดแต่เกิดขณะเกิดขณะแรกเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงคะยังไม่มีชื่อเลยใช่ไหมคะยังไม่เห็นด้วยเห็นทันทีที่เกิดไม่ได้เลยค่ะต้องเมื่อถึงเวลาที่จักขุประสาทรูปพิเศษที่จะสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถึงวาระที่จะเกิดจึงเกิดและเมื่อมีสิ่งใดกระทบจึงเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตามิฉะนั้นจะเอาอะไรไปละอัตตาความเป็นเรานานแสนนานเกินแสนโกฏกับและขณะนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหมือนอยู่ในความมืดสนิทแต่แสงสว่างคือพระธรรมเริ่มนะคะตั้งแต่จุดเล็กๆจนกว่าสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถรู้ธรรมะอย่างนี้ได้เองนะคะแต่ต้องฟังฟังแล้วต้องไตร่ตรองไม่ใช่เชื่อเพราะฉะนั้นได้ยินคำอะไรใครจะพูดไม่สำคัญเลยค่ะสำคัญที่คำนั้นจริงหรือเปล่าและถ้าได้ยินคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยและก็เป็นความจริงด้วยก็รู้ว่าผู้นั้นต้องรู้อย่างนั้นจึงสามารถที่จะกล่าวอย่างนั้นได้และผู้นั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครที่เอาคำอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นเหมือนถูกสะกดไหมคะให้ทำสมาธิใครให้ทำรู้หรือเปล่าว่าสมาธิเป็นอะไรสมาธิไม่ได้เป็นใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะตั้งมั่นในอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่ปรากฏจนกว่านะคะจะมีการเห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยจะพอใจในสิ่งนั้นไหมโลกไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสภาพรู้ธาตุรู้รู้สิ่งนั้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วดับด้วยเพราะว่ามีสิ่งอื่นทั้งหมดขณะนี้นะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นต่อกันสนิทจนเหมือนกับเรื่องราวเช่นเมื่อกี้นี้เราไปรับประทานอาหารเราแหละค่ะหรือว่าธรรมะไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปไปได้ไหมหรือจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เราค่ะแต่ต้องเป็นธรรมะจริงๆนะคะไตรตรองว่าสภาพที่เกิดแล้วดับจะเป็นเราได้ยังไงถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีนั้นเลยสิ่งนั้นดับก็ไม่รู้ก็เข้าใจว่ายังอยู่ยังเป็นที่ตั้งของความพอใจเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากมายระดับไหนด้วยเหตุนี้นะคะสัตว์โลกเกิดมาเนี่ยค่ะต่างอัธยาศัยต่างการสะสมผู้ที่ต้องการที่จะรู้ความจริงหรือว่าต้องการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีมีก่อนพุทธกาลแต่ว่าอย่างมากที่สุดที่คนเหล่านั้นจะกระทำได้ก็คือการที่เห็นโทษของการที่เกิดมาเห็นได้ยินทุกอย่างทุกขณะแล้วก็พอใจจนกระทั่งอกุศลจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมากมายนะคะตามปัจจัยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเห็นโทษของความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ ว่าเป็นโทษอย่างยิ่งนะคะเพราะนำมาซึ่งความติดข้องเพิ่มขึ้นทำให้เดือดร้อนไหมถ้ายังไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนนะคะก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแต่ผู้มีปัญญาค่ะทุกวันเนี่ยสาระอยู่ตรงไหนทุกสิ่งมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่หมดแล้วทุกวันไม่เหลืออะไรเลยทั้งวันพอถึงเวลาหลับหรืออะไรบ้างมีอะไรที่เป็นเราหรือเป็นของเราบ้างขณะที่หลับสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องจิตโดยประเภทต่างๆนะคะให้มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น45พรรษาเพื่อที่จะให้ปัญญาเนี่ยค่ะค่อยๆรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถรู้ได้ว่าแม้แต่สภาพที่ตั้งมั่นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ทำสมาธิด้วยความพอใจถูกไหมดีไหมให้มีมากๆด้วยแต่เปลี่ยนอารมณ์ถ้าไม่ได้ทำสมาธิความชอบก็กระเจิดกระเจิงไปทั้งวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เวลาเห็นโทษหรือว่าอยากที่จะมีสมาธิมีคนสองประเภทนะคะคนหนึ่งเห็นโทษของโลภะความติดข้องเดือดร้อนทั้งวันติดโน่นติดนี่แสวงหาอย่างโน้นอย่างนี้แค่อาหารก็แต่ละมื้อยากเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยรสนี้ไม่พอใจทำรสใหม่ขึ้นมาอีกมีแต่การปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหารู้ไม่ว่านั่นเป็นความติดข้องโดยที่ว่าแล้ววันหนึ่งก็จากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้และทั้งหมดที่มีทุกคนที่ติดข้องนะคะความติดข้องเนี่ยค่ะติดตามสะสมอยู่ในจิตแต่สิ่งที่มีไม่ได้ติดตามไปเลยแม้แต่ร่างกายที่ขณะนี้กำลังอยู่ตรงนี้ทันทีที่จิตไม่เกิดที่ร่างกายเหมือนท่อนไม้เลยค่ะพูดไม่ได้เดินไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ยินจริงไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้นะคะเป็นไปตามอำนาจของจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งในอารมณ์เฉพาะในสิ่งที่เป็นอารมณ์นะคะจิตจะรู้เกินกว่านั้นไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ปัญญาจิตเป็นเพียงธาตุที่มีใครห้ามไม่ให้จิตเกิดก็ไม่ได้เหมือนห้ามแข็งไม่ให้เกิดไม่ได้ห้ามเย็นห้ามร้อนไม่ให้เกิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปผิดเช่นทำสมาธิไม่ต้องทำค่ะมีสมาธิแล้วแต่ว่าเป็นอกุศลหรือกุศลอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เลยทำแต่ถ้าเป็นกุศลเป็นไปเพื่อการละไม่ใช่เป็นไปเพื่อการติดข้องเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทุกขามที่ได้ตรัสไว้เพื่อละความเห็นผิดความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจผิดมานานแสนนานในสังสารวัฏว่าเป็นเรามีเราขณะนี้ก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดข้องไม่เป็นอกุศลอีกมากมายมีทั้งความสำคัญตนมีทั้งความริษยามีทั้งความตระหนี่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ไม่รู้จักสมาธิไปทำสมาธิไม่อย่างนั้นก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าสมาธิคืออะไรแต่ขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจิตนะคะรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏและสภาพธรรมะอื่นก็พิจารณาไตรตรองไม่ใช่เราเลยนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเงียบที่สุดไม่ปรากฏจิตเลยปรากฏแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งวันแต่หารู้ไม่ว่าเพราะจิตเจตสิกเกิดสิ่งนั้นจึงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าไม่มีเราไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่อยากทำสมาธิแล้วจะได้อะไรคิดว่าสงบแต่อยากได้สมาธิแทนที่จะอยากได้สิ่งอื่นเหมือนเคยไม่ใช่อยากได้ดินสอปากกาต้นไม้ดอกไม้แต่อยากได้สมาธิความอยากเป็นความอยากค่ะเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ว่าจะอยากอะไรเพราะฉะนั้นความอยากเป็นอกุศลธรรมเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็แล้วแต่ว่าเจตสิกประเภทไหนจะเกิดขึ้นบ้างแต่เอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีผู้ที่เห็นโทษของความต้องเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกับการต้องแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพียงเพื่อเราแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพียงเพื่อเห็นและกระดับได้ยินและกระดับไม่ว่าจะเป็นลาภสิ่งที่ได้มาได้ยศหรือคำสรรเสริญก็ตามแต่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับอีกแต่สัญญาเจตสิกสภาพจำจำหมดทุกอย่างแต่จำผิดจึงเป็นสัญญาวิปลาสทุกคำที่ได้ฟังนี่นะคะอยู่ในพระไตรปิฎกในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดละเอียดอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตซึ่งแสนสั้นและสิ่งที่เกิดในชาตินี้ที่เป็นกุศลและอกุศลนะคะติดตามสืบต่อสะสมอยู่ในจิตไม่หายไปไหนเลยเพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมติดตามไปไม่ได้เลยนะคะร่างกายทั้งหมดเปื่อยเน่าเพราะไม่มีจิตยังเป็นที่ยินดีไหมเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงในขณะที่คนอื่นเนี่ยอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอยากทำสมาธิแต่ว่าในครั้งพุทธกาลนะคะผู้ที่มีปัญญาก็มีมากที่สะสมมาแล้วเห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏว่าไม่ยั่งยืนเล็กน้อยก็แสวงหาทางที่จะพ้นจากการที่จะต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกแต่เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่สิ่งที่ปรากฏไม่เหลือเลยแต่เรื่องราวความทรงจำในสิ่งต่างๆนะคะก็สามารถที่จะคิดถึงได้นะคะแต่สิ่งนั้นที่ดับไปแล้วจะไม่กลับไปอีกเลยเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะผู้นั้นรู้หนทางที่จะทำให้จิตสงบแต่เป็นตัวตนเพราะเหตุว่ารู้หนทางที่จะทำให้จิตซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยสงบเพราะฉะนั้นจึงมีภาวนาที่ชื่อว่าสมถภาวนาหมายความว่ากระทำจิตให้สงบเพราะปัญญารู้ว่าตราบใดที่ยังเห็นยังได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดแต่เรื่องอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆหมดแล้วจริงๆเพียงแค่จำไว้ถ้าไม่จำก็ลืมเลยใครจำได้ครบบ้างคะตอนเป็นเด็กไม่ต้องเป็นเด็กค่ะเมื่อเช้านี่ทำอะไรบ้างบอกสิเอาให้หมดเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะเห็นโทษของสิ่งที่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทำจิตให้พ้นจากอกุศลที่ติดข้องโดยรู้ว่านะคะระลึกอย่างไรจึงจะเป็นกุศลนี่ก่อนทำสมาธิแต่คนที่ไปทำสมาธิด้วยความอยากตลอดเวลาเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะค่อยๆเห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์กว่าคือการที่จิตสงบจากสิ่งเหล่านี้จึงมีสมถภาวนาสมถะคือสงบนะคะภาวนาคืออบรมเห็นว่าสิ่งใดไม่มีประโยชน์และสิ่งใดสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นจึงมีสมถภาวนาก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะสมถภาวนานี้ไม่ง่ายเลยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งเฉยๆแล้วก็บอกให้คิดถึงลมหายใจเป็นต้นทำไมไปคิดถึงลมหายใจแล้วจะสงบคะเอาปัญญาที่ไหนมารู้ว่าขณะนั้นน่ะสงบหรือเปล่าเข้าใจเองใช่ไหมว่าสงบเพราะคิดว่าถ้าไม่คิดถึงเรื่องราวใดๆที่เคยรำคาญใจเดือดร้อนนะคะไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเข้าใจว่าขณะนั้นสงบแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรในเรื่องของสมาธิมิจฉาสมาธิต่างกับสัมมาสมาธิสมาธิทั้งหมดนะคะจะเป็นสมาธิที่เป็นกุศลไม่ได้เลยถ้าขณะนั้นกุศลจิตไม่เกิดและถ้ายังคงเป็นเราสงบขณะนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะเหตุว่าไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้แต่หนทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะก็มีสัมมาสมาธิแต่ทั้งหมดที่เป็นมรรคมีองค์8เจตสิก8ดวงนี้นะคะก็ต้องมีปัญญาเป ็นใหญ่เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยไปนั่งสงบทำไมเพื่อเราต้องการขณะที่ต้องการจะสงบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งซึ่งใครก็ไม่รู้ได้เช่นจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จิตที่ดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเห็นขณะนี้ดับไหมลองไตร่ตรองนะคะไม่ใช่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่คิดเนี่ยคนละอย่างคนละอย่างแล้วต้องเกิดทีละหนึ่งด้วยเพราะจิตจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เห็นจริงๆแล้วก็ดับไปก่อนเห็นมีจิตไหมคะมีแต่ไม่เห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตก่อนเห็นไม่ใช่จิตเห็นและเดี๋ยวนี้เองค่ะจิตก็เกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้มากมายมหาศาลนะคะแต่ก็สืบต่อจนปรากฏให้รู้ว่านี่จิตนะที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นนิมิตหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจิตเพราะจิตเกิดดับสืบต่อจากขณะก่อนมาถึงขณะนี้แต่เร็วมากสุดที่จะประมาณได้ด้วยเหตุนี้นะคะทันทีที่จิตเห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตที่เกิดต่อนะคะเรียกตามกิจของจิตนั้นถ้าเป็นคนที่เป็นนักร้องเราก็บอกว่านักร้องใช่ไหมคะคนที่ทำนาเราก็บอกว่าเขาเป็นชาวนาเพราะฉะนั้นเราก็เรียกชื่อจิตนี่ค่ะตามกิจหน้าที่ของจิตว่าทันทีที่จิตเห็นดับหนึ่งขณะเองนะคะจิตที่เกิดต่อไม่เห็นค่ะใครจะรู้แปลว่าเกิดหลังจากที่จิตเห็นดับทันทีโดยรู้สิ่งที่จิตเห็นนั่นแหละแต่ไม่เห็นเห็นไหมคะว่าเร็วปานใดขณะนี้ทรงแสดงการเกิดดับของจิตอย่างละเอียดยิ่งทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้คิดว่าเป็นกุศลสมาธิแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่านะคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ดับมีจิตที่เกิดต่อทำกิจรับรู้แต่ไม่เห็นชื่อว่าสัมปติชนะกิจจึงเรียกจิตนั้นว่าสัมปติชนะจิตสัมปติชนะจิตก็ต้องดับเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะอีกประเภทหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสันติรณะจิตเพราะกระทำสันติรณะกิจแต่ยังมีความละเอียดอีกมากนะคะในสภาพของจิตแต่ละหนึ่งขณะและจิตที่รับรู้อารมณ์ต่อจากสัมปติชนะดับสันติรณะจิตที่รู้อารมณ์ต่อจากสัมปติชนะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะหนึ่งขณะนะคะต่อจากนั้นสิ่งที่ได้สะสมมาในจิตแสนโกรธขณะเกินกว่านั้นถึงเวลาที่จะเกิดได้ไหลไปตามอารมณ์เดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นแม้คนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่อยากสงบก็ไม่รู้ว่าสงบต้องเป็นการที่ไม่ใช่อกุศลจิตแต่ขณะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยอกุศลจิตเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะท่ามกลางอกุศลแต่ให้ทราบว่านะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดหรืออกุศลประเภทใดที่ดับแล้วก็สะสมโดยฐานะที่เกิดแล้วแปดเปื้อนจิตแล้วหรือว่าดีงามก็ตามนะคะก็ทำให้จิตนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครรู้แต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะจิตเจตสิกกำลังทำงานโดยรู้รูปธรรมก็เกิดดับแต่ไม่รู้ก็มีเท่านี้เองนะคะที่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดาวเป็นพระอาทิตย์เป็นประเทศเป็นรถยนต์เป็นอะไรก็ตามก็ต้องเป็นหนึ่งธรรมะคือเป็นรูปธรรมหรือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นการไม่เข้าใจธรรมะนะคะแล้วอยากทำสมาธิแต่ไม่รู้หรอกค่ะว่าขณะนั้นน่ะไม่ได้เป็นปัญญาเลยไม่ได้เห็นโทษของอะไรเลยแต่ว่ากุศลธรรมต่างกับอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้นะคะจะระงับอกุศลธรรมได้อย่างไรเพราะว่าในขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็มีอกุศลตามได้ยินเดี๋ยวนี้ก็มีอกุศลตามอยู่เรื่อยๆมากมายแต่ปัญญานะคะถ้าสะสมแล้วค่ะมีกำลังสามารถที่จะละความไม่รู้และกิเลสได้ตามลำดับคือการหลงผิดว่าเป็นเราก่อนการตรัสรู้มีผู้ที่มีปัญญาที่เห็น และเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ยังเป็นเราไม่ใช่การรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความต่างของผู้ที่มีปัญญาระดับขั้นสมถภาวนาซึ่งมีก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลก็คือความสงบจนกระทั่งยากมากนะคะแต่ก็บรรลุฌานจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์ตามลำดับตั้งแต่ฌานแรกปฐมฌานยังเห็นโทษ

ช่วยกันให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูกต้องเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาซึ่งยากยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้แต่ละคนเนี่ยได้เริ่มเข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้สามารถที่วันหนึ่งนะคะก็จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับขณะนี้ไม่ใช่สมถภาวนาแล้วนะคะเป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณเพียงแต่เข้าใจถูกเป็นขั้นต้นโดยการฟังมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเพียงเท่านี้ค่ะก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนละใครจะไปบังคับได้ว่าจะให้ได้ยินอะไรให้เห็นอะไรเห็นแล้วคิดอะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นทำกิจตามการสะสมตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างละเอียดอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งได้และเป็นอภิธรรมะอภิคือลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมแม้แต่สมาธิไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่จะพูดกันทำกันนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาระดับที่สามารถที่จะทำให้จิตสงบแต่ยังคงเป็นเรานะคะก็คือผู้ที่ได้ฌานในยุคนั้นแต่สมัยนี้อะไรกันคะไปที่ไหนสักแห่งสำนักหนึ่งแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้บางคนก็บอกเนี่ยได้ฌานละบางคนก็บอกถึงฌานที่ห้าละบางคนก็เป็นวิปัสสนาญาณไปละวิกฤตไหมตอนนี้รู้ว่าวิกฤตพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมคะหรือยังไม่รู้วิกฤตของพระพุทธศาสนาก็คือความไม่รู้จึงมีสำนักปฏิบัติใช้คำว่าสำนักปฏิบัติหรือสำนักวิปัสสนาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรปัญญารู้อะไรแต่ว่ามีความต้องการเพียงชื่อได้ยินก็อยากจะมีแต่ว่าจะเป็นไปได้ยังไงคะโดยไม่ได้เข้าใจให้ถูกต้องว่านั่นถูกไหมไม่รู้อะไรแล้วก็ไปปรารถนาปัญญาระดับที่จะดับกิเลสซึ่งเดี๋ยวนี้มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเป็นหนทางละอกุศลและความไม่รู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความติดข้องพอใจที่จะไปสำนักปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้อะไรและหลงเข้าใจว่าได้ญาณวิปัสสนาญาณหรือบางคนก็เข้าใจว่าได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเห็นขณะเนี้ยไม่ใช่เราและความไม่รู้ต่างหากที่กำลังยึดถือเห็นว่าเป็นเรากำลังได้ยินความไม่รู้ก็ไม่รู้ลักษณะที่ได้ยินว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรามีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความไม่รู้จึงไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องฟังนะคะใครพูดก็ได้ที่ไหนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้จริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นคือปัญญานะคะปัญญาก็เริ่มทำกิจหน้าที่ของปัญญายิ่งเข้าใจขึ้นคือปัญญารู้ความจริงมากขึ้นนะคะก็จะนำไปสู่ปฏิปัตติเพราะเหตุว่าปริยัติคือการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะคะอย่างละเอียดรอบคอบลึกซึ้งมั่นคงจนเป็นสัจญาณคนที่ฟังพระธรรมในครั้งโน้นค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเขารู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดปกติแต่เขารู้ว่ากำลังเห็นเนี่ยไม่เคยมีใครบอกความจริงว่าเห็นนี่ต้องเกิดต้องมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่คิดไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างตั้งแต่เกิดทั้งวันทุกวันเนี่ยนะคะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงวิกฤตเพราะเหตุว่าพอไม่รู้แล้วก็จะนำมาซึ่งอกุศลนานาประการทุจริตทุกวงการอย่างที่เราได้ทราบถูกไหมและนี่หรื

0: คือคำสอนที่เข้าไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่าแค่นี้ไม่พอฟังแค่นี้ไม่พอเข้าใจแค่นี้ไม่พอยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเข้าใจขึ้นอีกก็เข้าใกล้ที่จะได้เห็นคุณของพระองค์มากเท่านั้นแต่ถ้าตราบใดที่ผู้ที่เข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่ต้องศึกษาหรือเวลามีสำนักปฏิบัติก็บอกว่าทิ้งปริยัติให้หมดแล้ว45พรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะเป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดึงพระศาสนาลงต่ำเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายมากไม่ต้องรู้ไม่ต้องเข้าใจเลยค่ะแค่ไปสำนักปฏิบัติก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมนี่คือวิกฤตของพระพุทธศาสนา
1: เสริมเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่าความหมายของการที่ว่าเป็นสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าในขณะนั้นเราเห็นไม่ว่าจะแป๊บเดียวหรือจะนานนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิถูกไหมครับ
0: มีเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์จิตรู้แจ้งสิ่งที่เจตสิกนั้นตั้งมั่นเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์ใดจิตก็รู้แจ้งอารมณ์ที่เจตสิกนั้นตั้งมั่นและยังมีเจตสิกอื่นซึ่งเกิดกับจิตนะคะจิตจะเกิดโดยปราศจากเจตสิกไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยปราศจากจิตไม่ได้แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นในขณะนี้กำลังจำหรือเปล่าคะ
1: มีสภาพที่ได้ยินในสิ่งที่เป็นจริงที่อาจารย์ถาม
0: ขณะที่ได้ยินมีสภาพจำไหม
1: มีครับ
0: ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะรู้ไหม
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าขณะใดสิ่งใดทั้งสิ้นที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์เดียวทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนานก็ปรากฏลักษณะของความตั้งมั่นซึ่งใช้คำว่าสมาธิ
1: ขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยชี้แนะมรรควิธีง่ายๆในการที่ว่าเราจะหลุดออกจากความขัดข้องและไม่รู้จนเกิดเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาและใครจะนำคำสองคำมาทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ทุกคำใน45พรรษาเช่นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาและสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบกันเป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งที่ได้ทำไว้แล้วในอดีตจะเป็นชาติไหนก็ได้เราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะแต่รู้ได้ว่าผลของกรรมก็คือเกิดแล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรถ้าเป็นผลของอกุศลก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปลาหรือเกิดเป็นเปรตหรือเกิดในนรกหรือเกิดเป็นอสุรกายตามกำลังของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นกรรมที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะประมาทไม่ได้เลยจะให้ผลวันไหนวันนี้ร่างกายแข็งแรงดีพรุ่งนี้ไม่มีแขนไม่มีขาก็ได้ใครทำได้อย่างละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าผลของกรรมคือขณะเกิดที่ต่างกันนะคะแล้วเกิดแล้วก่อนตายก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเหตุคือกรรมก็ต้องรู้ว่าผลของกรรมคือเกิดมาต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะเป็นผลของกุศลกรรมที่จะทำให้ผลคือวิบากจิตภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะหมายความว่าได้ยินคำว่าวิบากเมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นผลที่กรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเรากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะมาจากกรรมไหนในสังสารวัฏไม่สามารถจะรู้ได้แต่รู้ว่านี่เป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้เลยจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วแต่เหตุซึ่งเป็นกุศลและอกุศลเห็นแล้วนะคะได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วลิ้มรสแล้วรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วต่อจากนั้นไม่ใช่กรรมแล้วค่ะเป็นกิเลสหรือกุศลก็ได้แล้วแต่การสะสมเพราะฉะนั้น ขณะนี้ค่ะรู้หรือเปล่าว่าต้องเกิดเห็นถ้าไม่รู้หาวิธีลัดยังไงไปทำยังไงให้รู้ทำยังไงจะรู้ได้ไหมว่าขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์สุเมธดาบทว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธดาบทจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมแล้วเรามีบารมีอะไรที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตเกิดระดับก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะปัญญารู้แล้วก็เห็นก็เกิดปัญญาก็รู้ว่าเห็นจะเป็นเราได้ยังไงเพราะเหตุว่าขณะที่เห็นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมมาจากปริยัติการฟังจนเป็นปัจจัยให้สัมมาสติเกิดขึ้นเป็นปฏิปัตติจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งปฏิเวทะถ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสไหมและถ้ารู้ว่าคนอื่นรู้ไม่ได้จะตรัสไหมแต่รู้ว่าคนอื่นสามารถฟังแล้วเริ่มเข้าใจเหมือนชาติก่อนๆของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเคยฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ท่านพระอานนท์แสนกับท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับแล้วเราเป็นใครจะรู้อะไรถ้าไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นเพราะเห็นจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เห็นได้ยินก็เกิดจริงๆได้ยินจริงๆแล้วก็ดับแต่เร็วมากนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความห่างของจิตเห็นและจิตได้ยินซึ่งเหมือนพร้อมกันเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรขั้นบ้างเท่าไหร่แล้วเราจะหาวิธีลัดที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตกำลังเกิดดับได้ไหมต้องเป็นคนตรงเพราะเราไม่รู้ว่าขณะใดที่เข้าใจนะคะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเจตสิกที่ดีคือสติเจตสิกเกิดแต่เดี๋ยวนี้สติเจตสิกไม่ได้ปรากฏเลยจิตก็ไม่ได้ปรากฏเจตสิกอื่นๆก็ไม่ได้ปรากฏเพราะไม่ใช่ปัญญาที่ได้อบรมจากขั้นฟังเข้าใจความต่างของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีใครจะทำอะไรแต่มีปัจจัยที่ธรรมะใดจะเกิดธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงมากขึ้นนะคะสัมมาสติเกิดโดยความเป็นอนัตตาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอย่างไรจากการที่ฟังเดี๋ยวนี้ว่าเห็นไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่เห็นมีปัจจัยต่างกับเห็นได้ยินจึงเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับไปแล้วจะไม่รู้อย่างนี้จะละความเป็นตัวตนได้ไหมเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความเป็นเราเพราะไม่รู้ในทุกอย่างแม้แต่ในรูปซึ่งกำลังเกิดดับก็ไม่เห็นนามธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งทรงแสดงโดยนัยยะของขันธ์5รูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1วิญญาณขันธ์1รู้ขันธ์ไหนบ้างคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะละความเป็นตัวตนได้ไหมเพราะพระองค์ตรัสว่าอุปาทานคือความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ประมาทได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ยึดมั่นในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตวาทุปาทานคล้อยตามความเห็นยึดมั่นว่ามีตัวตนอุปาทานนี้ยึดมั่นนะคะบอกยังไงว่าไม่ใช่เราบอกยังไงว่าเห็นเกิดดับบอกยังไงว่านั่นเป็นอกุศลก็ไม่ได้เข้าใจเท่าที่เป็นจริงแค่ฟังเผินแต่ถ้าใครฟังไม่เผินนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเป็นความจริงทุกสมัยทันสมัยไหมคะทันหรือยังเพราะว่าบางคนบอกว่าคนที่เข้าวัดในสมัยโน้นนะคะไม่ทันสมัยหรือว่าคนที่ฟังธรรมะหรืออะไรก็ตามคร่ำครึโบราณใช่ไหมคะไม่ทันสมัยเขาไม่รู้จักคำว่าสมัยและไม่รู้จักคำว่าทันสมัยสมยะ เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะสมัยหนึ่งขณะจิตถ้าไม่มีจะเป็นสมัยได้ยังไงแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งและไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งดับแล้วใครทันสมัยบ้างปัญญาต่างหากที่จะทันสมัยเพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่องอื่นทั้งหมดและกล่าวหาบุคคลซึ่งศึกษาธรรมะฟังธรรมะว่าไม่ทันสมัยเนี่ยผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นคำพูดของคนตั้งแต่เกิดจนตายที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักอะไรเลยหลงผิดเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นเราติดตามไปถึงชาติต่อไปในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดแล้วดับแล้วนะคะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสมานพฟังคำของท่านพระอัสสชิไม่มากใช่ไหมคะแต่สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันไม่เห็นผิดเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเที่ยงแต่รู้ในความไม่เที่ยงซึ่งถ้าปัญญาไม่ถึงระดับนั้นนะคะหาวิธีไปสิคะไปขอร้องคนอื่นมาช่วยแนะนำหน่อยแสดงวิธีง่ายๆหน่อยที่จะได้เป็นผู้ที่รู้ธรรมะเป็นพระโสดาบันคิดผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลเริ่มตั้งแต่ได้ฟังพระธรรมได้รู้ว่าไม่ใช่เราทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทุกชาติเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่มีเราเลยค่ะเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกและสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราค่ะแต่ด้วยความเข้าใจจากการฟังไตรตรองและผู้นั้นก็รู้เองนะคะว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าเนี่ยเป็นธรรมะไม่มีใครเลยแต่ธรรมะประเภทนั้นเกิดก็เป็นประเภทนั้นแล้วก็ดับไปแต่เกิดรวมกันจนกระทั่งเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงถ้าแยกทุกส่วนในร่างกายออกตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเราอยู่ตรงไหนมีเราไหมคะไม่มีนี่แหละค่ะคือความมั่นคงแล้วต้องเริ่มมั่นคงเพราะฉะนั้นทำวิปัสสนาได้ไหมได้ไหมคะไม่มีเราแล้วเราจะไปทำวิปัสสนาได้ยังไงวิปัสสนาคือการรู้เพื่อละถ้าไม่รู้อย่างนั้นก็ละไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาคนที่เขาแสดงหนทางย่อนะคะหนทางผิดทั้งหมดเพราะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนนั้นไม่ได้เอ่ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักคำได้แต่พูดคำในภาษาบาลีเช่นอานาปานสติก็บอกว่าให้ทำอานาปานสติทำอานาปานสติทำยังไงไม่รู้จักลมหายใจใช่ไหมว่าลมหายใจเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ลมหายใจเกิดก็ไม่มีลมหายใจแล้วรู้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนทำให้ลมหายใจเกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ทราบไหมคะว่าขณะนี้ลมหายใจเกิดจากอะไรมีจริงๆกำลังมีแต่ไม่รู้แล้วก็จะไปทำลมหายใจหรือให้สติรู้ที่ลมหายใจก็ลืมว่าสติก็เป็นธรรมะสติก็เป็นอนัตตาใครจะไปทำได้หลงตั้งแต่แรกเพราะไม่รู้และอยากทางลัดแต่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่รู้ว่ากว่าจะเข้าใจถูกเห็นถูกต้องขึ้นตามลำดับต้องอาศัยการฟังการไตรตรองนานเท่าไหร่สาวกคือใครสาวกคือใครคะคุณคำปัน
2: ครับท่านอาจารย์ครับสาวกก็คือผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นปัญญานะคะมีปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่ว่าเขาบอกเราแล้วปัญญาเราเกิดเป็นไปไม่ได้เลยแต่คำนั้นๆน่ะทำให้เกิดความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาต่อไม่ได้เข้าใจนะคะไม่เรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกสัมมาทิฏฐิก็ได้เรียกญาณะก็ได้แต่หมายความถึงความเข้าใจตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วทำอะไรจะผิดหรือถูก ทำไมไม่ไตร่ตรองว่าถ้าไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้เข้าใจได้คำนั้นจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ใครไปนั่งที่ไหนทำอะไรในครั้งพุทธกาลไม่มีสำนักปฏิบัติแต่ว่าท่านอนาถบิณฑิกะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเพราะเข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะวิกฤตที่จะทำให้พุทธศาสนาลบเลือนเสื่อมสูญก็คือความไม่เข้าใจและความหลงผิดเพราะความติดข้องต้องการอะไรหรือเปล่าพระเชนก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ละเพราะไม่รู้ก็ยิ่งเพิ่มความติดข้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ใช่เพื่อความติดข้องค่ะแต่เพื่อความเข้าใจถูกเพื่อที่จะละความติดข้อง
2: ครับก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงซึ่งในพระไตรปิฎกนะครับในธรรมสวนสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยนะครับว่าผลจากการได้ยินได้ฟังคำจริงนั้นมีอะไรบ้างประการแรกเลยนะครับก็คือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังประการต่อมาก็คือสิ่งใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วได้ฟังอีกความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นประการต่อมาก็คือคลายความสงสัยเสียได้แน่นอนนะครับว่าเต็มไปด้วยความสงสัยมากไปด้วยความไม่รู้แต่พอเริ่มฟังเริ่มศึกษาก็ค่อยๆขัดเกลาความไม่รู้ความสงสัยไปตามลำดับเมื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเจริญขึ้นประการต่อมาก็คือทำความเห็นให้ตรงด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและประการสุดท้ายนะครับจิตของผู้ฟังธรรมะผู้ฟังคำจริงนั้นย่อมผ่องใสเพราะว่าไม่ขุ่นมัวไม่เป็นไปกับอกุศลเพราะว่าได้เริ่มสะสมความเข้าใจในความจริงจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างครับที่ได้ยินได้ฟังนะครับตรงไปตรงมาเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยตลอดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ผิดเลยเป็นคำที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ซึ่งไม่มีใครที่จะมีปัญญาเทียบเท่ากับพระองค์เลยเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระองค์ตรัสนะครับเป็นคำจริงทั้งหมดเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์นะครับไม่มีทางที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงมอบปัญญาของพระองค์ให้แก่พุทธบริษัทแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดโดยนัยยะประการต่างๆเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ฟังปัญญาของผู้ฟังเกิดขึ้นผู้นั้นแหละคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
0: ก็น่าถามนะคะแล้วจะแก้วิกฤตไหมไม่ได้ถามใครถามตัวเองนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้จึงวิกฤตหนทางแก้ความวิกฤตความทุจริตความเสียหายล่มจมทั้งหมดก็มาจากความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีกุศลธรรมและอกุศลธรรมซึ่งเป็นโทษทั้งตนเองและผู้อื่นยังคงจะต้องหยุดไปในสังสารวัฏอีกนานแสนนานนะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงแล้วก็เพิ่มอกุศลเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้การฟังและการเข้าใจธรรมะยังเป็นท่ามกลางอกุศลเพราะมีเห็นก็ต้องมีความไม่รู้ในเห็นมีได้ยินก็ต้องมีความไม่รู้ในได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องนะคะจะแก้ปัญหาไหมจะกล้าที่จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแทนความไม่รู้ซึ่งเป็นการแก้วิกฤตไหมแต่รู้ไหมว่าอะไรทำให้ทำไม่ได้หรือทำถ้ามีปัญญาปัญญาทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะเพราะเหตุว่าความถูกต้องน่ากลัวหรือความจริงน่ากลัวหรือเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ถ้าไม่มีความไม่รู้ก็ยังคงไม่รู้และก็ยังไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์กับโลกไม่ว่าใครทั้งสิ้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดในชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ทำไม่ได้บางคนไม่ทำบางคนบอกไม่ต้องทำหรอกนะคะอย่าไปทำเลยเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่กิจของปัญญา ที่จะไม่ทำสิ่งที่ควรแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นนะคะตามกำลังของปัญญาใครจะกล้าทำอะไรแค่ไหนก็เพราะปัญญาที่เห็นประโยชน์เท่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะมีโทษอะไรไม่ว่าโทษอะไรอะไรที่จะเกิดกับใครนะคะไม่ใช่เพราะปัญญาแต่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นจิตหนึ่งขณะแล้วเดี๋ยวนี้ใครรู้จิตหนึ่งขณะไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นความตายจะเกิดเมื่อไหร่หนึ่งขณะจิตนะเกิดและดับจิตนั้นทำหน้าที่เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยแม้หนึ่งขณะจะเอาเงินมากมายมหาศาลที่จะต่อไปอีกหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วถึงวาระถึงโอกาสที่จะเกิดก็ต้องเกิดหนึ่งขณะจิตทำจุติกิจคือจิตที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นใช้คำว่าปฏิสนธิจิตตามกิจคือเกิดสืบต่อจากจุติจิตซึ่งดับไปไม่มีระหว่างขั้นเลยค่ะทันทีที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นบุคคลใหม่เร็วแค่จิตสองขณะไม่เห็นจะต้องตกใจหรือหวาดกลัวอะไรนะคะเพราะไม่รู้เดี๋ยวนี้จิตกี่ขณะเกิดไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความตายหนึ่งขณะจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดนะคะก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อต้องตายอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าก็ได้นะคะทำไมไม่ทำความดีหรือว่าไม่เริ่มฟังธรรมะให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะจะเป็นที่พึ่งต่อไปเหมือนสาวกในอดีตการท่านได้ฟังธรรมะท่านได้สะสมความเข้าใจธรรมะจนในที่สุดท่านก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะก็คือไม่รู้ต่อไปซึ่งจะเป็นเหตุให้เป็นอกุศลต่อไปกับถ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจนะคะกุศลเพิ่มขึ้นเป็นการแก้ความวิกฤตทั้งของพระศาสนาและของประเทศชาติ
3: สวัสดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราจะบริหารจัดการที่จะทำลงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปยังลูกหลานเราเนี่ยให้อยู่กันนานๆได้อย่างไรขอบพระคุณมากครับ
0: ก็ขอเรียนให้ทราบนะคะว่ามูลนิธิทำทุกทางเท่าที่มูลนิธิและผู้ฟังนะคะซึ่งถ้าปราศจากคนหนึ่งคนใดก็คงจะไม่เป็นอย่างวันนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเมื่อได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะก็ทำทุกอย่างตามกำลังความสามารถเต็มกำลังเพื่อที่ว่าจะให้พระศาสนาดำรงอยู่แล้วก็ให้พ้นจากความวิกฤตซึ่งเราก็รู้ว่ายากเพราะเหตุว่าคนที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยมีน้อยนะคะแต่ถึงอย่างไรไม่ท้อถอยค่ะเป็นบารมีใช่ไหมคะขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานะบารมีทุกอย่างนะคะเพื่อคนอื่นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำแล้วและผู้ใดก็ตามที่ได้รับประโยชน์คือความเข้าใจถูกจากพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็เห็นคุณอย่างยิ่งของพระธรรมคือความถูกต้องที่เมื่อพระองค์ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเราก็ไม่ท้อถอยนะคะเพราะเหตุว่าทำเต็มกำลังอยู่แล้วพระฉันก็ได้กล่าวให้ทราบแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามิฉะนั้นก็ไม่มีวันนี้ซึ่งผู้ที่จัดก็คือคุณหมอวิภากรนะคะทุกคนก็ร่วมกันจัดที่โน่นบ้างจัดที่นี่บ้างไม่ใช่อยู่เฉพาะที่มูลนิธิค่ะเพราะเหตุว่าการออกไปสู่ที่ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คนในท้องถิ่นนั้นนะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเขาคงจะไม่สะดวกที่จะไปที่มูลนิธินะคะเราก็มีทั้งหนังสือโทรทัศน์ MP3 ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องประกอบซึ่งเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานำไปในกิจทั้งปวงตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะคะเราก็เห็นสิ่งที่ได้รับเนี่ยทำอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าที่ไหนก็เป็นประโยชน์ค่ะแม้เล็กน้อยทีละหนึ่งคนหนึ่งคนรวมกำลังก็มากนะคะเหมือนกับที่ว่าจะยกเสาใหญ่ต้นหนึ่งเนี่ยร่วมกันยกถามว่าใครยกก็ทุกคนนั่นแหละยก พราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาแล้วนะคะปัญญาจะนำไปในการที่เห็นประโยชน์ของการที่มีชีวิตอยู่เพื่อความดีนะคะแต่ไม่พอต้องเข้าใจพระธรรมและความดีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติต่อไป
4: นิมิตของสภาพธรรมะการเกิดดับสืบต่อของรูปธรรมนามธรรมอย่างรวดเร็วมากมายหลายขณะทำให้เป็นนิมิตได้แก่รูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตปรากฏให้รู้ได้ดังนั้นที่มีความยึดถือสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตแท้จริงก็คือนิมิตจากการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะนั่นเองจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่24 มิถุนายน 2558

เดี๋ยวนี้มีนิมิตขณะนี้ฟังแล้วรู้เลยมีแน่ๆทางตาก็มีนิมิตเกิดดับเร็วสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแม้แต่แต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงก็ไม่ใช่การที่เข้าใจแต่ละคำของเสียงแต่ละภาษาด้วยก็เสียงนั่นแหละแต่ว่าพูดเสียงเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความหมายต่างกันในแต่ละภาษาได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงความคิดถึงเสียงสูงต่ำและจำได้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้ยินก็เหมือนได้ยินคำซึ่งเป็นนิมิตของเสียงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดรูปเกิดดับก็เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นอะไรจึงบอกว่าเสาก็ไม่เคยดับไปเลยก็จริงสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแต่ไม่รู้ก็ยังเห็นนิมิตแล้วก็จำได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เสาแต่นิมิตของสิ่งที่เกิดดับทำให้จำและคิดว่าเป็นเสาเพราะฉะนั้นนิมิตทั้งหมดเนี่ยจะเกิดดับหรือในเมื่อไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นแต่เพียงการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วต้องไปท่องไหมคะไม่ต้องท่องเลยค่ะรูปที่ปรากฏทางตาเป็นนิมิตความรู้สึกก็เป็นนิมิตเพราะเพียงแค่หนึ่งขณะระดับไม่ปรากฏก็จะไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาขณะนี้คืออะไรถ้าพูดแล้วไม่ทำให้เข้าใจก็อย่าพูดดีกว่าใช่ไหมคะแต่ได้ยินคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะนี้รู้ความหมายของรูปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เกิดมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่สภาพนั้นมีจริงเกิดขึ้นดับไปแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเมื่อมีรูปแล้วแล้วก็เห็นรูปพอใจในรูปสุขทุกข์ในรูปต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงค่ะเมื่อวานนี้สุขวันนี้ทุกข์ได้อย่างบางคนกำลังสุขอยู่จริงๆได้ข่าวร้ายเรื่องญาติเรื่องความป่วยไข้เรื่องความตายทุกข์เกิดขึ้นได้สุขเมื่อกี้นี้ก็หายไปแล้วแต่สุขเมื่อกี้นี้ก็เกิดสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตของความสุขความทุกข์ก็เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตของความทุกข์เพราะฉะนั้นความรู้สึกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาได้แก่ความรู้สึกเฉยเฉยความรู้สึกดีใจความรู้สึกเสียใจและความรู้สึกสุขกายทุกกายมีจริงๆนะคะทั้งหมดเกิดดับสืบต่อแสดงเห็นว่าขณะใดที่รู้สึกขณะนั้นเป็นนิมิตของสภาพความรู้สึกซึ่งเกิดดับสืบต่อจนปรากฏให้รู้ได้ไม่มีใครไม่เข้าใจนะคะรูปนิมิตรูปะนิมิตตะเวทนานิมิตสัญญาในภาษาบาลีหมายความถึงสภาพที่จำคนไทยใช้คำว่าจำไม่ต้องใช้คำว่าสัญญาค่ะใช้คำว่าจำนี่แหละถ้าใช้คำว่าสัญญาก็เลยไปคิดถึงข้อตกลงต่างๆที่คนไทยใช้แต่ว่าจริงๆแล้วสัญญาเป็นภาษาบาลีหมายความถึงความจำเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีแต่ไม่ใช่จิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดกับจิตอยู่ในจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะจิตเป็นสภาพรู้สัญญาก็รู้แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นขณะนี้สัญญาเป็นสภาพจำทันทีที่เห็นอะไรเจตสิกที่เกิดกับจิตทำหน้าที่จำจำได้ไหมคะใครอยู่ที่นี่นั่นแหละค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุหรือธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วก็จำมีหน้าที่อย่างเดียวคือจำเกิดและจำจำจนกระทั่งรู้ว่าจำเพราะสัญญาเกิดดับเป็นสัญญานิมิตสามแล้วนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารได้แก่เจตสิกทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เวทนาและสัญญาเจตสิกทั้งหมดมี52เป็นเวทนาเจตสิก1ความรู้สึกนี่นะคะไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกความจำก็ไม่ใช่จิตและเจตสิกที่เหลืออีก50เป็นสังขารขันธ์เป็นนิมิตด้วยคือทั้งหมดเนี่ยที่เกิดดับเป็นนิมิตทั้งหมดเพราะความเร็วของการเกิดดับเพราะฉะนั้นโกรธมีจริงไหมคะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตก็ต้องเป็นเจตสิกเวลาโกรธนี่รู้ไหมคะว่าโกรธเพราะโกรธเกิดดับหลายขณะจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะให้รู้ถึงความขุ่นใจความไม่สบายใจไม่ใช่เราเลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้อย่างนี้บ่อยๆเข้านะคะโลกนี้ก็ว่างเปล่าจากการที่เคยเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
พราะหลงยึดถือในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอยากได้แล้วติดข้องหลงยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์ใดๆเลยทั้งสิ้นอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญเพื่อความเป็นเราซึ่งความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยชาติก่อนหมดไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้หมดไม่เหลือเลยวันนี้นะคะถึงเวลาหลับสนิทก็หมดไม่เหลือเลยตื่นขึ้นอีกก็เหมือนวันนี้ค่ะตื่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับระหว่างหลับก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจริงๆชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่มีหมดแต่พอตื่นจำได้อีกละกลับมาอีกละเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำจิตเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายบ้างแล้วก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยค่ะคิดแต่เรื่องของรูปบ้างเสียงบ้างเรื่องราวต่างๆกลิ่นบ้างรสบ้างการกระทบสัมผัสบ้างเอาป่วยไข้โรคอะไรไปหาหมอหรือยังฉีดยาหรือยังกินยาอะไรก็เรื่องของกายใช่ไหมคะซึ่งเป็นทุกข์เนี่ยค่ะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะจากโลกนี้ไปก็ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและต่อไปไม่เกิดไม่ได้เลยค่ะยังมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุยังไม่ใช่พระอรหันต์ตราบใดก็ต้องเกิดตราบนั้นเมื่อเกิดแล้วการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วก็ปรากฏเป็นรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตและสุดท้ายคือวิญญาณนิมิตวิญญาณเป็นอีกคำหนึ่งของจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะมีหลายชื่อเช่นเห็นขณะนี้ต้องอาศัยตาเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นจึงใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าจักขุวิญญาณไม่มีใครรู้จักแน่ไปถามเด็กว่าจักขุวิญญาณเป็นอะไรแต่ถามเด็กว่าเห็นไหมเด็กบอกว่าเห็นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ต้องไปคำนึงถึงคำในภาษาบาลีเลยค่ะเพราะว่าถ้าคำนึงถึงไม่ได้รู้สภาพธรรมะเลยแต่ถ้าบอกว่าเห็นเนี่ยเราไม่ต้องไปติดที่คำไหนเลยพอพูดถึงเห็นก็รู้เห็นขณะนี้ต้องเกิดแล้วดับไปกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นอีกนานไหมกว่าจะละคลายความติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับซึ่งหลงติดยึดถือด้วยความสุขและความทุกข์แต่ละชาติมากมายมหาศาลยากที่จะไถ่ถอนละคลายได้จนกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังรู้ตามในฐานะสาวกผู้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจความจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่านิมิตก็คงชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ

0: ทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่28กันยายนพุทธศักราช2561
1: กราบท่านอาจารย์ครับโลกของความเป็นจริงกับโลกของการที่ยังสำคัญโดยความไม่รู้โดยความยึดถือต่างกันเนี่ยจะต่างยังไงครับท่านอาจารย
2: ์โลกเดี๋ยวนี้มีคนเยอะเลยใช่ไหมคะแต่โลกตามความเป็นจริงไม่มีคนในแน่นอนที่สุดนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าการที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นการยากเพราะว่าสภาพธรรมะนะคะเกิดดับเร็วเหมือนนักเล่นกลนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นก็เป็นคนโน้นคนนี้ไปเลยแต่จะเป็นคนโน้นคนนี้ได้ยังไงคะในเมื่อต้องมีสิ่งที่เพียงปรากฏเมื่อกระทบตาเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะสิ่งเดียวที่ปรากฏที่กระทบตาเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะฟังนะคะแล้วก็ลบการที่เราไปจำไว้มากมายว่ามีดอกไม้มีโต๊ะมีคนนะคะก็จะถึงวาระที่กว่าปัญญาจะรู้ความจริงซึ่งความจริงนะคะฟังกี่ครั้งเดี๋ยวนี้เหมือนซ้ำเก่าที่เคยฟังมาแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าขาดแม้แต่หนึ่งขณะเวลานี้นะคะข้างหน้าก็ไม่ถึงสักขณะเดียวประมาทไม่ได้เลยค่ะว่ามีค่าคือได้ฟังนะคะแม้ว่าเป็นคำเก่าแต่ก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ปรากฏและคำเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่ากว่าความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะต้องตรงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อลืมตาจะเป็นอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเพราะฉันจะเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นอะไรไม่ได้เลยต้องจริงตั้งแต่คำแรกมั่นคงตั้งแต่คำแรกนะคะและรู้ว่าถ้าฟังอีกก็จะเปลี่ยนคำนี้ได้ยังไงถ้าเปลี่ยนก็คือผิดไม่ตรงเพราะว่าความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วไม่ได้ฟังมานานเท่าไหร
1: ่นานมากครับนับประมาณไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นฟังก็ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะและต้องฟังอีกนานเท่าไหร่จากการที่ไม่ได้เคยได้ฟังมานานเท่าไหร่ที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเราต้องการอยากจะได้และก็ยังมีเราเพราะถ้ายังมีเราก็ไม่รู้จักธรรมะแต่เมื่อไหร่รู้ว่าไม่มีเราแน่นอนนะคะมีแต่ธรรมะซึ่งรวมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าความเข้าใจทำหน้าที่ค่ะไม่มีตัวเราต่างหากที่จะไปเร่งรัดขวนขวายทำนะคะแต่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทรงแสดงตามความเป็นจริงที่ได้ทรงตรัสรู้และกว่าจะตรัสรู้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยต้องเกิดแน่นอนแค่นี้ค่ะความจริงแค่นี้เราก็ต้องฟังอีกนานเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ลืมนะคะจนกระทั่งวันนั้นแหละก็รู้ว่ากว่าจะเดินทางมาถึงที่สภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะก็จะต้องถูกปิดบังไปเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่คำใดที่ได้ยินได้ฟังต้องจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตามที่เป็นจริงที่ตรัสรู้ไม่อย่างนั้นจะมีคำอย่างนี้ได้ยังไงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเกิดไม่มีใครไปทำด้วยเห็นไหมคะถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นสามารถที่จะละคลายไหมคะแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปแข็งก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะที่ฟังไว้เพื่อจะได้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเท่ากับที่ไม่เคยได้ฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ก็จะต้องฟังไปนานเท่านั้นแหละถ้าเราไม่มานั่งตรงนี้นะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏถึงตาแล้วเราก็ลืมไปไม่เคยได้ฟังว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาตรงนี้นะคะก็คือว่าเราได้ฟังคำซึ่งควรที่จะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้รับรองได้ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาข้างนอกคุณหมอมีขนมอะไรเยอะไหมเห็นไหมคะมีขนมอะไรเยอะไหมแต่ไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยเพราะฉะนั้นเพียงแค่ไม่อยู่ตรงที่ที่มีโอกาสได้ฟังเสียง ที่พูดถึงความจริงของสิ่งที่มีนะคะก็เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอื่นมานานแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือว่าเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราก็ฟังเรื่องอื่นละก็อยู่ตรงนี้จะไม่ดีหรือใช่ไหมคะที่ว่าแม้ว่าจะฟังซ้ำก็ซ้ำอย่างนี้แต่ก็จริงอย่างนี้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับเร็วปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานใครจะไปรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้น
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงนิมิตก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจครับท่านอาจารย์เพราะว่าถ้ากล่าวถึงธรรมะเกิดขึ้นต้องมีธรรมะนั้นแต่ว่าการเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะทีละขณะที่เขาเกิดได้แต่ว่าก็จะมีนิมิตของสิ่งนั้นครับท่านอาจารย
2: ์แต่ถ้าเราบอกนะฮะเอาดอกไม้นี่ไปแยกให้ละเอียดยิบเห็นไหมทำไมเราเข้าใจได้มีดอกไม้ที่ไหนกันแตกย่อยละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นนะคะจะเป็นรวมเป็นกลีบเป็นอะไรไม่ได้เลยแต่พอมารวมกันเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งตัวก็เหมือนกันนะคะอากาศธาตุแทรกอยู่ละเอียดยิบและมีสมุฏฐานที่ทำให้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลยกรรมก็ทำให้ตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดกายประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวมองไม่เห็นเลยกระทบเมื่อไหร่ก็เพียงแข็งที่สามารถที่จะรู้ได้แต่ตัวประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับแข็งที่จะทำให้เกิดการรู้สึกนะคะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็มีการรู้สิ่งที่ปรากฏทันทีเลยไม่มีใครต้องไปทำเลยสักนิดเดียวไม่มีใครทำทางนั้นแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกขณะนะคะเพราะฉะนั้นอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละที่จะค่อยๆสามารถที่จะทำให้สิ่งที่ลวงอยู่เนี่ยนะคะค่อยๆละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เห็นอีกก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวก็มีอีกใช่ไหมคะมีสิ่งโน้นมีสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีใครไปจัดทำขึ้นเลยนี่คือธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยความจริงซึ่งกำลังเป็นอยู่ได้ให้รู้ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้นะคะมากมายเห็นที่ไรก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เห็นดับไปเลยแล้วก็เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆด้วยนี่ก็วัดความไม่รู้ได้ว่าไม่รู้ระดับไหนไม่รู้ระดับที่สภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งไหนเราให้เป็นหนึ่งสิคุณวิชัยอะไรที่กำลังลืมตาให้ปรากฏเป็นหนึ่งสิมีไหมเป็นไปไม่ได้เลย
1: เป็นไปไม่ได้ครับ
2: แต่นี่คือความจริงว่าไม่มีใครต้องไปทำแต่ความเข้าใจที่ไม่สนใจในรูปร่างนิมิตสันฐานเพราะว่ามีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่สิ่งที่สามารถปรากฏเมื่อกระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็ไม่ปรากฏจะกระทบมากน้อยไม่สำคัญเพราะใครไปทำไม่ได้ใครจะไปทำให้น้อยลงก็ไม่ได้ให้เหลือเพียงนิดเดียวก็ไม่ได้อาศัยความเข้าใจที่เริ่มรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนะคะทุกอย่างที่อ่อนแข็งเนี่ยมีสิ่งที่กระทบตาได้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเท่านั้นเองแยกแยกออกไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากสิ่งที่เกิด
1: ก็มีคนหนึ่งเขาก็มาสนทนาด้วยเขาก็ถามว่าการที่พยายามที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นธรรมะนั่นก็เป็นโลภะแต่ก็รู้ว่าถ้าไม่ให้ไปรู้สิ่งนั้นแล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงก็เหมือนกับยังมีความไม่เข้าใจตรงที่ว่าพยายามจะรู้ก็เป็นโลภะและถ้าจะไม่ให้รู้แล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ขาดความละเอียดนะคะก่อนที่จะพยายามจะหาหนทางไปรู้อย่างนั้นน่ะเขาได้ยินอะไรเขาฟังอะไร
1: ก็ฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: เห็นไหมคะฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาไปนั่งพยายาม
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะมีการได้ฟังและเข้าใจแค่คำนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าความเป็นตัวตนพยายามเห็นไหมคะนี่คือทำยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วรู้ว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะความติดข้องลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่คำของพระองค์เนี่ยสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มั่นคงละเอียดนะคะเพราะเขาได้ยินใช่ไหมเขาจึงเข้าใจว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทุกคนฟัง เข้าใจใช่ค่ะแล้วทำไมความเข้าใจนี่จะไปทำอย่างอื่นเห็นไหมคะโลภะเนียนมากเลยแค่ขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ถูกแล้วจะไปทำอะไรเห็นไหมคะจะไปทำอะไรจะไปทำใหญ่เลยก็ผิดหมดทำไมแทนที่จะเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นว่าถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมคะไม่มีเราเลยก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคือตาเป็นตาตาเป็นสิ่งที่กระทบตาไม่ได้และสิ่งที่กระทบตาก็กระทบอื่นไม่ได้นอกจากกระทบตาอย่างเดียวนี้ใช่ไหมคะและธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเห็นเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจตรงนี้แค่นี้ให้มั่นคงกลับจะไปทำอะไรไปเพียรทำอะไรเห็นไหมคะและก็ยังถามซะด้วยก็แสดงให้รู้ว่ากว่าจะคิดเองนะแล้วก็ค่อยๆรู้ความละเอียดดิลึกซึ้งตรงไหนลึกซึ้งตรงที่ธรรมะเป็นอย่างนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงอย่างนี้ค่ะไม่ได้แสดงอย่างอื่นเลยขณะนี้แค่หลับตาไม่มีแล้วคนอยู่ที่ไหนเรื่องราวทั้งโลกอยู่ที่ไหนโทรทัศน์อยู่ที่ไหนเมื่อเช้านี้มีข่าวอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นทำไมไม่มั่นคงอยู่ตรงที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เข้าใจตรงนี้สิไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ต้องให้มีความเข้าใจชัดเจนว่าสภาพที่มีจริงที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยมีแน่นอนคือแยกให้เห็นความต่างของนามธรรมและรูปธรรมจะไม่เข้าใจได้ยังไงคะแข็งจะรู้อะไรตัวแข็งก็ไม่รู้อะไรกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นแข็งกลิ่นพวกนี้ค่ะไม่ใช่สภาพรู้ถ้าเราใช้คำว่าไม่ใช่สภาพรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่ารูปธรรมแต่ถ้าเราไปพอใจว่าเราไปบอกเด็กคนหนึ่งนะคะให้จำไว้ได้เลยเนี่ยรูปธรรมมีอะไรบ้างเด็กคนนั้นตอบเป๊ะเออเราพอใจไหมเด็กไม่ได้เข้าใจแต่จำได้แล้วก็รู้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยต้องลึกกว่านั้นไม่ใช่เพียงแต่เราตอบได้ว่านี่เป็นรูปธรรมนั่นเป็นนามธรรมนั่นไม่ยากใช่ไหมคะแต่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ค่ะฟังไปเถอะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่กระทบตาแล้วธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นก็ปรากฏว่ามีจริงๆแต่ถ้าไม่มีการเห็นเลยเนี่ยใครจะไปบอกว่ามีเราจะเชื่อไหมถ้าไม่มีการเห็นเลยแต่ว่าพอมีเห็นแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ต้องรู้ละว่าเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นให้มีความเข้าใจมั่นคงนะคะสิ่งที่มีไม่ใช่เราแต่สิ่งนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นและการที่จะเกิดได้เนี่ยก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่อาศัยกันและกันเป็นปัจจัยปรุงแต่งค่อยๆรู้ความน่าอัศจรรย์ของธรรมะว่าไม่มีใครเลยไปทำอะไรให้โลกนี้เกิดเป็นโลกขึ้นมาได้ให้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างแต่สิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเนี่ยอาศัยกันอย่างไรเราก็ค่อยๆอธิบายให้เข้าใจนะคะเราจะอธิบายหรือว่าจะพูดถึงอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นถ้าจะพูดถึงรูปเวลาเห็นได้อย่างหนึ่งเวลากระทบสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรมีจริงก็ต้องให้เขาคิดบ้างใช่ไหมคะ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะหนูต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาโรคของตัวเองคือรู้เลยค่ะว่าเป็นกรรมเสร็จแล้วหนูก็มาพักที่บ้านน้องสาวคือเขาป่วยมากกว่าหนูอีกท่านอาจารย์พอจะให้ความกระจ่างกับเขาคือความเข้าใจของน้องก็ยังน้อย
2: แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกให้เชื่อนะคะต้องเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะไปบอกว่านี่กรรมนั้นเหตุของกรรมเนี่ยฟังไม่ออกหรอกมันชั่วคราวใช่ไหมฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ถามคุณตู่ที่คุณตู่บอกว่าเป็นโรคเกิดจากกรรมใช่ไหมคะเมื่อถามว่าตอนไหนคือต้องให้ชัดเจนเราจะไปเหมาได้เลยว่านี่เกิดจากกรรมหรือเกิดจากจิตหรือเกิดจากอุตุหรือเกิดจากอาหารธรรมะเป็นเรื่องตรงและก็ชัดเพราะฉะนั้นแสดงว่าความเข้าใจของคนพูดเนี่ยแค่ไหนที่บอกว่าเป็นโรคของกรรมเนี่ยหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะต้องบอกให้ชัดเจนขณะเจ็บตรงเจ็บนั่นแหละถ้าไม่มีกรรมที่จะทำให้มีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวอย่างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่มีกายะประสาทะทำยังไงก็ไม่เจ็บใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด กรรมทำให้รูปหนึ่งเกิดขึ้นทั่วตัวเป็นรูปที่สามารถกระทบกับรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งภายนอกได้แต่หน้าผากแต่นิ้วหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะตรงไหนที่สามารถที่จะสัมผัสกระทบเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์นั่นคือได้กระทบกับกายปัสสาทะถ้าที่ใดที่ไม่มีกายปัสสาทะใครไปทำให้เกิดได้ไหมเนี่ยค่ะเราต้องคิดละใครไปทำให้เกิดได้ไหมหมอทำได้ไหมคนไม่มีตาแล้วหมอไปทำให้เกิดตาได้ไหมไปเอาอะไรมาทำให้เกิดตาตานี่ไม่ใช่ตาขาวตาดำทั้งหมดนะคะเฉพาะส่วนที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้คือที่กำลังปรากฏให้เห็นใครไปทำได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะทำรูปตาให้เกิดได้เอาส่วนผสมยังไงมาทำก็ได้แต่ให้มีจักขุปัสสาทะรูปที่มองไม่เห็นเลยอยู่กลางตาที่กำลังกระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้คือที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นกระทบเสียงไม่ได้กระทบแข็งอะไรก็ไม่ได้จึงมีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏที่กระทบตาเพราะฉะนั้นตัวตาจริงๆเนี่ยใครไปทำให้เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะรูปบางรูปเกิดจากกรรมเฉพาะกรรมเท่านั้นที่ทำให้เกิดรูปนั้นรูปบางรูปเกิดจากจิตกรรมก็ทำให้เกิดไม่ได้นอกจากจิตรูปบางรูปก็เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนรูปบางรูปก็เกิดจากอาหารที่บริโภคเข้าไปเราต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะเพื่อรู้ว่าไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆทั้งหมดที่แสดงไว้ละเอียดยิ่งค่ะก่อนอื่นให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมะเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยกับเป็นนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องเข้าใจ2อันนี้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นเรื่องกรรมก็ฟังไปเรื่อย
1: กราบท่านอาจารย์ครับแล้วความมั่นคงที่จะเรียกว่ามีปัญญาที่รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะค่อยๆละเอียดอย่างไรครับนอกจากการที่พระองค์ตรัสอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลต่างๆแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยต้องรู้จากตัวธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
2: ถ้ารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจะเป็นยังไงคะเอาไหมดีไหมเพราะฉันไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะต้องรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรไม่อย่างนั้นก็เรื่องกรรมเรารู้เยอะก็เป็นเราอีกแหละกรรมของเราอีกมีตัวเราอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉันที่มั่นคงคือให้เข้าใจในความเป็นธรรมะแล้วเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะต้องร้องไห้กันอีกไหมคะเนี่ยค่ะแน่นอนค่ะใครจะไม่ร้องไห้เห็นไหมคะแต่ขณะนั้นใครรู้ว่าเป็นธรรมะต่างหากพระเจ้าจะร้องไห้หรือจะไม่ร้องไห้หรือจะหัวเราะหรือจะอะไรก็ตามแต่ขอให้มีปัญญารู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจนกว่าปัญญาขณะนั้นไม่หวั่นไหวเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นพระเจ้าความเข้าใจที่ถูกต้องคือเข้าใจว่าเป็นธรรมะมีจริงๆทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะกำลังเห็นค่ะนี่ค่ะคือการที่จะค่อยๆรู้ว่าเราแต่ละหนึ่งคนเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยระดับไหนจากการคิดแม้ว่าจะตอบเพราะคิดก็เป็นความเข้าใจระดับหนึ่งหรือว่ายังไม่เข้าใจยังมีความเป็นเรามากมายเพราะฉะนั้นใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: แน่ใจไหมคะ
3: หนูเคยคิดว่าคือถ้าเราเกิดมาแล้วนาทีแรกสิ่งต่อไปก็คือเราก็จะต้องมุ่งหน้าไปสู่ความตายความพัดพลาดเวลาป่วยขนาดป่วยไม่มากก็รู้สึกทรมานมากอะค่ะเราจะอยู่กับทุกขเวทนาอย่างนี้ยังไงดีอะคะ
2: ค่ะรู้สึกว่าทุกคนมีทุกแต่ละรูปแบบนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าคนที่มีทุกแล้วเข้าใจธรรมะก็มีและคนมีทุกข์ที่ไม่เข้าใจธรรมะก็มีในระหว่างสองคนเนี่ยคนหนึ่งมีทุกข์เท่าๆกันเลยแต่เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะเราพูดคำไหนเนี่ยแต่ก่อนนี่เราพูดคำที่เราไม่รู้จักแล้วพูดตามๆกันไปหรือพูดเข้าใจครึ่งๆกลางๆนะคะไม่เต็มที่แต่ต่อไปนี้ค่ะเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงๆคือคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้ความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงมีจริงนะคะเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นคำพูดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น ก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันจนกระทั่งไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดยังไงดีพูดอย่างนี้หรือพูดอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปยืมคำใครเข้ามารูปธรรมนามธรรมธรรมะไม่เอาเลยนะ
4: คะ
2: ตั้งต้นใหม่หมดเลยค่ะใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่เขาฟังมาทันก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือความเป็นคนตรงที่ต่อไปนี้นะคะพูดคำที่รู้จักเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นพอได้ยินคำว่าธรรมะไม่ชัดเลยแต่ก่อนนี่ใช่ไหมคะว่าหมายความถึงอะไรแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดภาษาไทยสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมันมีไหมที่มันมีจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะ

0: มีค่ะ
1: ค่ะอะไร
0: เห็นค่ะ
1: เห็นมีจริงไหมคะ
0: มีค่ะ
1: เห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหม
0: ไม่เห็นค่ะ
1: ไม่มีเห็นใช่ไหมคะแล้วใครไปทำให้เห็นเกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: นี่ค่ะคือเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะมีจริงนะคะเมื่อเกิดขึ้นมีลักษณะต่างกันหลากหลายแต่ละอย่างได้ยินมีจริงไหมคะ
0: ได้ยินมีจริงค่ะ
1: เห็นกับได้ยินเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนกันนะคะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเห็นก็คือเห็นจากตาได้ยินจากหู
1: มีสิ่งที่ปรากฏไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างได้ยินเนี่ยต้องมีเสียง
0: มีเสียง
1: ปรากฏใช่ไหมคะถ้าไม่มีเสียงจะมีได้ยินได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครไปทำให้ได้ยินเกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แต่ถ้าเสียงไม่มากระทบหูได้ยินเกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แต่พอเสียงกระทบหูไม่ให้ได้ยินเกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เห็นไหมคะไม่มีใครทำเลยนี่คือธรรมะค่ะธรรมะที่เกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะมั่นคงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากอาศัยสิ่งที่เกื้อกูลกันอาศัยกันและกันปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นเช่นถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ชัดเจนอยู่แล้วแสดงว่าใครก็ไปทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่เมื่อมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบได้เฉพาะตานะคะกระทบกันก็ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเพราะเห็นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาใช่ไหมคะตาก็ไม่เห็นแต่มีธาตุรู้คือเห็นเนี่ยเราบอกว่าเห็นพระบอกว่าเป็นธาตุรู้ไม่ชินกับคำนี้เลยธาตุคืออะไรรู้คืออะไรธาตุคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วก็ธรรมะก็มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นธาตุเพราะเหตุว่ามีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้ทรงไว้ซึ่งลักษณะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอะไรมีจริงหมายความว่าสิ่งนั้นต้องมีลักษณะปรากฏว่ามีไม่ใช่ไม่มีแล้วเราไปนั่งวาดภาพว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มีลักษณะปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆยังได้ยินก็มีจริงๆเสียงก็มีจริงๆแข็งก็มีจริงๆร้อนก็มีจริงๆพระเจ้าก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: นั่นคือความหมายของธาตุนะคะความหมายของธรรมะหลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็คือว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยทำให้เกิดแต่ที่คนทั้งโลกก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะที่จะทรงตรัสรู้ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดน่ะยั่งยืนไม่ดับไปเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาแต่ทำไมได้ยินกระทบตาไม่ได้จะให้มีได้ยินพร้อมกับเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะได้ยินต้องกระทบหูเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินปรากฏมีเสียงกับได้ยินไม่ใช่เราใช่ไหมเราทำให้เกิดได้ยินได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะทำให้หูเกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำให้เสียงเกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ที่ว่าไม่ว่าใดๆก็ตามที่มีจริงเนี่ยนะคะมีจริงแน่นอนใครไปเปลี่ยนให้ไม่มีก็ไม่ได้แต่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นได้ยินไม่เกิดไม่มีได้ยินเสียงไม่เกิดไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดซึ่งต่อไปนะคะเราจะรู้ว่าถ้าขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดไม่ได้อย่างตาเนี่ยถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงได้ยินก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะชั่วหนึ่งขณะจิตมีเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลยนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงที่ใครเปลี่ยนไม่ได้และเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยทำให้เกิดแต่ไม่มีตัวคนตัวใครนอกจากธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยอาศัยกันและกันเสียงตั้งใจจะกระทบหูหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะ
1: ค่ะเสียงไม่ได้ตั้งใจจะกระทบหูนะคะเพราะเสียงไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแยกแล้วนะคะสิ่งที่มีเนี่ยเขาต้องต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคือรู้อะไรไม่ได้เลยเกิดมาแข็งจะไปรู้อะไรใครจะตีใครจะทำอะไรแข็งก็ไม่รู้สึกทั้งนั้นไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ลักษณะ

0: ของสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้คือถ้าไม่ใช่สภาพรู้ก็จะเกิดรู้ไม่ได้ต้องเป็นสภาพไม่รู้แข็งต้องเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงเปลี่ยนเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเยอะไหมคะทั้งวันทั้งวันเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยเมื่อมีจริงใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้คือธรรมะที่เกิดนั่นแหละดับแต่พอฟังแล้วเริ่มรู้ว่าธาตุรู้เกิดขึ้นนะฮะที่เราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยคนไทยใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณก็ได้แต่ถ้าถามเขาว่าจิตคืออะไรเขาตอบไม่ได้แต่รู้ว่ามีใช่ไหมคะและบางทีก็เข้าใจว่าวิญญาณก็ออกจากร่างไปเป็นผีได้เป็นอะไรอย่างนั้นแต่ความจริงนะคะวิญญาณหรือจิตหรือมโนหรือมนัตถัตยะอะไรก็ตามแต่หมายความถึงธรรมะที่เกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นหวานเป็นเค็มอีกอย่างหนึ่งเกิดละไม่รู้ไม่ได้ค่ะต้องรู้เกิดขึ้นรู้แต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะถ้ามีแข็งก็เป็นรูปธรรมไม่ใช่ธาตุรู้ถ้าเป็นเสียงก็ไม่ใช่ธาตุรู้ก็ต้องเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างใช่ไหมคะธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็มีแต่ไม่ใช่ไม่รู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแต่ต้องรู้เนี่ยนะคะใช้คำว่านามธรรมนามธรรมยังต่างกันเป็นสองอย่าง
1: สภาพรู้ธาตุรู้ก็คือจิตใช่ไหมคะ
0: เราใช้คำว่าจิตก็ได้ไม่เรียกได้ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยไม่บอกว่าเห็นได้ไหมไม่พูดว่าเห็นก็ยังเห็นใช่ไหมเปลี่ยนเห็นไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดเมื่อกี้นี้แต่ละหนึ่งนะคะ
1: หมายถึงว่าเกิดแล้วดับไปแล้วก็ถ้าเกิดอีกก็คือเกิดดับเกิดดับ
0: อันใหม่หมดเลย
1: ทั้งวัน
0: ค่ะทั้งชาติ
1: ทั้งชาติจนกว่าจะตาย
0: ทั้งสังสารวัฏตายแล้วก็ยังเกิดอีกค่ะเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นใครจะไปทำอะไรกับธรรมะได้ไหมเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะต้องมีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเพื่อปัญญาจะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นต้องเริ่มต้นอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีแน่และใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได้เลยแต่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเปลี่ยนก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับ
2: เรียนอาจารย์ค่ะคือความเข้าใจเริ่มมีแต่ด้วยลักษณะของสภาพธรรมะเกิดดับรวดเร็วมากมันยังไม่ทันอะไรคือเขาก็ดับแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจะไปเร่งรัดค่ะให้เข้าใจโน่นให้เข้าใจนี่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ที่เริ่มเข้าใจนี้ต้องมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนนั่นแหละจะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ไม่สับสนแต่ถ้ายังไม่มั่นคงก็สับสนพอมีคำใหม่มาก็สับสนแต่นี่ให้มีความเข้าใจว่าไม่มีเราแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงนั้นไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้เกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปด้วยแต่ไม่มีใครรู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และให้รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่นี้ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเร็วแค่ไหนตกลงไม่มีเราใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะ
1: ค่ะ
0: ฮะแล้วมีอะไร
1: มีแต่ธรรมะ
0: มีแต่ธรรมะถ้าไม่เกิดจะมีธรรมะไหม
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่เกิดแล้วปรากฏนะคะปรากฏว่าเกิดแล้วไม่มีใครไปทำไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคุณตู่เห็นแข็งไหม
2: ไม่เห็นค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่กระทบแข็งเห็นแข็งไหม
2: ไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าไม่เห็นมีอะไรกระทบเพราะไม่เห็นสิ่งที่กระทบอย่างเราบอกว่าเห็นโต๊ะในขณะนั้นเนี่ยไม่มีแข็งปรากฏเลยแต่เวลากระทบแข็งสีสันต่างๆไม่ปรากฏและเวลาเจ็บอะไรปรากฏ
2: เจ็บปรากฏค่ะ
0: แข็งที่กระทบปรากฏไหม
2: ไม่ปรากฏค่ะ
0: กายประสาทปรากฏไหม
2: ไม่ปรากฏค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปรากฏทีละหนึ่งแต่ให้รู้ว่าตรงนั้นแหละมีอะไร ใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยก็ต้องยังมีตาเกิดยังไม่ดับถ้าดับแล้วก็จะมาทำให้สิ่งนี้มากระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าทุกอย่างสามารถที่จะเข้าใจในหนึ่งลักษณะที่ปรากฏและจะรู้ตามความเป็นจริงว่านะคะขณะนั้นน่ะอะไรตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะที่จะรู้ว่าไม่มีเรานะคะต้องเป็นความเข้าใจที่ถึงการที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้มิฉะนั้นสงสัยใช่ไหมคะเนี่ยสงสัยมีจริงไหม
2: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็สงสัยต่อไปใช่ไหมคะไม่จบเดี๋ยวสงสัยเรื่องนี้คิดอยู่นั่นแหละมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรมากระทบสักอย่างใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่กระทบไม่เห็นค่ะยังไงก็ไม่เห็นเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นต้องมีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวกระทบอย่างลมพัดนี่ทำไมเราบอกได้ว่าลมพัดมีอะไรที่ไหวกระทบใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมเห็นลม
2: ไม่เห็นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เห็นแต่ต้องมีเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดนะคะแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราก่อนอื่นนะคะแล้วถึงสามารถจะเข้าใจภาวะที่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีสภาพรู้ไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะหมายความเรายืนยันด้วยขณะนี้ที่มีสภาพรู้ถูกต้องไหมคะคิดรู้ใช่ไหมคะรู้เรื่องที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจขึ้นอีกว่าสภาพรู้คือรู้อย่างหนึ่งอย่างใดอะไรก็ได้อย่างเสียงปรากฏอย่างนี้ต้องมีขณะนั้นสภาพที่เราใช้ภาษาไทยว่าได้ยินแต่ถามว่าได้ยินเป็นยังไงก็คือรู้ว่าเสียงขณะนั้นเป็นเสียงอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นใช่ไหมคะเหมือนกับเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนั่นคือเห็นเพราะฉะนั้นเป็นสภาพรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นปรากฏอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้สันฐานอย่างนี้พอถึงเสียงใช่ไหมคะก็รู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงอื่นเห็นไหมคะขณะที่ได้ยินคือรู้เฉพาะเสียงนั้นรู้ในความเป็นเสียงนั้นซึ่งไม่เป็นเสียงอื่นกระทบสิ่งที่แข็งปรากฏใช่ไหมคะอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏแข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่รู้แข็งตรงนั้นถ้าไม่รู้แข็งปรากฏไม่ได้แต่ที่แข็งปรากฏเนี่ยอยู่ดีๆปรากฏเองไม่ได้แต่มีธาตุที่กำลังรู้แข็งจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นสภาพรู้มีแน่นอนเพิ่มเติมอีกได้ไหมคะสภาพรู้
1: อย่างเช่นเราอาบน้ำร้อนก็รู้ว่าร้อนเนี่ยค่ะ
0: รู้ว่าร้อนใช่ไหมคะร้อนรู้ว่าร้อนไหมตัวร้อน
1: ตัวร้อนไม่รู้ค่ะ
0: ต้องมั่นคงค่ะ
1: ค่ะ
0: ร้อนเป็นร้อนอย่างเดียวร้อนจะรู้ร้อนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: สภาพรู้ร้อนมีขณะที่ร้อนปรากฏไม่ได้รู้อย่างอื่นรู้ตรงร้อนนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้ไม่มีรูปร่างสีขาวสีเขียวอะไรไม่มีแต่เกิดขึ้นและรู้สิ่งที่กำลังปรากฏพอร้อนปรากฏหมายความว่ามีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่ร้อนถ้าไม่มีสภาพรู้ลักษณะที่ร้อนอย่างเดี๋ยวนี้นะคะร้อนก็ไม่ปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพรู้เกิดขึ้นนะคะต้องรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เย็นปรากฏมีสภาพรู้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: สภาพรู้รู้อะไร
1: รู้เย็นค่ะ
0: รู้เย็นเฉพาะที่ปรากฏด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เย็นที่อื่น
1: ค่ะ
0: พอจะแยกได้นะคะตลอดชีวิตมีแต่นามธรรมและรูปธรรมคือมีสภาพรู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเราเรียกสภาพรู้ในชื่อภาษาบาลีว่าจิตตะบางครั้งก็ใช้คำว่าวิญญาณะรู้ทางไหนรู้ทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณะแยกออกไปเป็นธาตุรู้แต่ละประเภทจึงทำให้มีจิตเนี่ยหลากหลายมากโดยสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันที่ปรุงแต่งทำให้สภาพนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจว่าธรรมะมีจริงแต่ต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมวันนี้นะคะที่ปรากฏ คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกใหญ่ๆเลยรู้แจ้งเลยแต่ยังมีนามธรรมอื่นใช่ไหมคะโกรธรูปโกรธได้ไหมรูปโกรธไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโกรธขณะนั้นเป็นสภาพที่หยาบกระด้างพอโกรธเนี่ยขณะนั้นไม่ปกติเลยนะคะหยาบกระด้างและความรู้สึกเป็นยังไงไม่สบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่หยาบกระด้างโกรธกับลักษณะที่รู้สึกไม่สบายเนี่ยเป็นคนละลักษณะเพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยจะมีต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเป็นจิตและนามธรรมอื่นๆในข้างนอกจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นวันนี้จิตทั้งวันใช่ไหมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินก็เป็นจิตคิดก็เป็นจิตแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแสดงเห็นว่านะคะจิตเกิดตามลำพังไม่ได้ค่ะเราค่อยๆเข้าใจอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะหลากหลายมากเพราะนามธรรมอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต้องเกิดกับจิตเท่านั้นจะเกิดกับสภาพธรรมะอื่นไม่ได้เกิดกับจิตเจตสิกเกิดกับจิตเจตสิกแต่ละเจตสิกทั้งหมดเกิดกับจิตนะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทั้งสองอย่างนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แยกกันเลยรู้สิ่งเดียวกันด้วยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ต่างหน้าที่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ถูกรู้ตอนนี้เราเรียกชื่อใหม่ก็ได้ไม่เรียกสิ่งที่ถูกรู้นะคะใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีเป็นอารัมมณะออกเสียงอารัมมณะแต่ภาษาไทยก็ตัดสั้นเป็นอารมณ์ถ้ามีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ไม่ว่าจิตรู้อะไรก็ตามค่ะสิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งหมดนะคะเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นที่ถูกรู้เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้ถ้าบอกว่าจิตได้ยินนะคะได้ยินอะไรสิ่งนั้นถูกจิตรู้จิตได้ยินรู้อะไรคะ
1: เสียง
0: ค่ะจิตได้ยินเสียงหมายความว่าจิตรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินแข็งถ้าไม่กระทบแข็งจะปรากฏไหม
1: ถ้าไม่กระทบแข็งไม่ปรากฏค่ะ
0: เวลาแข็งปรากฏมีสภาพรู้แข็งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรเป็นจิต
1: คือรู้แข็งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้แข็งเป็นจิตใช้คำว่ารู้แข็งภาษาไทยภาษาบาลีพูดว่ารู้แข็งไม่มีใครรู้จักก็ต้องบอกว่าจิตรู้แข็งแข็งเป็นจิตหรือเปล่า
1: แข็งไม่ใช่จิตนะคะต้องรู้แข็งถึงจะเป็นจิต
0: ค่ะจิตรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งอ่ะตัวรู้อ่ะแข็งไหม
1: ตัวรู้ไม่แข็ง
0: ค่ะรู้เท่านั้นเกิดมารู
1: ้อ๋อค่ะ
0: และขณะนั้นรู้อะไร
1: รู้แข็งรู้เป็นจิตนะคะ
0: ค่ะขณะที่รู้แข็งรู้อื่นไม่ได
1: ้รู้อื่นไม่ได
0: ้สภาพรู้นั้นรู้แข็งอย่างเดียวถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งแข็งไม่ปรากฏที่ปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งแข็งจึงปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ใช่ไหมขณะที่แข็งปรากฏภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะเพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นอารมณ์ของจิตรู้แข็ง
1: ค่ะ
0: เสียงเป็นอารมณ์ของจิตรู้เสียง
1: ค่ะ
0: จิตรู้อะไรสิ่งนั้นก็ใช้คำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่กำลังปรากฏเพื่อไม่ลืมค่ะที่เราพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกก็เพราะเหตุว่าทั้งที่เดี๋ยวนี้มีก็รู้ยากใช่ไหมคะและไม่ใช่ให้ไปจำคำไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ต้องค่อยๆเข้าใจทั้งที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะก็ยังไม่ประจักษ์แจ้งประจักษ์เมื่อไหร่แข็งกำลังปรากฏรู้แข็งตรงไหนตรงที่แข็งปรากฏแล้วก็จะเข้าใจว่าแข็งเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแข็งและปัญญาต่อไปก็สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของ
3: ยาจิตหรือยาในจิตแต่ละขณะมีการสะสมที่หลากหลายมากมายโดยเฉพาะความไม่รู้และความติดข้องจึงควรอบรมปัญญาเพ พื่อรักษาจิตให้ค่อยๆ คลายจากความไม่ดีที่สะสมมาแสนนานจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ21มิถุนายน2558
0: กำลังมีจิตแล้วก็ได้ยินเรื่องของจิตจิตเป็นสภาพรู้ขณะนี้จิตกำลังเห็นก็คือรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงเท่านี้ก็เป็นธรรมดามากแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแต่อะไรบ้างล่ะคะที่อยู่ในจิตหนึ่งขณะแค่ขณะเดียวสั้นมากที่เกิดแต่สะสมอะไรมามากน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่คิดถึงความสำคัญว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่ว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปก็ไม่มีเราในขณะนี้ไม่มีใครเลยสักคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตก็มีจิตมีเจตสิกแล้วก็เกิดพร้อมกับรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมแต่ถ้าจะคิดถึงจิตหรือว่าไตร่ตรองถึงจิตเรารู้จิตของคนอื่นได้ไหมคะไม่มีทางและจิตของเราทุกวันรู้หรือเปล่าทั้งที่มีจิตทุกวันก็รู้แค่ว่าเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตได้กลิ่นเป็นจิตลิ้มรสเป็นจิตรู้เย็นหรือร้อนอ่อนแข็งก็คือจิตที่รู้แล้วจิตก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆตามสิ่งที่ปรากฏแต่จิตนั้นคิดยังไงมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏบ้างหรือเปล่าหรือว่าเห็นเป็นคนเป็นสัตว์นะคะแล้วก็ยึดถือว่าคนนั้นเคยโกรธเคยชอบเคยรักเคยชังอย่างไรและสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนแม้แต่ความขุ่นใจที่ไม่ชอบคนที่เพียงเห็นมาจากไหนเพราะฉะนั้นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเข้าใจขึ้นก็จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าทรงแสดงความจริงว่าแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตหลากหลายมากไหมคะรูปร่างหน้าตาก็หลากหลายแต่ว่าจิตยิ่งหลากหลายยิ่งกว่ารูปร่างเพราะเหตุว่าถ้าจะคิดถึงรูปร่างของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันยิ่งรูปร่างของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์บกสัตว์น้ำก็ยิ่งต่างกันไปแต่ก็เป็นจิตจะกล่าวว่าไม่ใช่จิตไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละจิตไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่านานแสนนานมาแล้วจิตนี้ซึ่งกำลังเห็นของแต่ละคนสะสมอะไรมาบ้างในชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็ข้ามไปเพียงคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างนี้แต่จิตที่กำลังรู้เรื่องนั้นเป็นอะไรมากน้อยด้วยการสะสมประเภทไหนแต่ที่สะสมมากๆก็คือความไม่รู้ความไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏสะสมความติดข้องการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ได้ยินได้ฟังว่าไม่มีใครเลยนอกจากสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ในขณะนี้แต่ละหนึ่งซึ่งกำลังเห็นบ้างกำลังได้ยินบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะละคลายความไม่รู้ได้และความไม่รู้ก็ทำให้เกิดอกุศลสิ่งที่ไม่ดีมากมายที่สะสมมาเราเรียนเรื่องต่างๆในพระไตรปิฎกพระสูตรเรื่องของการแสวงหาถ้ามันมีจิตก็ไม่แสวงหาแต่ถ้าจิตนั้นไม่ได้ประกอบด้วยความติดข้องก็ไม่แสวงหาแต่เพราะเหตุว่ามีความติดข้องมากจนกระทั่งประมาณไม่ได้ทำให้ไม่รู้ความจริงว่าแม้แต่ขณะที่กำลังติดข้องจิตที่ติดข้องนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีการไตร่ตรองให้เข้าใจคำที่ได้ยินก็ผ่านไปแต่ถ้ามีการไตร่ตรองจะรักษาจิตไหมเพราะรู้ว่าจิตของแต่ละคนเต็มไปด้วยอกุศลสมจริงดังที่ว่าปุถุชนคือผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสหนาแน่นด้วยความไม่รู้แม้แต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้เพื่อความรู้นั้นจะค่อยๆละคลายกิเลสเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าฟังเพราะเหตุว่าต้องการที่จะรู้จักชื่อรู้จักเรื่องรู้จักคำมากๆนั่นเรียนอะไรและจิตขณะนั้นน่ะได้รับการเยียวยารักษาหรือว่าทำให้คลายความไม่รู้บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่มีแน่นอนแล้วก็ลึกซึ้งประกอบด้วยการสะสมมากมายทั้งฝ่ายกุศลอกุศลในแต่ละวันในแต่ละชาติแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นอย่างไรถ้าขณะนี้ ไม่มีจิตประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดขึ้นให้รู้ก็ไม่สามารถที่จะรู้การสะสมที่ได้สะสมมาแล้วบางคนเห็นอะไรก็กลัวกลัวหมดเลยถ้าไม่สะสมมาจะกลัวอย่างนั้นไหมแต่บางคนก็ไม่ได้สะสมความกลัวมากมายถึงอย่างนั้นแต่ความกลัวหรือความขุ่นใจความไม่พอใจก็ยังเกิดขึ้นได้กลัวเสียงเบาๆเสียงแหบๆเบาๆตอนเด็กกลัวไหมแล้วยังไงอะคะถ้าไม่มีการสะสมกิเลสประเภทนั้นๆมาสภาพของจิตขณะนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เพื่อให้รู้จักจิตของตนเองเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้จักจิตของคนอื่นได้เลยและจิตก็ละเอียดมากมายากลเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อโดยเป็นธรรมดาของจิตที่จิตเกิดและจะไม่รู้ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ดับไปไม่ได้และสิ่งที่จิตรู้ในหนึ่งขณะก็เป็นแต่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นจะเป็นสิ่งอื่นพร้อมๆกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกของความลวงเพราะการเกิดดับของจิตเร็วมากและเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังก็เป็นอย่างนี้ฟังเรื่องจิตฟังเรื่องเจตสิกทั้งที่จิตเจตสิกก็กำลังฟังไม่ใช่เราเลยจนกว่าเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าพระธรรมทั้งหมดทุกคำเป็นวาจาสัจจะเพื่อประโยชน์ที่จะให้เกิดความเห็นถูกมิเช่นแล้วก็จะไม่มีใครที่จะรู้จักจิตของแต่ละคนตนเองว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ควรจะขัดเกลาอย่างไรด้วย

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1093เพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่ยากที่สุดจึงได้ขอกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยก่อนเพราะเหตุว่าถ้าจะรอจนถึงปริเฉทที่8เป็นเวลาที่นานมากทีเดียวและก็สำหรับการที่จะกล่าวถึงปัจจัยในตอนต้นนี้นะคะก็จะไม่กล่าวถึงโดยละเอียดเพียงแต่จะแสดงความเป็นปัจจัยเท่าที่ท่านผู้ฟังสามารถจะพิจารณาได้เมื่อกล่าวถึงจิตหรือเจตสิกนั้นๆเพราะเหตุว่าข้อความในอรรถกถามีว่าแม้ว่าผู้นั้นจะมีอายุยืนยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามและก็พูดถึงเฉพาะเรื่องของปัจจัยเรื่องเดียวเนี่ยค่ะตลอดชีวิตก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่จะแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะโดยละเอียดแต่ว่าสำหรับในตอนต้นนะคะจะกล่าวถึงเพียงเพื่อให้เป็นปัจจัยให้รู้ในความเป็นอนัตตาของนามธรรมและรูปธรรมในชีวิตประจำวันเท่านั้น
2: เจริญพรอาจารย์อาตมาฟังอยู่ทางจังหวัดชัยนาทอำเภอมโนรมมีความสงสัยเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเพราะอาตมาเผยแผ่อยู่ในแนวทางนี้เหมือนกันโยมๆปฏิบัติไปแล้วอาตมาก็กระทำไปด้วยอยากจะถามโยมอาจารย์ว่าในขณะที่ตาเห็นสีสติระลึกรู้สีอย่างนี้ชื่อว่าระลึกรู้รูปใช่หรือไม่ใช
1: ่ต้องยังลงถึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุสิ่งใดๆทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏทางตาเท่านั้นเองใช่ค่ะ
2: ก็หมายความว่าลักษณะที่ปรากฏทางตานั้นไม่เฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ในขณะที่ลักษณะนั้นปรากฏทางตาสติระลึกรู้ลักษณะที่ปรากฏทางตานั้นขณะนั้นอาตมาขอทราบชัดๆว่าเป็นการที่ว่าระลึกรู้ตรงรูปลักษณะสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นใช่ไหมอาตมาสงสัยตรงนี้โยมที
1: ่ขณะที่เริ่มพิจารณารู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งใดๆเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏได้ทางตาในขณะนั้นเป็นการน้อมระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาตามความเป็นจริงเจ้าค่ะจนกว่าลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะปรากฏจริงๆว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีวัตถุสิ่งใดๆเลยในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา
2: เพราะทางตาเนี่ยเจริญพรคุณโยมเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็พอจะทำความเข้าใจส่วนทางตานี่การสะสมที่เรียกว่าอนุสัยมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนเห็นทีไรนี่เพิกถอนได้รู้สึกว่ายากมาก
1: เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหมดที่เป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาจริงๆเจ้าค่ะจะเป็นอนัตตาเพียงตัวหนังสือหรือว่าเป็นอนัตตาแต่เพียงชื่อไม่ได้แต่เมื่อสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องหมายความว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละชนิดแต่ละอย่างซึ่งปรากฏแต่ละทางสำหรับทางตาต้องทราบจริงๆว่าเมื่อเห็นแล้วมีการนึกถึงรูปร่างสันฐานแน่นอนจึงปรากฏเป็นคนหรือเป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งต่างๆถ้าเพียงเห็นนะคะและไม่นึกถึงรูปร่างสันฐานเนี่ยค่ะจะปรากฏเป็นคนแต่ละคนหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยลองดูนะคะเพียงชั่วขณะที่หลับตาแล้วลืมตาทันทีชั่วขณะเดียวชั่วขณะเดียวที่ลืมตาขึ้นมาแล้วหลับไปเนี่ยค่ะจะบอกได้ไหมคะว่าเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร ถ้าไม่นึกถึงรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นทางตาหลังจากที่วิถีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปหมดแล้วภวังคจิตเกิดขั้นอย่างรวดเร็วมโนทวารวิถีเกิดต่อทันทีไม่มีใครไประงับยับยั้งการเกิดต่อของมโนทวารวิถีได้นี่เป็นเหตุซึ่งทำให้ดูเสมือนปรากฏว่าเห็นคนกำลังนั่งกำลังยืนกำลังนอนกำลังเดินหรือว่าเห็นวัตถุสิ่งต่างๆอยู่เสมอถ้าเพียงแต่ทางมโนทวารวิถีจิตไม่นึกถึงรูปร่างสันฐานเท่านั้นจะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีวัตถุสิ่งใดๆทั้งสิ้นบางครั้งท่านผู้ฟังเห็นนะคะแต่ไม่ชัดใช่ไหมคะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเคยมีไหมคะอย่างนี้ค่ะแสดงว่าทางมโนทวารเนี่ยค่ะไม่ได้นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งนั้นจึงไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือบางทีก็เห็นรูปร่างสันฐานนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจนกว่าจะสัมผัสกระทบหรือว่าหยิบขึ้นมาพิจารณาดูจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตามความเป็นจริงทางตาเพียงเห็นค่ะทางตาจะให้รู้ไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเห็นแล้วบางอย่างยังต้องสัมผัสยังต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาดูจนกว่าจะแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งในขณะที่กำลังพิจารณาถึงรูปร่างสันฐานในขณะนั้นไม่ใช่จิตเห็นทางตาเพราะฉะนั้นสำหรับทางตาเนี่ยค่ะเพียงเห็นแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในสภาพที่เป็นอนัตตาของธรรมะทั้งหลายต้องไม่เว้นนะคะทางตาก็ต้องปรากฏสภาพที่เป็นอนัตตาทางหูก็ต้องปรากฏสภาพที่เป็นอนัตตาทางจมูกก็ต้องปรากฏสภาพที่เป็นอนัตตาทางลิ้นก็ต้องปรากฏสภาพที่เป็นอนัตตาทางกายทางใจก็ต้องปรากฏสภาพที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าปัญญาจะสามารถประจักษ์แจ้งโดยที่ไม่อบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมในขณะนี้ในขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่ปัญญาจะรู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆนะคะก็เพราะสติระลึกได้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะใดกำลังเป็นนามธรรมที่ปรากฏสภาพธรรมะใดเป็นรูปธรรมที่กำลังปรากฏนี่คือการอบรมเจริญปัญญาถ้าในขณะนี้นะคะยังหานามธรรมและรูปธรรมไม่พบหาไม่เจอการที่ปัญญาจะประจักษ์แจ้งว่าสภาพนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่เพราะเหตุว่ารู้ว่าขณะนี้ค่ะสภาพรู้ทางตาที่กำลังเห็นทางหนึ่งนะคะที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมทางตาที่กำลังเห็นสภาพรู้สิ่งที่กำลังปรากฏระลึกหรือยังถ้ายังไม่ระลึกเพราะว่าระลึกยากแต่ก็รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ซึ่งปัญญาจะต้องอบรมจนกว่าจะรู้ถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่มีการที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าทางตายังปรากฏว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งต่างๆยังไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่อนัตตาก็ต้องเป็นตัวตนยังเป็นอัตตาอยู่ก็ดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดต้องเข้าใจว่าสภาพธรรมะใดเป็นนามธรรมเพื่อสติจะได้ระลึกได้แล้วก็ศึกษาจนกระทั่งเป็นความรู้ชัดแต่ในตอนต้นๆไม่มีใครที่สามารถจะประจักษ์แจ้งในสภาพความเป็นอนัตตาได้โดยรวดเร็วถ้าไม่เคยอบรมเจริญปัญญาในอดีตมาก่อน ถ้าคิดถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอบรมพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับไม่ได้เป็นพระโสดาบันในชาติหนึ่งชาติใดมาก่อนชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันวิสาขะแสดงให้เห็นว่าการอบรมปัญญาที่จะประจักษ์ความเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยะบุคคลท่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องอบรมพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาน้อยกว่านั้นนะคะก็จะต้องอบรมปัญญานานเพียงแต่ว่าเมื่อไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องอบรมบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปหรือว่า8อสงไขยแสนกัปหรือ16อสงไขยแสนกัปตามประเภทของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาหรือว่าด้วยวิริยะหรือว่าด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มอบรมไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยที่จะให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ในขณะใดซึ่งปัจจัยที่จะทำให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็คือการฟังพระธรรมและก็การพิจารณาธรรมะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเอง
2: ไอ้เรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะฮะผู้เจริญสติปัฏฐานใหม่ๆถ้าว่ามโนทวารวิถียังไม่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากระทบแล้วขณะที่พิจารณาขณะนั้นพิจารณาจะพิจารณารูปก็ดีนามก็ดีคล้ายๆก็ว่าน้อมเอาหรือว่านึกเอาว่านี่เป็นรูปหรือว่านี่เป็นนามเพราะว่าอารมณ์มันไม่ปรากฏจะรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นรูปอารมณ์นี่เป็นนามเห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อแยกรูปอารมณ์กับจักขุประสาทกับจักขุวิญญาณน่ะแยกไม่ออกเพราะว่าไม่ปรากฏชัดเพราะฉะนั้นที่เราพิจารณาว่านี่เป็นรูปนี่เป็นนามก็คล้ายๆกับว่านึกเอาเท่านั้นใช่ไหม
1: เป็นเรื่องยากจริงๆนะคะสำหรับการเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยของสติปัฏฐานค่ะ
2: นั่นสิก็เวลานี้มันปัญญาที่จะแยกว่าสภาพที่เป็นรูปกับสภาพที่เป็นนามนั่นน่ะปัญญามันยังแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นที่ว่าที่ผมว่านึกเอานึกเอาก็เพราะว่าเวลามีการรู้สึกตัวนะฮะอารมณ์ทางตาปรากฏเมื่ออารมณ์ทางตาปรากฏมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าบางครั้งเนี่ยน้อมไปคิดว่านี่เป็นรูปบางครั้งก็น้อมไปว่านี่เป็นนามเท่านั้นเองนะครับเวลามีการรู้สึกตัวแล้วก็ขณะที่น้อมไปน่ะก็คล้ายๆกับว่านึกเอาแต่แท้ที่จริงอ่ะรูปก็ดีนามก็ดีมันยังแยกไม่ออก
3: ครับ
1: เป็นการถูกต้องทุกประการค่ะที่จะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเกิดปัญญาอย่างรวดเร็วแล้วก็ประจักษ์แจ้งในสภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมโดยความเป็นอนัตตาทันทีอย่าลืมสิคะ4อสงไขยแสนกับหรือ2อสงไขยแสนกับหรือแสนกับหรือว่าเมื่อไม่เป็นพระมหาสาวกก็น้อยกว่านั้นแต่ไม่ใช่เมื่อวานนี้กับวันนี้หรือว่าเดือนก่อนกับเดือนนี้หรือว่าปีก่อนกับปีนี้หรือว่าชาติก่อนกับชาตินี้ที่น้อมไปเนี่ยนะคะถูกต้องแล้วที่จะต้องเริ่มจากการน้อมโดยการคิดแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องคิดนะคะแล้วแต่การคิดจะเกิดหรือไม่เกิด แต่ว่าเมื่อขณะใดที่ยังไม่รู้ชัดขณะนั้นก็ยังเป็นส่วนของการน้อมด้วยความคิดเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่การประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่เป็นการถูกต้องค่ะที่จะมีการเริ่มน้อมไปสู่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าความรู้ชัดหรือการประจักษ์แจ้งจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยการน้อมไปเรื่อยๆจากชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งเรื่อยๆไปมีใครมีวิธีที่จะทำให้พืชที่ต้องอาศัยการเวลาเป็นเดือนเป็นปีให้ดอกให้ผลภายในวันสองวันที่ปลูกได้บ้างก็เป็นไปไม่ได้และยิ่งเป็นปัญญาก็จะต้องยิ่งเจริญยากจริงๆค่ะ
3: ขณะที่น้อมไปเนี่ยใช่เป็นตัวสติระลึกรู้หรือเปล่าครับ
1: เป็นค่ะ
3: ใช่ใช่ไหมครับ
1: สติเกิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ได้ระลึกที่อื่นแต่กำลังน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ลืมใช่ไหมคะว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาเป็นของจริงและจะจริงยิ่งกว่านั้นเมื่อปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใดๆทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งซึ่งปรากฏทางตาไม่ปรากฏทางอื่นการที่เคยมีตัวตนคือตัวเองแล้วก็มีบุคคลอื่นมากหน้าหลายตารวมทั้งวัตถุสิ่งต่างๆในโลกนี้หลายแสนกับชาติมาแล้วกับการที่จะรู้ว่าไม่มีตัวตนเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีวัตถุสิ่งใดๆเป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับเป็นแต่เพียงรูปธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับเป็นรูปธรรมแต่ละชนิดประชุมรวมกันและเป็นนามธรรมแต่ละชนิดซึ่งเกิดดับสืบต่อกันจึงปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็จะต้องอาศัยสติที่จะต้องระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมบ้างรูปธรรมบ้างแต่ละชนิดแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏจริงๆจริงหรือเปล่าคะที่ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลจริงหรือเปล่าที่เป็นนามธรรมแต่ละชนิดคือสภาพเห็นไม่ใช่สภาพได้ยินไม่ใช่สภาพคิดนึกไม่ใช่สภาพที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์จริงหรือเปล่าที่ว่ารูปธรรมแต่ละลักษณะปรากฏแต่ละทางแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะขั้นฟังขั้นพิจารณาก็จะต้องให้ประจักษ์แจ้งความจริงถึงขั้นยิ่งกว่านี้คือประจักษ์ในสภาพที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใดๆไม่ใช่ว่ากำลังเห็นเป็นคนนะคะแล้วก็คนเนี่ยเกิดดับนั่นยังไม่ใช่การประจักษ์ลักษณะของอนัตตาจนกว่าที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่คนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนกระทบสัมผัสจับไม่ได้เพียงเห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่เป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆอบรมจากการฟังการพิจารณาการน้อมระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏไปเรื่อย
2: ๆและอีกประการหนึ่งอย่างกับในขณะที่สติระลึกรู้ตรงเย็นอย่างเนี้ยในขณะนั้นที่พูดกันว่าแยกรูปแยกนามอาตมาเข้าใจว่าในขณะที่สติระลึกรู้ตรงเย็นที่ปรากฏนั้นในขณะนั้นแยกแล้วอย่างนี้อาตมาจะเข้าใจถูกหรือไม่ถูกขอเจริญพรถาม
1: ขณะที่ระลึกที่รูปนะจ๊ะคะที่เย็นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นแขนเราเย็นหรือว่าตัวเราเย็นในขณะนั้นศึกษาลักษณะที่เย็นรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นในขณะนั้นรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่เย็นแต่สักกายทิฏฐิมีถึง20เจ้าค่ะคือยึดถือรูปว่าเป็นตนยึดถือเวทนายึดถือสัญญายึดถือสังขารขันธ์ยึดถือวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นในขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของรูป กำลังรู้ว่าในขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพเย็นจึงไม่ใช่เราขณะนั้นรู้ลักษณะรูปขันธ์ถ้าในขณะนั้นไม่ได้อบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่รู้เย็นขณะนั้นก็ยังเป็นเราซึ่งกำลังรู้รูปเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นกว่าการยึดถือขันธ์ห้าจะค่อยๆละคลายลงไปด้วยการรู้ลักษณะของรูปและด้วยการรู้ลักษณะของนามก็จะต้องพิจารณาลักษณะของขันธ์ห้าทั้งห้าขันธ์เจ้าค่ะเพราะแม้ว่าบางครั้งกำลังพิจารณาลักษณะของสภาพรู้เช่นกำลังเห็นก็ดีหรือว่ากำลังได้ยินก็ดีเสียงปรากฏเพราะมีสภาพรู้เสียงขณะนั้นยังยึดถือเวทนาความรู้สึกว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกขันธ์ห้าก็เพื่อที่จะให้อบรมเจริญปัญญาพิจารณาขันธ์ทั้งห้าจนกว่าจะละคลายการยึดถือขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะที่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะควรมีได้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกกาลหรือว่าไม่เลือกสถานที่เพราะเหตุว่าในขณะใดที่มีการเห็นสติระลึกได้ขณะที่ได้ยินสติก็ระลึกได้ขณะที่ได้กลิ่นสติก็ระลึกได้ขณะที่ลิ้มรสสติก็ระลึกได้ขณะที่กำลังกระทบสัมผัสขณะนี้สติก็ระลึกได้ขณะที่คิดนึกต่างๆทางใจสติก็ระลึกได้เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ปัญญาจะรู้ในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนของธรรมะที่กำลังปรากฏได้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต้องอบรมเจริญไปเรื่อยๆนะคะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมบ้างรูปธรรมบ้างที่กำลังปรากฏถ้าระลึกแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงดีคะจะโกรธหรือว่าจะอึดอัดใจก็เปล่าประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ว่าระลึกรู้อีกศึกษาอีกในขณะนั้นเป็นสัมมาวายาโมระลึกชอบเพียรชอบแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะท้อถอยนะคะหรือว่าควรที่จะหงุดหงิดรำคาญใจเมื่อความไม่รู้สะสมมามากกว่าความรู้จะเจริญขึ้นก็ต้องอาศัยการเวลานานมากทีเดียวนามธรรมเนี่ยนะคะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ารู้เพียงชื่อว่าเป็นนามธรรมรู้เพียงชื่อว่านามธรรมนั้นเป็นสภาพรู้ทั้งที่ลักษณะของนามธรรมแล้วก็เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เรื่อยๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นที่จะให้รู้จริงๆว่าสภาพรู้ต่างกับรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ก็จะต้องอาศัยการระลึกได้ในขณะเห็นในขณะได้ยินในขณะได้กลิ่นในขณะลิ้มรสในขณะที่กระทบสัมผัสในขณะที่คิดนึก
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์ บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
1: ครั้งที่1094นามธรรมเนี่ยนะคะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ารู้เพียงชื่อว่าเป็นนามธรรมรู้เพียงชื่อว่านามธรรมนั้นเป็นสภาพรู้ทั้งๆที่ลักษณะของนามธรรมแล้วก็เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เรื่อยๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นที่จะให้รู้จริงๆว่าสภาพรู้ต่างกับรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ก็จะต้องอาศัยการระลึกได้ในขณะเห็นในขณะได้ยินในขณะได้กลิ่นในขณะลิ้มรสในขณะที่กระทบสัมผัสในขณะที่คิดนึกนอกจากนี้มีหนทางอื่นไหมคะท่านผู้ฟังลองพิจารณาจริงๆนะคะดูสิคะว่าจะมีหนทางอื่นไหมถ้าอยากจะหาทางลัดหรือว่าทางเร็วเนี่ยค่ะก็ลองพิจารณาดูว่ายังจะมีหนทางอื่นอีกไหมนอกจากหนทางนี้ซึ่งเป็นหนทางเดียวคือสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วศึกษาคือพิจารณาจนกว่าจะเป็นความรู้ชัดแต่ทั้งที่มีจิตเกิดดับนะคะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจิตที่รู้เพราะฉะนั้นสำหรับอารมณาธิปติปัจจัยหมายความถึงสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของจิตอารมณ์ที่มีกำลังที่ประทับใจที่ทำให้จิตพอใจและก็แสวงหาหรือว่าปรารถนาอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยที่จะให้จิตนั้นเกิดขึ้นนี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตั้งแต่ลืมตาตื่นเนี่ยค่ะยังไม่ทราบเลยว่าโลภะส่วนใหญ่ที่เกิดดับเพราะฉะนั้นจะมากสักเท่าไหร่คะในวันหนึ่งตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้แต่เพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นโลภะมูลจิตก็เลยบางท่านกล่าวว่าท่านไม่มีโลภะเพราะเหตุว่าอารมณ์ของโลภะที่ไม่มีกำลังนั้นไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่ท่านเกิดความรู้สึกว่าท่านมีความพอใจมีความอยากได้มีความต้องการในขณะนั้นให้ทราบว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยทำให้จิตประทับใจหรือว่าพึงพอใจหรือว่าปรารถนาในอารมณ์นั้นซึ่งวันหนึ่งมีแต่โลภะทั้งนั้นก็ยังไม่รู้จนกว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่พอใจอย่างยิ่งจึงจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นการที่จะรู้เรื่องสภาพของจิตใจในวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ทรงแสดงเรื่องของปัจจัยแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้ยากเพราะเหตุว่าโลภะมีหลายระดับมีหลายขั้นโลภะบางๆโลภะที่มีอยู่เป็นประจำไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นโลภะจนกว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาที่ต้องการอย่างยิ่งนะคะจึงจะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นโลภะสำหรับโลภะมูลจิตเนี่ยค่ะมีมากในวันหนึ่งจึงควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้รู้เรื่องของโลภะมากๆและรู้ว่าโลภะนั้นปรารถนาในอารมณ์ใดบ้างมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะละโลภะได้เลยสำหรับอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่พอใจอย่างยิ่งที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยโดยนัยยะของจิตแล้วนะคะได้แก่จิต84ดวงเว้นจิตเพียง5ดวงเท่านั้นคือเว้นโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงและทุกกายวิญญาณจิต1ดวงนี่เป็นชีวิตประจำวันที่จะให้เห็นว่าโลภะเกิดมากเพียงใดมีท่านผู้ใดต้องการโทสะมูลจิตบ้างไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นโทสะมูลจิตจึงไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัย มีท่านผู้ใดต้องการโมหะมูลจิตบ้างก็ไม่มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นโมหะมูลจิตไม่เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยมีใครต้องการทุกขกายวิญญาณจิตคือความไม่สบายกายความป่วยไข้ความปวดเมื่อยความทุกข์ต่างๆทางกายเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครปรารถนาอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสำหรับโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงและทุกขกายวิญญาณจิต1ดวงไม่เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยแต่สำหรับอารัมมนาธิปติปัจจัยนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะอย่างเดียวในชีวิตประจำวันบางท่านนะคะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในกุศลเพราะฉะนั้นมหากุศลจิต8ก็เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้หรือว่าให้เกิดโลภะก็ได้ชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังนะคะยังไม่ได้อบรมเจริญสมถะความสงบจนกระทั่งฌานจิตเกิดยังไม่มีรูปาวจรกุศลหรืออรูปาวจรกุศลชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะก็จะมีกุศลจิตบ้างหรืออกุศลจิตบ้างขณะใดที่ท่านปรารถนาพอใจในกุศลขณะนั้นกุศลเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจิตซึ่งมีกุศลเป็นอารมณ์จะเป็นมหากุศลหรือเป็นอกุศลนี่เป็นความละเอียดอีกมิฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังจะไม่ทราบเลยค่ะว่าจิตในขณะนี้ของท่านเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทุกท่านเคยให้ทานเคยคิดถึงทานที่ให้ไปแล้วไหมคะตามความเป็นจริงนี่กำลังจะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยเคยใช่ไหมคะในขณะที่ระลึกถึงทานที่ให้แล้วเนี่ยค่ะทราบไหมคะว่าจิตที่กำลังคิดถึงทานที่ได้กระทำแล้วนั้นจิตที่กำลังนึกถึงทานนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อละอกุศลแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าขณะใดเป็นกุศลหรือขณะใดเป็นอกุศลย่อมละอกุศลไม่ได้การฟังธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความเห็นถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อดับอกุศลเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จริงๆว่า

ปอบด้วยความสำคัญตนไม่ว่าจะเป็นไปในทานหรือว่าเป็นไปในศีลก็ตามท่านที่เป็นผู้รักษาศีลเคยมีความสำคัญตนว่าเราเป็นผู้มีศีลคนอื่นเป็นผู้ที่ทุศีลในขณะนั้นนะคะแม้ระลึกถึงศีลของตนโลภะมูลจิตก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเรื่องของโลภะมูลจิตเนี่ยค่ะเป็นเรื่องซึ่งมากจริงๆและถ้าไม่รู้ในความละเอียดของโลภะมูลจิตแล้วนะคะจะไม่ทราบเลยว่าในขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลที่ควรละเพราะเหตุว่าถึงแม้จะนึกถึงกุศลประเภทต่างๆจิตที่นึกถึงกุศลประเภทนั้นๆก็ยังเป็นอกุศลได้สำหรับโลกิยะกุศลทั้งหมดเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะมูลจิตได้แล้วก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตก็ได้หรือของโลภะมูลจิตก็ได้แต่สำหรับโลกุตระกุศลไม่สามารถที่จะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของอกุศลได้ท่านผู้ฟังเคยสังเกตชีวิตประจำวันของท่านไหมคะว่าอะไรเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นสิ่งที่ท่านพอใจอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านพอใจอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านได้ฟังเรื่องของอารมณาธิปติปัจจัยแล้วนะคะท่านบอกว่าท่านไม่มีอารมณาธิปติปัจจัยที่เป็นกุศลเลยท่านมีกุศลจิตจริงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเวลาที่ระลึกถึงกุศลนั้นๆก็เฉยๆไม่เป็นเหตุให้เกิดกุศลที่ผ่องใสเกิดขึ้นแต่สำหรับทางฝ่ายอกุศลท่านมีอารมณาธิปติปัจจัยทั้งนั้นเพราะเหตุว่าท่านเป็นผู้ที่ชอบดอกไม้ต้นไม้ท่านเป็นผู้ที่ชอบสัตว์ท่านเป็นผู้ที่ชอบดูหนังท่านเป็นผู้ที่ชอบสนุกสนานรื่นเริงเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของท่านผู้นั้นอารมณาธิปติปัจจัยของท่านเป็นอกุศลแต่ว่ากุศลไม่ได้เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของท่านเลยประโยชน์คือท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งสิ่งซึ่งท่านติดและพอใจนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็จะได้ละคลายทางฝ่ายอกุศลสำหรับรูปทั้งหมดรูปที่ดีเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแก่โลภะมูลจิตรูปที่ดีจะเป็นปัจจัยแก่กุศลจิตได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นอารมณาธิปติให้แก่กุศลจิตลองคิดดูในชีวิตประจำวันสิคะว่าจริงไหมนี่เป็นชีวิตประจำวันซึ่งถ้าท่านผู้ฟังไม่พิจารณานะคะจะไม่ทราบเลยว่าจิตของท่านเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะที่มีรูปนั้นๆเป็นอารมณ์ทุกท่านชอบรูปที่ดีเป็นโลภะหรือเป็นกุศลในขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตเวลาที่มีรูปที่ดีและสละรูปนั้นให้บุคคลอื่นขณะนั้นเป็นกุศลจิตเพราะเหตุว่าท่านไม่ได้ติดในรูปนั้นเพราะฉะนั้นรูปที่ดีเนี่ยค่ะเป็นรูปที่มีกำลังนะคะทำให้เกิดความต้องการทำให้เกิดการแสวงหาได้เพราะฉะนั้นรูปที่ดีเป็นที่ปรารถนาเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตแต่ว่าเวลาที่ท่านจะสละรูปนั้นนะคะในขณะนั้นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นรูปที่ดีทั้งหมดไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลแต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของอกุศลนี่คือชีวิตประจำวันเหมือนกันไม่ว่ารูปใดก็ตามที่ท่านแสวงหาทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนั้นให้ทราบว่าจิตที่กำลังแสวงหาหรือต้องการนะคะจะเป็นกุศลไม่ได้ต้องเป็นอกุศลท่านผู้ฟังไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะเป็นกุศลบ้างหรือเปล่าสำหรับการพอใจในรูปหรือการแสวงหาการต้องการในรูปอย่างเช่นพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องก็ตามนะคะเป็นรูปเป็นวัตถุขณะ

0: ท่านคิดว่าเป็นกุศลหรือเป็นโลภะมูลจิตถ้าเกิดความต้องการแสวงหาขึ้นพิจารณาไหมคะถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่ทราบคิดว่าจิตในขณะนั้นเป็นกุศลอีกแล้วทั้งที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะแท้จริงแล้วเป็นอกุศลแต่เมื่อไม่เข้าใจความละเอียดถ้าไม่ตรวจสอบกับเรื่องของปัจจัยนะคะจะไม่ทราบเลยว่าแท้ที่จริงแล้วในขณะนั้นไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลเมื่อเห็นพระพุทธรูประลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคในขณะนั้นเป็นกุศลจิตแน่นอนเพราะรูปเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้แต่รูปไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตการดับกิเลสเนี่ยค่ะยากไหมคะถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันยังไม่มีข้อสงสัยอะไรในเรื่องนี้เลยเลยคะในเรื่องที่ว่ารูปไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลแต่รูปเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของอกุศลคือของโลภะมูลจิตเท่านั้นอารมณะปัจจัยหมายความถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกโดยเป็นสิ่งที่จิตและเจตสิกรู้ในขณะนั้นสำหรับอารมณาธิปติปัจจัยหมายความถึงเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
1: ทำไมเป็นปัจจัยแก่กุศลได้และกุศลจิตทำไมจะเป็นไปไม่ได้ครับ
0: เวลาที่มีรูปเป็นอารมณ์และกุศลจิตเกิดจะมีการสละวัตถุนั้นเพื่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นจะมีการให้มีการสละออกไม่ใช่มีการติดในขณะนั้นเป็นกุศลจิตตามปกติธรรมดานะคะทุกท่านปรารถนารูปเป็นโลภะมูลจิตส่วนใหญ่แต่ขณะใดก็ตามซึ่งเห็นประโยชน์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นแล้วสละวัตถุนั้นให้ในขณะนั้นจึงจะเป็นกุศลแต่ถ้าในขณะที่พอใจหรือติดในขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตเป็นอกุศลนี่ต้องรู้ก่อนนะคะว่าขณะใดเป็นกุศลและขณะใดเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นอารมณ์ที่ดีที่พอใจอย่างยิ่งขณะนั้นอารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปติทำให้จิตพอใจอย่างหนักแน่นมีความต้องการมีการแสวงหาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นโลภะธรรมดาธรรมดาตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้โลภะมูลจิตเนี่ยค่ะเกิดนับไม่ถ้วนจริงๆแต่ยังไม่รู้สึกว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นยังไม่รู้ตัวเองว่ามีโลภะจนกว่าสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่เป็นอารมณ์นะคะเป็นที่พอใจอย่างยิ่งอย่างหนักแน่นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยทำให้มีการแสวงหาหรือว่าการติดซึ่งในวันหนึ่งนะคะอารมณ์อย่างนี้มีมากไหมอารมณ์ของโลภะมีอยู่เรื่อยๆแต่บางอารมณ์เท่านั้นที่เป็นอารมณาธิปติของโลภะมูลจิต
1: แล้วของกุศลไม่มีเลยนะ
0: เวลาที่กุศลจิตเกิดไม่ติดในวัตถุหรือในรูปนั้นสามารถที่จะสละสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นได้ในขณะนั้นจึงเป็นกุศลแต่เพราะสละไม่ได้จึงเป็นอารมณาธิปติของอกุศลคือของโลภะ
1: ก็ไออารมณะเนี่ยก็ที่เป็นใหญ่นี่นะที่เป็นอธิปติเนี่ยก็ถ้าฝ่ายกุศลก็ไม่แต่มากมากบางครั้งก็สละได้นี่นะฮะมันเป็น
0: ขณะใดที่สละนะคะขณะนั้นเป็นกุศลมีรูปนั้นเป็นอารมณ์แต่อารมณาธิปติหมายความว่าเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
1: ต่างกันเท่านี้เองครับมันก็เป็นอารมณ์ให้แก่จิตทั้งสองฝ่ายได้แต่ว่าอย่างฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเห็นประโยชน์สุขแก่คนอื่นก็คงจะสละให้ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะก็เป็นสิ่งที่น่าหวงแหนต้องเก็บต้องหวงแหนเอาไว้อย่างนี้แสวงหาเก็บไว้มันก็เป็นอารมณ์กันทั้งฝ่ายกุศลจิตและอกุศลจิตเช่นกันนะอาจารย์แล้วทำไมว่าเป็นไอ้อธิปติ ไม่ได้ทั้งทางกุศลได้เฉพาะอกุศลทางโลภะเท่านั้น
0: เวลาที่สละให้หมายความว่าไม่มีความผูกพันหรืออารมณ์นั้นไม่มีกำลังอย่างหนักแน่นที่จะให้ติดข้องอีกต่อไปใช่ไหมคะจึงสละได้ขณะนั้นเป็นอารมณ์ของกุศลจิตที่สละแต่ขณะใดซึ่งต้องการแสวงหาพอใจหนักแน่นในขณะนั้นให้ทราบว่าเป็นอกุศลแน่นอน
2: ผมเลยอยากจะถามว่าท่านพระพาหิยะนั่นนะฮะได้ฟังเพื่อนเก่าของท่านมาเตือนว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทำให้ท่านมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าการแสวงหาของพระพาหิยะนั้นเป็นอกุศลหรือเปล่าครับ
0: แสวงหารูปหรือว่าแสวงหาธรรมะ
2: ก็ทั้งสองอย่างสิครับธรรมะก็ต้องคือเสียงของพระพุทธเจ้าก็เป็นรูป
0: อยากจะฟังเสียงที่ไพเราะหรือว่าอยากจะฟังพระธรรม
2: ขณะนั้นต้องการฟังพระธรรมมากกว่า
0: ขณะนั้นเป็นกุศลค่ะ
2: แต่ว่าเป็นการแสวงหาเหมือนกันนี่ครับ
0: แสวงหากุศลไม่ได้แสวงหารูป
2: ก็หมายความว่าถ้าแสวงหากุศลจิตก็เป็นกุศล
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบนะคะว่าสภาพธรรมะที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยเมื่อกล่าวโดยนัยยะของจิตปรมัตถ์ได้แก่จิตทั้งหมด84ดวงเว้นจิต5ดวงคือเว้นโทสะมูลจิต2เว้นโมหะมูลจิต2และเว้นทุกขกายวิญญาณจิตถ้ากล่าวโดยนัยยะของเจตสิกปรมัตถ์เว้นเจตสิกที่เกิดกับโทสะมูลจิตและโมหะมูลจิตไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยถ้ากล่าวถึงโดยนัยยะของรูปรูปทั้งหมดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของเฉพาะโลภะมูลจิตเมื่อกล่าวโดยนัยยะของนิพพานนิพพานเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแน่นอนเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่หนักแน่นเป็นที่พอใจของโลกุตระจิตและมหากุศลญาณสัมปยุตและมหากิริยาญาณสัมปยุตแต่นิพพานหรือว่าโลกุตระจิตทั้ง8ดวงไม่เป็นอารมณาธิปติของโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันจึงควรที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ของโลภะและอะไรเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตเพราะเหตุว่าวันหนึ่งกุศลจิตเกิดน้อยกว่าโลภะมูลจิตมากสำหรับโทสะมูลจิตก็ดีโมหะมูลจิตก็ดีหรือว่าทุกกายวิญญาณไม่เป็นที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและสำหรับรูปนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยพอใจแสวงหาอยู่เสมอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปใดซึ่งเป็นที่พอใจขณะนั้นกำลังเป็นอารมณาธิปติปัจจัยพอใจอย่างหนักแน่นไม่ใช่เฉยๆเพราะเหตุว่าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยค่ะโลภะนับไม่ถ้วนแต่ยังไม่ปรากฏว่าปรารถนาหรือพอใจหรือแสวงหาสิ่งใดเป็นพิเศษขณะใดที่รู้สึกว่าต้องการสิ่งใดพอใจสิ่งใดแสวงหาสิ่งใดเป็นพิเศษขณะนั้นให้ทราบว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยและควรที่จะได้ทราบด้วยว่าเมื่อเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแล้วเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตเท่านั้นสำหรับรูปเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ที่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ขัดเกลาการติดอย่างมากในรูปเพราะว่าอย่าเข้าใจผิดว่าบางรูปจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศล

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสิทธิรัตน์เดิมขันมณี500บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณรุ่งเรืองนิ่มเรืองและครอบครัว126บาทคุณทวัชชัย300บาทคุณสิริพรนิชโรธ150บาทคุณทิพสุดา44บาทพลตรีกฤษดาเทิดพงศ์ 3,000 บาทคุณทัศนีอุทิศให้บิดามารดา 5,000 บาทคุณปริยานุ่นโพ100บาทคุณพัทรพลกันทรากรกิติ200บาทคุณกันทร 1,000 บาทคุณอรุณีจงเฟื่องปริญญา 1,000 บาทคุณนงพจน์ธเนศานุรักษ์95บาทและพันจ่าเอกสุรชัยสุขพาณิชย์200บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comวิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800
ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: เป็นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานส่วนเจตสิกเป็นธาตุรู้ที่เกิดกับจิตโลภะเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เป็นความติดข้องความไม่พอความไม่สละโดยเฉพาะความไม่สละในความเป็นเราจากการสนทนานันทิสูตรที่มสพ6มิถุนายน2558
1: ความติดข้องอีก